0: มันดำดำดำดำก็ไม่ดำนี่พูดเล่นนะจะไปเอาจริงก็แล้วกันเอาจริงก็ได้คนมีศีลเนี่ยแต่ถ้าเอามีรอก็ต้องเอามีศีลนะรอมีศีลเนี่ยดีที่สุดเลยไอ้ไม่รอมีศีลเนี่ยถือว่าดีปานกลางใช่ไหมแต่ไอ้ถ้ารอมีศีลเนี่ยรวยด้วยรอมด้วยมีศีลด้วยนั่นถือว่าดีแต่เราจะไปเอาเขาได้หรือเปล่าเขาก็ต้องไปหาเราหาเราแบบนั้นอีกเขาก็ต้องหาสวยด้วยรวยด้วยอะไรมีศีลและธรรมด้วยมันก็ไปเลือกแบบนั้นอีกไอ้นี่มันคู่กรรมผู้ชายผู้หญิงนี่คู่กรรมกันไม่ต้องกลัวเจอแน่นอนพอเจอก็รับทุกข์ไปเถอะทุกข์ทั้งชาตินั่นแหละใช่ไหมแต่งงานนี่ทุกทั้งชาตินะทุกทั้งชาตินะไม่ใช่ทุกทั้งชาตินะสุขอีวันได้แต่งงานนั่นแหละอีวันนั้นแหละที่แห่ขันหมากมันน่ะวันนั้นน่ะสุขแต่พอมีลูกคนแล้วไม่มีสุขแล้วทุกทั้งชาติเนี่ยไม่ใช่ถามคนพวกนี้สิเนี่ยถามพวกเนี้ยพวกแม่ทั้งหลายอ่ะใช่มั้ยทุกทั้งที่สามีก็ดีแต่ก็ยังทุกข์เลยใช่มั้ยทั้งที่ภรรยาก็ดีก็ยังทุกข์เลยเพราะลูกเพราะภาระมันผูกคอเราใช่ไหมทุกข์ไหมสุขไหมแต่งงานแล้วสุขไหมไม่แต่งใครแต่งอ่ะตอนไหนแต่งแล้วเป็นไงสบายไหมเป็นสาวดีกว่าไหมนะง่ายสาวคนนี้ทำไมสาวทุกคนไม่กล้าตอบอายซะแต่งแล้วต้องรับผิดชอบเจออิสระหมดทันทีเคยไปไหนมาไหนสะดวกสบายเคยไปไหนมืดอิสระกินหลับนอนแบบไม่มีอะไรเดือดร้อนแต่พอแต่งปุ๊บเนี่ยต้องกำจัดโอ้นี่ต้องเป็นส่วนนี้นี่ต้องเป็นส่วนนี้นี่โอ้โหนี่เป็นส่วนบ้านนี่เป็นส่วนงานนี่เป็นส่วนลูกนี่เป็นส่วนสามีโอ้โหมันแบ่งส่วนกูไปหมดเลยความสุขไม่เหลือเลยแต่ก่อนนี้สี่ห้องหัวใจเนี่ยสุขทั้งหมดเลยแต่พอแต่งงานแล้วห้องนิดก็ไม่เหลือมันแบ่งไปหมดเลยฉะนั้นแต่งงานหาความสุขไม่ได้ทุกข์มากกว่าแต่เราก็ไม่เคยแต่งงานเราจะคิดว่าอย่างนั้นนะไปเห็นเขาร้องไห้มาหาเราด้วยเรื่อยเพราะเขาไม่เห็นเขาพวกคนแต่งงานเขามาปรับทุกข์เราอะมีแต่ปัญหาเรื่องแต่งงานแต่คนเรานี่เกิดมามันทุกคนเนี่ยทุกมากทุกน้อยก็ทุกยันตายเนี่ยแต่ว่าจะทุกกายหรือทุกใจเท่านั้นเองจะทำใจได้หรือทำใจไม่ได้นั่นขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ถ้าคนมีธรรมะนี่มีอุเบกขาเนี่ยมีอุเบกขามากๆเนี่ยเขาจะเฉยเป็นเขาจะอดทนเป็นคนผู้หญิงจะทุกน้อยหน่อยผู้ชายบางคนเขาจะเฉยเก่งผู้หญิงบางคนจะเฉยเก่งไอ้พวกนี้จะทนจะไม่ค่อยทุกข์แต่ประเภทผู้หญิงที่เฉยไม่เป็นเนี่ยทุกตลอดวันเลยผู้ชายที่เฉยไม่เป็นเนี่ยทุกตลอดวันเลยใช่ไหมแต่ถ้าเมตตากรุณาไม่แตกแฟนอะไรวางเฉยได้เนี่ยจะสบายหน่อยแต่ถ้าวางเฉยไม่ได้เนี่ยมันจะคิดตลอดเวลาไม่หยุดเลยเป็นห่วงกังวลตลอดพวกนี้ไม่รู้หรอกเพราะยังไม่แต่งใช่ไหมไอ้คนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้านะไอ้คนที่แต่งแล้วก็โหลุงอีกก็ไม่แต่งก็ดีหรอกไอ้คนที่ไม่แต่งก็แหมมันคงจะดีนะเขาไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรพอมีลูกมีเจ้าคนที่ไม่แต่งก็คิดว่าแต่งไม่คือดี
1: มีเรื่องหนึ่งแปะแก่ที่จริงตอนนั้นเป็นหนุ่มมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนก็ขยันพอเห็นเมืองไทยเนี่ยกูไม่อดละเมืองจีนเนี่ยมันแย่งกินแย่งใช้เป็นดินใหญ่จริงแต่คนมากพอมาเมืองไทยเนี่ยกูไม่จนละขยันทำกินทำจนมีห้างร้านเป็นเท่าแก่ตอนจนเขาเรียกแปะพอรวยเขาเรียกเท่าแก่พอเท่าแก่แล้วมันติดนะเหมือนเขาเรียกยมนายแล้วไม่อยากเป็นลูกน้องใครหรอกเท่าแก่ตอนนี้พอตอนหลังเนี่ยไอ้เศรษฐกิจทางการเมืองเนี่ยมันก็ผันผวนทำให้เขาค้าขายขาดทุนมากเลยเขาเสียใจมากเลยนะความไม่มีธรรมะน่ะโอ้เราขาดทุนนี่เราจะไปมองหน้าใครต่อไปแล้วก็เป็นแปะอีกแล้วทีเนี่ย ถ้าแก่หมดไปก็ตายดีกว่าอย่าให้ใครเรียกไอ้แปะเลยไอ้คำว่าแปะเนี่ยมันช้ำจริงๆไม่เป็นเท่าแก่ก็โดดน้ำตายดีกว่าแต่ขืนอยู่ต่อไปเขาเรียกแปะแก่อีกจากคนที่เขาเรียกเท่าแก่เท่าแก่เขาก็เรียกไม่ได้เพราะมันจนแล้วเนี่ยก็ไปที่สระวัดคิดจะโดดน้ำตายแต่ร้องไห้แต่ว่ามันยังตัดใจไม่ขาดร้องหมดแล้วหมดตัวแล้วไม่เหลือเลยหมดตัวแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยหมดตัวเลยร้องฮือจะใจหนึ่งก็จะโดดไอ้มันยังลำพันไม่หมดน่ะร้องไห้อยู่ขอบสระอันนี้เนนน้อยก็เดินบิณฑบาตมาก็มาเจอเอ๊ะใครร้องไห้ย่องไปดูเห็นแปะแก่เนาะร้องไห้หมดแล้วหมดตัวแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยตายแล้วตายคำเนงบอกแปะหมดอะไรว่าที่หมดตัวเลยขาดทุนหมดย่อยยับมาเลยไม่เหลือเลยบอกแปะทำไมหมดตัวไม่เคยได้ยินใครคำว่าหมดตัวบอกอ้วนนี่นะหมดตัวไม่เหลือเลยไม่มีเหลือเลยบอกว่าแล้วเมื่อเกิดมาแปะมีเสื้อผ้าติดตัวมาเปล่าเมื่อไม่มีบอกมีไม่มีเสื้อผ้าติดตัวบอกไม่มีและที่เสื้อผ้าแปะนุ่งเนี่ยมันตอนนี้แปะมีเสื้อผ้านุ่งไม่ใช่กำไรเหรอคิดเลยนะกลับมาดูตัวเองเมื่อก่อนแปะเกิดมาแปะมาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่ติดตัวมาแต่ตอนนี้เสื้อกางเกงแปะก็ยังมีใช่ไหมบอกมีแปะก็คิดได้เออใช่นะนี่แหละแปะกำไรมาไม่มีอะไรมาตอนนี้มีเสื้อผ้าและบ้านแปะมีบอกมีเมียยังมีแม่มีลูกมีไม่มีแล้วเงินยังมีบอกมีเอ้าแล้วที่ว่าหมดตัวหมดอะไรมันไม่ได้เท่าเก่าใช่ไหมบอกใช่เขาก่อนมันเคยค้าขายปีหนึ่งได้หลายพันหลายหมื่นแต่ปีนี้มันไม่ได้แสดงว่าแปะไม่ได้ขาดทุนหรอกแปะเพียงไม่ได้กำไรมากเท่านั้นเองแต่แปะยังมีร่างกายการ32มีสติปัญญาสามารถจะทำค้าขายให้รวยมากกว่าเดิมก็ได้แปะก็เลยเรานี่มาคิดแล้วเหมือนสู้กับเด็กๆไม่ได้อุตส่าห์ค้าขายมาจนจบมาแพ้ใจตรงนี้เองก็เลยกลับบ้านไม่คิดตายค้าขายใหม่คำว่าจนก็ไม่มีกับแปะอีกเลยพอนึกเพราะว่าจะจนเมื่อไรมันนึกเสื้อผ้าก็ยังมีนี่กำไรชีวิตความท้อถอยไม่มีเลยเมื่อก่อนขยันจึงรวยได้พอท้อถอยแล้วขาดทุนพอไม่ท้อถอยต่อไปก็มีความสุขอีกเมื่อตอนโยมเรียนหนังสือโยมไม่มีเงินเดือนใช่ไหมโยมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเมื่อตอนเด็กๆโยมไม่มีอะไรเลยอ่ะต้องวิ่งไปโรงเรียนทุกวันสตางค์ยังขอแม่ซื้อเลยขนมเนี่ยขอแม่ไปกินโรงเรียนทุกวันทุกอย่างพ่อแม่ต้องให้ทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันนี้โยมช่วยตัวเองได้โยมมีกำไรมากนะแล้วโยมจะเอาอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยคนเราไม่ต้องไปอิจฉากันหรอกโยมนะไม่ต้องไปอิจฉากันหรอกไม่ต้องไปริษยากันไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปกันแกล้งไม่ต้องไปชิงดีหรอกคนเราเนี่ยจะเรียกว่าบุญเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สติปัญญาเนี่ยมันเป็นของตัวเองอิจฉากันไม่ได้นะโยมนะหรือว่าไอ้นายเนี่ยไม่รักเราเลยรักคนนั้นมากกว่าเราสมัยก่อนเขามีอมาตย์สองคนเรียนมาด้วยกันมีความรู้เท่ากันแต่คนหนึ่งขี้อิจฉาคนหนึ่งซื่อสัตย์และฉลาดไอ้คนที่มันโง่มันชอบอิจฉาคนนะโยมนะเหมือนไอ้คนไม่สวยเนี่ยมันชอบอิจฉาคนสวยฮะแหมต้องแต่งตัวสวยอิจฉาแล้วโดยมากคนซื่อสวยนี่ไม่อิจฉาใครหรอกแต่ไปอิจฉาเรื่องรวยคนจนจะอิจฉาคนรวยคนรวยไม่รู้จะอิจฉาใครเพราะมันรวยแล้วคนสวยไม่รู้จะอิจฉาใครเพราะมันสวยเกินเขาแล้วเพราะนั้นไอ้คนที่ต่ำกว่าจึงเป็นปมด้อยคอยอิจฉาเขาฉะนั้นถ้าเราอยากไม่อยากเป็นคนต้อยต่ำอย่าไปอิจฉาใครอิจฉาแล้วจะแพ้บุญเขาถ้าคนฉลาดไม่อิจฉาใครหรอกถือว่าตัวเองเรียนรู้มาพอแล้วเชื่อมั่นในตัวเองคือคนที่ชอบอิจฉาเขาที่จะอยากเขาเนี่ยโดยมากตัวเองไม่พอดีมีปมด้อยในตัวเองนะโยมสังเกตเนี่ยนะต่อไปนี้สังเกตว่าคนไหนชอบอิจฉากันมันมีปมด้อยให้สังเกตคนนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างมันขาดสักอย่างไม่กับสามีไม่รัก หรือไม่กับเจ้านายไม่รักหรือไม่ก็ต้องมีปัญหาครอบครัวอะไรสักอย่างจึงชอบอิจฉาเขาใช่ไหมโยมไม่มีใครยอมรับนะเพราะทุกคนอยากเป็นคนดีหมดนี่ แต่นี่เสร็จแล้วก็อามาตย์สองคนชาปดินก็รู้ว่าสองคนนี้อิจฉากันแต่คนนี้ฉลาดจะดีเสด็จประพาสป่าก็ไปทำพระพลาทำพระพลาก็ไอ้ใต้พระพลาเนี่ยมันต่ำสุนัขมันเข้าไปพอดีสุนัขท้องแก่มันเข้าไปอาศัยไปออกลูกในนั้นพอตรงคืนชาปดินก็ได้ยินเสียงสุนัขมันร้องลูกมันร้องก็ถามอามาตย์คนที่อิจฉาเขานะแต่นี่มันโง่กว่าหน่อยแต่เจ้าพิธีก็ยกย่องไอ้คนฉลาดเพราะมันทำงานทีเดียวแล้วเสร็จไม่ต้องสั่งหลายหนไอ้คนโง่เนี่ยสั่งแล้วสั่งอีกเจ้าพิธีก็รู้มันโง่ก็ให้เงินเดือนน้อยหน่อยยศน้อยหน่อยแต่มันก็อิจฉาคนได้มากเพราะมันทำงานมาพร้อมกันใจดีบอกนี่อามาตย์เมื่อคืนในเสียงอะไรมันร้องไททันอะไปดูสิสุนัขออกลูกไปเจ้าค่ะบอกเองลองไปดูที่มันออกลูกกี่ตัวอันนี้ก็คลานเข้าไปออกมาถามว่ามันออกกี่ตัวออก4ตัวพระเจ้าค่ะแล้วมันเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมุดเข้าไปใหม่ตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวพระเจ้าค่ะแล้วมันสีอะไรบ้างมุดดูไปทีสีแดงสีดำสีลายอะไรเงี้ยสีขาวออกถามทีรายงานทีแต่ว่าอามาตย์คนที่ฉลาดนั้นยังไม่รู้ถามคนทีละครั้งพออามาตย์คนฉลาดมาดูก่อนอามาตย์อะไรมันไปอยู่ในแท่นใต้ข้างล่างน่ะบอกสุนัขออกลูกพระเจ้าค่ะเองลงไปดูสิมันออกลูกกี่ตัวนั่งกันไปดูหมดเลยออก4ตัวตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวสีดำสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็ดูหมดพอออกมาก็รายงานหมดทีเดียวเลยแล้วก็ให้ไอ้อามาตย์ที่อวดตัวฉลาดนั้นนั่งฟังด้วยนั่งฟังวันเนี้ยมันต่างกันบางคนก็ยอมนะโยมนะยอมรับความจริงบางคนไม่ยอมรับความจริงนะมันก็จะเอาชนะอยู่นั่นแหละแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินโดยที่ท่านอุบายนะท่านฉลาดในการเตือนคนโดยที่บอกมึงมันโง่ไอ้นี่มันฉลาดถ้าไม่ว่าอย่างนั้นที่จริงเราน่าจะไม่ใช้นะโยมนะพระองค์ฉลาดในการสอนคนที่เราสอนลูกเราไม่เชื่อเราเนี่ยโดยมากเราไปสอนตรงๆลูกที่เถียงพ่อแม่อะไรต่ออะไรโดยมากเราสอนตรงๆที่เราไปใช้ลูกน้องโกรธเราไปใช้ลูกน้องกลงๆไอ้นี่โง่ไอ้นี่ไม่ดีด่าไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่มีใครรักเราถ้าคนเราสอนด้วยอุบายอย่างนี้นะเขารักเราความหวังดีเตือนให้เราฉลาดต่อไปอามาตย์คนโง่ก็จะจำยันตายแล้วกูเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่ทำอะไรต้องให้สำเร็จทีเดียวแสดงที่เจ้าประดินยกย่องไอ้คนฉลาดนี่เพราะทำทีเดียวสำเร็จมีการรอบคอบมากเลยนี่เป็นอย่างนี้โยมตอนนี้ถ้าเราจะเอาอุบายอย่างนี้มาใช้กับพวกเราในการปกครองคนหรือสอนลูกเราก็อยู่กับสังคมเราก็อย่าไปว่ากันแบบตรงๆยกอุทาหรณ์นี้ได้คนเราก็คิดได้เหมือนกันแล้วทีนี้คนเราเนี่ยทำบุญมาไม่เหมือนกันคนละหมาดคนนี้ก็ทำบุญด้วยสติปัญญาของมาดีเขาก็ต้องได้ดีตัวเองยังไม่พอก็ต้องพยายามสะสมบารมีไป
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลี

0: พระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชานิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: สมเด็จ
0: ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ัดถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวันนี้ผมขอพูดถึงวิธีขอร้องหรือแนะนำแขกที่ถือว่าสุภาพมากและเป็นประโยคสารพัดประโยชน์ครับเพราะใช้ได้ในทุกสถานการณ์สำนวนนั้นคือ if you would like to ตามด้วยการทำอะไรบางอย่าง if you would like to ถ้าแปลตรงตัวนะครับก็คือถ้าคุณต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างลองฟังตัวอย่างนี้นะครับ if you would like to come with meอีกครั้งหนึ่งครับ if you would like to come with me คำว่า come with me หมายถึงมากับฉันแต่ในรูปประโยคนี้ if you would like to come with me หมายถึงเชิญไปกับผมนะครับฟังแล้วสุภาพมาก if you would like นี้จะย่อเป็น if you'd like เช่น if you'd like to come with meIf you'd like to come with me และแน่นอนครับเนื่องจากเป็นการขอให้ใครทำอะไรบางอย่างก็ควรจะเติมคำว่า please ไว้ด้วยครับ If you'd like to come with me please อีกครั้งหนึ่งครับ If you'd like to come with me please ฟังแล้วสุภาพมากคราวหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

0: ทำสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษินชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

านบันเทิงธรรมเรื่องฤาษีกับพระราชาในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาองค์ใหม่พระองค์ทรงถวายการอุปถากฤาษีอยู่เป็นประจำชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นฤาษีหัวหน้ามีฤาษีบริวารถึง500รูปอยู่ในป่าหิมพานต์ฤาษีหัวหน้าเป็นคนวรรณะพราหมณ์ก่อนออกบวชมีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สมบัติมากมายถึงขั้นเรียกได้ว่าพราหมณ์มหาศาลหลังจากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์และเห็นคุณค่าของการออกบวชจึงร่ำลาครอบครัวออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์นับแต่บัดนั้นมาบริเวณป่าหิมพานต์ที่ท่านไปปลูกอาสมอยู่นั้นร่มรื่นสงบสงัดปราศจากการรบกวนจึงทำให้บำเพ็ญเพียรได้เต็มที่จนสามารถได้บรรลุฌานสมาบัติ8คราวที่ท่านออกบวชนั้นมีคนออกบวชตามถึง500คนฤาษีสิทธิ์ทั้ง500นั้นก็มีความเคารพในอาจารย์ฤาษีทุกรูปมีวัดปฏิบัติหน้าเลื่อมใสเช่นเดียวกับอาจารย์และได้บรรลุสมาบัติใกล้เคียงกับอาจารย์

0: ตามปกติแล้วฤาษีคณะนี้เมื่อถึงฤดูฝนก็จะพากันออกจากป่าหิมพานต์มาอยู่ในถิ่นมนุษย์ทั้งนี้เพราะในฤดูฝนป่าหิมพานต์มีฝนตกหนักพื้นดินเปียกชื้นไม่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพในปีนี้ก็เช่นกันเมื่อถึงฤดูฝนฤาษีอาจารย์ได้เรียกประชุมบรรดาฤาษีสิทธิ์ทั้งปวง
1: เธอทั้งหลายฤดูฝนก็มาถึงแล้วได้เวลาที่พวกเราจะจาริกไปในถิ่นมนุษย์กันอีกว่าแต่ว่าปีนี้เราจะไปจาริกที่ไหนกันดีล่ะ
0: ท่านอาจารย์ครับท่านประชาเมืองพาราณสี

0: ท่านอาจารย์ครับท่านเป็นชาวเมืองพาราณสีพวกเราก็เป็นชาวเมืองพาราณสีทั้งท่านและพวกเราต่างก็จากบ้านเกิดเมืองนอนมานานแล้วหากปีนี้จะหลบฝนไปเมืองพาราณสีบ้างมันก็จะดีนะครับอาจารย
1: ์ได้ครับดี
2: แล้วขอเสนออย่างนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคนอื่นว่าไง
1: เห็นด้วยครับ
2: น่าจะไปครับไปพาราณสีกันดีกว่าจ้ะครับ
3: ดังนั้นเมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดนัดหมายไว้ฤาษีทั้งหมดจึงพร้อมใจกันออกจากป่าหิมพานต์จาริกมุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสีระหว่างที่จาริกไปนั้นก็ผ่านเมืองต่างๆไปตามลำดับจนกระทั่งถึงพาราณสีอันเป็นจุดหมายปลายทางบริเวณชานเมืองพาราณสีมีอุทยานแห่งหนึ่งที่ล่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์อุทยานแห่งนี้เป็นของพระราชาฤาษีคณะนี้ได้หยุดพักอยู่ในอุทยานนั้นต่อมาพระราชาทรงทราบข่าวจึงเสด็จมาเยี่ยมความจริงแล้วพระราชาทรงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับฤาษีอาจารย์ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์ดังนั้นเมื่อมาพบกันครั้งนี้ทั้งสองจึงทักทายปราศัยกันด้วยความสนิทสนม
2: สบายดีเหรอพระคุณเจ้าก็พอเป็นอยู่มหาบพิตรแล้วมหาบพิตรเราทรงพระเกษมสำราญดีอยู่หรือพระเจ้าค่ะ
3: ก็สบายดีพระคุณเจ้าบ้านเมืองตอนนี้สงบดีชาวเมืองขยันทำมาหากินไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เลยทำให้แว่นแคว้นน่ะมั่นคงขึ้น
2: งั้นก็นับเป็นบุญของพระสงฆ์นี้ก่อนแล้วพระเจ้าค่ะมหาบพิตร
3: ว่าแต่พระคุณเจ้าเถอะจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เนี่ย
2: ขอเดชะ4 เดือนมหาบพิตร
3: ขอให้พระคุณเจ้าพักให้สบายนะอย่าวิตกกังวลเรื่องอาหารการขบฉันที่อยู่ตรงไหนที่พระคุณเจ้าต้องการให้สร้างก็ให้แจ้งมาเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยก็จะได้เกรงใจบอกให้เจ้าหน้าที่เขาทราบเขาจะได้บอกให้หมอมาดูแลรักษา
2: เป็นพระกรุณาที่คุณพระเจ้าค่ะขอจงทรงพระเจริญมหาบพิตร
3: ฤาษีอาจารย์กับฤาษีสิทธิ์อยู่กันอย่างมีความสุขในอุทยานแห่งนั้นพระราชาทรงมาเยี่ยมอยู่เสมอนอกเหนือไปจากการที่ได้ถวายการบำรุงด้วยปัจจัย4แล้วและยังทรงสนทนาธรรมกับฤาษีอาจารย์อยู่เนืองๆครั้นอยู่ครบ4 เดือนแล้วฤาษีทั้งหมดก็เตรียมตัวกลับป่าหิมพานต์วันหนึ่งเมื่อพระราชาเสด็จมาฤาษีอาจารย์จึงได้ถือโอกาสถวายพระพรลาม
2: หาบพิตรปวงอาตมาอยู่ที่นี่มาครบ4 เดือนแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่สมควรจะถวายพระพรลากลับไปยังป่าหิมพานต์แล้วพระเจ้าค่ะ
3: พระคุณเจ้าเรารู้สึกเป็นบุญและมีความสุขมากที่พระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่และให้เราได้อุปถากดูแลอีกทั้งการสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้านั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะทำให้เราได้ความรู้และมีที่พึ่งและถ้าหากว่าพระคุณเจ้าจะ
2: มหาบพิตรอาตมาทราบพระประสงค์ของพระองค์นี้แต่ว่าอาตมาเป็นหัวหน้าเขาจะทิ้งปวงบริวารได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ
3: พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าน่ะอายุมากแล้วการอยู่ป่าหิมพานต์น่ะทำให้ลำบากนะหากพระคุณเจ้าไม่ประสงค์จะกลับไปเราเชื่อว่าพวกลูกศิษย์คงจะเห็นใจพระคุณเจ้าสุดแท้แต่พระคุณเจ้าจะตัดสินใจก็แล้วกันเรากลับวังก่อน
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะเจริญพรมหาบพิตร
4: อาจารย์พระราชาว่าไงบ้างอ่ะอาจารย์ว่าไงอ่ะ
5: พระอาจารย
2: ์พระราชาน่ะเขาอยากจะให้อาจารย์อยู่ที่นี่แล้วข้าจะทิ้งพวกท่านไปได้ยังไงแล้วใครจะดูแลที่ป่าหิมพานต์เรา
4: ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์
6: ใช่อาจารย
4: ์เราอยู่กัน

0: ได้ฮะสบายอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
1: ก็ให้สิทธิ์พี่ที่เป็นหัวหน้านะดูแลแทนก็ได้
0: ใช่ใช
2: ่ฝ่ายบรรดาฤาษีสิทธิ์เมื่อได้ทราบพระประสงค์ของพระราชาก็ไม่ขัดข้องที่จะให้อาจารย์อยู่ต่อตามที่พระราชานิมนต์ฤาษีอาจารย์ครั้นเห็นว่าบรรดาฤาษีสิทธิ์ไม่ขัดข้องจึงรับคำนิมนต์ของพระราชาและมอบหมายให้สิทธิ์หัวหน้าดูแลหมู่คณะแทนแล้วส่งกลับไปยังป่าหิมพานต์หัวหน้าสิทธิ์ได้ดูแลหมู่คณะตามที่ฤาษีอาจารย์มอบหมายเป็นอย่างดีว่ากันว่าท่านเป็นพระราชามาก่อนต่อมาเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงสละราชสมบัติออกผนวชท่านมีนิสัยน้อมไปในทางเพ่งกสิณจึงเพ่งกสิณจนได้บรรลุสมาบัติ8เช่นเดียวกับอาจารย์และได้มอบหมายให้สอนฤาษีสิทธิ์รูปอื่นๆแทนอาจารย์อยู่เสมอวันหนึ่งฤาษีหัวหน้าสิทธิ์คิดถึงฤาษีอาจารย์จึงเดินทางไปเยี่ยมตามลำพังโดยให้ฤาษีสิทธิ์รูปอื่นๆที่เหลืออยู่อยู่กันเองที่ป่าหิมพานต์นั้นท่านออกเดินทางจาริกมาตามลำดับจนกระทั่งถึงอุทยานที่ฤาษีอาจารย์พักอยู่ครั้นเข้าไปหาและทำความเคารพฤาษีอาจารย์แล้วฤาษีอาจารย์ก็อนุญาตให้ฤาษีสิทธิ์นั้นนอนพักผ่อนอยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นไม่นานพระราชาก็เสด็จมาเยี่ยมฤาษีอาจารย์เหมือนเช่นเคย
0: เอ้ยสุขหนอเอ้ยสุขหนอ
2: ฝ่ายฤาษีหัวหน้าสิทธิ์ที่นอนอยู่นั้นเห็นพระราชาเสด็จมาก็ไม่ได้ลุกขึ้นถวายการต้อนรับหากแต่เปรยคำว่าสุขหนอสุขหนอพระราชาเห็นดังนั้นจึงรู้สึกขัดเคืองพระทัย
3: เออนี่พระคุณเจ้าฤาษีรูปนี้เห็นทีจะฉันมากไปมั้งเอาแต่นอนรำพึงรำพันว่าสุขหนอสุขหนอเนอะ
4: มหาบพิตรฤาษีรูปนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์เข้าพระทัยหรอกพระเจ้าค่ะแต่ที่นอนรำพันว่าสุขหนอสุขหนอก็เพราะมาคิดเปรียบเทียบความสุขเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์กับความสุขที่ได้มาบวช
3: มันเป็นยังไงกัน
4: ฤาษีรูปนี้เป็นพระราชามาก่อนต่อมาเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงได้สละราชสมบัติออกบวชและบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุสมาบัติ8ขณะนี้ท่านมาคิดเปรียบเทียบชีวิตครั้งหลังตอนเป็นพระราชามีทหารถืออาวุธอารักขาล้อมหน้าล้อมหลังก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งกับชีวิตตอนนี้ที่ต้องมาอยู่คนเดียวไม่มีคนอารักขาแต่ก็ปลอดภัยมันก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งแต่ความสุขทั้งสองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความสุขครั้งเป็นคฤหัสถ์กลับสู้ความสุขตอนบวชนี่ไม่ได้เพราะความสุขครั้งเป็นคฤหัสถ์นั้นไม่สงบเร่าร้อนแต่ความสุขครั้งนี้เป็นความสุขที่สงบเกิดจากความปล่อยวางเพราะเหตุที่เกิดการเปรียบเทียบเช่นนี้แหละจึงทำให้นอนรำพันว่าสุขหนอสุขหนอซึ่งหมายถึงสุขในการบวชมหาบพิตรคนที่ไม่ต้องระแวดระวังภัยให้คนอื่นและคนอื่นก็ไม่ต้องระแวดระวังภัยให้เขานั่นล่ะจึงจะอยู่เป็นสุขจริงเพราะว่าเขาไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย
3: อ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้เองเราพอจะเข้าใจแล้วพระราชาทรงเข้าพระทัยตามที่ฤาษีอาจารย์กล่าวจึงได้ตรัสขอโทษฤาษีหัวหน้าสิทธิ์จากนั้นก็ทรงลากลับพระราชวังฝ่ายฤาษีหัวหน้าสิทธิ์พักอยู่ได้ระยะหนึ่งก็กราบลาฤาษีอาจารย์กลับป่าหิมพานต์ส่วนฤาษีอาจารย์นั้นยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงแก่มรณภาพ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่ได้เห็นหรือได้ยินเรื่องราวอันใดแล้วตัดสินใจทันทีมักทำให้ผิดพลาดได้ง่ายเช่นเดียวกับพระราชาได้ยินเสียงรำพันของฤาษีแล้วด่วนตำหนิ

ตาคือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

ถ้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าไนยนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: พระสัมมาไรโลคาอายุยืนชื่นสุขเทินธูปสามดอกบูชาคุณพระพุทธทรงแจ้งสุดเหตุปัจจัยในสงสารหมดกิเลสดับตัณหาอุปาทานทรงเมตตามิประมาณแด่เวไนเทียนสองเล่มมีคุณค่าสง่าล้ำบูชาพระธรรมน้อมนำคำสั่งสอนบูชาพระวินัยให้พระสงฆ์พึงสังวรทุกขั้นตอนบทบัญญัติปฏิบัติตามดอกไม้บูชาพระสงฆ์องค์พุทธบุตรงามพิสุทธิ์เนื้อนาบุญพุทธศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำวินัยพระสัมมาน้อมบูชาศรัทธาองค์พระสงฆ์เราครับขอเชิญทุกท่านช่วงนี้ถือว่าเป็นโหมดที่เป็นบุญที่สุดยิ่งกว่าทานใดๆการเข้าสู่จิตสงบแล้วก็นึกถึงพระรัตนตรัยนี่แหละสำคัญที่สุดนะขอเชิญท่านประนมมือกล่าวถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและรับศีลเสียงดังๆพร้อมกันเจ้าค่ะสาธุอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนา

สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอกราบบิดามารดาด้วยเนาะมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูงครูอุปัชฌาย์อาจารยาคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าขอ

ันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงท่านครับเรากราบพระแล้วมีศีลสมบูรณ์แล้วณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้อาราธนาธรรมเพื่อเราจะได้ฟังธรรมจากหลวงปู่คำแปลงปุณณชินะเป็นลำดับต่อไปสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจ

0: นะทุกขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทา
1: สา
0: ธุสิเลนะนิพุติงยันติตัตสมาธิรังวิโสตะเย
1: ขอเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมร้อมกันจะรักษาตัวพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติรตัญชลีอนาธิวรังอายาจัทธะสันติทะสัตตาปรชาคาชาธิกาเตเสหิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ

ปโดกังมรณะเปโดกังเอมัสสะกัมมะปริยายัสสะอัตโตตาตายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโปติอะมัตติเจ้าพุทธทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมาประชุมในกันสถานที่แห่งนี้เพื่อจะทำกิจในพระศาสนาตามคำสอนของพระศาสดาคำสอนของพระพุทธเจ้าวางไว้ให้เจ้าพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติตามฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นเจ้าพุทธจะเป็นรุ่นไหนรุ่นพุทธกาลจนมาถึงทุกวันนี้ก็อาศัยจาพุทธที่รักษาคำสอนของพุทธเจ้ามาเราจึงได้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าต่อ

บริษัทนี้รักษากติกาขนบธรรมเนียมไม่รักษาไว้ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้มาประกอบพิธีทางศาสนาเสียสละรักษาศีลอธิษฐานศีลให้เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เป็นวิธีที่พุทธเจ้าวางไว้ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ทำตามถ้าชาวพุทธขี้เกียจไปอธิษฐานศีลให้ทานก็ลำบากรักศีลรักษาศีลก็ยากอีกอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นชาวพุทธไม่เต็มที่ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่จะยุคไหนก็แล้วแต่คำสอนของพุทธเจ้าวางไว้แล้วเรามีหน้าที่จะทำตามคำสอนของพุทธเจ้าให้ได้ทานให้เป็นรักษาศีลให้ได้สวดมนต์ให้แม้จะเจริญเมตตาภาวนาก็ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าได้เราเกิดมาแล้วเรามีอะไรต่อไปเราก็จะมีแก่ตามมาเพราะการเกิดถ้าแก่ไปแล้วมีอะไร

เปก็เจ็บเกิดขึ้นได้ผลสุดท้ายในที่สุดก็จะโทษที่ตายไปทั้งหมดทุกคนเมื่อมีการเกิดดังนั้นวิธีเกิดขึ้นมาแล้วนะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ทั้งหลายก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาในโลกเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อเกิดมาแล้วจะมีความแก่เก็บตายนี่เป็นเรื่องของการเกิดเป็นเหตุที่เราเกิดแก่เก็บตายฉะนั้นถ้าหากเราเกิดมาแล้วถ้าหากเราไปอยู่เฉยๆไม่ทำความดีไม่สร้างความดีให้เกิดขึ้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าเราเสวยจากความดีในชาติต่างๆที่เราเกิดมาแล้วเพราะทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะอาศัยความดีในอดีตเป็นสงให้เรามาเกิดในปัจจุบันนี้ถ้าเราเกิดแล้วในปัจจุบันนี้เราได้สมบัติความดีมาจากชาติต่างๆถ้าเราไม่ทำความดีต่อไว้ก็เป็นเหตุที่เราจะวิบากจากการกระทำในชาติต่างๆร่อยหรอหรือน้อยลงแล้วก็ส่งผลให้เราไปเกิดถ้ามีโอกาสจะหลุดจากความเป็นมนุษย์ได้เพราะเราไม่ทำความดีเพิ่มในปัจจุบันชาตินี้ฉะนั้นความดีทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องอาศัยความดีอดีตในอดีตทรงพาให้เรามาเกิดสมบูรณ์แบบไม่เสียจริตผิดมนุษย์เป็นคนวิกลวิการไปฉะนั้นเราได้สมบัติความดีในอดีตส่งมาเราต้องรักษาความดีในอดีตไว้ปัจจุบันเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องให้ทานได้รักษาศีลเป็นสวดมนต์ไหว้พระได้ฉะนั้นในเทศกาลนี้ชวนจะเข้าพรรษาตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธทั้งหลายเขาจะไปทำความดีเพิ่มด้วยวิธีต่างๆแล้วแต่ใครจะมีความสามารถขนาดไหน3 เดือนที่จะมาถึงอยู่ในข้างหน้านี้ก็เรียกว่าเทศกาลเขาพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไปประกอบความดีให้เกิดขึ้นโดยวิธีไหนบ้างเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าอายุผ่านมาจนถึงวันนี้เหลือจนถึงวันต่อไปอีกหน่อยก็จะเข้าพรรษาแล้วข้าพเจ้าจะไปตามความดีใน3 เดือนต่อไปในเทศกาลเข้าพรรษาให้ได้แล้วแต่เราจะตั้งอธิษฐานถ้าหากเราตั้งอธิษฐานไว้ยาวๆทั้ง3 เดือนเนี่ยอาจจะมีมันหลุดก็ได้ฉะนั้นหลวงปู่คำแปลงจะแนะวิธีให้ทำได้ง่ายๆว่าเราเอาควรเป็นเอาต่อเฉพาะวันพระหนึ่งไปต่ออีกวันพระหนึ่งเนี่ยเราอธิษฐานแบบไหนเราตั้งใจแบบไหนถ้าไปใส่บาตรให้ได้ทุกวันเสียสละได้ทุกวันภาษาตำราก็เรียกว่าทานบารมีเสียสละได้ทุกวันได้คือไปใส่บาตรให้นักบวชในศาสนาสนับสนุนเสียสละออกไปฉะนั้นถ้าหากเราทำได้1 อาทิตย์หรือ1 วันพระเราก็ถือว่าเราตั้งสัจจะแล้วเราไปทำให้ได้ตามนั้นอันนี้เบื้องต้นเราต้องคิดอย่างนี้แต่ถ้าหากเราบารมีแก่กล้าขึ้นมาหน่อยเราก็ทำเป็น15 วันหรือครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอย่างนี้เราต้องตั้งสัจจะไว้ในการทำของตัวเองแต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะไปทำเลยเราก็ได้แค่ฐานะบารมีสัจจะบารมีที่พระพุทธเจ้าวางไว้สัจจะบารมีหรือบารมีทั้งหมดมี10 อย่างแต่ถ้าเราเอามาใช้เป็นบางอย่างเราก็ได้บางอย่างแต่ถ้าหากเราทำบางอย่างแต่เราได้ตั้งสัจจะขึ้นมาอย่างฐานะบารมีเราไปเสียสละของได้แต่ถ้าหากเราตั้ง

0: สัจจะขึ้นมาอยู่ว่าถ้าไปทำไม่ได้ตามนี้เราก็ได้เพิ่มสัจจะบารมีหนึ่งข้อเป็นสองข้อจากฐานะบารมีเราก็จะได้สัจจะบารมีเพิ่มถ้าหากเราก่อนจะทำบุญแต่ละครั้งเสียตลาดแต่ละทีเราอธิษฐานศีลก่อนที่เราจะไปทำความดีเราก็ได้บารมีเพิ่มฐานะบารมีเราก็ได้ศีลบารมีแล้วก็มีสัจจะบารมีเราก็เพิ่มมาอีกถ้าหากเพิ่มไปอีกข้อหนึ่งเป็นอะไรเป็นอธิษฐานบารมีมันมีความดีต่อเนื่องกันได้ฉะนั้นเราทั้งหลายเรามีความรู้ในความรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเลือกถ้าหากเราเลือกไม่เป็นเราก็ทำได้แค่ฐานะบารมีไปเสียสละใส่บาตรอันนี้ก็ได้แค่ฐานะบารมีเสียสละของที่มีออกไปเป็นการเสียสละกำจัดความตนีในจิตของตัวเองแต่ถ้าหากเราไปทำอย่างเดียวเราก็ได้ฐานะบารมีอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราทำเราจะทำเราตั้งสัจจะขึ้นมาเพิ่มอธิษฐานเข้ามาเพิ่มเราก็ไปเสียสละของอย่างเดียวเราก็จะได้บารมีสองสามอย่างได้ฉะนั้นถ้าหากเราคิดหาวิธีทำความดีให้มันเพิ่มมันก็เพิ่มได้อย่างเราสวดมนต์อย่างนี้ก่อนที่เราจะนอนเราอธิษฐานศีลเราก็ตั้งสัจจะขึ้นมาว่าวันนี้ก่อนที่จะนอนข้าพเจ้าจะสวดมนต์ก่อนจะสวดมนต์ทำยังไงก่อนจะสวดมนต์ก็แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในห้องพระพอเข้าไปในห้องพระแล้วก็รายงานตัวเหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาจะรายงานตัวว่าข้าพเจ้าเป็นแพทย์ตระกูลนี้แล้วเขาก็นั่งข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ตระกูลนี้แล้วเขาก็นั่งฉะนั้นเราก็ไปเรียนแบบสมัยพุทธกาลถ้าเราเข้าไปในห้องพระแล้วแต่งตัวเรียบร้อยถ้าหางแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเทวดามองมาเขาจะดูถูกว่าไอ้เจ้านี้มันเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่งตัวใช้ไม่ได้เลยอันนี้เทวดาเขาจะไม่อนุโมทนาฉะนั้นเราเจ้าพุทธทั้งหลายแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในห้องพระพอเข้าไปห้องพระเสร็จนั่งก็พนมมือขึ้นแล้วรายงานตัวว่าข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่เท่านี้ขอเข้าเฝ้าพระสมณโคดมในการบัดนี้เมื่อเรารายงานตัวเสร็จเราทำอะไรต่อเราก็อธิษฐานศีลก่อนที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าเราต้องมีศีลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามันจึงสมบูรณ์แบบตามตำราเมื่ออธิษฐานศีลเสร็จเราทำอะไรต่อเราก็ตั้งสัจจะขึ้นมาว่าก่อนจะนอนหลับวันนี้ข้าพระเจ้าจะสวดบทนี้ถ้าหากตั้งสัจจะแล้วเราก็สวดได้ตามนั้นเราก็ได้ความดีเพิ่มก่อนที่เราจะนอนหลับ 1. รายงานตัว 2. อธิษฐานศีล 3. ตั้งสัจจะนี้เราก็ได้บารมีเพิ่มตั้งหลายข้อถ้าความดีเพิ่มหลายข้อก็เหมือนเครื่องคุ้มครองรองรับรักษาให้เรานอนสะดวกสบายไม่อะไรมารบกวนในเวลานอนหลับอาจจะฝันดีนอนดีหรือหลับสนิทได้ตามตำราว่าสุขังสุปฏินอนหลับก็เป็นสุขสุขังปวดที่พุทธิตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขอันนี้ถ้าหากเราทำถูกตามตำราเราก็ได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าหวังไว้ให้ชาวพุทธตามฉะนั้นพรรษานี้ที่จะถึงนี้ขอฝากให้ลูกหลานญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะนอนแต่ละวันเพราะยังไงเราก็นอนอยู่แล้วเราก็ไปตั้งความดีให้เกิดสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนนอนหลับไม่ได้ทุกวันทำยังไง1แต่งตัวให้เรียบร้อย แล้วก็ไปในห้องพระแล้วรายงานตัวว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้บ้านเลขที่ตรงนี้ขอเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าของพระศาสนาในการบัดนี้เมื่อรายงานตัวเสร็จก็อธิษฐานศีลถ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ควรอธิษฐานศีล8เฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าหากเราอธิษฐานศีล5เราก็เป็นมนุษย์สมบัติสมบูรณ์แบบถ้าหากเราอธิษฐานศีล8เราก็กลายเป็นเท้ามหาพรหมเพราะในคำที่ศีล8ก็มีคำว่าอาพรหมจริยาเวรมณีขึ้นมา1ข้อก็จะกลายเป็นเท้ามหาพรหมขึ้นมาถ้าเราฝึกแบบนี้เราก็เป็นมนุษย์สมบัติเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันก่อนนอนถ้าเราอธิษฐานศีล8ก่อนที่จะจะนอนหลับเฝ้าพระพุทธเจ้าเราก็กลายเป็นท้าวมหาพรหมได้มันอยู่กับการฝึกถ้าเราไม่ฝึกเลยเราไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเข้าไปในห้องที่สวดมนต์ก็ไปถึงกราบเลยที่มินาจกาเลนะปุริหังสัมมาสัมพุทโธต่อไปเราก็ได้อย่างเดียวแค่สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้บุญเพิ่มฉะนั้นหลวงปู่แป้งจะฝากว่าชาวพุทธทั้งหลายควรจะได้ทำความดีหลายอย่างหลายหลายวิธีก่อนนอนหลับฉะนั้นเมื่อนอนหลับแล้วก็มีอะไรคุ้มครองถ้าหากเราก่อนจะนอนหลับเราก็ไปบริกรรมภาวนาถ้าหากบริกรรมบทไหนง่ายที่สุดบริกรรมเป็นพระรัตนตรัยเลยบริกรรมบทแรกว่าพุทธโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธแก่ครูบาอาจารย์หนุบุทั้งหลายท่านก็จะแนะว่าบริกรรมพุทธโธพุทธโธมันจึงง่ายดีแต่ถ้าหากบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเราก็ได้แค่พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเราก็ไม่ได้ถ้าเราเป็นพุทธชนคนธรรมดาทั่วไปควรจะบริกรรมให้ครบพระรัตนตรัยเราจะนอนอยู่ในความเห็นของหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านใช้คำพูดว่าถ้าหากเราบริกรรมปรัตนาใจครบพุทธังธัมมังสังฆังหรือพุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถท่านบอกว่าเราจะมีเกาะกำบังคือเป็นเกาะแก้วหรือท่านใช้คำพูดว่าเกาะเพชรอยู่ในเกาะเพชรฉะนั้นใครทั้งหลายหรือชาวพุทธทั้งหลายอยากมีเกาะเพชรกำบังตัวเองหรืออยู่ในเกาะเพชรเราก็บอกให้กลับให้มันครบปรัตนตรัยคือพุทธโธเมนะโธธัมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธเราจะมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองมีพระธรรมรองรับมีพระอริยสงฆ์รักษาฉะนั้นเราอยู่ในวงปรัตนตรัยเราจะยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานอนเราจะนอนยิ่งสักยิ่งใหญ่ในเวลานอนดังนั้นเราอยู่ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาษาตำราก็เรียกว่าปรัตนาใจยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่มนุษย์โลกยิ่งใหญ่ในพรหมโลกยิ่งใหญ่ในเทวโลกยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งสามโลกดังนั้นเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองมนุษย์ทั้งสามโลกดังนั้นเราอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่เวลานอนหลับเราก็ไปบริกรรมบทนี้ให้มันได้ครบพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเราทั้งหลายจะไปอ้อนวอนขอมาจากการก็ในวิธีต่างๆเราพระพุทธเจ้าไม่ค่อยแนะนำเจ้าของพระศาสนาพระองค์จะแนะนำให้เราลงทุนหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นเมื่อเราทำเกิดขึ้นจากตัวเองแล้ว เราก็จะรู้เองว่าข้าพเจ้าทำความดีมาแบบนี้ข้าพเจ้าทำความชั่วมาแบบนี้ข้าพเจ้าคิดไม่เป็นมงคลในแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นแบบนี้ฉะนั้นเมื่อความไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วความดีมันส่งผลให้เป็นอะไรส่งผลให้เกิดสันเศร้าหมองเมื่อเกิดเศร้าหมองแล้วจะไปที่ไหนที่ไหนพระพุทธเจ้ารับรองว่าทุกขติเป็นที่หวังมีเด็ดขาดถ้าหากเราทำความชั่วเราจะไปมุมนี้ถ้าไปมุมนี้ไปกลายเป็นอะไรหลุดจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทหรือภาษารวมๆก็เรียกว่าไปอบายภูมิง่ายที่สุดเพราะการกระทำของตัวเองดังนั้นการกระทำมันบ่งชี้ว่าจะไปไหนจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงในอนาคตฉะนั้นเราทั้งหลายจึงพอใจทำความดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองถ้าหากเราทำความดีให้เกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากใจของตัวเองแล้วก็ทำให้จิตมีรัตมีมีความสว่างสวยโปร่งโล่งสะดวกสบายเมื่อเราละจากโลกนี้แล้วเราก็จะมีความสุขส่งผลให้ไปเกิดในสถานที่ที่เราต้องการคือมีความสุขในสถานที่เราไปเกิดภาษาตำราเขาเรียกว่าสุขที่เป็นที่หวังจากการกระทำของตัวเองฉะนั้นเราต้องการไปทางไหนเราก็ทำเองเราจะไปสวรรค์จากไปภูมิโลกเราก็ทำเองจากเมืองมนุษย์จะส่งผลให้เราไปเกิดตามความปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ชอบทำความดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองแล้วเราก็มีโอกาสที่จะหลุดจากความเป็นมนุษย์เพราะการกระทำมันเป็นเหตุภาษาตำราเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทำของตัวเองนี้เป็นใหญ่ที่สุดเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมส่งให้ไปเกิดในทางดีทางชั่วได้ฉะนั้นความดีเราต้องทำเองฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายวันนี้มาประกอบความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอความดีทั้งหลายที่ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายมาประกอบแล้วตั้งแต่วันนี้จนอดีตจงอาราธนาความดีทั้งหลายที่ตัวเองทำมาแล้วจงถึงปัจจุบันขณะนี้รวมเป็นอนุภาพข้าพเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นทุกตลอดไปอยู่ดีตลอดไปเดินทางปลอดภัยทุกๆคนฉะนั้นในสู้ติดนี้หลวงปู่คำแพงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสากลจักรวาลพร้อมอนุภาพพระรัตนตรัยจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขอจงเป็นอนุภาพคุ้มครองรองรับลูกหลานทั้งหลายหรือญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าพุทธหรือไม่เป็นเจ้าพุทธก็แล้วแต่ขออยู่เย็นเป็นทุกตลอดปีอยู่ดีรอดไปเดินทางปลอดภัยทุกสถานที่ที่ไปปรารถนาจึงได้ขอให้ได้ทำความปรารถนาขอให้เจริญด้วยอายุวันนะทุกขาภละปฏิปันธนาจารสมบัติตลอดชั่วอายุไขทุกขั้นทุกคนด้วยเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านครับการได้ฟังธรรมเสร็จแล้วเราบูชาธรรมเนี่ยอานิสงส์เขาจะได้สติปัญญาแล้วเวลาเราพูดเราทำอะไรเป็นธรรมะคนเขาจะศรัทธามากนิธินันจ๋าเธอเป็นคนสวยช่วยเดินให้หน่อยนะอันนี้สำหรับบูชาธรรมนะเดี๋ยวพระจะเจริญพุทธมนต์ต่อนะครับแล้วก็จะถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนใครจะมาทำติ่งอยู่ไหนเนี่ยถือโอกาสถวายเทียนพรรษาเอาเทียนเป็นตัวแทนส่วนสตังค์เป็นค่าไฟเป็นแสงสว่างอันนี้เขาเรียกว่าทำบุญเหนือชั้นถวายแสงสว่างพระเปิดไฟเมื่อไหร่ไปเอ้าบางคนถวายเทียนทำไมเป็นแสงไฟเทียนจุดแล้วได้แสงสว่างไฟฟ้าจุดแล้วก็ได้แสงสว่างแล้วก็เกิดความร่วมเหมือนกันแต่ไฟฟ้าสะดวกกว่าและปลอดภัยกว่าเพราะยุคมันเปลี่ยนไปเนาะอันนั้นบูชาธรรมนะท่านครับทำไว้เพื่อเขาเรียกว่าพอเราฟังธรรมเสร็จเกิดอาการปิติมิตรสมัยพุทธกาลเนาะทำบุญถวาย แล้วจะวัดติดการเพศแหมผมไม่ใช้คำนี้เลย

0: เอาว่าเป็นบูชาพระธรรมเทศนาบูชาธรรมก็แล้วกันจะได้เกิดปัญญาเนาะพอบอกติดกันเทศเนี่ยแหมเทศเสร็จต้องติดกันเทศด้วยเหรอคนก็จะตีความไปอีกเอาว่าโอ้ยปลื้มปิติในธรรมขอบูชาธรรมด้วยปัจจัยอันน้อยนิดหรือมากแล้วแต่เราเนาะณบัดนี้เราพระสงฆ์ท่านจะได้เจริญพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปนะส่วนใครที่จะบูชาธรรมอาจจะถวายเทียนพรรษาค่าน้ำค่าไฟติ่งขันอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยมีโอกาสทำบุญต่อนะครับช่วงนี้จะนิมนต์พระท่านเจริญพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปเนาะขอเชิญทุกท่านอาราธนาพระปริตรพร้อมกันเจ้าข้าสาธุวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตังพุทธมังคะรังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตตังพุทธมังคะรังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตตังพุทธมังคะรังนิมนต์ท่านเจ้าคุณครับ
1: นิมนต์ครับ
2: กราบครับผม

เทียนอยู่ไหนติงเอาเทียนผ้าอาบน้ำฝนมาด่วนมีใครจะร่วมบุญอีกไหมครับถวายเทียนพรรษาสตังที่เป็นสตังนี้สามารถเทียนไม่ต้องไปซื้อใหญ่อะไรมากเอาอันนี้นี่ติงเอาเทียนไปตั้งก่อนเอาพานไปเดินต่อ

0: ั่งตรงไหน
1: ท่านครับเทียนพรรษาเนี่ยจะถวายต้นใหญ่ขนาดไหนดีทั้งนั้นแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนอยู่ใกล้วัดและเคยเป็นเด็กวัดบางทีพระใช้ไม่ทันนะเทียนแต่ว่าค่าไฟท่านเชื่อไหมค่าไฟแต่ละวัดนี่อย่างวัดสังฆทานนี่เดือนกี่หมื่นกี่แสนท่านรู้ไหมเพราะเขาปฏิบัติธรรมตลอดบอกเอ้าเป็นเรื่องของพระเกี่ยวอะไรกับเราเราอยากได้บุญไหมล่ะอยากให้พระแบกภาระค่าน้ำค่าไฟหลวงเขาไม่ได้จ่ายให้ฟรีนะทีนี้เราค่าน้ำค่าไฟเมื่อไรที่พระจะปาติโมกเข้าพรรษาเนาะจะทำสังฆกิจสังฆกรรมจะทำอะไรปุ๊บเปิดไฟสว่างแสงสว่างเมื่อไหร่ขอให้ข้าพเจ้าจงได้รับบุญกุศลไปทั่วสามแดนโลกธาตุให้หูตาสว่างสวยให้ปัจจัยนั่นจะทำให้เจ้าพระเจ้าจะเกิดสติปัญญาปรีชาฌานคิดอะไรมองอะไรเห็นทุกเห็นธรรมตลอดส่วนผ้าผ่อนท่อนสบายพระไตรจีวรเป็นผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตรัสอนุญาตให้นางวิสาขาเป็นผู้ถวายเป็นผืนแรกเพราะนางไม่อยากเห็นพระสมัยพุทธกาลต้องแก้ผ้าอาบน้ำนี่พูดเรื่องจริงให้เห็นภาพเลยนะเพราะสมัยก่อนพระไม่มีห้องน้ำเพราะนั้นพระเจ้าจึงประทานอนุญาตช่วงพรรษานี่ฝนมันตกบ่อยเราก็ทำประเพณีนี้เป็นบุญประเพณีที่เราต้องยึดไว้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้นางวิสาขานะถวายเป็นรายแรกเราเป็นลูกหลานนางวิสาขาเอาละเอาละต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันนะเราถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนซะก่อนส่วนใครยังไม่ทำบุญเดี๋ยวทำบุญต่อได้ถวายซะก่อนตั้งนโม3จบพร้อมกันเจ้าค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมายัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาโตมะยังพันเตอิมานิปฏิปยุคานิเจวะสังอวัตสิกาสาติกานิจะสัปริวารานิเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะอิมัสมิงอารามเมนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะปะทีปยุคานันเจวะวัตสิกาสาติกานันจะทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะปิยะชะนานังทีครตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนผู้นี้และผ้าอาบน้ำฝนพร้อมกับของบริวารนี้ไว้ณอารามนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษานี้และผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลละนานเทอญ
2: สาธุ
1: ขอเชิญใครที่จะประเคนบาตรนะครับประเคนบาตรก่อนถวายพระทหารครับเชิญเลยครับลุกขึ้นมาครับประเคนบาตรทุกพระเลยครับตรงไหนว่างเข้าเลยครับแถวแรกลุกเลยมาช่วยกันประเคนต่อกันก็ได้

0: คนสามคนก็ได้ถือโอกาสประเคนบาตรก่อนก่อนที่พระอัปปโลกเราต้องประเคนของก่อนไม่งั้นไม่ประเคนแล้วพระจะอัปปโลกอะไรได้ล่ะเอาถือประเคนถือประเคนนะหลวงปู่หลวงพ่อท่านให้บุญเราจับต่อๆกันนะจับต่อๆแบ่งๆแบ่งกันแบ่งกันขอโอกาสขอโอกาสเนาะท่านครับลุกไม่ทันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายสาธุบุญใดที่เขาได้กระทำขอเอาจิตนั้นไปใส่จิตเขาเราได้บุญด้วยขออนุโมทนาสาธุเขาทำแทนเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเหนื่อยปะโถเขาเรียกว่ากินบุญแบบใช้ปัญญาเห็นไหมล่ะโมทนาเอาให้เขาวิ่งแทนเราไปเราไม่ต้องเหนื่อยสาธุได้บุญเหมือนกันสาธุยังไม่ได้กล่าวต่อไปตั้งนโม3จบถวายพระทหารเร็วเอาพระทหารมาอยู่ไหนอ้าวตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายอันมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน
1: สาธุ
0: อันนี้บนราชคุณครับ

0: โต
1: สาธุเดี๋ยวพวกเราเตรียมกดน้ำรับพรต่อเลยเนาะนิมนต์พวกปู่ครับ
2: ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะระเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปะจิตังตุมังคิปะ

0: ธิขอให้อนุภาพแห่งบุญนี้จงติดตัวติดจิตของพวกเราทุกคนไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแม้ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้นด้วยเทอญเอาละครับกราบพระก่อนลืมกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
1: ท่านครับก่อนจะไปใกล้จะกลับรับเอาบุตรก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมโรงทานอาหารโรงครัวอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราถวายแผ่นดินนี้นะเพื่อบูชาและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เอ้าอะไรเอาเทียนไปถวายหลวงพ่อสิถวายหลวงพ่อพ่อไปลินท่านครับอันนี้โรงทานอาหารโรงครัวใครจะร่วมบุญโรงทานอาหารโรงครัวกับวัดธรรมสถิตวัดธรรมสถิตกับพระหลวงพ่อสุชินปริปุณโณกับหลวงพ่อไพลินศิริวัฒโนวัดสังฆทานครับเชิญร่วมบุญโรงทานขนมครกอร่อยในสามโลกท้องสนามหลวงอร่อยด้วยขนมครกของเราคนทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าชาวไทยชาวเทศมาจะได้ชิมขนมครกอันโอชาแห่งวัดธรรมสถิตเอ้าก่อนจะไปใกล้จะกลับร่วมบุญก่อนร่วมบุญลงทานเกิดกี่ภพกี่ชาติกินไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีบารมีเพิ่มพูนเอ้าอย่าเพิ่งไปไหนช่วยกันถวายทานพระก่อนพระทหารยังไม่ได้เอามาบุญยังอยู่ลงทานอยู่ข้างนอกแม่ผู้ชายผู้หญิงต่อแถวว่าหนีหมดเดี๋ยวพระไม่มีใครประเคนพระทหาร อะไรเอาถวายหลวงพ่อไปแล้วไงถวายถุงไปเมื่อกี้ถวายถุงกับหลวงพ่อไปทุกถุงแรกอ่ะอยู่กับที่หลวงพ่ออยู่ที่หลวงพ่อถุงแรกอ่ะแหละเอาต่อแถวนี่บุญท่านครับบุญวิยาวัจจะไม่ช่วยนำพระทหารไปถวายพระพัฒหารถวายแล้วแต่พระยังไม่ได้ฉันบุญฮะโอ้นี่โรงทานอาหารโรงโอ้ยน้องคนสวยน่ารักนี่อยู่นี่ครับโรงทานสนามหลวงนะใครจะร่วมบุญนะนี่น้องคนสวยนะเดี๋ยวหนูเดินนะลูกนะไปหาคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอานะอันนี้เป็นโรงทานอาหารโรงครัวอ่ะรวมอีกใช่ไหมบอกว่าไงเชื่อว่าไงสิ่งมาพูดอะไรไม่เข้าใจครับไอ้เงินอะไรที่ว่าครับเอาไปล้วงติงสิผมก็งงแต่ตอนนั้นจะมีกินให้มันต่อติงอยู่นะติงเอาไปรวมหลวงพ่อบอกให้เอาไปรวมเลยเอาไปรวมรวมที่ใครบอกเอาไปรวมเลยฮะรวมที่ใครอ่ะเดี๋ยวครับเลยจะไปให้ที่ใครอ่ะไปให้อ๋อให้การเงินวัดติงๆเอาไปให้ที่การเงินวัดเลยไปให้เจ้าหน้าที่วัดเลยส่วนอาหารโรงครัวนะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยน้องอะไรนะลูกลืมชื่อแล้วหนูชื่ออะไรนะลืมแล้วคนสวยชื่ออะไรลูกน้องออยกับชื่ออะไรลูกน้องออกัสเอานี่ใครจะทำโรงทานอาหารโรงครัวท้องสนามหลวงถวายแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์พระพันปีหลวงและองค์พาเนาะเอาพูดสั้นๆเนาะเราไม่พูดแบบเป็นทางการละอ้าว

0: ทัศน์โกศโลวัดกระโจมทองจะมาแสดงธรรมที่พุทธธรรมลานทองเนี่ยเลยให้แยกประเกียดไปนิดนึงนะ6โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับหลวงปู่สุทัศน์วัดกระโจมทองมาแสดงธรรมที่พุทธธรรมลานทองอยู่ในหมู่บ้านลานทองนะพรุ่งนี้ตอนเย็น6โมงเย็นนะครับอะไรนะ
1: ข้ายานพาหนะ
0: ข้ายานพาหนะ

การเงินของวัดสังฆทานอะขายานพาหนะอะการเงินอยู่ตรงไหนครับยกมือหน่อยครับการเงินของวัดสังฆทานอาจจะเอาขายานพาหนะไปมอบให้อยู่เจ้าหน้าที่การเงินของวัดสังฆทานอยู่ไหนเอ่ยอะหนูเอาไปให้ลูกอยู่ตรงไหนกันไม่รู้เนี่ยเล็กคุณเล็กนี่เอาเงินขายานพาหนะไปให้หน่อยเงินขายานพาหนะก็ผมมีแต่พูดอย่างเดียวเงินผมไม่รู้นะเอาให้ถูกที่ถูกต้องเดี๋ยวจะขอญาติหลวงพ่อเดินทางต่อไปรับใช้หลวงปู่บุญส่งที่ตาสาโลเพราะพรุ่งนี้มีงานนะฮะส่วนตรงนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข อายุวันนะสุขภาระเนาะหลับได้เงินพันฝันได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนลุกขึ้นขยับแขนทำอะไรขอให้ได้เงินล้านมีความสุขสนุกสำราญทั้งเช้าทั้งเย็นนะขอให้สุข

0: นการค้า
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เป็นวันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบรรทวายเพลิงประชุมเพลิงพระพุทธเจ้าตรงกันเพราะว่าพุทธเจ้านิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็เมื่อกลางเดือนที่แล้วแล้วก็ได้7วันก็พวกมนุษย์และเทวดาก็มาฟังธรรมกันแล้วก็มามัสการพระพุทธเจ้าที่ป่าอุทยานที่มรรคสัตว์ใช้เป็นที่ประทับพระเจ้าวันนี้ผ่านในป่าป่าลังป่าสาระสวนเป็นสวนเป็นป่าของพระเจ้าแผ่นดินไม่สมัยนั้นก็ธรรมดาคนเนี่ยตายแล้วต้องเผาเลยทุกวันนี้คนอินเดียเขาเหมือนกันตายแล้วเผาภายใน24ชั่วโมงไม่มีเอาศพไปนานแม้แต่เป็นนายกก็ต้องเอาเผาคนอินเดียนี่ก็เป็นพันๆล้านคนนี่ก็ตายแล้วก็ต้องเผาภายใน24ชั่วโมงทั้งคนอินเดียทั้งคนเนปาลเหมือนกันหมดคนทางแถบนั้นเผาเลยพุทธเจ้าเลยเป็นบุคคลหนึ่งที่อัศจรรย์ที่ไม่มียาแต่ไม่ต้องเผาไม่เผาพระเจ้าเอาไว้7วันไม่เน่าไม่เปื่อยที่จริงพระพุทธเจ้าจะเก็บเอาไว้เท่าไหร่ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยเก็บไว้กี่ปีก็ไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ว่าประเพณีของพระพุทธเจ้าเอาไว้แค่7วันเพราะว่าคนจะได้มามัสการกันทั่วถึงได้มานั่งมัสการทั่วแต่ก็เอาศพเอาพระศพของพระองค์ใส่โลงเป็นโลงเหล็กสมัยก่อนที่จริงคนอินเดียทุกวันนี้เขาไม่ทำโลงใส่แต่เขาเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พุทธเจ้าเนี่ยคนคิดโลงขึ้นมาธรรมดาคนในอินเดียสมัยนั้นจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็หามใส่แคร่หามไปเผาหรือถ้าเป็นประเพณีบางคนก็ทิ้งในประชาปล่อยทิ้งอย่างก็คนสมัยก่อนบางแห่งปล่อยทิ้งในประชาให้แรงกาจิกกิน บางคนก็เผาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าบอกอนนท์ว่าเพนีพุทธเจ้าหรือเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายแล้วจะไม่ทิ้งร่างไว้ให้น่าอุจจาร์จะใส่โลงจะมีผ้าขาวถึง16-17บาเนี่ยพันกายแล้วก็มีน้ำมันจันทร์ใส่ไว้ในโลงจะหอมเต็มไปหมดแล้วก็มีแก่นจันทร์น้ำมันหอมเป็นฟืนเอาแก่นจันทร์เป็นฟืนไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ฟืนอื่นใช้ไม้แก่นจันทร์เป็นฟืนแล้วก็เผาใช้หีบเหล็กหีบเหล็กแบบเจ้าจักรพรรดิหีบเหล็กนี่สี่ด้านแล้วก็มาประกบกันเราหีบเหล็กด้านบนฝาโลงด้านข้างด้านบนด้านล่างคงจะหนักหีบเหล็กนี่คงจะหนาหนักต้องหามกันหลายคนแล้วก็เอาร่างพระองค์ใส่ไว้ในห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็ใส่ไว้ในหีบก็ถือวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาก็เป็นวันที่ประเสริฐวันที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานแต่ก็มาเป็นวันที่9ก็จะเป็นวันครบการเสวยราชครองเมืองของพระพุทธของพระเจ้าแผ่นดินเราไทยเรา50ปีซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินที่เป็นมหาราชซึ่งทำประโยชน์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากมายเรียกว่าไม่มีใครจะทำเท่าสมัยนี้พระองค์ทำไว้มากมายหาบุคคลที่จะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วยุคนี้ใครที่ไปทำประโยชน์แก่บ้านเมืองก็ไม่มีใครเกินพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ไทยซึ่งทำมาอย่างโครงการของท่านนี่ต้อง 2,000 กว่าโครงการโครงการเล็กโครงการน้อยท่านไปคงท่านทำหมดเรื่องน้ำเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องจะช่วยชาวบ้านช่วยคนจนท่านไม่ต้องการให้คนนี้จนต้องการให้คนไทยเนี่ยอยู่ดีกินดีทุกคนไม่ต้องการให้มีคนจนถ้าประเทศไทยเราพ้นจากความยากจนได้ก็สบายคนเหล่านี้ครอบครัวพอพ้นความจนได้ก็สบายมีโอกาสจะเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมจะมีการพักผ่อนตัวเองได้แต่คนเราถ้าจนแล้วการพักผ่อนก็หมดโอกาสต้องเครียดต้องคิดต้องกังวลต่อชีวิตตัวเองก็เป็นโอกาสได้น้อยนั่นถึงว่าพระองค์ก็เป็นคนที่มองการไกลอยากให้ประชาชนคนไทยพ้นความจนชนะความจนเหมือนอย่างประเทศเขาชนะมาแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ชนะความจนคนสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นคนไม่จนจนน้อยไม่จนเรียกว่าพอกินสวิตเซอร์แลนด์คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีคนจนอเมริกาก็มีน้อยคนจนก็มีน้อยแต่ก็มีแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายอย่างพวกประเทศยุโรปมันก็มีบางประเทศก็ไม่เขามีเงินรัฐบาลเลี้ยงดูไม่จนคือคนตกงานก็มีเงินรัฐบาลเลี้ยงมีหนังสือมีโรงเรียนให้เรียนมีอาหารมีค่าอาหารค่าโรงเรียนมีค่านมลูกก็พ้นความจนเพราะว่าเขาวางระบบแบบแผนกฎหมายบ้านเมืองเขาดีอย่างบ้านเรานี่ก็พูดกันแล้วถ้าหากว่าคนไทยเราร่วมมือกันสักพักเดียวก็คงพ้นความจนเช่นควรจะคนรวยควรจะมาช่วยคนจนก็จะพ้นความจนถ้าคนรวยเอาเปรียบคนจนก็จนอยู่อย่างเงี้ยทุ กวันนี้คนรวยยังไม่รู้จักคำว่าเกื้อกูลคนจนแต่คราวนี้ช่วยได้เยอะเช่นคนรวยเนี้ยเอาเงินมาเสียสละให้กับมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวเราเนี้ยมากแล้วก็มาทำบุญหรือว่าเป็นเงินที่บริจาคให้แก่ครบรอบ50ปีของในหลวงเราเนี่ยต้องตอนนี้ได้ต้อง800กว่าล้านแหละ800กว่าล้านคิดว่าต้องเป็นพันๆล้าน50ปีเนี่ยพูดเงินเนี่ยจะเข้ามูลนิธิเป็นราชกุศลของในหลวงเนี่ยเป็นพันล้านไอ้เงินพันล้านเนี่ยก็อาศัยจากคนรวยเนี่ยที่เสียสละแล้วก็มาช่วยคนจนใครจะช่วยนะในหลวงก็จะเป็นคนไปเจิดจ่ายแจกอย่างคราวที่แล้วน้ำท่วมที่สังฆทานเนี่ยมูลนิธิราชประชานั้นมูลนิธิราชประชาไงใช้พัฒนาของในหลวงเนี่ยก็ทุกเอาข้าวมาแจกต้อง 2-3 คันรถ200-300 ถุงข้าวดีด้วยที่ท่านก็ได้ตรงเนี้ยก็ได้เงินส่วนมูลนิธิไปซื้อข้าวซื้อผ้าซื้ออาหารมาแล้วก็มาแจกคนที่น้ำท่วมไฟไหม้อันนี้ก็ถือว่าคนรวยที่เอาเงินมาให้ท่านเนี่ยก็ได้ไปช่วยคนจนได้ตรงนี้ตัวท่านก็เป็นตัวแทนมูลนิธิท่านก็ให้มูลนิธิเป็นตัวแทนดังนั้นถึงว่าทำบุญกับท่านแล้วเนี่ยไม่สูญมีประโยชน์มากแล้วของท่านเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยเปิดแล้วอร่อยหอมของดีหมดเลยข้าวก็ของดีแต่พวกเมืองนนท์พวกที่วัดโชเข้ามาทางราชการเอามาให้เนี่ยไม่รู้ว่าผู้ราชการหรือผู้แทนมาให้แต่จังหวัดมาแจกเนี่ยขอโทษเถอะบอกเปิดปลากระป๋องสุนัขยังไม่กินเลยปีเนี่ยถามพวกทายกนี่บอกคุณนักมันไม่กินมันเหม็นมันอ่ะมันข้าวสารก็เอามาน้อยหนึ่งแต่ของที่ในหลวงเอามาให้เนี่ยของดีทั้งนั้นเลยเอามาให้วัดสังฆทานนะครับพอดีราชเลขาที่เขามาขอให้ทั้งเราก็จะทำไงดีคนผู้หญิงที่ราชเลขาเนี่ยเขาตกใจมากเลยตอนนั้นสมาไม่อยู่เขารถมากับคนพวกชาวบ้านที่ผ่านมาสำโรงผ่านมานะคนจะลื้อจะขึ้นไปลื้อเอากันไอ้เขาก็เป็นผู้หญิงนะเขากลัวมากเลยมาเขารถพวกคนก็หิวอะใครๆก็ถือว่าแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นมูลนิธิชัยพัฒนามาจากเขาก็เลยต้องเอาผ้านะเก็บก็ลุยน้ำมาถึงที่นี่ทุกคนก็จะเอาให้ได้เขาก็กลัวทางเราก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกชาวบ้านเขาเดือดร้อนถือมาให้วัดสังฆทาน300ห่อเนี่ยเราก็จะแจกให้ชาวบ้านทางวัดเราก็เลยแจกให้ชาวบ้านทางวัดเราถือว่าก็มีคนบริจาคแล้วเพราะตอนน้ำท่วมก็พอบิณฑบาตบ้าง เอาเรือข้ามไปบิณฑบาตคนชาวบ้านก็ใส่บาตรกันดีเมืองนนท์เพราะก็รู้ว่าพระน้ำท่วมก็รวมกันใส่ดีก็เลยอาหารการกินก็ไม่เดือดร้อนแต่ที่มูลนิธิใช้พัฒนามาให้เราก็เลยไม่ต้องห่วงก็เอาไปแจกชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจนะว่าได้กินของดีจากที่ในหลวงให้ราชเลขามาบอกหลวงพ่อไม่เอาไว้บ้างล่ะบอกไม่เอาไว้ไม่ล่ะเอาไว้ที่ของในหลวงนี่เป็นที่ระลึกท่านของท่านดีทุกอย่างนะงั้นของท่านเนี่ยท่านให้อะไรใครในของพวกนั้นมีอนุภาพทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่กลาอะไรต่ออะไรที่ท่านให้เนี่ยคนเอาไปเนี่ยเอาไปยังคุ้มกันตัวเองได้เลยพวกผีสางนางไม้เลยไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นของท่านเนี่ยที่ท่านให้อะไรของดีหมดเนี่ยพวกราชเลขาก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของประเสริฐถือว่าท่านมีจิตของท่านดีอ่ะจิตของท่านดีท่านก็เหมือนพระองค์หนึ่งที่ท่านทำอะไรท่านก็อธิษฐานแล้วก็ตั้งใจ ป็นพลังใส่ไว้ในนั้นถ้าไม่ได้ให้โดยแบบไม่ได้มีพลังตัวท่านมีความบริสุทธิ์มีความมีพลัง พอพวกนี้เขาเชื่อกันพวกในราชสำนักเขาเชื่อว่าของที่ในหลวงให้เป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ขอให้หยิบให้เลยกัน พวกกล้าพวกอะไรเงี้ยก็ดูฮะท่านเอาของดีให้หมดสั่งเอาของดีมาให้หมดแล้วก็ช่วยแจกตามคลองตามอะไรได้ของท่านเนี่ยช่วยแจกตามชาวบ้านเขาเนี่ยพวกราชการเนี่ยเขาไม่เคยรู้คำว่าทุกข์ของชาวบ้านก็เป็นราชการเขาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ชาวบ้านในหลวงท่านรู้ทุกข์นะท่านศึกษาละเอียดอ่อนแต่ราชการบางคนอาจจะรู้แต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้นำผู้ให้ซะอีกไม่รู้ว่าเป็นโลมาจากโรงงานหรือเปล่าไอ้พวกปลากระป๋องอะไอ้โรงงานมันโชคดีว่ากูขายไม่ออกตั้งนานเอาไอ้ของหมดอายุให้อะนี่ยอมอยากจะรู้ต้องไปถามชาวบ้านเนี่ยรู้ดีเพราะไอ้ปลากระป๋องเนี่ยธรรมาก็ไม่เห็นหรอกที่เขาเปิดว่าหมาสุนัขไม่กินนี่นะมันน่าเจ็บใจจริงๆนะคนก็มีทุกข์แต่เอาไอ้ปลากระป๋องนี่มาให้หน้าไปเคลี้ยงหน้าบ้านจังเลยมันทำเหมือนคนโง่นะทำเหมือนคนเมืองนนท์นี่โง่คนน้ำท่วมนี่มันคงมีกรรมมั้งแจกของก็แจกไม่ได้ดีไอ้เงินก็ประมาณเป็นหมื่นล้านก็ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนชาวบ้านไม่ถึงแจกต้นไม้สังฆทานยังไม่ได้อะไรแจกนะเนี่ยที่สังฆทานได้แจกคือได้ที่ราชประชาเนี่ยชัยพัฒนาเนี่ยที่แจกนั้นไม่ได้ที่นี่เสียหายเยอะน้ำท่วมเนี่ยไม้เนี่ยซื้อต้องหมดหลายแสนบาทไม้ที่ซื้อมาปักหลักรอบปัดเนี่ยวัดลอมที่มันต้องเกือบๆร้อยไร่เนี่ยพลาสติกอีกมาอีกทรายอีกถุงอีกโหค่าน้ำมันอีกล้านไม่อยู่อ่ะที่วัดนะนี่จึงว่าคนมีช่วยคนจนช่วยได้อย่างเงี้ยช่วยตอนคนจนมีทุกข์ก็เอาเงินไปบริจาคมูลนิธิเนี่ยเราจะช่วยได้ทั้งประเทศอย่างนั้นมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยถึงแน่นอนเลยเพราะในหลวงท่านไม่เอาอ่ะท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านได้คือให้สิ่งที่ท่านได้เนี่ยกำไรคือได้คือให้กำไรคือให้

กำไรของท่านน่ะก็บารมีท่านมากอ่ะยิ่งให้เท่าไหร่บารมีท่านก็ยิ่งเพิ่มคนก็ยิ่งสาธุยิ่งกองเท่าไหร่มันก็ยิ่งขาดทุนน่ะท่านยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้โชคดีท่านที่มาเกิดเป็นผู้ให้คนไหนมาเป็นผู้ให้ในโชคดีจริงๆอย่างที่เราสวดเนี่ยชัยมงคลคาถาเนี่ยโชคดีจริงๆเป็นผู้ให้คนที่ให้ไม่หวังตอบแทนเนี่ยประเสริฐจริงๆอย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยให้ไม่หวังตอบแทนจริงๆถ้าไม่ได้ให้ชาติเดียวนะพุทธเจ้าเราเนี่ยให้มานับชาติไม่ถ้วนเลยตอนท่านประเวสสันดรท่านก็ให้หมดเลยให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียท่านให้หมดเลยให้ไม่หวังตอบแทนนี่

ลูกให้เมียท่านให้หมดเลยให้ไม่หวังตอบแทนนี่ในหลวงเราก็ให้แบบนั้นทำเป็นผู้ให้แต่ท่านยังเขียนหนังสือมหาชนกอีกมหาชนกเนี่ยเป็นหนังสือที่พระเจ้าสิบชาติท่านเขียนเน้นว่าขายเล่มเท่าไหร่นะเป็น 5,000 ถ้าดีอย่างดี 50,000 เป็นนักจิตรกรพวกนักวาดในชั้นหนึ่งของประเทศมาวาดกันคนไหนที่รับใช้ในหลวงเขาดีใจมากแต่ท่านเขียนท่านบอกว่าหนังสือนี่ถือว่าเป็นท็อปอะท็อป10อะท็อปของหนังสือทั้งหมดเรียกว่าวางตลาดระดับโลกได้ท่านทำอย่างดีงานของท่านก็เยอะแต่ท่านมีเวลาเขียนหนังสือนะมีเวลาแต่งเพลงแต่งมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะแต่งเพลงนี่มีเพลงของท่านราชนิพนธ์ไว้มากเลยเพลงท่านแต่งไพเราะนะร้องเรื่องรักฟ้ารักดินเรื่องท่านแต่งดีอ่ะแต่งแล้วมันแต่งเพลงให้คนรักกันนะเป็นเพลงที่ไม่เร่าร้อนเพลงที่ทำให้ผู้ฟังแล้วเกิดความสบายอารมณ์ของท่านก็เรียกว่ามีสุนทรีเยอะก็เป็นอัจฉริยะก็เรียกว่าเหนือมนุษย์น่ะพระเจ้าวิดีนี่ก็ถือว่าเหนือมนุษย์เป็นเทวดาสมมุติเทพโอกาสที่สร้างบารมีได้เนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินไทยเราเนี่ยโอกาสสร้างได้เพราะว่าบ้านเมืองเราต้องการผู้ให้ต้องการชนช่วยเหลืออันนี้ถือว่าได้กำไรที่เราว่าจะรวบรวมพวกเราได้รวบรวมไปช่วยคนจนได้อีกเมื่อเช้าว่าจะมาเทศไม่ทันไม่ได้ทันบอกญาติโยมฉันข้าวช้าไปก็เลยไม่ได้มาวันนี้เผื่อท่านเขาบอกก็แล้วกันใครอยากจะทำบุญรวบรวมกันเอาไปเป็นก้อนหนึ่งไปช่วยเป็นมูลนิธิของชัยพัฒนาหรือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ50ปีเนี่ยเราจะได้เอาเงินไปช่วยบริจาคให้เพื่อจะได้ไปช่วยคนทั่วไปไปสมทบทุนท่านนะทางวัดเราก็จริงๆวัดไม่มีเงินเราก็พวกเราก็ร่วมกันมีเท่าไหร่ก็ไปเอาไปรวมไปก้อนหนึ่งส่งเข้าไปช่วยในครบรอบของท่านคือเราช่วยกันบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ฝากครึ่งบาทก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้โยมมีกระตังเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่นะตรงนี้กันในการกุศลไปช่วยในหลวงเป็นการกุศลแล้วก็เงินส่วนนี้จะได้เป็นประโยชน์ไปช่วยคนทั้งประเทศน้ำท่วมไฟไหม้ท่านจะไปทำกิจการใดก็ถือว่าเป็นการสร้างมหากุศลกับท่านโยมจะได้มีบารมีจะได้พ้นความทุกข์ไปอยู่ที่ไหนก็จะได้ไม่เดือดร้อนผู้มีบริโภคแล้วก็มีเหลือให้คนอื่นดีกว่ามีไม่พอนะคนที่มีบุญเนี่ยมีเหลือให้คนอื่นเนี่ยคนมีบุญคนที่ไม่มีเหลือให้ใครนี่แหมโชคร้ายเกิดมาแล้วไม่พอกินไม่พอใช้มันขาดได้ไม่ดีเกินได้ดีเหลือดีก็ต้องทำนะทำทุกด้านเนี่ยบุญนี่ทำได้ทุกด้านเนี่ยมีโอกาสแล้วทำแล้วเป็นของเราคนอื่นแย่งไปไม่ได้คนไหนไม่ทำก็อดหมดโอกาสรวมๆกันไปสักก้อนหนึ่งได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นส่งไปเข้าทางธนาคารก็ได้เขามีธนาคารมีหมายเลขของมูลนิธิของชัยพัฒนาแล้วก็ส่งเข้าธนาคารไปเขาก็ตีเข้าไปถึงเอง

เราไม่ต้องไปทูลเกล้าหรอกนะบางคนก็ไปทูลเกล้าสี่ซ่าห้าแสนล้านนะแต่เราใช้แบบนี้ขึ้นไปถึงเราไม่ได้ทำจะไปเอาเหรียญนี่ทำเอาบุญถ้าทำเอาเหรียญก็ต้องไปทูลเกล้าเราไม่เอาเหรียญใครจะทำก็ได้นะจริงๆทำได้ทุกคนเนี่ยแบ่งค่าเรือสักคนละบาทใครอยากค่าขนมใครอยากค่าเรือตมาก็ดีใจนะรู้ว่าคนไทยศรัทธาโอ้โหทำต้อง 7-800 ล้าน800กว่าล้านเนี่ยคิดว่าต้องเป็นพันล้านแน่พันกว่าล้านกว่าจะจบงานนี้บางบริษัทให้ทั้ง60-50บุญของท่านนะบารมีของท่านท่านชอบอะไรชอบพูดว่าให้ทำไปเถอะความดีถึงใครไม่ชมเชยก็ให้ทำไปท่านบางคนเนี่ยทำความดีอยากให้คนชมเชยแต่ความดีที่เราเป็นสุขนี่คือไม่ต้องให้ใครชมตัวเองว่าตัวเองทำแล้วแล้วก็พอใจชีวิตตัวเองคนที่ทำบุญเขาหวังจะให้คนอื่นยกย่องชมเชยอ่ะมันไม่ทั่วถึงอ่ะบางคนก็ชมบางคนก็ติแต่นี้ถ้าเราทำแล้วไม่ต้องการใครชมเชยเราเป็นสุขกว่าใครติเราก็ไม่เสียใจทำบุญต้องหวังว่าทำให้เราสบายใจเรื่องมหาชนกที่ท่านแต่งแต่ที่จริงไม่ใช่แต่งท่านคงจะมาเขียนให้พิสดารขึ้นเพราะในประวัติมีอยู่แล้วพระมหาชนกเนี่ยเป็นเรื่องที่พิสดารทั้งที่พุทธเจ้าสร้างบารมีมา10ทัศน์เป็นชาติที่วิริยะบารมีเป็นคนที่มีวิริยะมากมหาชนกเนี่ยขนาดสำเภาเนี่ยล่มแล้วเนี่ยพระมหาชนกเนี่ยอายุเพียงไม่ถึง20อ่ะยังหนุ่มรุ่นๆอยู่เนี่ยไปคาสัมภาวะเขามีแม่เนี่ยเป็นลูกเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินแต่พ่อเนี่ยถูกน้องชายตรงพระชนถูกแย่งบัลลังก์พ่อของพระชนกเนี่ยถูกแย่งบัลลังก์แล้วแม่นี่ก็เลยว่าก็เลยปลอมตัวเองหนีเพื่อกำลังท้องลูกอยู่ตั้งครรภ์อยู่ก็ปลอมตัวเป็นคนใช้แล้วก็หนีออกไปสู่เมืองอื่นเลยเพื่อจะถนอมขันลูกตัวเองไม่ให้ตายเพราะสมัยก่อนก็ต้องฆ่าตายหมดก็หนีไปก็พอคลอดลูกมาก็ทีแรกก็ยังไม่ได้บอกตอนหลังก็พยายามอบรมความรู้ต่างๆที่เองได้มาจากในรั้วในวังเลยก็สอนลูกให้เป็นคนดีแล้วลูกก็ฉลาดก็มาจะเกิดชื่อว่ามหาชนกนี่ก็ตอนหลังก็บอกกับลูกตัวเองว่าลูกไม่ใช่คนธรรมดาเป็นลูกของกษัตริย์เมืองนี้พ่อได้ถูกฆ่าตายแล้วก็แม่ก็พาหนีคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็คือเป็นอาเป็นกษัตริย์เป็นอาก็อย่าไปโกรธเขาเลยถือว่าทำกรรมกันไว้ก็ไม่ลูกเนี่ยโกรธให้ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรกันมันเป็นยุคธรรมดาเจ้าแผ่นดินเมื่อมีโอกาสทุกคนก็ตั้งตัวมาเป็นใหญ่ได้สอนลูกก็คงไม่คิดจะให้ลูกไปเป็นเจ้าหรอกคงคิดให้ลูกเป็นคนดีก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาเพื่อนก็ชวนไปค้าสำเภาไปค้าสำเภาเมืองเนี้ยตัวเองก็เลยอยากไปใช้ทะเลไปก็แม่ก็ให้ห่อข้าวหาห้องหาเงินหาอะไรให้ก็ให้ลูกไปแต่ว่าลูกเนี้ยแม่เนี่ยจะพาลูกถือศีลอุโบสถทุกวันพระพาลูกชายถือศีลอุโบสถแสดงว่าศีลอุโบสถเนี่ยคนมันมีนิสัยกันมานานนะก็ถืออุโบสถทุกวันพระเลย15ค่ำ8ค่ำก็สมาทานศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะสมัยนั้นไม่มีพุทธศาสนาก็แม่ก็ถือลูกก็ถือนี่ก็พอมาก็พอถึงกลางทะเลเรือสะเปามันสู้ไม่ได้ก็แตกก็พวกปลาฉลามมันเยอะพวกปลามันเยอะ
พระมหาชนกก็ทำไงดีก็เป็นคนมีปัญญานะรีบกินอาหารเลยเพราะเรือมันรั่วก็วิทน้ำกันนะก็มาอยู่ก็รู้เลยว่าคน5คนที่มาในนั้น50คนนะต้องตายหมดตัวเองจะตายทั้งทีก็ตายแบบอย่าตายง่ายๆก็กินอาหารกินให้อิ่มกับว่ากินให้อิ่มกับว่ายังไงจะได้ไม่หิวในทะเลตายแบบอิ่มนะกินอาหารเสร็จแล้วก็เอาผ้าตัวเองชุบน้ำมันเลยผ้าเสื้อผ้าตัวเองชุบน้ำมันพันตัวเองเลยชุบน้ำมันแล้วก็ใส่นุ่งผืนหนึ่งพันผืนหนึ่งแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำผ้าเนี่ยมันเปียกพอผ้าในชุบน้ำมันมันจะไม่เปียกมันไม่อมน้ำมันก็ไม่หนักนะฉลาดนะคนอื่นไม่คิดก็ชุบเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นปีนไปกระโดงเลยสุดกระโดงเลยแล้วก็ไอ้บางคนเขาก็โดดกรอบเหลือนี่เขาเป็นคนมีสติแล้วจุดกระโดงแล้วก็ดูว่าทิศไหนที่ไม่มีปลามองดูก็เขาพุ่งตัวเองโดดให้พ้นไปเลยไอ้ปลามันก็วิ่งมากินไอ้คนที่ในน้ำเลยมันอยู่ขอบเรือมันก็กินพวกฉลามอะไรก็วิ่งมากัดคนที่ตกน้ำอยู่ใกล้ๆนั่นมันก็หมวมเมาแล้วก็เลือดตรงนั้นชาชนกก็โดดให้ไกลไปเลยให้พ้นกลิ่นคาวเลือดเลยแล้วก็ลอยคอไหว้น้ำทะเลมันก็คงจะไม่หนักแต่ท่านก็เป็นคนมีกำลังคนมีบุญญาฤทธิ์อ่ะแล้วนั้นตายหมดเลยไม่เหลือเลยสักคนเดียวถูกฉลามกินหมดท่านก็ลอยคอพ้นกระแสนั้นมาในนั้นก็บอกว่ามีปูอ่ะปูทะเลอ่ะปูทะเลเอาคล้ายๆเหมือนเหยียบให้เท้าน่ะอยู่ที่กามมาก็ช่วยพยุงมาปูกลับไม่กินนะก็ตอนนั้นท่านก็สมาทานศีลเลยตอนที่จะโดดสมาทานศีลเลยเอาสมาทานว่าจะตายทั้งทีก็เอาศีลเยอะๆเอาศีล8เลยถืออุโบสถเลยศีล5ไม่พอศีล8จะไม่กินข้าวเย็นจะถือศีล8ตอนนั้นท่านก็สมาทานศีลเลยตอนที่จะโดดสมาทานศีลเลยเอาสมาทานว่าจะตายทั้งทีก็เอาศีลเยอะเอาศีล8เลยถืออุโบสถเลยศีล5ไม่พอศีล8จะไม่กินข้าวเย็นจะถือศีล8สมาทานอุโบสถก็โดดลอยคอก็สมาทานอุโบสถมาถึงชนะยะตาก็นึกถึงศีลอุโบสถลอยมาต้อง7คืน7วันมั้งท่านก็อดข้าวจนหมดแรงอะหมดแรงก็เทวดาที่รักษาในมหาสมุทรชื่อมณีเมฆลาก็เห็นว่ามาตรวจดูอ๋อบุรุษผู้นี้มีความเพียรสูงไม่ท้อถอยต่อชีวิตเลยต่อสู้มาตลอดเป็นคนฉลาดและเป็นคนมีบารมีปรารถนาสูงถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยเราก็เราจะต้องมีโทษมากหัวเราจะแตกเจ็ดเสียงกันเลยมณีเมฆลาก็มาช่วยอุ้มพระโมสดขึ้นจากท้องทะเลไม่ใช่มาขอภัยไม่ใช่โมสดพระชนกนี่ก็พอขึ้นไปแล้วก็พวกเทวดานี่กายทิพย์เป็นกายทิพย์เนี่ยเป็นกายที่ละเอียดอ่อนมากพอพระชนกโดนกายของนางก็หลับไปเลยเพราะกายทิพย์นิ่มละเอียดอ่อนก็หลับก็เอามาวางไว้ที่ในสวนของเจ้าแผ่นดินเอามาวางเลยสลบคล้ายๆหมดแรงอะสลบแต่ทีนี้พอวันนั้นพอดีก็ภายใน7วันนั้นก็พระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นก็ตายพอดีน้องพระเจ้าแผ่นดินก็สวรรคตตายพระเจ้าแผ่นดินก็สวรรคตสวรรคตคนทางบ้านเรียกว่าตายพระเจ้าแผ่นดินเรียกสวรรคตก็สิ้นพระชนม์อายุก็อันนี้มีลูกสาวไม่มีลูกชายอันนี้ทำไงดีก็เลยต้องเป็นประเพณีที่เสี่ยงราชรถเสี่ยงราชรถก็คือให้ราชรถเนี่ยเทียมมา
ทำพิธีบวงสรวงก่อนเอามาเค้าเรียกว่ามามาชัยฤกษ์มาที่ประเสริฐมาขาวมาที่มันที่มีความรู้ที่เชื่องที่สามารถจะวิ่งไปโดยตามแนวทางที่ไม่ต้องมีคนขี่เนี่ยไปได้เขาก็อธิษฐานเอาราชรถเนี่ยอธิษฐานแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ให้ราชรถเนี่ยคนก็ควบคุมแต่ว่าไม่บังคับทุเรศแต่จะไปวิ่งเกยไข่ราชรถก็วิ่งไปรอบเมืองไปวนไปวนมาวิ่งทั้งวันเลยผลที่สุดราชรถก็มาเกยตรงมาหยุดตรงที่พระชนกนอนเนี่ยไม่ไปเลยไล่ไงก็ไม่ไปชนกกำลังนอนสลบสลายนั่นแหละไม่ไปก็พวกอามาก็ที่เป็นราชครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้คนคนนี้ต้องมีบุญราชรถมาเกยตรงนี้แล้วก็ไม่ไปไหนก็เราแสดงว่าคนที่นอนคุมโป้งเนี่ยนอนอยู่เนี่ยต้องเป็นคนมีบุญนี่ได้เขาตีกองเลยตีกองให้ลั่นเลยกล่าวว่าถ้าคนขี้ขาดคนไม่มีบุญก็จะวิ่งตกใจหนีไปเลยตีกองโหกันแบบประเภทที่ทำให้ตื่นนะพระชนกก็รู้ว่าเนี่ยมาแล้วราชรถมาเกยแล้วแหละก็พอเปิดผ้าขึ้นมาดูหน่อยแล้วก็คลุมหลับต่อไม่สนใจก็ท่านโนก็เข้าเอาเครื่องต้นเครื่องสงมาพระขันมาถวายเลยบอกว่าท่านสมควรเป็นกษัตริย์เมืองนี้เป็นผู้มีบุญเพราะราชรถเนี่ยเสี่ยงทายแล้วว่าใครมีบุญก็ต้องไปหยุดอยู่ตรงนั้นท่านเป็นผู้ที่จะได้เป็นเจ้าแผ่นดินในเมืองนี้ขอให้พระองค์ทรงเสด็จขึ้นราชรถเข้าวังเขาเคารพเลยเป็นเจ้าเลยเรียกราชาศัพท์เลยให้พระองค์เสด็จเลยทางในราชวังในสำนักกำลังรอพระองค์อยู่เพราะไม่มีใครว่าราชการบ้านเมืองเจ้าแผ่นดินจะขาดพระเจ้าบ้านเมืองจะขาดพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ก็ขึ้นลกขึ้นมานั่งก็ถามว่าทำไมจึงพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเป็นไงเพราะมันก็มีแต่รูปนั้นงี้ที่จริงตัวเองรู้ดีอ่ะพ่อแม่เล่าให้ฟังแล้วเล่าเมืองนี้ให้ฟังแล้วก็มาลืมจำชื่อเขาก็มีนะชื่อเนี่ยมาลืมจำชื่อเมืองนี้ตรงลิลิที่มัทิละอะไรเงี้ยนครเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวเล่าเลยเดี๋ยวผิดเพราะมันชื่อนี่มันจำไม่แม่นนี่ก็ส่งขึ้นราชรถก็เข้ามาในวังเขาก็ยังไม่ยอมนะฮะพระมเหสีกับลูกเจ้าเนี่ยเขาก็ถามปัญหากันอีกถามปัญหาว่าของในเนี้ยเขามีอะไรบ้างก็ถามปัญหาแต่มาลืมจำปัญหาให้โยมไปอ่านดูแล้วกันนี่ก็เขาก็ถามปัญหาท่านก็ตอบได้หมดเลยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเจ้าๆเนี่ยท่านตอบได้หมดก็เลยเถลิงราชเขาเรียกเถลิงเสวยราชก็คือสวมมงกุฎขึ้นทำพิธีเขาจะมีการมีพิธีบวงสรวงมีอะไรเขาเชิญขึ้นต้องแต่งขึ้นโยมเคยเห็นในโทรทัศน์ใช่ไหมที่เจ้าแผ่นดินเราเถลิงราชขึ้นปฏิญาณตนเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเขาก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็เป็นเจ้าก็อภิเษกสมรสกับลูกเจ้านั่นเนี่ยก็คือญาติกันก็ได้เป็นเจ้าปกครองจนเจริญรุ่งเรืองก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยถืออุโบสถทุกวันพระให้วันพระเนี่ยห้ามตีไก่กัดปลากินเหล้าทั่วเมืองเลยพยายามให้คนนี้เป็นโจรขโมยตอนนี้ไม่ให้ตีไก่กัดปลากินเหล้าเมาไม้ให้หยุดชนงัวชนควายเรื่องให้หยุดก็วันพระ8ค่ำ15ค่ำเมืองนั้นต้องหยุดหมดไม่มีนักเลงแต่ถ้าไม่ใช่วันพระก็กินกันไปได้แต่วันพระนี่ประกาศให้ทุกคนหยุดถือโบสถกันไม่คิดเหล้าเมายาที่ไก่กัดปลาชนงัวชนควายนี่เลิกกันก็บ้านเมืองก็สงบร่มเย็นเป็นสุขมากเลยเจริญเดี๋ยวตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม10ประการเป็นเจ้าแผ่นดินที่ส
สร้างบารมีช่วยคนได้หมดเสร็จแล้วพออายุมากก็บอกกับช่างเนี่ยช่างกับระบบตัดผมนี่ว่าคอยดูผมแล้วด้วยมั้ยจะงอกเมื่อใดพอดีอายุก็คงจะ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ช่างตัดผมก็หยิบถอนเล่นแนบทองคำออกมามาใส่ฝาพระหัตถ์ของเจ้าพระชนกบอกนี่ผมพระองค์งอกแหละเหรอเราแก่เดือนเนี้ยถ้างอกงั้นเราก็ต้องออกบวชเราตั้งใจแล้วว่าผมงอกเมื่อไรก็ออกบวชเมื่อนั้นก็บอกกับมเหสีเลยว่าหน้าที่ของฉันหมดแล้วจะให้ยกให้กับลูกแต่เธอก็ดูแลลูกปกครองบ้านเมืองเพราะบ้านเมืองนี้ไม่มีศัตรูสงบร่มเย็นเพราะคนดีหมดเราก็ไม่มีห่วงอะไรก็จะขอออกบวชไปหาความสงบวิเวกเพื่อจะทำฌานไปเพื่ออนาคตจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาระลึกชาติได้เขารู้ว่าเขาเนี่ยสร้างบารมีมาบวชคนนี้เขาจะได้สร้างบารมีจะกลับมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเขาบอกพระมเหสีว่าเราจะต้องไปสร้างบารมีแค่นี้ยังไม่พอขอบวชเป็นฤาษีทำไมนั้นไม่มีศาสนาก็เป็นฤาษีก็พระมเหสีไม่ได้ถ้าบวชแล้วฉันตายมเหสีไม่ยอมนะพระองค์ก็ลงไปบวชอยู่ไปนั่งกรรมฐานทำอยู่ทำในสวนชอบทำในเต็มสวนเพื่อจะให้มเหสีเนี่ยค่อยๆทำใจเทียนน้อยน้อยเพื่อจะได้ตัดใจออกบวชได้ตอนนี้เสร็จแล้วก็พระชนกก็เลยรู้แล้วตัวเองต้องแก่แล้วจะต้องตายในอนาคตก็ช่วยโอกาสออกบวชมอบสมบัติให้กับลูกกับเมียเมียทำใจไม่ได้มเหสีทำใจไม่ได้ผลสุดชนกก็ต้องออกก็เดินทางแต่งตัวเป็นฤาษีเลยเรียกว่ามีไม้เท้ามีเครื่องนุ่งห่มแบบไม่ใช่กษัตริย์แล้วออกเดินทางตอนนี้เสร็จแล้วก็มเหสีก็ตามยกทัพตามเลยตามไปเรื่อยพระชนกถึงไหนตัวเองก็ไปตั้งทัพอยู่ตรงนั้นชนกถึงไหนก็ตั้งทัพอยู่นั้นชนกก็ทำไงห้ามก็ไม่เชื่อนางไม่ยอมร้องไห้เกือกกิ้งไปเรื่อยร้องไห้ผลสุดฉันพระชนกก็เลยเอาพระขันเนี่ยขีดตรงนี้บอกถ้าใครข้ามมาตรงนี้นะคนนั้นจะต้องถูกประหารหมดเลยมีความผิดหมดเลยใครว่าจะลงโทษหมดทุกคนทหารก็ไม่กล้าข้ามเลยเพราะเอาดาบขีดทางเลยไม่ข้ามไอ้ตัวทหารทุกคนก็เชื่อเนี่ยเคารพต่อกฎของเจ้าไอ้ตัวมเหสีเนี่ยก็ทีแรกก็ไม่กล้าข้ามร้องไห้ไปร้องไห้ไปดิ้นไปดิ้นมาพ้นเขตไอ้ที่ขีดแล้วก็วิ่งตามอีกวิ่งตามผลที่สุดพอไอ้มเหสีดิ้นข้ามไอ้ตรงขีดนั้นได้ก็กองทัพก็วิ่งตามอีกผลที่สุดห้ามไงก็ไม่อยู่จนถึงที่สุดเนี่ยพระชนกก็เข้าป่าไปบวชบวชเป็นฤาษีแต่นางมเหสีก็รู้ว่าชนกบวชแล้วก็ตัดใจกลับวังเพื่อมาดูแลบ้านเมืองก็มอบสมบัติให้ลูกตัวเองก็ออกบวชบ้างอยู่ในสวนก็รู้ว่าตามไปไม่ได้ไปอยู่ป่าไม่ได้ตัวเองก็เลยบวชอยู่ในสวนของบ้านตัวเองทำตอนกับสามีไปตัวเองก็บวชเลยบวชเหมือนกันพระชนกก็ทำฌานจนได้สมาบัติอยู่ในป่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะมีพวกเทวดามารักษาอยู่แล้วในผลไม้อะไรแต่อะไรก็มีเหลือกินเหลือใช้ในป่าพวกมะตูมมะตาดมะเฟืองมะไฟพวกสมัยก่อนพวกผลไม้มันเต็มป่าอยู่แล้ว ที่เรามากินกันทุกวันมันก็ของป่าทั้งนั้นอย่างที่อาหารพวกผลไม้ที่เรามากินเนี่ยมันมาจากป่าทั้งนั้นเขาเก็บมาจากป่าแหละทุเรียนนี่เขาเก็บมาจากป่านะมาเพาะพันธุ์มะเฟืองมะไฟเนี่ยมาจากป่าทั้งนั้น
ขนุนในตอนนี้มาจากป่านะเขามาเพาะขยายพันธุ์สมัยก่อนเราไม่ต้องปลูกหรอกไปเก็บในป่าก็ได้กิน

สมัยนี้ไม่มีในป่าหมดแล้วป่าถูกทำลายหมดก็เลยมาเกิดในบ้านเมืองเราเรามาเกิดรุ่นนี้เราไม่รู้เลยว่านึกว่าอาหารพวกนี้มันมาจากบ้านแต่ที่จริงอดีตอยู่ในป่าหมดมันไม่มีใครเป็นเจ้าของยังยอมไปเที่ยวในป่าลึกๆไปสิจะเจอมาไฟโอ้โหหน้ามาไฟอะมาไฟเต็มต้นนะโยมมาไฟนี่โดกมากในป่าลูกสวยๆทั้งนั้นแหละพวกเราเข้าป่าก็ไปกินมาไฟป่ากันไม่ต้องไปซื้อแต่มันมีเฉพาะพวกมาไฟพวกอะไรมันไม่มากเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงเพราะคนมันไปทำลายหมดก็เป็นพระชนกก็เลยอยู่ในป่าก็ทำฌานสมาบัติก็ตายพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพระพรหมก็ลงมาเกิดมาสร้างบารมีจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเรานางที่เป็นมเหสีก็มาเป็นนางพระมาเป็นพิมพาในชาตินี้พวกบริวารนั่นก็ญาติพี่น้องนั่นก็กลับมาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นบริวารเป็นพุทธบริษัทนะพวกทหารพวกคนราชการนั่นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทพระเจ้าบดินบางองค์เนี่ยพระเจ้าบดินของไทยเราก็ดีโดยมากเป็นคนมีบารมีมาเกิดก็จะอธิษฐานเป็นเจ้าจักรพรรดิบ้างเป็นพุทธเจ้าบ้างเป็นพระปัจเจกโพธิบ้างพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยบางองค์ก็อธิษฐานเป็นพระปัจเจกโพธิ์บางองค์อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าในอนาคตบางองค์อธิษฐานเป็นพระอรหันต์บางคนก็อธิษฐานเป็นเจ้าจักรพรรดิแล้วพวกนี้ก็จะหมุนเวียนไปที่สุดแล้วก็ไปเป็นพุทธเจ้าไปเป็นพระปัจเจกโพธิ์ไปเป็นจักรพรรดิได้แต่ที่ตัวเองสมความปรารถนาเพราะเขาสร้างบารมีถืออุโบสถเนี่ยจะส่งผลไปถึงบรมจักรพรรดิจะส่งผลไปถึงเป็นพุทธเจ้าในอนาคตและคนที่มาเกิดในไฟฟ้าข้าแผ่นดินของท่านเนี่ยก็จะไปเป็นบริวารถ้าสมมุติว่าเมืองไทยแล้วเนี่ยนะศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยถ้าคนยังไม่สำเร็จชาติเนี้ยถ้าเกิดสมมุติในหลวงท่านสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์คนที่มาร่วมทำงานกับท่านที่เคารพรักท่านในไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปเกิดในยุคของท่านไปท่านเป็นพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะไปตรัสรู้ไปสำเร็จตามท่านคือพวกนี้จะมอบกายถวายชีวิตตามท่านก็เป็นบารมีกันมหาชนกนี่เป็นประวัติที่พิสดารตรงที่พุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมีความเพียรยิ่งไม่มีใครสู้ได้แต่ท่านก็สมสำเร็จในชีวิตของท่านถึงแม้จะยากลำบากถึงขนาดเรือสำเภาแตกล่มแล้วก็หน้าไม่ละไม่ตายไม่ตายขับเอาชีวิตไปรอดได้และรุ่งเรืองได้และที่สุดท่านก็ไม่ได้ทิ้งบุญตอนท่านเจอทุกข์นะเจอทุกข์ถึงกับชีวิตท่านก็คิดถึงศีล8ถึงอุโบสถท่านไม่ทิ้งมีนิสัยแล้วพอลาท่านคลองเมืองแล้วบ้านเมืองเจริญเป็นสุขแล้วพอผมงอกแล้วท่านก็คิดบวชเพื่อทำฌานไปเป็นพรหมท่านสมบูรณ์หมดทั้งแต่เกิดทั้งสุดท้ายเรียกว่าชีวิตที่สมบูรณ์มีความเพียรมากจนสำเร็จตรงนั้นท่านก็พระเจ้าอยู่หัวเราเป็นองค์ที่ฉลาดท่านก็เลือกเอาคำสอนพุทธเจ้าประวัติอันนี้มาเขียนเพื่อยกย่องคนที่จะสำเร็จได้คือคนมีความเพียรคนที่จะสำเร็จในกิจการบ้านเรือนการงานทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนมีความเพียรอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าความเพียรหมดไปแล้วก็ไม่สำเร็จสักอย่างเดียวเศรษฐีก็เป็นไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาก็เป็นไม่ได้ก็ขี้เกียจน่ะทำงานให้สมค่าข้าวค่าเงินเขาไม่ได้ฉะนั้นความเพียรเนี่ยเป็นตัวจักรใหญ่ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าคนจนคนรวยไม่ว่าคนชั้นไหนความเพียรนี่ถือว่าเป็นสำคัญที่สุดถ้าขยันถ้าอย่างเดียวสำเร็จหมดความเพียรนี่เป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยคนที่เดินหน้าไม่ถอยหลังเหมือนอย่างที่
พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นท่านไม่เคยท้อถอยเลยนะชีวิตของท่านก็ลำบากนะไปเกิดอยู่เมืองนอกนะฮะบ้านเมืองเข้ากุริยุคอ่ะพระเจ้าแผ่นดินถูกยึดถูกประชาชนประกาศปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยองค์ราชการที่7ต้องหนีไปต้องสละราชบัลลังก์ไปอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไปสิ้นชีวิตเส้นชีวิตต่างประเทศเนี่ยต้องทิ้งไอ้คนที่วางแผนที่จะไม่เอาเจ้าแผ่นดินเนี่ยเพื่อจะเอารัฐธรรมนูญมาเนี่ยผลที่สุดตัวเองประชาชนยังไม่ยอมรับเขายังรักเจ้าแผ่นดินอยู่ผลที่สุดก็ต้องไปเชิญเอาพระเจ้าอยู่หัวเรามาอีกให้มาครองราชเพราะประชาชนต้องการเจ้าขาดเจ้าไม่ได้เขาไม่เอาชาวบ้านไอ้คนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นทานาธิบดีคิดจะเป็นนายกเป็นไม่ได้คนไม่เอาทหารตำรวจข้าราชการไม่ต้องการคนนั้นถ้าขืนเป็นพังเลยตายเลยถ้าไม่เอาเจ้าเองก็ไม่ต้องคนอยู่เมืองไทยเหมือนกันเพราะสุดต้องไปเชิญเอาเจ้าเจ้าแผ่นดินเราก็ต้องเสด็จไปอยู่เมืองนอกกลับมาเป็นเจ้าเพียงอายุ19ปีแต่พระพี่ชายนี่เป็นตั้งแต่10กว่าขวบอ่ะยังเด็กอยู่ขนาดนั้นแต่พระเจ้าอยู่หัวเรานี่เป็นอายุตอน19ขึ้นครองราชครบวันนี้ก็ปีนี้ก็60 50ปีต้องไปอยู่เมืองนอกเมืองหนาต้องลำบากกลับมาก็พอมาเป็นเจ้าก็กลับไปเรียนต่ออีกพอเรียนจบก็กลับมาครองราชท่านทำเพื่อคนไทยแท้ๆเลยเนี่ยเสียสละทุกอย่างเลยโหถ้าราชการเมืองไทยนะเสียสละอย่างเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยประเทศไทยเราเจริญทุกคนเสียสละอย่างท่านเนี่ยจะหมายว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดต้องเจริญแน่คนรวยมาช่วยคนจนเนี่ยก็คิดดูง่ายๆโยมทำไมจึงจนนะโยมสมมติว่าพวกชาวบ้านชาวนาทำไมจึงจนมีตอนทำข้าวนะพอข้าวเกี่ยวได้ราคาเหลือ 2,000 กว่าบาทพอเกี่ยวได้พอจะข้าวชาวบ้านขายหมดแล้วขายเสร็จหมดแล้วพ่อค้าไปซื้อ พอข้าวทำยังดีพอขายพอเกี่ยวปุ๊บพอขายได้ราคาตกเหลือ1,000-2,000 2,000-3,000พอเข้ายุ้งหมดแล้วไอ้พ่อค้าในทุนซื้อเข้าเก็บเข้ายุ้งพอซื้อหมดแล้วข้าวแพงข้าวแพงตัวเองขายแพงเลยคราวนี้ข้าวสารก็แพงข้าวเปลือกก็แพงไอ้ชาวนาขายมาแล้วจนเงินตกเขียวไม่พอค่าปุ๋ยไม่พอทีแรกก็ไปกู้เข้ามาทำต่อคือขายคนรัฐบาลคนกรุงเทพไม่รู้เรื่องโอ้โหข้าวแพงวิจังแสดงว่ารัฐบาลทุนนี้ข้าวแพงชาวนาคงรวยเปล่าไอ้ชาวนานั้นขายมาหมดแล้วยิ่งข้าวแพงเท่าไรคนซื้อข้าวยิ่งรวยคนชาวนายิ่งจนนี่เขาเรียกว่าแก้กันไม่ตรงจุดพออ้อยทำเสร็จแล้วอ้อยพอตัดปุ๊บอ้อยถูกพออ้อยมาเป็นน้ำตาลแล้วพออ้อยหมดอ้อยแพงพอผลิตพอหีบอ้อยหมดแล้วอ้อยแพงปลูกมันพอมันพอขุดมันถูกพอขายมันหมดแล้วมันแพงแล้วเมื่อไรมันจะรวยนี่ประเทศไทยเราจึงจนนะทุกวันนี้แต่ถ้าหัวพอขุดมันปุ๊บมันแพงตัดอ้อยปุ๊บอ้อยแพงพอตัดหมดแล้วถูกเนี่ยเกี่ยวข้าวปุ๊บข้าวแพงพอข้าวขายหมดแล้วถูกเนี่ยชาวนาจะรวยชาวนาจะอยู่ได้ชาวไร่จะอยู่ได้ชาวสวนอยู่ได้ฉะนั้นจึงว่าเหมือนไอ้มะนาว10บาทนั่นแหละนะขายละ10บาทแหละใครมีมะนาวก็รวยไปไม่มีก็พอมะนาวมีมากก็ถูกอีกแล้วเลยลูกละบาทฉะนั้นคนเนี่ยเหมือนคนไม่มีบุญน่ะมันจะต้องมีกรรมอย่างไรมีอย่างเดียวก็ต้องให้องค์พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยคิดทำช่วยเสียสละและไอ้พวกที่เห็นกับตัวก็จะได้เลิก
ไอ้พวกที่ไปกำหนดราคาข้าวแพงตอนข้าวหมดแล้วแพงอ้อยหมดแล้วแพงน้ำมันหมดแล้วแพงพวกนี้ที่ไปกำหนดสินค้าพวกนี้ก็จะได้เข้าใกล้พระเจ้าอยู่หัวจะได้เสียสละคิดทำบุญบ้างคิดมาช่วยเจ้าบ้างก็จะดีขึ้นเพราะคนพวกนี้รวยเยอะแล้วพวกที่ประเภทที่ไปกักตุนเหล่านี้มาเนี่ยเขารวยมากมายเป็นพันๆหมื่นๆล้านแต่เจ้านาก็ยังจนอยู่ฉะนั้นจึงว่าเราทำบุญเนี่ยก็อธิษฐานไว้นะอย่าให้เป็นคนทุกขตะอย่าให้หมดจนปัญญาทำบุญนี่อย่าให้จนปัญญาคนชั้นไม่ถ้าจนปัญญานี่คือจนตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่จนปัญญานี่ไม่จนฉะนั้นทำบุญอย่าให้จนปัญญาคนเราไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้จนปัญญาไม่จนฐานบารมีไม่จนศีลไม่จนใจไม่จนน่ะใช้ได้ถ้าคนจนมันเป็นไงโยมคนจนมีเงินแล้วมันก็จนจนใจอ่ะลูกก็มากลายมาฆ่าพ่อได้มั้ยมันจนนั้นน่ะมันฆ่าพ่อสอนลูกไม่ให้รวยถ้าสอนลูกรวยไม่ฆ่าพ่อโยมสอนลูกผิดสอนลูกไม่มีอุโบสถสอนลูกไม่มีศีล5ต้องสอนลูกมีอุโบสถสอนลูกมีศีล5สิแล้วมันไม่จนหรอกมันจะไม่ฆ่าใครมดตัวมันก็ไม่ฆ่านะคนเราเนี่ยพอสอนให้มีศีล5น่ะมดตัวมันก็ไม่ฆ่าพอมดตัวไม่ฆ่าน่ะมันจะฆ่าใครได้มันพอมันมดตวงแล้วไม่กล้าฆ่ามันกลัวบาปยุงตวงก็ไม่กล้าตบสอนให้มันกลัวบาปตั้งแต่เล็กเลยให้ถือศีลวางธรรมกลัวบาปตั้งแต่มดตวงก็ไม่ฆ่ายุงตวงก็ไม่กล้าตบแล้วมันจะไปฆ่าใครได้แสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ลูกกลัวบาปไม่สอนให้ลูกละบาปพอสอนผิดตรงนี้ปุ๊บมันจึงได้มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ไงยังโทษพ่อแม่นะสอนลูกไม่ถูกต้องสอนให้กลัวบาปสิอย่าไปเบียดเบียนเขาทำไมมดตวงยุงตวงเขามีความสุขเขามีลูกมีผัวมีเมียเขาต้องการแสวงหาความสุขเราหลีกได้เราก็หลีกเราหลบได้ก็หลบให้เขามีความสุขชีวิตเขาอยู่ไม่นานเขาตายไม่ต้องฆ่ากันสอนศีลธรรมนี่สอนเมตตาเนี่ยคนเราพอสอนเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยพอเมตตามันก็ฆ่าใครไม่ได้ให้พ่อตีทับตายก็ไม่สู้หรอกคนจริงๆนะคนเราพอมีศีลธรรมเนี่ยให้พ่อตีทับตายมันก็ไม่สู้พ่ออยากฆ่าฆ่าไปสิแม่อยากฆ่าฆ่าไปสิมันนอนให้ฆ่าแล้วลูกถ้ามันรักมันรักศีลธรรมนะมันรู้เข้าใจว่าสู้พ่อแม่ฆ่าพ่อแม่มันบาปอย่างหนักมันไม่เคยฆ่าสัตว์มันสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเนี่ยพ่อแม่จะตีมันยังไงมันก็ไม่สู้มันก็ไม่ฆ่าแสดงว่าสอนผิดนะพวกนี้มีเงินจริงมีฐานะร่ำรวยจริงแต่เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมจะช่วยเขาได้คิดว่าเงินนั้นช่วยเขาได้ผลสุดช่วยได้ไหมล่ะเสียเลยเสียวงตระกูลเลยถ้ามีลูกชายก็ไม่ใครกล้าให้ลูกสาวหรอกกลัวพ่อมันพวกนี้มันดุร้ายอย่างนี้เขาต้องเริ่มสอนใหม่ต้องเริ่มสอนศีลธรรมใหม่สอนให้คนไม่เบียดเบียนกันสอนให้มีเมตตาสอนให้เป็นผู้ให้สอนให้รวยทางใจอย่ารวยแต่รวยเงินทองอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้ดูสิรวยเป็นพันๆล้านยังมาฆ่าพ่อสมบัติเลยรักคนอื่นมากกว่าพ่อตัวเองคนเรามันต้องรู้จักบุญคุณคนไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับพ่อแม่เราในโลกนี้ที่จริงเราก็โชคดีนะคนไทยเราเนี่ยมีสิ่งประเสริฐเยอะพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอรหันต์พระสงฆ์พ่อแม่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ของเราครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยโชคดีตรงว่ามีสิ่งดีๆมากเลยมีคนดีที่คุ้มครองเราพยุงคุ้มครองเราทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้มากและพระมหากษัตริย์

ดีอย่างเงี้ยพระเจ้าแผ่นดินเราก็ไม่มีเจ้าแผ่นดินเมืองไหนที่จะดีเท่านี้ห่วงเป็นใหญ่พวกเราเดือดร้อนถือว่าเรามาเกิดในปฏิรูปประเทศสวาโสเกิดในประเทศที่ดีนะถ้าโยมไปต่างประเทศโยมจะรู้ว่าไม่มีประเทศไหนจะดีเท่าประเทศไทยโยมไปเที่ยวแบบประเทศนอกโยมกลับมาเมืองไทยอู้รักเมืองไทยจังเลยไปกินอาหารเมืองนอกกลับมากินอาหารเมืองไทยอู้เมืองไทยนี่มันสมบูรณ์จริงๆไปกินเมืองอื่นก็มันไม่มีอะไรไปที่ไหนก็สู้ไทยไม่ได้เอาใกล้ๆเนี่ยแค่ลาวแค่เขมรแค่ยวนแค่อะไรเงี้ยสู้เมืองไทยไม่ได้แต่ว่าปู่แม่ปู่ย่าตายายสมัยก่อนนะสอนศีลธรรมไปมากสอนให้กตัญญูรู้คุณไปมากแต่ทีนี้สอนน้อยลงพ่อแม่ทีนี้สอนน้อยลงมันเสียตรงนี้เองและครูบาอาจารย์ตำโรงเรียนก็สอนน้อยลงกับไม่สอนกับกลัวว่าสอนไปแล้วจะเฉยก็สอนไปแล้วจะล้าสมัยต้องสอนฮะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องจริงที่พุทธเจ้าท่านให้เราสอนนะให้เราอบรมกันไว้เรื่องกตัญญูรู้คุณเรื่องบาปบุญเป็นเรื่องจริงๆจำได้ไหมโยมมหาชนกไปหาหนังสืออ่านที่ได้เล่านิทานให้ลูกฟังบ้างได้เล่านิทานให้ลูกฟังเด็กดีอย่างเงี้ยพระมหาชนกเป็นเด็กดีถือศีลอุโบสถตามแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วได้รับผลเป็นไงก็รับผลเป็นพระเจ้าแผ่นดินผลสุดท้ายกุศลนั้นส่งมาถึงเป็นพุทธเจ้าไม่เสียเลยพอสอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแสดงว่าการปลูกฝังลูกให้ดีเนี่ยปลูกฝังตั้งเด็กเป็นวันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวันถวายเพลิงประชุมเพลิงพระพุทธเจ้าตรงกันเพราะว่าพุทธเจ้านิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็เมื่อกลางเดือนที่แล้วแล้วก็ได้7วันก็พวกมนุษย์และเทวดาก็มาฟังธรรมกันแล้วก็มานมัสการพระพุทธเจ้าที่ป่าอุทยานที่มรกษัตริย์ใช้เป็นที่ประทับพระเจ้าวันนี้ผ่านในป่าลังป่าสาระสวนเป็นสวนเป็นป่าของพระเจ้าแผ่นดินไม่สมัยนั้นก็ธรรมดาคนเนี่ยตายแล้วต้องเผาเลยทุกวันนี้คนอินเดียก็เหมือนกันตายแล้วเผาภายใน24ชั่วโมงไม่มีเอาศพไปนานแม้แต่เป็นนายกก็ต้องเอาเผาคนอินเดียนี่ก็เป็นพันล้านคนนี่ก็ตายแล้วก็ต้องเผาภายใน24ชั่วโมงทั้งคนอินเดียทั้งคนเนปาลเหมือนกันหมดคนทางแถบนั้นเผาเลยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่อัศจรรย์ที่ไม่มียาแต่ไม่ต้องเผาไม่เผาพระเจ้าเอาไว้7วันไม่เน่าไม่เปื่อยที่จริงพระเจ้าจะเก็บเอาไว้เท่าไหร่ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยเก็บไว้กี่ปีก็ไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ว่าประเพณีของพระเจ้าเอาไว้แค่7วันเพราะว่าคนจะได้มามัสการกันทั่วถึงแต่มานมัสการทั่ว
แล้วก็เอาศพเอาพระศพของพระองค์ใส่โลงเป็นโลงเหล็กสมัยก่อนที่จริงคนอินเดียทุกวันนี้เขาไม่ทำโลงใส่แต่เขาเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พุทธเจ้าเนี่ยค้นคิดโลงขึ้นมาธรรมดาคนในอินเดียสมัยนั้นจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็หามใส่แคร่หามไปเผาหรือถ้าเป็นประเพณีบางคนก็ทิ้งในประชาปล่อยทิ้งอย่างคนสมัยก่อนบางแห่งปล่อยทิ้งในประชาให้แรงกาจิกกินบางคนก็เผาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าบอกอานนท์ว่าประเพณีพุทธเจ้าและเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายแล้วจะไม่ทิ้งร่างไว้ให้น่าอุจจาร์จะใส่โลงจะมีผ้าขาวถึง16-17บาเนี่ยพันกายแล้วก็มีน้ำมันจันใส่ไว้ในโลงจะหอมเต็มไปหมดแล้วก็มีแก่นจันน้ำมันหอมเป็นฟืนเอาแก่นจันเป็นฟืนไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ฟืนอื่นใช้ไม้แก่นจันเป็นฟืนแล้วก็เผาใช้หีบเหล็กหีบเหล็กแบบเจ้าจักรพรรดิหีบเหล็กนี้สี่ด้านแล้วก็มาประกบกันเราหีบเหล็กด้านบนฝาโลงด้านข้างด้านบนด้านล่างคงจะหนักหีบเหล็กนี่คงจะหนาหนักต้องหามกันหลายคนแล้วก็เอาร่างพระองค์ใส่ไว้ในห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็ใส่ไว้ในหีบก็ถือวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาก็เป็นวันที่ประเสริฐวันที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มาเป็นวันที่9ก็จะเป็นวันครบการเสวยราชครองเมืองของพระพุทธของพระเจ้าแผ่นดินเราไทยเรา50ปีซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินที่เป็นมหาราชซึ่งทำประโยชน์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากมายเรียกว่าไม่มีใครจะทำเท่าสมัยนี้พระองค์ทำไว้มากมายหาบุคคลที่จะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วยุคนี้ใครที่ไปทำประโยชน์แก่บ้านเมืองก็ไม่มีใครเกินพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ไทยซึ่งทำมาอย่างโครงการของท่านนี่ต้อง 2,000 กว่าโครงการโครงการเล็กโครงการน้อยท่านไปคงท่านทำหมดเรื่องน้ำเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องจะช่วยชาวบ้านช่วยคนจนท่านไม่ต้องการให้คนนี้จนต้องการให้คนไทยเนี่ยอยู่ดีกินดีทุกคนไม่ต้องการให้หนีคนจนถ้าประเทศไทยเราพ้นจากความยากจนได้ก็สบายคนเหล่านี้ครอบครัวพอพ้นความจนได้ก็สบายมีโอกาสจะเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมหรือมีการพักผ่อนตัวเองได้แต่คนเราถ้าจนแล้วการพักผ่อนก็หมดโอกาสต้องเครียดต้องคิดต้องกังวลต่อชีวิตตัวเองก็เป็นโอกาสได้น้อยนั่นเรียกว่าพระองค์ก็เป็นคนที่มองการไกลอยากให้ประชาชนคนไทยพ้นความจนชนะความจนเหมือนอย่างประเทศเขาชนะมาแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาชนะความจนคนสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นคนไม่จนจนน้อยไม่จนเรียกว่าพอกินสวิตเซอร์แลนด์คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีคนจนอเมริกาก็มีน้อยคนจนก็มีน้อยแต่ก็มีแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายอย่างพวกประเทศยุโรปมันก็มีบางประเทศก็ไม่เขามีเงินรัฐบาลเลี้ยงดูไม่จนคือคนตกงานก็มีเงินรัฐบาลเลี้ยงมีหนังสือ
มีโรงเรียนให้เรียนมีอาหารมีค่าอาหารค่าโรงเรียนมีค่านมลูกก็ประพลความจนเพราะว่าเขาวางระบบแบบแผนกฎหมายบ้านเมืองเขาดีอย่างบ้านเรานี่ก็พูดกันแล้วถ้าหากว่าคนไทยเราร่วมมือกันสักพักเดียวก็คงพ้นความจนเช่นควรจะคนรวยควรจะมาช่วยคนจนก็จะพ้นความจนถ้าคนรวยเอาเปรียบคนจนก็จนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนี้คนรวยยังไม่รู้จักคำว่าเกื้อกูลคนจนแต่คราวนี้ช่วยได้เยอะเช่นคนรวยเนี้ยเอาเงินมาเสียสละให้กับมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวเราเนี้ยมากแล้วก็มาทำบุญหรือว่าเป็นเงินที่บริจาคให้แก่ครบรอบ50ปีของในหลวงเราเนี่ยต้องตอนนี้ได้ต้อง800กว่าล้านแหละ800กว่าล้านคิดว่าต้องเป็นพันๆล้าน50ปีเนี่ยพูดเงินเนี่ยจะเข้ามูลนิธิเป็นราชกุศลของในหลวงเนี่ยเป็นพันล้านไอ้เงินพันล้านเนี่ยก็อาศัยจากคนรวยเนี่ยที่เสียสละแล้วก็มาช่วยคนจนใครจะช่วยนะในหลวงก็จะเป็นคนไปเจิดจ่ายแจกอย่างคราวที่แล้วน้ำท่วมที่สังฆทานเนี่ยมูลนิธิราชประชาดังนั้นมูลนิธิราชประชาไงชัยพัฒนาของในหลวงเขาทุกเอาข้าวมาแจกต้อง 2-3 คันรถ200-300 ถุงข้าวดีด้วยพี่ท่านก็ได้ตรงเนี้ยก็ได้เงินส่วนมูลนิธิไปซื้อข้าวซื้อผ้าซื้ออาหารมาแล้วก็มาแจกคนที่น้ำท่วมไฟไหม้อันนี้ก็ถือว่าคนรวยที่เอาเงินมาให้ท่านเนี่ยก็ได้ไปช่วยคนจนได้ตรงนี้ตรงท่านก็เป็นตัวแทนมูลนิธิท่านก็ให้มูลนิธิเป็นตัวแทนฉะนั้นถึงว่าทำบุญกับท่านแล้วเนี่ยไม่สูญมีประโยชน์มากแล้วของท่านเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยเปิดแล้วอร่อยหอมของดีหมดเลยข้าวก็ของดีแต่พวกเมืองนนท์พวกที่วัดโชเข้ามาทางราชการเอามาให้เนี่ยไม่รู้ว่าผู้ราชการหรือผู้แทนมาให้หรือแต่จังหวัดมาแจกเนี่ยขอโทษเถอะบอกเปิดปลากระป๋องสุนัขยังไม่กินเลยปีเนี่ยถามพวกทายกเนี่ยบอกสุนัขมันยังไม่กินมันเหม็นมันอ่ะมันข้าวสารก็เอามาน้อยหนึ่งแต่ของที่ในหลวงเอามาให้เนี่ยของดีทั้งนั้นเลยเอามาให้วัดสังฆทานนะครับพอดีท่านเจดีย์ขาที่เขามาขอให้ทั้งเราก็จะทำไงดีคนผู้หญิงที่ท่านเจดีย์ขาเนี่ยเขาตกใจมากเลยตอนนั้นตมาไม่อยู่เขารถมากับคนพวกชาวบ้านที่ผ่านวัดสำโรงผ่านมานะคนจะลื้อจะขึ้นไปลื้อเอากันแต่เขาก็เป็นผู้หญิงนะเขากลัวมากเลยมาเขารถผู้คนก็หิวอ่ะใครๆก็ถือว่าแล้วก็เขียนไว้ด้วยเป็นมูลนิธิชัยพัฒนาประจากเขาก็เลยต้องเอาผ้านั้นเก็บกระลุยน้ำมาถึงที่นี่ทุกคนก็จะเอาให้ได้เขาก็กลัวทั้งเราก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกชาวบ้านเขาเดือดร้อนถือมาให้วัดสังฆทาน300ห่อเนี่ยเราก็จะแจกให้ชาวบ้านทางวัดเราก็เลยแจกให้ชาวบ้านทางวัดเราถือว่าก็มีคนบริจาคแล้วเพราะตอนน้ำท่วมก็พอบิณฑบาตบ้าง เอาเรือข้ามไปบิณฑบาตคนชาวบ้านก็ใส่บาตรกันดีเมืองนนท์เพราะรู้ว่าพระน้ำท่วมก็รวมกันใส่ดีก็เลยอาหารการกินก็ไม่เดือดร้อนแต่ที่มูลนิธิใช้พัฒนามาให้เราก็เลยไม่ต้องห่วงก็เอาไปแจกชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจนะ
ว่าได้กินของดีจากที่ในหลวงให้ราชเลขามาบอกหลวงพ่อไม่เอาไว้บ้างล่ะบอกแม่ไว้ไหมล่ะเอาไว้ที่ของในหลวงนี่เป็นที่ระลึกท่านของท่านดีทุกอย่างนะงั้นของท่านเนี่ยท่านให้อะไรใครในของพวกนั้นมีอนุภาพงั้นเนี่ยแม้แต่กลาอะไรที่ท่านให้เนี่ยคนเอาไปเนี่ยเอาไปยังคุ้มกันตัวเองได้เลยพวกผีสางนางไม้เลยไม่ต้องกลัวเลยงั้นของท่านเนี่ยที่ท่านให้อะไรของดีหมดแหละพวกราชเลขาก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของประเสริฐถือว่าท่านมีจิตของท่านดีอ่ะจิตของท่านดีท่านก็เหมือนพระองค์หนึ่งที่ท่านทำอะไรท่านก็อธิษฐานแล้วก็ตั้งใจเป็นพลังใส่ไว้ในนั้นท่านไม่ได้ให้โดยแบบไม่ได้มีพลังตัวท่านมีความบริสุทธิ์มีพลัง พอพวกนี้เขาเชื่อกันพวกในราชสำนักเขาเชื่อว่าของที่ในหลวงให้เนี่ยเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ขอให้หยิบให้กันแล้วกัน พวกกลาพวกอะไรเงี้ยก็ดูฮะท่านเอาของดีให้หมดสั่งเอาของดีมาให้หมดแล้วก็ช่วยแจกตามคลองตามอะไรได้ของท่านเนี่ยช่วยแจกตามชาวบ้านเขาเนี่ยพวกราชการเนี่ยเขาไม่เคยรู้คำว่าทุกข์ของชาวบ้านก็เป็นราชการเขาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ชาวบ้านในหลวงท่านรู้ทุกข์นะท่านศึกษาละเอียดอ่อนแต่ราชการบางคนอาจจะรู้แต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้นำผู้ให้ซะอีกไม่รู้ว่าเป็นโลมาจากโรงงานหรือเปล่าไอ้พวกปลากระป๋องอะไอ้โรงงานมันโชคดีว่ากูขายไม่ออกตั้งนานเอาไอ้ของหมดอายุให้อะนี่ยอมอยากจะรู้ต้องไปถามชาวบ้านเนี่ยรู้ดีเพราะไอ้ปลากระป๋องเนี่ยธรรมาก็ไม่เห็นหรอกที่เขาเปิดว่าหมาตัวนักไม่กินเนี่ยนะมันน่าเจ็บใจจริงๆนะคนก็มีทุกข์แต่เอาไอ้ปลากระป๋องนี่มาให้เองหน้าไปเคลี้ยงหน้าบ้านจังเลยมันทำเหมือนคนโง่นะทำเหมือนคนเมืองนนท์นี่โง่คนน้ำท่วมนี่มันคงมีกรรมมั้งแจกของก็แจกไม่ได้ดีไอ้เงินก็ประมาณเป็นหมื่นล้านก็ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนชาวบ้านไม่ถึงแจกต้นไม้สังฆทานยังไม่ได้อะไรแจกนะเนี่ยที่สังฆทานได้แจกคือได้ที่ราชประชาเนี่ยชัยพัฒนาเนี่ยที่แจกมันเลยไม่ได้ที่นี่เสียหายเยอะน้ำท่วมเนี่ยไม้เนี่ยซื้อต้องหมดหลายแสนบาทไม้ที่ซื้อมาปักหลักรอบปัดเนี่ยวัดลอมที่มันต้องเกือบๆร้อยไร่เนี่ยปัสติกอีกไม้อีกทรายอีกถุงอีกโหค่าน้ำมันอีกล้านไม่อยู่อ่ะที่วัดนะนี่จึงว่าคนมีช่วยคนจนช่วยได้อย่างเงี้ยช่วยตอนคนจนมีทุกข์ก็เอาเงินไปบริจาคมูลนิธิเนี่ยเราจะช่วยได้ทั้งประเทศอย่างนั้นมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยถึงแน่นอนเลยเพราะในหลวงท่านไม่เอาอ่ะท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านได้คือให้สิ่งที่ท่านได้เนี่ยกำไรคือได้คือให้กำไรคือให้กำไรของท่านน่ะก็บารมีท่านมากอ่ะยิ่งให้เท่าไหร่บารมีท่านก็ยิ่งเพิ่มคนก็ยิ่งสาธุยิ่งกองเท่าไหร่มันก็ยิ่งขาดทุนอ่ะท่านยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้โชคดีท่านที่มาเกิดเป็นผู้ให้คนไหนมาเป็นผู้ให้ในโชคดีจริงๆอย่างที่เราสวดเนี่ยชัยมงคลคาถาเนี่ยโชคดีจริงๆเป็นผู้ให้คนที่ให้ไม่หวังตอบแทนเนี่ยประเสริฐจริงๆอย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยให้ไม่หวังตอบแทนจริงๆถ้าไม่ได้ให้ชาติเดียวนะพุทธเจ้าเราเนี่ยให้มานับชาติไม่ถ้วนเลยตอนท่านประเวสสันดรท่านก็ให้หมดเลยให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียท่านให้หมดเลยให้ไม่หวังตอบแทนนี่ในหลวงเราก็ให้แบบ

ทำเป็นผู้ให้แต่ท่านยังเขียนหนังสือมหาชนกอีกมหาชนกเนี่ยเป็นหนังสือที่พระเจ้าสิบชาติท่านเขียนเน้นว่าขายเล่มเท่าไหร่นะเป็น 5,000 ถ้าดีอย่างดี 50,000 เป็นนักจิตรกรพวกนักวาดในชั้นหนึ่งของประเทศมาวาดกันคนไหนที่รับใช้ในหลวงเขาดีใจมากแต่ท่านเขียนท่านบอกว่าหนังสือนี่ถือว่าเป็นท็อปอะท็อป10อะท็อปของหนังสือทั้งหมดเรียกว่าวางตลาดระดับโลกได้ท่านทำอย่างดีงานของท่านก็เยอะแต่ท่านมีเวลาเขียนหนังสือนะมีเวลาแต่งเพลง

โลกได้ท่านทำอย่างดีงานของท่านก็เยอะแต่ท่านมีเวลาเขียนหนังสือนะมีเวลาแต่งเพลงแต่งมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะแต่งเพลงที่นี่มีเพลงของท่านน่าจะนิพนธ์ไว้มากเลยเพลงท่านแต่งไพเราะนะร้องเรื่องรักฟ้ารักดินเรื่องท่านแต่งดีอ่ะแต่งแล้วมันแต่งเพลงให้คนรักกันนะเป็นเพลงที่ไม่เร่าร้อนเพลงที่ทำให้ผู้ฟังแล้วเกิดความสบายอารมณ์ของท่านก็เรียกว่ามีสุนทรีเยอะก็เป็นอัจฉริยะก็เรียกว่าเหนือมนุษย์น่ะพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็ถือว่าเหนือมนุษย์เป็นเทวดาสมมุติสมมุติเทพโอกาสที่สร้างบารมีได้เนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินไทยเราเนี่ยโอกาสสร้างได้เพราะว่าบ้านเมืองเราต้องการผู้ให้ต้องการชนช่วยเหลืออันนี้ถือว่าได้กำไรที่เราว่าจะรวบรวมพวกเราได้รวบรวมไปช่วยคนจนได้อีกเมื่อเช้าว่าจะมาเทศไม่ทันไม่ได้ทันบอกญาติโยมฉันข้าวช้าไปก็เลยไม่ได้มาวันนี้เหลือท่านเขาบอกก็แล้วกันใครอยากจะทำบุญรวบรวมกันเอาไปเป็นก้อนหนึ่งไปช่วยเป็นมูลนิธิของชัยพัฒนาหรือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ50ปีเนี่ยเราจะได้เอาเงินไปช่วยบริจาคให้เพื่อจะได้ไปช่วยคนทั่วไปไปสมทบทุนท่านนะทางวัดเราก็จริงๆวัดไม่มีเงินเราก็พวกเราก็ร่วมกันมีเท่าไรก็ไปเอาไปรวมไปก่อนก้อนหนึ่งส่งเข้าไปช่วยในครบรอบของท่านคือเราช่วยกันบริจาคเท่าไรก็ได้บาทครึ่งบาทก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้โยมมีกระตังเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่นะตรงนี้กันในการกุศลไปช่วยในหลวงเป็นการกุศลแล้วก็เงินส่วนนี้จะได้เป็นประโยชน์ไปช่วยคนทั้งประเทศน้ำท่วมไฟไหม้ท่านจะไปทำกิจการใดก็ถือว่าเป็นการสร้างมหากุศลกับท่านโยมจะได้มีบารมีไงจะได้พ้นความทุกข์ไปอยู่ที่ไหนก็จะได้ไม่เดือดร้อนผู้มีบริโภคแล้วก็มีเหลือให้คนอื่นดีกว่ามีไม่พอนะคนที่มีบุญเนี่ยมีเหลือให้คนอื่นนะคนมีบุญคนที่ไม่มีเหลือให้ใครนี่แหมโชคร้ายเกิดมาแล้วไม่พอกินไม่พอใช้มันขาดได้ไม่ดีเกินได้ดีเหลือดีก็ต้องทำนะทำทุกด้านเนี่ยบุญนี่ทำได้ทุกด้านเนี่ยมีโอกาสแล้วทำแล้วเป็นของเราคนอื่นแย่งไปไม่ได้คนไหนไม่ทำก็อดหมดโอกาสรวมกันไปสักก้อนหนึ่งได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นส่งไปเข้าทางธนาคารก็ได้เขามีธนาคารมีหมายเลขของมูลนิธิของชัยพัฒนาเราก็ส่งเข้าธนาคารไปเขาก็ตีเข้าไปถึงเองเราไม่ต้องไปทูลเกล้าหรอกนะบางคนก็ไปทูลเกล้าสี่ซ่าห้าแสนล้านนะแต่เราใช้แบบนี้ขึ้นไปถึงเราไม่ได้ทำจะไปเอาเหรียญนี่ทำเอาบุญถ้าทำเอาเหรียญก็ต้องไปทูลเกล้าเราไม่เอาเหรียญใครจะทำก็ได้นะจริงๆทำได้ทุกคนเนี่ยแบ่งค่าเรือสักคนละบาทใครอยากค่าขนมใครอยากค่าเรือตมาก็ดีใจนะรู้ว่าคนไทยศรัทธาโอ้ทำต้อง700-800 ล้าน800 กว่าล้านเนี่ยคิดว่าต้องเป็น1,000 ล้านแน่พันกว่าล้านกว่าจะจบงานนี้

บางบริษัทให้ทั้ง60 50บุญของท่านนะบารมีของท่านท่านชอบอะไรชอบพูดว่าให้ทำไปเถอะความดีถึงใครไม่ชมเชยก็ให้ทำไปท่านบางคนเนี่ยทำความดีอยากให้คนชมเชยแต่ความดีที่เราเป็นสุขนี่คือไม่ต้องให้ใครชมตัวเองว่าตัวเองทำแล้วแล้วก็พอใจชีวิตตัวเองคนที่ทำบุญเขาหวังจะให้คนอื่นยกย่องชมเชยมันไม่ทั่วถึงอ่ะบางคนก็ชมบางคนก็ติแต่นี้ถ้าเราทำแล้วไม่ต้องการใครชมเชยเราเป็นสุขกว่าใครติเราก็ไม่เสียใจทำบุญต้องหวังว่าทำให้เราสบายใจเรื่องมหาชนกที่ท่านแต่งแต่ที่จริงไม่ใช่แต่งท่านคงจะมาเขียนให้พิสดารขึ้นเพราะในประวัติมีอยู่แล้วพระมหาชนกเนี่ยเป็นเรื่องที่พิสดารทำที่พุทธเจ้าสร้างบารมีมาสิบทัศเป็นชาติที่วิริยะบารมีเป็นคนที่มีวิริยะมากมหาชนกเนี่ยขนาดสำเภาเนี่ยล่มแล้วเนี่ยพระมหาชนกเนี่ยอายุเพียงไม่ถึง20อ่ะยังหนุ่มรุ่นๆอยู่เนี่ยไปฆ่าสัมภาวะเขามีแม่เนี่ยเป็นลูกเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินแต่พ่อเนี่ยถูกน้องชายปรงพระชนถูกแย่งบัลลังก์พ่อของพระชนกเนี่ยถูกแย่งบัลลังก์แล้วแม่นี่ก็เลยว่าก็เลยปลอมตัวเองหนีเพื่อกำลังทองลูกอยู่ตั้งครรภ์อยู่ก็ปลอมตัวเป็นคนใช้แล้วก็หนีออกไปสู่เมืองอื่นเลยเพื่อจะถนอมครรภ์ลูกตัวเองไม่ให้ตายเพราะสมัยก่อนก็ต้องฆ่าตายหมดก็หนีไปก็พอคลอดลูกมาก็ทีแรกก็ยังไม่ได้บอกตอนหลังก็พยายามอบรมความรู้ต่างๆที่เองได้มาจากในรั้วในวังเลยก็สอนลูกให้เป็นคนดีแล้วลูกก็ฉลาดพระมหาจะเกิดชื่อว่ามหาชนกนี่ก็ตอนหลังก็บอกกับลูกตัวเองว่าลูกไม่ใช่คนธรรมดาเป็นลูกของกษัตริย์เมืองนั้นเมืองนี้พ่อได้ถูกฆ่าตายแล้วก็แม่ก็พาหนีคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็คือเป็นอาเป็นกษัตริย์เป็นอาก็อย่าไปโกรธเขาเลยถือว่าทำกรรมกันไว้ก็ไม่ให้ลูกเนี่ยโกรธให้ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรกันมันเป็นยุคธรรมดาเจ้าแผ่นดินเมื่อมีโอกาสทุกคนก็ตั้งตัวมาเป็นใหญ่ได้สอนลูกก็คงไม่คิดจะให้ลูกไปเป็นเจ้าหรอกคงคิดให้ลูกเป็นคนดีนี่ก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาเพื่อนก็ชวนไปค้าสำเภาไปค้าสำเภาเมืองเนี้ยตัวเองก็เลยอยากไปชายทะเลไปก็แม่ก็ให้พอเข้าหาห้องหาเงินหาอะไรให้ก็ให้ลูกไปแต่ว่าลูกเนี่ยแม่เนี่ยจะพาลูกถือศีลอุโบสถทุกวันพระพาลูกชายถือศีลอุโบสถแสดงว่าศีลอุโบสถเนี่ยคนมันมีนิสัยกันมานานนะก็ถืออุโบสถทุกวันพระเลย15ค่ำ8ค่ำก็สมาทานศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะสมัยนั้นไม่มีพุทธศาสนาก็แม่ก็ถือลูกก็ถือนี่ก็พอมาก็พอถึงกลางทะเลเรือสะเปามันสู้ไม่ได้ก็แตกก็พวกปลาฉลามมันเยอะพวกปลามันเยอะพระมหาชนกก็ทำไงดีก็เป็นคนมีปัญญานะรีบกินอาหารเลยเพราะเรือมันรั่วก็วิทน้ำกันก็มาอยู่ก็รู้เลยว่าคน5คนที่มาในนั้น50คนน่ะต้องตายหมดตัวเองจะตายทั้งทีก็ตายแบบอย่าตายง่ายๆก็กินอาหารกินให้อิ่มกะว่ากินให้อิ่มกะว่ายังไงจะได้ไม่หิวในทะเลตายแบบอิ่มนะกินอาหารแล้วก็เอาผ้าตัวเองชุบน้ำมันเลยผ้าเสื้อผ้าตัวเองชุบน้ำมันพันตัวเองเลยชุบน้ำมันแล้วก็ใส่นุ่งผืนหนึ่งพันผืนหนึ่งแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำ
ผ้าเนี่ยมันเปียกทอผ้าในชุบน้ำมันมันจะไม่เปียกมันไม่อมน้ำมันก็ไม่หนักไงฉลาดนะคนอื่นไม่คิดก็ชุบเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นปีนไปกระโดงเลยสุดกระโดงเลยแล้วก็ไอ้บางคนเขาก็โดดกรอบเลยนี่เขาเป็นคนมีสติก็สุดกระโดงแล้วก็ดูว่าทิศไหนที่ไม่มีปลามองดูก็เขาพุ่งตัวเองโดดให้พ้นไปเลยไอ้ปลามันก็วิ่งมากินไอ้คนที่ในน้ำเองมันอยู่ขอบเรือมันก็กินพวกฉลามแล้วก็วิ่งมากัดคนที่ตกน้ำอยู่ใกล้ๆนั่นมันก็หมวมเมาก็เลือดตรงนั้นชาชนกก็โดดให้ไกลไปเลยให้พ้นกลิ่นข่าวเลือดเลยแล้วก็ลอยคอไหว้น้ำทะเลมันก็คงจะไม่หนักแต่ท่านก็เป็นคนมีกำลังคนมีบุญญาฤทธิ์อ่ะแล้วนั้นตายหมดเลยไม่เหลือเลยสักคนเดียวถูกฉลามกินหมดท่านก็ลอยคอพ้นกระแสนั้นมาในนั้นเขาบอกว่ามีปูอ่ะปูทะเลปูทะเลเอาคล้ายๆเหมือนเหยียบให้เท้านะอยู่ที่กามมันก็ช่วยพยุงมาปูกลับไม่กินนะก็ตอนนั้นท่านก็สมาทานศีลเลยตอนที่จะโดดสมาทานศีลเลยเขาสมาทานว่าจะตายทั้งทีก็เอาศีลเยอะเอาศีล8เลยถืออุโบสถเลยศีล5ไม่พอศีล8จะไม่กินข้าวเย็นจะถือศีล8

0: เริญสุขบรรดาหมู่ญาติของแม่พึ่ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เรานี่แหละแล้วก็โลกใบนี้ด้วยนะคะให้เรามีความเมตตาต่อกันแล้วก็รู้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วนะคะแล้วก็ยังระลึกนึกถึงประเทศชาติบุรพมหากษัตริย์ก็ดีนะคะผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องอธิปไตยของสยามประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงลูกหลานเรานะคะถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้เราคงไม่อยากเกิดชาติหน้าต้องไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็อธิษฐานเป็นสัมมาทิฏฐิไว้นะคะให้กี่ภพกี่ชาติที่เรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายก็ขอให้อยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่พอเนาะโอ๊ยเกิดมาไปอยู่ในประเทศที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วโอ้โหไม่มีพระพุทธศาสนายิ่งแห้งแล้งอ๋อใช้เสียในขันเงินได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปประชุมเพลิงให้อ๋อได้ๆค่ะแม่สาธุอนุโมทามิค่ะค่ะฝากชื่อนามสกุลได้นะคะฝากชื่อค่ะค่ะไทยได้ค่ะได้เดี๋ยวอันนี้เขาไปเผาจ้ะเอาไปได้ค่ะได้ใส่ฝากชื่อนามสกุลได้ค่ะเขียนในกระดาษก็ได้ลงบนบทพระ500นะคะในนามแม่นันทวันนะคะอรุณทัตท่านลงบนบทพระ500บาทค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุได้กุลบุตร4ท่านได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาฬบูชา29กรกฎาคมในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็เรียนเชิญชวนให้ได้มีโอกาสมารักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยนะคะหนุนนำพาท่านและชีวิตให้ดังไปถึงสวรรค์เลยไหมสาธุเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะเราเนาะเราก็ไม่หมิ่นเงินน้อยนะคะบอกว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายามุขเนาะในตามคำของจองแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยของเราไว้นะคะอนุโมทนาใหม่กับผู้ที่มีบุญบารมีทั้งหลายอ๋อไทยๆคันนึงก็ได้ค่ะก็ไปประชุมเพลิงให้ก็ลายนามผู้ล่วงลับนะคะเขาก็พี่วิเชียนก็จะรวบนะคะวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นำไปประชุมเพลิงไปเผาค่ะเพื่อให้นะเราก็ระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับดับไปสาธุอนุโมทนากับแม่ด้วยสาธุให้ได้ทุกแต้มบุญเลยนะคะถ้าเราไม่เชื่อบางคนนะเก่งแต่ไม่เฮงโหน่าเสียดายเนาะบางท่านเก่งด้วยเฮงด้วยโหนี่ยิ่งทะยานสาธุอนุโมทนานะคะทั้งเก่งและเฮงจริงบางคนเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องดูนะพูดแล้วก็นึกถึงเกมกีฬานึกถึงทีมชาติไทยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปแข่งเนาะอยู่เป็นตัวแทนประเทศชาติเขาก็ทำหน้าที่เนาะเนี่ยขนาดอีกฝ่ายหนึ่งนำสองเซตเนาะแข่งวอลเลย์บอลถ้าแต้มบุญไม่ดีนะเก่งไม่พอยังอ๋อไปใส่นู้นก็ได้ครับผู้ลุ้งรับเนาะค่ะแล้วก็เชียร์ทีมไทยแลนด์เนาะนอกเรื่องนิดหนึ่งโอ้โดนเวียดนามนำส่งเซตนะคะถ้าเป็นคนอื่นถอดใจไปแล้วเนาะโอ้เขาก็ไล่ตามมาแล้วเก็บรวบเลย3เซตชนะไปเฉยบอกเก่งไม่พอต้องเฮงด้วยนะคือใจมุ่งมั่นแล้วนะคะเป็นตัวแทนทีมชาตินี่ถือว่าเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาค่ะถือว่าแสดงศักยภาพของบุคคลในประเทศนั้นๆเนาะถ้าเราจะยกให้ถึงความมุ่งมั่นอย่ายกให้ญี่ปุ่นกับจีนนะเกินผู้ล่วงลับนะค่ะค่ะญาติที่ล่วงลับป่ะโอ้สาธุอนุโมทนาค่ะท่านเทวดาเดี๋ยวเราไม่เป็นไรค่ะแม่สาธุได้หมดเลยดำริชอบแล้วนะคะคือเรามีความเนาะตั้งจิตปรารถนามุ่งมั่นในการสร้างความดีก็เล่าถึง สิ่งรอบๆตัวเราเนาะถ้ามองในมุมดีก็มีดีเหมือนกันนะทุกคนก็มีดีในตนนะคะมีดีทุกคนแหละแต่ว่าจะมากน้อยไม่เท่ากันจะมากบ้างน้อยบ้างนะคะต้นทุนในชีวิตเราไม่เท่ากันแต่เราก็อ๋อพูดล่วงลับปะคะล่วงลับไปใส่ข้างหน้าหลวงพ่อก็ได้ใส่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปใส่ให้สาธุค่ะค่ะสาธุเดี๋ยวท่านนักบวชประจำที่นั่งนะคะขณะนี้องค์แสดงธรรมได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสเราก็ประจำที่นั่งสำหรับท่านใดที่จะถวายสังฆทานเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะได้น้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมสำหรับท่านนักบวชหรือว่าญาติธรรมตรงไหนที่แดดส่องลงมากระทบหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงได้ค่ะอย่าไปนั่งตากแดดเนาะเดี๋ยวเป็นสโตกก็มีสถานที่นะคะที่เหมาะสมเพื่อจะได้ร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงขอญาติมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุญปองค่ะ
4: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านพิจารณาเสร็จแล้วมีสังฆทานทายธรรมเจริญเข้าสู่นามธรรมนะครับก็อัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทุกท่านเข้าสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมและท่านใดที่มีสังฆทานก็เชิญมาที่ลานธรรมนั่นเลยนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับต่อจากนี้ไปที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมครับกราบเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ

กราบเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงกราบจากตอนนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและก็เจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราพิจารณาที่ลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธมีจิตศรัทธาน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นด้วยทานด้วยศีลแล้วก็การฟังธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นนี่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราชาวพุทธประพฤติปฏิบัติพระบุญกุศลนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเราอาศัยความสุขที่เกิดจากบุญกุศลที่เรามาเป็นมนุษย์ที่เรามีรูปร่างร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนมาจากผลบุญที่เราสร้างบุญที่เราเคยทำมาไว้ส่งผลมาถึงปัจจุบันเราได้มีกำลังในการสร้างบุญต่อพระบุญเก่าเราใช้ไปทุกวันมันก็หมดถ้าเราไม่เพิ่มเติมไม่เสริมต่อบุญใหม่ก็ไม่เกิดความสุขความเจริญในภายภาคหน้าก็ไม่สามารถที่จะบันดาลให้เราพบความสุขนั้นได้แล้วถ้าเราเผลอไปสร้างบาปอกุศลสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยก็ทำให้เราพบกับผลกรรมที่เราก่อคือผลของบาปนั่นเองทำให้เราประสบพบแต่ความทุกข์ในความทุกข์นี้ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเป็นแต่เราขาดสติขาดปัญญาเราก็เลยหลงไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ย ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่บำเพ็ญเพียรในการภาวนาเนื่องจากการภาวนาไม่สำคัญเราก็เลยไม่สนใจที่จะภาวนาภาวนาคือการสร้างสติ

สัมปชัญญะของเราสติตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมทุกขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรสติสัมปชัญญะต้องมีอยู่ตลอดทำให้เราไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินชีวิตของเราที่มันขาดความสุขก็เพราะสติสัมปชัญญะของเรามันไม่พร้อมไม่ได้ทำหน้าที่ในการกำหนดรู้รู้ว่าเรากำลังคิดรู้ว่าเรากำลังพูดรู้ว่าเรากำลังทำเมื่อเราไม่รู้เราก็ทำไปด้วยความหลงความโลภความโกรธความไม่รู้เราก็สร้างบาปอกุศลเกิดขึ้นบาปมันก็ให้ผลเป็นความทุกข์มันไม่ได้ให้ผลแค่ชาติเดียวพระพุทธองค์บอกว่ามันให้ผลยาวนานซึ่งถ้าเราทำบาปหนักๆบาปนั้นก็ให้ผลถึง500ชาติอย่างน้อยเราต้องไปเกิดใช้เวรใช้กรรมใช้หนี้ใช้สินที่เราก่อเอาไว้นั่นสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะหยุดยั้งได้โดยการมีสติรู้ตัวในการคิดในการพูดในการทำของตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมชีวิตของเราก็สามารถที่จะประคับประคองให้อยู่ในเส้นทางของความสุขความเจริญไม่ตกต่ำอาภัพอับจนจนทั้งสติจนทั้งปัญญาจนทั้งทรัพย์สมบัติยศตำแหน่งข้าทาสบริวารมันเกิดจากการที่เราไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นเพราะเราเห็นว่ามันไม่สำคัญแค่เว้นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์สำคัญกว่าเราก็เลยไปไขว่คว้าวิ่งหาสิ่งเหล่านั้นมาเสริมนึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะนำความสุขมาสู่ตัวเองแต่ผลสุดท้ายมาสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้อยู่กับเรามันเป็นของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวขณะหนึ่งครู่หนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วเราก็จากมันไปแล้วมันก็จากเราไปชีวิตของเราก็เลยไม่พบความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้อบรมจิตใจของเราไม่ได้ยกจิตจากที่ต่ำให้สู่ที่สูงเราปล่อยจิตของเราไปตามกิเลสตัณหามันพาไปเราไม่ได้ยกมันขึ้นมาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะยกจิตของตัวเองขึ้นมาไม่มาตกต่ำตกไปสู่อบายยกจิตของตัวเองให้เป็นมนุษย์โสมนุษย์ที่ใจสูงมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นนั้นชีวิตของเรานี่เราสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ให้ใครพาไปไม่ให้กิเลสตัณหามันพาไปไม่ให้คนรอบข้างพาไปเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธาพร้อม
ความมั่นคงในการสร้างบุญกุศลเราก็สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามารบกวนแม้เราทำความดีเช่นบางครั้งเราอยากจะมาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมให้ทานก็มีคนค้านบางคนบางครั้งคนรอบข้างก็ไม่เห็นด้วยเพื่อนฝูงก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นอุปสรรคเป็นการทดสอบบารมีที่เราจะสร้างจะทำที่โบราณเขากล่าวไว้นะมารไม่มีบารมีไม่เกิดจะสร้างบารมีมันมีมารเข้ามาขัดขวางยังไม่พร้อมบ้างยังไม่ถึงเวลาบ้างร่างกายยังไม่สมบูรณ์บ้างแก้เวรเงินทองยังไม่สมบูรณ์สร้างไม่ได้แต่ที่จริงแล้วการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่ต้องใช้ทรัพย์ก็ได้ใช้กายของเราเข้ามาสร้างบารมีเราสามารถทำได้เอากายเอาวาจาเอาใจของเรามารักษาศีลมาให้ทานอภัยทานธรรมทานถ้าเราให้วัตถุทานไม่ได้ไม่มีทรัพย์ไม่มีสิ่งของเราก็ให้อภัยทานให้ธรรมทานเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีเอากายวาจาของเรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล5อย่างน้อยวันหยุดอุโบสถวันเสาร์วันพระที่วัดสังฆทานก็ถือเป็นวันอุโบสถเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเวลาในวันพระไม่ตรงกับวันหยุดก็เอาวันเสาร์นี่แหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเห็นว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดก็เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งเพิ่มให้แก่คนที่ไม่มีวันหยุดไม่ตรงกับวันหยุดวันพระที่ไม่ตรงกับวันหยุดก็เลยวันหยุดนี้เป็นวันพระอีกวันหนึ่งคือวันอุโบสถนั่นเองต้องการให้คนที่มีศรัทธามาสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอเวลาเพราะโอกาสและเวลานั้นบางครั้งเราก็ไม่ทันมันผ่านไปเร็วมากเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็หมดเวลาเดี๋ยวก็หมดโอกาสฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีเวลาอย่างวัดสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาแม้วันธรรมดาเขาเข้ามาถือศีล8 1วัน2วัน3วันว่างวันไหนมาได้หมดต้องการเปิดโอกาสให้มาทำความดีมาเฉพาะวันหยุดมาได้ทุกวันทำได้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมมีตลอดทุกวันฉะนั้นธรรมะถ้าเราควรขวายสร้างธรรมมันสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียโอกาสอันนี้เป็นการเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำริไว้เพราะท่านเห็นแล้วว่าญาติโยมบางท่านบางคนเวลาไม่เท่ากันเวลาไม่เหมือนกันบางคนวันหยุดมีเวลาบางคนไม่มีเวลาถึงวันหยุดก็ไม่มีเวลาหยุด

ทั้งต้องทำมาหากินไม่มีเวลาว่างที่จะมาประพฤติปฏิบัติงานการสงเคราะห์โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวลาวันไหนก็มาว่างเมื่อใดก็มาสวดมนต์มาภาวนามาถือศีลมาฟังธรรมมาเดินจงกรมเช้ากลางวันเย็นที่เป็นกิจวัตรนอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องไปทำเอาเองเราต้องการให้ทุกคนเข้าใจหลักของธรรมะการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้ากายถ้าวาจาถ้าใจของเราสงบมันก็มีความร่มเย็นทุกที่แต่ถ้ากายวาจาใจของเรามันเร่าร้อนมันอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนอยู่ห้องแอร์มันก็อยู่ไม่ได้นานหาทางออกมันดิ้นรนอยู่ตลอดเพราะจิตมันวุ่นวายจิตมันดิ้นรนที่จะออกไปสนองกิเลสตัณหาที่มันพยายามยั่วยุผลักดันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราทุกขณะมันเกิดจากการที่เราไม่มีสมาธิความตั้งมั่นของใจถ้าใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิใจมันก็วอกแวกวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราไม่สงบเมื่อไม่สงบก็ไม่พบหนทางแห่งความสุขนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจของเรามันวุ่นวายมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานดึงรั้งยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้เรามาทำความดีจะสวดมนต์บ้างจะนั่งสมาธิบ้างมันก็คอยค้านทำไปทำไมนั่งแล้วก็ปวดเมื่อยเหม็นได้อะไรสวดมนต์ก็เสียเวลาทำมาหากินดีกว่าไปเที่ยวดีกว่ากิเลสมันก็คอยป้อนข้อมูลอยู่ตลอดให้เราหวั่นไหวให้เราวุ่นวายหาความสุขหาความสงบไม่ได้ในจิตใจของตัวเองงั้นคนที่มาวัดได้มาประพฤติปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาปัญญามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีขันติมีวิริยะมีความเพียรมีความอดกลั้นอดทนสิ่งเข้ามายั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเรามันจะคอยให้เรานี่ไขว้เขวอยู่ตลอดเราจะตั้งมั่นสักหน่อยมันก็มาแล้วนิวรณ์บ้างมันก็เข้ามารบกวนมีมารต่างๆสังขารมารกิเลสมารมันเข้ามาขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเราแต่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีขันติมีวิริยะต่อสู้กับมันเราจะทำความดีเราต้องไม่กลัวอุปสรรคเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไม่มากก็น้อยเราดูแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ต้องต่อสู้กับพยามารแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวตายเป็นตายยอมตายดีกว่าให้มารมันพาไปแต่พวกเรา

ส่วนใหญ่แล้วก็แพ้มารกิเลสมารสังขารมารมันมากระตุ้นให้เราเนี่ยเลิกละความเพียรมันจะนั่งสมาธิมันก็ปวดเมื่อยไม่ไหวไม่อดทนไม่ต่อสู้มารมันก็เอาไปหมดกิเลสมารมันก็มาความโลภความโกรธความหลงมายั่วยุจะนั่งสักหน่อยมันมาแล้วชวนไปทำนู่นทำนี่ไปนั่นไปนี่พอเราเชื่อมันเราก็ไม่นั่งแล้วไม่เดินแล้วไม่ภาวนาแล้วตามอำนาจของมันไปผลสุดท้ายเราก็พ่ายแพ้มันก็ชนะเราอยู่ทุกครั้งชีวิตของเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะนั่งเมื่อไรก็ไม่สงบเดินเท่าไรก็ไม่สงบเราไม่เคยต่อสู้เราไม่เคยขัดขวางมารที่มันเข้ามาฉะนั้นเราต้องพยายามคนควายสร้างธรรมสติสมาธิปัญญาให้เกิดมาวันแล้วทำยังไงนั่งแล้วให้สงบพุทโธพุทโธให้มันสงบมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพยามารจะได้ไม่เข้ามาใจของเราจะได้ไม่วุ่นวายมีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นนั่งสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบเราจะทำอะไรก็สงบหมดถ้าใจของเราตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจใจที่ตั้งมั่นอยู่กับกายใจที่ไม่ออกไปนอกกายถ้าใจคนไหนอยู่ในกายได้ใจกายใจคนนั้นก็มีความสุขแต่ใจมันออกนอกกายเมื่อไรมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นไปหาบ้านหาเรือนไปหาผู้คนไปหาสิ่งของเมื่อไรมันก็ทุกข์เมื่อนั้นงั้นเราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่กับกายนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำงานก็อยู่การทำงานเราจะหยิบจะช่วยจะเดินจะย่างอะไรเราก็อยู่กับตัวเองที่เรามาฝึกวิธีเดินวิธีนั่งวิธีนอนวิธีกินทุกอริยบทเรามาฝึกให้มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นก็ต้องการให้จิตใจของเราสงบจะได้พบหนทางแห่งความสุขใจที่สงบนั่นแหละคือใจที่มีความสุขไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ปัจจุบันขณะนี้เวลานี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทอยู่กับลมหายใจมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นทุกลมหายใจเราก็มันฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองจิตนี้เป็นนายกายนี้เป็นบ่าวจิตมันดำริอะไรมันคิดอะไรมันก็สั่งให้กายให้วาจานี่ทำแล้วก็กล่าวเหมือนวันนี้ที่ใจของเราจิตของเรามันคิดดีคิดที่จะมาวัดบำเพ็ญบุญกุศลในวันหยุดจิตในมันก็สั่งให้กายนี้พามา
มาให้ทานถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เพราะหัวหน้าดีหัวหน้าคือจิตหรือใจของเราเนี่ยที่มันเป็นนายมันพาลูกน้องคือกายวาจามาทำความดีถ้าใจไม่ดีมันก็พาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันมีความโลภเกิดขึ้นในใจมันก็พาไปโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากทำนั่นอยากทำนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันก็พาเราวุ่นอยู่ตลอดถ้าใจมันมีความโกรธความพยาบาทมันก็พาไปทำร้ายคนนั้นทำร้ายคนนี้คนที่ไม่พอใจคนที่ไม่ชอบมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นใจเนี่ยเราต้องรักษาดูแลอย่างดีหัวหน้าเนี่ยต้องดูแลรักษาโดยการมีสติสมาธิปัญญาจะได้เป็นใจที่ดีเป็นใจของเทวดามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใจที่เป็นกลางวางได้เฉยได้ละได้ปล่อยได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติกับทำบ่อยๆขยันสร้างขยันทำสติสมาธิให้เกิดขึ้นก็รีบเพียรละบาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดีแม้มันเกิดในกายในวาจาในใจของเราเราจะต้องเห็นก่อนเห็นใจตัวเองก่อนเห็นกายเห็นวาจาตัวเองก่อนแล้วเราสามารถที่จะประคับประคองใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมได้อยู่ในคุณงามความดีได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนใจมันก็ยังวุ่นอยู่อย่างนี้ตลอดคิดไม่หยุดเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่วนอยู่เนี่ยอดีตอนาคตมันไม่อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันไม่เกิดมันไปยึดติดอดีตเอาไว้มันไปวาดอนาคตเอาไว้อดีตก็ทำให้เศร้ามองอนาคตก็ทำให้เราร้อนแต่ปัจจุบันนี้ทำให้สงบนั่นเราต้องทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันเผลอมันเพลินไปกับอดีตอนาคตมันไม่มีประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นภัยแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมันก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วมันก็ไปสู่อนาคตที่ดีทั้งอดีตอนาคตนี่มันมาจากปัจจุบันทั้งหมดจะใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครสร้างเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันก็ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีกลายเป็นบาปกลายเป็นอกุศลทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตของเราที่มันมีทั้งทุกข์และสุขมันเกิดจากการที่เราไม่รู้จักความคิดของตัวเองต่อปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราไม่เคยระงับยับยั้งมันไว้ไม่เคยรู้ทันว่ามันคิดอะไรดีหรือชั่วทุกข์หรือสุขคิดแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพูดแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทำแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพราะเราไม่รู้ปัจจุบัน
ถ้าเรารู้ปัจจุบันเราก็จะเห็นความคิดตัวเองรู้ทันความคิดตัวเองคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้รู้แล้วก็ทำใจเป็นกลางไม่ยึดไม่ติดตั้งทุกข์ตั้งสุขทุกข์ก็ปล่อยสุขก็วางอยู่กับความว่างอยู่กับความเจออยู่กับความสงบนั้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดจากการประพฤติปฏิบัติฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาถ้าสามสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความรู้ทันอารมณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงอารมณ์ของความไม่รู้นั้นเราต้องพัฒนาตัวเองสุขหรือทุกข์ไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาแต่เราไม่โทษตัวเองเราไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่เห็นโทษของตัวเองไม่เห็นความคิดตัวเองที่มันเป็นโทษเป็นภัยเราชอบไปโทษคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งนั้นทำให้เราไม่พอใจสิ่งนี้ทำให้เราผิดหวังแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เลยความจริงคือใจของเรานี่แหละมันคิดนึกมันปรุงแต่งมันไปหาทุกข์มาใส่ตัวเองชอบไม่ชอบมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงเพราะเราขาดสติสมาธิปัญญาฉะนั้นเราต้องฝึกมากๆฝึกบ่อยๆยิ่งเป็นคารวะนี่ต้องฝึกแบบเหนียวแน่นเลยฝึกทุกอริยบทเพราะเราต้องกระทบสัมผัสอยู่ตลอดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็กลายเป็นคนหลงตาเห็นรูปก็หลงหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธรักก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์ด้วยความหลงที่เราไม่รู้ทำไมว่ารักเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนไว้ไงที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักแบบปุถุชนนี่ทุกข์หมดรักด้วยความหลงด้วยความไม่รู้รักแล้วอยากจะครอบครองอยากจะเป็นเจ้าของทุกข์มาเลยเกิดถ้ารักแบบพระอริยะรักแบบไม่ครอบครองไม่หวังผลรักด้วยความเมตตาสงสารช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาบรรเทาจากความทุกข์คลายจากความทุกข์แต่ปุถุชนนั้นรักแล้ววางผลตอบแทนทุกข์มาเลยเกิดนั้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดจากความไม่รู้เราจึงหลงรักหลงชังรักก็เป็นความหลงชังก็เป็นความหลงไม่พอใจก็หลงหลงเกลียดหลงโกรธหลงพยาบาทกลายเป็นทุกข์ชีวิตของเรามันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะเรามีความหลงหลงรักหลงชังหลงยึดหลงติดอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะได้ครอบครองทุกข์มาเลยมากมายดังนั้นเรามาต้องศึกษาธรรมะกันเพราะเราต้องการเรียนรู้สภาวะของความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยทุกข์ที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันทุกข์มากมายอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์เราไม่ต้องไปดูที่อื่นเอากายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตเข้าไปไว้ในกาย

เอาสติเข้าไปรู้ร่างกายของเราไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมีการแปรสภาพอยู่ตลอดเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมีอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาเราก็จะเห็นนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์มันมีความทุกข์อยู่ตลอดที่เราต้องเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆเดี๋ยวนั่งบ้างเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเพราะต้องการบรรเทาทุกข์มันนั่งนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้อยู่ในอารบทอาริยบทใดนานๆไม่ได้มันทุกข์เราต้องเปลี่ยนอาริยบทอยู่ตลอดนั่งพอเมื่อยปวดก็ไปยืนยืนพอเมื่อยพอปวดก็เคลื่อนไหวไปเดินเดินพอเมื่อยพอปวดก็มากลับมานั่งมานอนมาเปลี่ยนอาริยบทอยู่เนี้ยซ้ำๆซากๆวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนคละเคล้าปนปาปนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งเลยมันเป็นความทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีตาเดี๋ยวตาก็เสื่อมกลายเป็นโรคตามีหูเดี๋ยวหูก็เสื่อมกลายเป็นโรคหูมีแขนมีขามีอะไรอวัยวะน้อยใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์หมดเพราะมันมีความเสื่อมพอเสื่อมมันก็เป็นโรคโรคแขนโรคขาโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคอะไรในร่างกายเรามีอะไรเป็นโรคหมดพอมันเสื่อมโรคมันก็กำเริบมันไม่ได้น่ารักน่าใครไม่ได้น่าทนุถนอมเหมือนที่เราเพ้อฝันกันอยู่ความเป็นจริงมันเราต้องเยียวยารักษาดูแลมันอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่งั้นมันทุกข์ไม่เอาออกแล้วมันเป็นทุกข์ต้องระบายความทุกข์ออกชีวิตของเรานี่มันอยู่ด้วยความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นถ้าตราบใดสติปัญญาของเรายังไม่เกิดยังไม่โอปัญญโกน้อมก็มาดูกายใจของเราเห็นกายใจของเราเห็นความเสื่อมของสภาพร่างกายมีความสุดโทมมีความแก่มีความชราเหมือนเราสวดเมื่อเช้าก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามันสามารถล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่เราไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้น้อมก็มาดูตัวเองพอเมื่อยก็ขยับแล้วไม่ทันได้ดูว่ามันเป็นทุกข์ทุกจากการนั่งนะนั่งนี่มันเป็นทุกข์มันต้องคอยขยับอยู่เรื่อยพอขยับไปแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีเอาอีกแล้วทุกข์อีกแล้วขยับท่าไหนทุกท่านั้นพลิกซ้ายก็ทุกพลิกขวาก็ทุกไปยืนก็ทุกไปนอนก็ทุกแต่เราก็ยังมองไม่เห็นตราบใดสติปัญญาของเรามันยังไม่เกิดมันไม่เห็นแต่เราก็ไม่ค่อยชอบมองตัวเองไม่ค่อยชอบดูตัวเองเท่าไหร่เราชอบดูแต่ข้างนอกกันตามองอยู่แต่ข้างนอกโยมไม่ได้มองข้างในเลยไม่ใช่ปัญญามองตาเนื้อมันมองไม่ออกหรอกมันมองไม่เห็นไม่ใช่ตาปัญญาก็ไปสอดส่องพิจารณานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินทำอะไรก็เห็นเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสภาพร่างกายของเราอยู่ด้วยทุกข์มันแทบหาความสุขไม่ได้เลย

อย่างเราหิวข้าวหิวน้ำเราก็หาทานพอทานก็บรรเทาความหิวไปชั่วพักชั่วครู่สี่ชั่วห้าชั่วโมงมันก็หิวอีกต้องกินอีกต้องทานอีกมันก็ไม่เคยหายหิวปวดมันก็ไม่เคยหายหนาวมันก็ไม่เคยหายร้อนมันก็ไม่เคยหายแค่บรรเทาไปร้อนก็ไปหาพัดลมหาห้องแอร์บรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่หนาวก็หาผ้าห่มบรรเทาความหนาวไปหาความร้อนมาทำความอุ่นให้มันหายหนาวคลายหนาวมันก็ไม่ได้หายมัน

ความอุ่นให้มันหายหนาวคลายหนาวมันก็ไม่ได้หายมันแค่ยับยั้งไว้ชั่วพักชั่วครู่เจ็บป่วยก็หายาหาหมอก็บรรเทาไปชั่วขณะมันก็เจ็บอีกมันก็ป่วยอีกผลสุดท้ายก็เอาไว้ไม่อยู่ร่างกายก็ผุพังไปตามกาลเวลาผลสุดท้ายก็ต้องแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในเราทั้งหมดเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นก็อยู่กับตัวเองหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ตัวเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นไม่ได้มองเราเมื่อเพลินอยู่กับสิ่งภายนอกกิเลสตัณหาที่มันมายั่วยุจนลืมความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงธรรมะคือของจริงสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมคือธรรมชาติสัจจะความจริงก็คือความจริงของธรรมชาติมนุษย์และสัตว์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางคนไม่ทันแก่ตายซะก่อนตายตั้งแต่เด็กแล้วบางคนตายตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวบางคนตายตั้งแต่กลางคนบางคนก็ตายไปตามวัย80 90 100 1หรือเกินกว่านั้นบ้างก็เล็กน้อยทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆภัยธรรมชาติภัยจากสงครามมันสามารถทำให้ล้มหายตายจากไปไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวสมัยไม่กี่ปีนี่นะเห็นไหมโควิดโอ้โหตายกันเป็นว่าเล่นเป็นแล้วแทบจะเอาชีวิตไม่รอดรอดยากรอดมาก็ไม่เหมือนเดิมนั้นโรคภัยไข้เจ็บภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งมันได้มันเป็นภัยที่เราต้องประสบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปไปไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไปโควิดนี้ไปโดยการที่ไม่สามารถที่จะลากันได้เลยเขาไม่ให้เข้าใกล้เข้าไปลาไม่ได้ก้าวไปโบกมือบ๊ายบายไม่ได้หมดสิทธิ์ก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วที่เหลืออยู่นี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่รู้ว่าภัยอะไรมันจะเกิดขึ้นภัยธรรมชาติเป็นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้มีทุกประเทศมากน้อยต่างกันพายุใช่ไหมนั่นภัยธรรมชาติแล้วยังภัยสงครามสู้รบกันไม่หยุดไม่หย่อนงานชีวิตของเราอย่าประมาทโยมหาที่พึ่งงานประเสริฐเอาไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งงานประเสริฐพึ่งได้อย่างอื่นพึ่งไม่ได้โยมแค่อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากกันไปครอบครัวเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้งหลายแล้วก็จากกันหมดเขาก็ไปเราก็ไปแต่ใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองทุกคนไปหมดไม่เหลือด้านชีวิตของเรานี่ต้องหาที่พึ่งเอาไว้อย่างอื่นมันพึ่งไม่ได้เนี่ยแก้วแหวนเงินทองไม่ต้องไปพูดถึงแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไว้ไม่อยู่และมันยังไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำไปแต่อย่างอื่นมันจะใช่ไหมไม่ใช่โยมเพียงมาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไป

0: แต่อริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ศรัทธาปัญญาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจริงมาลือมาแย่งมาจี้มาปล้นเอาไปเป็นทรัพย์ของเราโดยตรงทรัพย์ที่นำไปได้พาเราไปเป็นมนุษย์สมบัติพาเราไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ไปเป็นพรหมไปจนถึงเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานนี่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์อริยะแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐจะทรัพย์ภายนอกแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องครอบครัวจากกันหมดเอาไปไม่ได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปของใครของมันคนไหนทำบุญกุศลคนนั้นก็บุญพาไปคนไหนทำบาปบาปก็พาไปบาปพาไปไหนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปหาทุกข์หาโทษหาภัยเป็นผลที่เราทำโดยการขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งที่เรามีอยู่สติเราก็มีอยู่สมาธิเราก็มีอยู่ปัญญาเราก็มีอยู่แต่เราไม่ได้ขวนขวายสร้างธรรมมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้เหมือนเรามีของดีนะแต่เราเก็บเอาไว้ติดกุญแจไว้แน่นหนาเลยไม่เอาออกมาใช้มันจะมีประโยชน์ไหมไม่มีโยมเราต้องเอาของดีมาใช้สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของวิเศษวิเศษยังไงโยมปัญญามันสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรมากำจัดมันได้นอกจากปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานความอยากความยึดความติดไม่มีเครื่องมือใดไม่มีวัตถุใดไปทำลายมันได้เลยนอกจากปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมด้วยสติด้วยสมาธิยังมีหนทางเดียวเท่านั้นที่สามารถกำจัดมันได้นั่นเราต้องพยายามใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามันฝึกฝนมันอบรมมันสร้างมันทำให้มันเกิดขึ้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราจะได้เอาชนะความโลภความโกรธความหลงได้ไม่ตกเป็นทาสของมันให้มันใช้เราไปหาทุกข์ไปสร้างทุกข์ไปเพิ่มทุกข์เราไม่ต้องการแต่เราก็ทำตามมันอยู่ตลอดเราไม่เคยปฏิเสธเราไม่เคยฝืนเราไม่เคยฝึกไม่เห็นมันเลยว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนความโลภอยู่ตรงไหนไม่เห็นความโกรธอยู่ตรงไหนไม่เห็นความหลงอยู่ตรงไหนไม่เห็นเพราะสติของเราไม่มีไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ฝึกให้มีนั่งมีสติเราก็ไม่เคยฝึกนึกจะนั่งก็นั่งไม่รู้เอาเท้าไหนลงก่อนแล้วยังไม่รู้เลยเราไม่มีสติเลยเวลาเราจะลุกเรายังไม่รู้ว่าเราเอาเท้าไหนออกก่อนเพราะเราไม่เคยฝึกสติตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรหยิบยกเหยียบย่างรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้การเคลื่อนไหวของจิตรู้เวทนาที่มันเกิดขึ้นทุกข์หรือสุขหรือเฉย รู้จิตว่าขณะที่กายเคลื่อนไหวจิตของเราเป็นยังไงอยู่กับกายไหมเราไม่เคยฝึกเลยสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่สามารถทำลายวงจรของกิเลสตัณหาอุปาทานได้เลยมันทำให้ชีวิตของเรานี้ยังไม่เจอหนทางแห่งความสุขอธิรวาสุขมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะชั่วพักชั่วครู่แต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์บอกสุขที่แท้จริงคือสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ค้นหามาหมดแล้วตั้งแต่เป็นคารวาส29ปี29พรรษาที่พระองค์ครองเพศคารวาสมีประสาท3ฤดูมีการทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามีความสุขพระองค์คงไม่ออกบวชเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์โลกียะเป็นความสุขทางโลกีมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยทุกข์เมื่อเรามีครอบมีครัวมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานแล้วมีความสุขที่เต็มไปด้วยทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปกลัวไปหมดเต็มไปด้วยทุกข์แค่จากกันวันเดียวก็เป็นทุกข์แล้วห่วงห่วงมันจะเป็นความสุขตรงไหนโยมมันไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์พระพุทธองค์เห็นอย่างนี้แล้วจึงออกบวชค้นหาสัจธรรมความจริงจนประสบได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเห็นสัจธรรมความจริงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พวกเรานี้ก็ยังจมปลักอยู่กับความทุกข์ที่เราหลงว่ามันเป็นความสุขได้กินได้อยู่ได้มีครอบมีครัวมีกินมีใช้แสวงหาดิ้นรนกันเนี้ยมีความหวงมีความห่วงมีความยื้อแย่งแข่งขันเอาเป็นเอาตายกันอยู่ทุกวันเนี้ยไปไหนไม่ได้จะมาวัดสักวันสองวันโอ้เสียดายคิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่ที่ทำงานคิดถึงลูกถึงหลานเป็นห่วงเป็นห่วงนี่ก็เรามีครอบครัวมันครอบไว้ครัวมันครอบไว้เอาออกไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านจะเคลื่อนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องหนีออกมาถ้าออกมาโดยการไปบอกกล่าวออกไม่ได้เขาไม่ให้ออกไม่มีใครเห็นด้วยยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีใครเห็นสัจธรรมความจริงจึงไม่มีใครต้องการออกจากแก้วเวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติแต่พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีมาต้องการมาตรัสรู้พระองค์จึงเห็นเหมือนพวกเราเนี่ยยังมองไม่เห็นทางยังอาศัยครอบครัวครอบมาไว้ไปไหนไม่ได้ไปสักวันสองวันนี่โอ้โหคิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่คนที่เราเคยอยู่เคยอาศัยกันหนีบ้านไม่ได้หนีเรือนไม่ได้แล้วเมื่อไรเราจะหนีทุกข์ได้อะโยมเมื่อไรเราจะออกจากทุกข์ได้เราจมปลักอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่เห็นนั้นชีวิตของเราต้องควรควายสร้างธรรม มีเวลาเราต้องอาศัยเวลานี้แหละมาสร้างบุญบารมีเพื่อจะออกหาทางออกให้กับตัวเองออกจากทุกข์นั่นเองพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ไม่มีเรือนท่านทำลายเรือนแล้วไม่มีเรือนท่านไม่ต้องยึดไม่ต้องติดไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่มีห่วงแต่พวกเรานี่ห่วงเต็มไปหมดห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงครอบครัวห่วงตัวเองมันติดแน่นยึดแน่นไปหมดโยมมันคลายไม่ออกมันไม่เห็นตราบใดที่สติปัญญาของเรามันยังไม่พัฒนาไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาเป็นทุกข์นะนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์หมดไปอยู่กับความทุกข์ตลอดเลยนะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายทุกข์อยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนวนอยู่กับความทุกข์นี่แหละเกิดมาก็มาทุกข์อีกต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาดิ้นมารนกันเนี่ยมาหนาวมาร้อนมาปวดมาเมื่อยมาเจ็บมาไข้มาแก่มาตายกันอีกไม่รู้เมื่อไหร่พบใดชาติใดมันจะหมดถ้าเราไม่สร้างไม่ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญาเห็นความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายวางความยึดความติดความหวงความห่วงความรักความชังงั้นเราต้องมาฝึกฝนตนเองโยมใครช่วยเราไม่ได้ทุกข์นี้ใครดับให้เราไม่ได้เราต้องดับได้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าโปร่งมาชี้มาแนะเท่านั้นเองมาชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราเท่านั้นเองว่าทางนี้ไปแล้วเป็นสุขทางนี้ไปแล้วเป็นทุกข์มีสองทางทุกข์กับสุขเลือกเอาบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ให้เลือกเอาว่าจะไปทางไหนงานชีวิตของเราเลือกได้ว่าจะไปทางที่เป็นสุขหรือทางที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นหนทางแห่งความสุขทานศีลภาวนาสะสมสร้างบุญกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีโอกาสได้สร้างบารมีอีกเหมือนชาตินี้ที่เรามาสร้างกันเรามาด้วยบุญมีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี้มีวาสนามีบารมีมาสร้างต่อทำต่อนี่ถือว่าบุญยิ่งใหญ่มหาศาลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมัธยมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วะกะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะทะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนกุญเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์หน้าลานธรรมนะครับและวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกท่านและได้เสียสละเสียเวลาอันที่อยู่จากบ้านจากเรือนจากที่พักที่อยู่อาศัยนะครับได้มาทำบุญให้ทานครับสวายสังฆทานเจริญภาวนารักษาศีลนะครับแล้วก็ได้มาธรรมะสวดมนต์และได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมณที่วัดสังฆทานนะครับก็ยินดีน้อมรับกำลังศรัทธาของทุกท่านนะครับก็เป็นโอกาสดีก็เรียนเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสมีเวลาว่างถ้าหากว่าทุกร้อนในทางโลกท่านจะเข้ามาสงบกายสงบใจณวัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับเพื่อดับทุกข์ดับโศกดับความเครียดและทำให้ทุกท่านสุขภาพจิตดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ฝากกิจกรรมงานบุญในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานนะที่พักสงฆ์สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีรถออกหน้าวัด 4:30 นะคะท่านใดสนใจไปร่วมงานไปด้วยตนเองก็ได้นะคะในซอยวัดกู้ก็พิธีเริ่มในเวลา 7:00 นเป็นต้นไปตั้งแถวเพื่อรับบาจารย์เดินรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็นำข้าวสุกข้าวสวยไปใส่บาตรส่วนพระทหารข้าวหวานนั้นก็นำไปร่วมกับทางท่านเจ้าภาพได้นะคะรับชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.wasangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรวมทั้งเพจ Facebook ของทางเทพสงฆ์ส่วนทิพย์ด้วยนะคะก็มีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาใหม่แล้วก็ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงนะคะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ส่วนในเดือนกรกฎาคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพระสุขนิกรชาวไทยนะคะได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานนั้นก็จัดกิจกรรมในการแสดงธรรมนะคะเรียนเชิญชวนให้ได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงส่วนในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคมและต่อเนื่องวันเข้าพรรษานะคะสำหรับท่านใดจะมาร่วมบทเนกขัมมะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีนะคะก็แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240นะคะก็ติดต่อร่วมบุญได้เช่นเดียวกันต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลก

0: นี้ยามสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเลสานิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิปวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: するのに。
1: พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบกราบพระพรหมสามครั้งกราบกราบกราบครับในวันนี้ในการแสดงธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปทุกท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งครับกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทำวัดสวดมนต์กลางวันยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักทำยาสายกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับสำหรับทุกท่านเตรียมตัวครับกราบ3ครั้งนะผมจะบอกนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุเกิดสติและปัญญาช่วงนี้ทุกท่านพักตามนิยาสัยนะครับเปลี่ยนนิยาบทกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งนะครับทำมาสมรรถกลางวันและยืนสมาธิช่วงนี้พักและตามนิยาสัยเรียนนะครับและท่านใดที่จะร่วมทำมาสวดมนต์ข้างวันกับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับสถานที่สัปปายะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้มาปฏิบัติกันได้มาบวชได้กันมากกันมากๆนะครับแล้วก็ผู้ที่มาถือศีลมาภาวนาท่านก็มากันทุกๆวันนะครับก็นั้นก็ขอเรียนเชิญท่านที่มีเวลามีโอกาสก็ได้มาประพฤติปฏิบัติถือศีลจะเดินภาวนานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองและคนในครอบครัวและก็ทุกท่านได้มารักษาและบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเพื่อทุกท่านได้มาเห็นแล้วเจอแล้วท่านก็มาทำความเพียรเอานะครับ
2: มาอ้วน
3: แค่น้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้สำหรับค่ำวันนี้นะคะหลังจากการเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 19:00 นจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนในเวลา 20:00 นนะคะแล้วต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ในเวลา 11:00 นนั้นช่วง 11:00 นถึงเที่ยงในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่จะมาร่วมฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโคครูบาอาจารย์พระสังฆทานเมตตาแสงธรรมในวันอาทิตย์โน้ตหลายท่านก็ได้มีโอกาสโหลมพัดแรงแล้วก็จากไปเฉยลมแรงนะคะเอาบรรยากาศดีๆเนาะพัดลูกยางมาไกลถึงนี่เลยนะคะลูกยางเนาะใครไม่เคยเห็นเราไม่ใช่คนหยุดต่างจังหวัดเนาะก็ได้เห็นลูกยางวัดสังฆทานนี่แหละหน้าตาประมาณนี้เนาะผมว่าพฤกษศาสตร์ชอบเนาะท่านใดได้มีโอกาสมาวัดก็

ศึกษาเรียนรู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติทำแล้วนะคะแล้วก็นำไปใช้ที่บ้านของเราน้องทำบ้านเป็นวัดได้ในช่วงตลอดไตรมาส3เดือนนะคะหลายท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมอธิษฐานนะคะมาร่วมอนุโมทนาก็วันที่30นะคะวันเข้าพรรษาจะได้ทราบว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส3เดือนนะคะมีจำนวนกี่รูปนะคะในวันนั้นเราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็หลายท่านปวารณาตัวนะคะที่ได้เป็นคณะแม่ชีอาวุโสนะคะแม่ๆแล้วก็ท่านนักบวชเจ้าหน้าที่เนาะที่อยู่รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะตลอด3เดือนก็มาร่วมอนุโมทนาใหม่เอามาอธิษฐานครูบาอาจารย์ท่านก็ทยอยเดินทางกันไปตามแห่งหนตำบลที่นะคะที่ท่านจะอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสนั้นๆเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ทำหน้าที่ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังบารมีบางท่านก็อธิษฐานในการสร้างความเพียรนะคะวิริยะอุตสาหะการเจริญสติอยู่เป็นเนืองๆก็ดีนะคะเรามีสติเขาบอกถ้าขาดสติก็จะยุ่งเหมือนกันนะการเจริญสติปัฏฐานเป็นพื้นฐานอันสำคัญนะคะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4พัฒนาตัวเองได้ดีนะคะเพราะว่าจากโพธิปักขิยธรรม37ประการเนาะก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นนะคะถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็สร้างพีระมิดฐานที่มั่นคงนะคะสติปัฏฐานเนาะเป็นฐานก็ยอดสุดนะคะโพชฌงค์ก็อยู่ในนั้นด้วยเนาะเพื่อเข้าสู่หนทางตรัสรู้นะคะหลายท่านก็มีความรู้มากกว่าผู้พูดนะเมื่อก่อนไม่รู้เลยเมื่อก่อนความรู้ไม่มีเลยนะคะเราก็ไปศึกษาดูในมือถือถาม Google บ้างนะคะเพื่อให้รู้และเข้าใจแล้วก็ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติทำไปถามว่ายากไหมโอ้ยากมากอาจารย์บอกยากสิถ้าไม่ยากก็เข้าปณิพานกันหมดแล้วก็จริงนะคะบางทีเราก็คาดหวังแต่ปณิพานไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานะคะครูบาอาจารย์บอกอยู่ใกล้กายใจของเรานี่แหละก็รักษาการเจริญสติไว้เป็นเนืองๆนะคะแล้วก็การเมื่อมีสติแล้วก็จะเป็นอัตโนมัติได้นะคะเป็นมหาสติก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยโอ้โหทำงานประกอบรวมกันหมดเลยนะคะถ้าเราประพฤติปฏิบัติเกิดเองนะไม่ได้ไปเรียนอะไรที่ไหนเลยก็ต้องเรียนรู้จากกายใจของเราครูบาอาจารย์เป็นเนวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางเนื่องโดยท่านเคยผ่านเส้นทางนี้มาแล้วนะคะถามว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เนาะก็ชอบไปพนมมือหน้าครูบาอาจารย์แล้วก็สอบถามท่านนะคะด้วยความมันก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าแนวทางที่เราจะไปเนี่ยมันควรไม่ควรเราปฏิบัติผิดถูกอย่างไรนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเป็นเทียนสองทางที่สว่างสวยนะคะถ้าเรามีโอกาสสอบถามผู้ชาวิสัชนาได้สำหรับในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะผ่านไปเนาะสัปดาห์หน้าแป๊บเดียวนะคะกรกฎาคมท่านใดที่อาจจะเป็นเดือนเกิดนะคะหรือว่ามีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมส่งท้ายในช่วงเข้าพรรษาก็ดีนะคะแล้วก็ไปทำบ้านเป็นวัดก็รับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานได้นะคะที่ www.wasangkathan.com หรือว่าทาง YouTube ก็เป็นของครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์สุรินทร์ศิลัทธโรท่านก็สร้างช่องเนาะเป็นแอปแดงนะก็คือ YouTube ลานทางวัดสังฆทาน Channel นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้ของเป็นของทางวัดนะคะท่านทุลินท่านก็ดูหลายช่องเหมือนกันเนาะมีประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานเป็นประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานนี่ของครูบาอาจารย์นะคะท่านใดก็ไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็ของวัดสังฆทานก็มีของที่ครูบาอาจารย์อาจารย์ออนดูแลนะคะก็ฝากให้ทีมงานนะคะดูแลก็เป็นเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็อีกอันนึงของ Facebook เนี่ยค่ะสังฆทานทำขึ้นข่าวจากชาวพุทธอันนี้พี่มันส่งดูแล

0: นาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสะดวกอย่างไรเขาก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ข่าวเฮ้ยพี่ดูว่าเก็บเองช่วยกันแชร์ไลค์ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านไม่พลาดโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีการลงถึงท่านที่จะสนใจเรื่องของการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็ถือว่าวัดสังฆทานเป็นวัดปฏิบัติที่เปิดโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้นะคะไม่ได้ปิดประตูพระนิพพานใครเนาะถ้าใครสนใจไปปฏิบัติคอร์สนะคะในเดือนสิงหาคมเดือนเขาก็เรียกว่าเป็นเดือนวันแม่เนาะใครรักคุณแม่อยากจะปฏิบัติธรรมให้กับคุณแม่ดีนะคะก็ในเดือนสิงหาคม8ถึง12มีกระดานลงชื่อให้น้องเอาไปที่ลงปั่นได้เนาะในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะกระดานลงชื่อก็จะมาอยู่ตรงลานธรรมเนี่ยค่ะให้ญาติธรรมได้มาลงชื่อใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรท่านให้ครบนะคะมีข้อกฎกติกามารยาทเนาะเขียนไว้ท้ายกระดาษอ่านให้ครบเนาะคนไทยอ่านน้อยไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าไปไม่ได้อย่างใดแจ้งล่วงหน้า3วันก็มีเบอร์ของครูบาอาจารย์ไว้นะคะเราก็เนื่องด้วยโอกาสนะท่านเรียกว่าเหมือนไอศกรีมจะบอกเป็นเจลาโต้ได้ไหมเจโตนเจลาโต้มันแพงไงก็เหมือนมันละลายเนาะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะเราก็รักษาโอกาสที่เรายังมีลมหายใจมีสติและวิทยาแล้วก็คอร์ส3วันของซิโนไทยเขาก็จะปฏิบัติจบกันในวันนี้นะคะพฤหัสสุขเสาร์เดือนหน้างดไปเจออีกทีนู้นะคะเดือนถัดไปปฏิบัติเดือนเว้นเดือนสำหรับซิโนไทยที่นครปฐมที่บ้านสว่างใจก็ยังพอมีที่ว่างให้นะคะแล้วมีกระดาษลงชื่อของจองปฏิบัติเดือนหน้าของซิโนไทยก็สนใจก็มานะจ๊ะส่วนของสุพรรณบุรีนะคะก็จองได้เช่นเดียวกันอันนั้น7วันนะคะสามที่สำหรับที่สุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนหน้าสิงหาคมหรอกก็แจ้งล่วงหน้าเนาะท่านใดสนใจวางโปรแกรมชีวิตนะคะในการไปภาคเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับธรรมชัยตามโปรแกรมที่แจ้งไว้ล่วงหน้า14ถึง20สิงหาคม7วันนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่น้องจูนที่0926698821 0926698821สำหรับท่านที่สนใจบ้านสว่างใจและซีโนไทยก็มีกระดาษลงชื่อให้ท้ายกระดาษมีเบอร์โทรของท่านเอนะคะ0815648474081-564-8474และ062-159-2492 062-159-2492ค่ะสำหรับท่านใดสนใจไปกินปลาตะเพียนไปปฏิบัตินะคะคำว่าปลาตะเพียนนี่มาจากพระท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่สังวานเกมโกนะคะท่านก็จะสอนลูกศิษย์ว่าให้เล่งความเพียรนะคะปู่บอกให้กินปลาตะเพียนใครก็ไม่เข้าใจเนาะอาจารย์นั้นก็มีอุบายเนาะให้ลูกศิษย์ได้ฝึกฝนตนเองแล้วเวลาหลวงปู่ท่านสอนลูกศิษย์พระท่านไม่ตาเล่าให้ฟังนะคะพอหน้าก็เล่าต่อหลายท่านก็อาจจะมาไม่ทันหลวงปู่เนาะเวลามีญาติโยมผู้หญิงเนาะละอ่อนหรือว่าผู้สาวนะคะมาเยี่ยมหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกปิดประตูหน้าต่างนะหลวงปู่ท่านพระท่านเล่าอย่างนั้นเพราะว่าให้ปิดประตูหน้าต่างคือให้พระปิดอายตนะค่ะไม่ให้ถงออกไปมองผู้สาวเนาะถ้าเป็นเราซื่อใช่ไหมเดินไปปิดประตูหน้าต่างเฉยเลยก็เล่าสู่กันฟังว่าครูบาอาจารย์ท่านมีอุบายในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์นะคะบางทีเราเนี่ยเป็นเรียกว่ากระแทกไม่ได้เลยเนาะโดนอะไรผัสสะไม่ได้เลยนะคะอย่ามาแต่ต้องเราไม่ได้นี่เสียโอกาสนะบาจานี่ถือว่าท่านเป็นช่างปั้นนะคะท่านก็ทุบเหมือนเวลากระท้อนเนี่ยเวลาเขาว่ากระท้อนจะอร่อยต้องทุบใช่ไหมนั่นนะคะใครที่ครูบาจารย์ท่านเนาะอบรมด้วยความเมตตาท่านทุบกิเลสนะคะเวลาท่านดุว่าสั่งสอนด้วยความปรารถนาดีเนาะใครไม่เท่าทันก็ ไปเลยเนาะลี่คิมฮวงคือหนีไปเลยนะอุบาจารย์เนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติของพ่อแม่อุบาจารย์อย่างองค์หลวงตาพระมหาโบยานสัมปันโนก็ดีนะคะลูกศิษย์ที่ได้ดิบได้ดีเนาะส่วนใหญ่จะโดนท่านฟาดกิเลสนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นอุบาจารย์แสดงธรรมได้เหมือนลุงเหมือนหลวงตาอยู่ตรงหน้าเลยนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้

พิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเอง
พราะการลืมเท้าตัวเองเนี่ยทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นอ
เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบในปล่อยวางในเหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จัก

สึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือสี่นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝน
แต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฝ่าสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้
รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อคุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืน
หาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแปลงเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรม
รู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่

ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

แสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจนะเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ย

0: น้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่เงินใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนและทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใจเฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม20กันยายน2503เรื่องศีลานุสติ

เครื่องเศร้าหมองของจิตคณะปริโภชวุ่นกับหมู่วุ่นกับบุคคลวุ่นกับเรื่องราวนั่นเขาเรียกว่าคณะปริโภชจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสะดวกในการนั่งสมาธิคือสิ่งขัดข้องในการนั่งสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. เรารู้อยู่ว่ามันเป็นข้าศึกแต่มันต้านทานไม่ไหวด้วยกระแสกิเลสมันมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 2. มันเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวปฏิบัติไม่รอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่กั้นมรรคกั้นผลเป็นสิ่งห้ามมรรคผลเป็นมรรคคาวรคือเป็นเหตุห้ามไม่ให้บุคคลผู้นั้นเดินไปถูกตามแนวทางเรียกว่ามรรคคาวรสักคาวรมรรคคาวรอันนี้เกิดจากความไม่รู้สองอย่างนี้เป็นโทษจึงจำเป็นอยู่ที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้มันรอบคอบฉะนั้นจึงมีการแสดงธรรมสู่กันฟังเสมอก็เพื่อจะแก้การไม่รู้นี้ให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่มันมีอยู่สองแนวแนวที่หนึ่งก็อย่างที่แสดงเมื่อกี้เรารู้ว่ามันเป็นศัตรูแต่มันทนไม่ไหวรู้บ้างเผลอบ้างลืมบ้างด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสนี่ก็เป็นเหตุกั้นมรรคกั้นผลแนวที่สองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผิดเมื่อการกระทำมันผิดไม่รู้นี่เป็นเหตุให้เกิดการเศร้าหมองขึ้นทีนี้ส่วนเป็นไปด้วยความไม่รู้นั้นโดยมากมันเป็นเรื่องของศีลที่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดหรือเป็นความฟุ้งซ่านในดวงจิตเราก็ไม่อยากเป็นรู้อยู่แต่มันก็ไม่ไหวอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิศีลก็เศร้าหมองสมาธิก็เศร้าหมองก็กลายเป็นสักคาวรห้ามผลมักคาวรห้ามหนทางเดินคนชนิดนั้นไม่มีทางไปเรียกว่าตนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเดินไม่มีท่ามีแต่เขากับเท้าเท่านั้นมันก็เดินไปตามเรื่องของมันแต่ว่าบุกไปขึ้นสูงลงต่ำเปลี่ยนบ้างรกบ้างบางคราวก็เหยียบหนามเหยียบต่อบางคราวก็เหยียบเลนเหยียบตมมอมแมมไปตามเรื่องของผู้เดินไม่มีท่าทางแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไปได้มันก็ไม่ตายแต่มันเป็นเรื่องรำคาญแก่ผู้รู้จักหนทางเดินทางกับผู้ไม่รู้หนทางมันลำบากนักเดินทางกับคนตาบอดมันก็ลำบากนักคนตาบอดจะให้มานี่มานี่มันก็ลำบากถึงเราจะใช้มันญาติชี้มือชี้ไม้ก็ตามเถอะมันก็ไม่รู้เรื่องคนตาบอดถ้าหูหนวกซ้ำไปอีกมันก็เสร็จลำบากนักเดินทางร่วมกับคนหูหนวกตาบอดมันยากฉะนั้นทำยังไงทีนี้ไม่ต้องเดินหรอกต้องหายาหยอดตาเสียก่อนให้มันพอลืมสักนิดมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ต้องรักษาหูให้มันดีเสียก่อนเมื่อหูมันดีขึ้นตาก็ดีขึ้นจึงค่อยเดินไปมันก็มีวิธีการอย่างนี้ฉะนั้นการที่รักษาหูก็ได้แก่การที่สนใจการฟังคำตักเตือนว่ากล่าวแนะนำพร่ำสอนเพื่อชี้แนวทางของความเศร้าหมองว่าทางนั้นเป็นทางไม่ควรเดินถ้าเป็นผู้สนใจเช่นหูตึงก็จะค่อยหายไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่สนใจมันก็จะตึงเรื่อยไปตาก็เหมือนกันต้องหยอดการหยอดน่ะจะให้คนอื่นหยอดให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีวิธีการช่วยตัวเองช่วยตัวเองยังไงเราต้องตั้งข้อสังเกตเขาจะพูดให้ฟังก็ตามไม่พูดให้ฟังก็ตามแม้เราไปเห็นแต่นิดเดียว
ก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะเขามีความประสงค์อย่างไรเขาแสดงมารยาทอย่างนั้นเขาประสงค์อะไรเท่านี้เราก็รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับหยอดตาตัวเองได้บางคนล่ะก็เอาไม้แย่ตายังไม่ค่อยจะลืมนั้นเรียกว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่ตาไม่มืดมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเห็นครั้งเดียวเท่านั้นล่ะก็เป็นแบบปฏิบัติตนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มีหลายตัวอย่างถ้ามิฉะนั้นล่ะก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มถ้าใครไม่ฉลาดก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มเหมือนกับพวกตัดรองเท้าก็ดีตัดเสื้อกางเกงก็ดีเขามีตัวอย่างตัวเดียวเท่านั้นเขาสามารถจะตัดได้ตั้งร้อยตั้งพันเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเขาได้ผู้มีปัญญาก็เหมือนกันแม้จะไปดูตัวอย่างเสมอคราวเดียวเท่านั้นก็สามารถจะนำไปตักเตือนว่ากล่าวปฏิบัติตนได้เรื่อยไปอันนี้ค่อยเบาหน่อยเรื่องการที่พวกเราจะให้ตาดีขึ้นและให้หูดีขึ้นการชำระหูก็เหมือนกันมัวแต่ให้คนอื่นหยอดมันก็ลำบากตัวของตัวเองก็จะต้องรักษาตัวเองเป็นแต่เขาให้ยาไปก็เอาไปหยอดคือหมายความว่าเมื่อได้รับคำตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็อย่าไปทอดทิ้งนำไปพิจารณาเหตุผลเรื่องราวอย่าทอดทุระเราไปอยู่ที่ไหนก็ดีแม้ครูบาอาจารย์พูดเสมอคราวเดียวเราสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตนั่นน่ะคนหูดีคนตาดีก็เหมือนกันเห็นตัวอย่างครั้งเดียวก็สามารถนำตัวอย่างไปปฏิบัติตนได้เรื่อยไปลักษณะนี้ค่อยยังชั่วหน่อยบางคนล่ะก็ทำแบบให้ร้อยแบบพันแบบมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างรักษาตัวเองก็ไม่เป็นพึ่งตนก็ไม่ได้ความบริสุทธิ์มันก็เกิดยากสรุปเรื่องทั้งสองประการนี้เมื่อเราไม่รอบคอบในเรื่องทั้งสองประการนี้ศีลก็เศร้าหมองเรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่ามรรคาวรผลที่จะเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์แห่งศีลไม่มีก็เรียกว่าสักขาวรคือจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นไปนั้นก็คือศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิก็ยากฉะนั้นการต่อไปนี้จึงจะนำเรื่องศีลมากล่าวแสดงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์อย่างท่านแสดงในข้อกรรมฐาน40เรียกว่าข้อศีลานุสติศีลานุสตินี้แปลว่าให้ระลึกถึงศีลของตนการระลึกถึงศีลระลึกได้หลายทาง 1. ระลึกถึงความบริสุทธิ์ 2. ตรวจความไม่บริสุทธิ์ของตนให้สำเนียกดูทางฝ่ายชั่วเรียกว่าทุศีลให้ตรวจดูทางฝ่ายดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลให้ตรวจดูทั้งสองข้างนี้ถ้าเราตรวจดูเรายังมีความระแวงใจอยู่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็จงพอกพูนทำศีลไม่บริสุทธิ์นั้นให้ดีขึ้นอย่าให้มีความวิตกวิจารณ์ในเรื่องมัญญาตหรือศีลศีลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเพราะท่านจัดไว้เป็นแบบของสมถกรรมฐานเมื่อระลึกถึงศีลจิตสงบจึงเรียกว่าศีลานุสตินับเนื่องในศีลานุสติข้อหนึ่งในอนุสติ10มันเป็นตัวสมาธิการตรวจศีลนั้นมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเราระลึกถึงความไม่บริสุทธิ์และระลึกถึงความบริสุทธิ์รู้เรื่องราวชัดเจนจิตก็ปล่อยคล้ายๆกับว่าเราตรวจดูข้าวของในบ้านเราอันนั้นก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายมันก็นอนหลับถ้าเราตรวจดูของในบ้านเรามันหายไปนอนไม่หลับ
บุคคลผู้ตรวจดูศีลของตนว่าบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างจิตก็สงบได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์มันเป็นไปเพื่อความสงบใจฉะนั้นอย่าได้พากันประมาทการทำจิตมันเนื่องด้วยมัญญาตมันเนื่องด้วยศีลจึงไม่ควรประมาทอย่าไปเห็นว่าศีลนี้เป็นของเล็กน้อยของต่ำอันนี้ก็ไม่หายเป็นของธรรมดาสามัญเราต้องทำจิตให้เป็นธรรมเมื่อศีลไม่มีก็เป็นธรรมได้ยากจิตไม่เที่ยงตราบใดจิตไม่เป็นธรรมจิตไม่เป็นธรรมคือจิตเศร้าหมองคือศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวเรื่องศีลให้ฟังศีลนี้แยกโดยสิกขาบทเขาเรียกว่ากันด้วยพยัญชนะว่าด้วยตัวหนังสือก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เรียกว่านับกันด้วยตัวหนังสือนับกันด้วยพยัญชนะถ้าจะพูดกันโดยอัดคือหมายความว่าไม่เพ่งถึงลักษณะของตัวหนังสือเป็นเกณฑ์เพ่งถึงคุณภาพเพ่งถึงคุณวุฒิเพ่งถึงชั้นภูมินั่นเรียกว่าอัดอย่างกล่าวว่าสาทั้งสัพพยัญชนะ

เยวระปริปุนังสาดทั้งหมายถึงอัดพยัญชนะคือตัวหนังสือเกวระปริปุนังให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์อันนี้คือหมายความว่าอย่าไปนึกว่าศีลมีแท้ๆเท่าสิกขาบทนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอันเป็นของที่ยากเหตุนี้จึงแยกออกโดยคุณภาพมีวิธีต่างๆกันปกติศีลคือรักษากันโดยธรรมดาสามัญนี้อย่างหนึ่งอริยศีลรักษาประกอบด้วยธรรมะนั่นอย่างหนึ่งนี่กล่าวถึงคุณภาพกล่าวถึงหน้าที่มีอยู่สองประเภทปหานกิจสิ่งใดซึ่งเนื่องด้วยสิกขาบทพระองค์บัญญัติว่าไม่ควรอย่าหยุดสิ่งนั้นต้องตัดให้หมดไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวข้องภาวนากิจสิ่งใดซึ่งเป็นของที่ควรทำขึ้นเพราะเป็นคุณงามความดีสิ่งนั้นต้องสรรสร้างอย่าปล่อยอย่าทอดทุระพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้รอบคอบนี่กล่าวถึงหน้าที่ใครจะถือศีลแบบไหนก็ตามมีอยู่สองลักษณะเท่านี้ปหานกิจกล่าวกันสั้นๆก็คือส่วนอกุศลหยาบๆที่เราจะต้องละต้องเลิกเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าล่วงกาเมสุมิจฉาจารอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มกินสุราเมรัยสิ่งหยาบๆนี้เป็นปหานกิจต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์นี้จะต้องละเป็นครั้งแรกทีนี้อภิสมาจารเป็นภาวนากิจเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นอย่าทอดทุระแต่ละคนละคนมีสองหน้าที่เท่านั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องพยัญชนะท่านเรียกอาทิพรหมจรรย์ถ้าจะกล่าวถึงส่วนมัญญาตเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้ทรงศีลคือได้แก่จริยาวัดที่มีเครื่องหมายท่านเรียกอภิสมาจารย์เครื่องหมายดีของผู้มีศีลนั้นมีอะไรบ้างเครื่องหมายดีของผู้มีศีลที่เรียกอภิสมาจารย์นั้นมีอยู่3ลักษณะ 1. เป็นผู้สะอาดความสะอาดเป็นนิมิตของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่ให้จำไว้ให้ดี 2. ความสวยงามความสวยงามนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ 3. ความหมดจดดวงจิตไม่คล้องอยู่ในมัญญาตของตนเรียกว่าศีลวิสุทธิ์สามชนิดนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่เป็นภาวนากิจในเรื่องนี้จะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำไปอีกแต่พวกเราย่อมผ่านกันมาทุกคนเพราะไม่ใช่เด็กผ่านทุกคนปฏิบัติทุกคนแต่เราไม่รู้จักแบบบัญญัติก็ผิดบ้างถูกบ้างตั้งใจบ้างทอดทุระบ้างคือไม่นึกว่ามันจะเป็นความเสียหายฉะนั้นจึงย้ำไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้พูดถึงความสะอาดความสะอาดอันนี้ความสะอาดในอภิสมาจารความสะอาดในอภิสมาจารนี้ไม่เหมือนความสะอาดในอาทิพรหมจารอาทิพรหมจารไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาดเช่นนั่งที่ไหนก็ไม่รู้จักขวาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนสกปรกนี่มันเสียศีลแล้วอันนี้นอนที่ไหนก็รกรุงรังไม่รู้จักเก็บอันใดควรเก็บอันใดควรมาใช้สอยทิ้งเกลื่อนกลนนี่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอย่าไปนึกว่าศีลเราไม่เสียจะยืนก็ตามอย่างพระสารีบุตรท่านจะออกไปเดินบิณฑบาตแต่ว่ามือมันไม่พอใช้มือหนึ่งจับจีวรมือหนึ่งนั้นม้วนจีวรท่านยังเอาเท้าข้างหนึ่งเก็บใบตอง
ทางที่จะต้องเดินไปบิณฑบาตกวาดใบตองออกจากสถานที่ที่ท่านยืนเอาเท้ากวาดออกมือมันใช้ไม่พอท่านรักษาถึงอย่างนั้นสถานที่ยืนของท่านที่นั่งก็เหมือนกันเมื่อจะไปนั่งที่ไหนท่านให้แหวกตาโตๆขึ้นเสียก่อนมันมีอะไรบ้างสถานที่นั่งของเราและสถานที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งมันอยู่ในหัตถบาทของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าพิจารณาดูเสียก่อนเราควรไปเหยียบหรือเปล่าเราควรไปนั่งหรือเปล่าสถานที่ของบุคคลชนิดนั้นนอกนั้นอีกสถานที่จะนั่งของเราว่าเราจะนั่งตรงนั้นมันมีอะไรตั้งอยู่มันรกหรือไม่รกมันควรแก่ฐานะของเราหรือไม่เมื่อเวลาเรานั่งไปนั่งไปทีนี้เราก็จะไปทำความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทำความรกรุงรังในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไปเราต้องล้างตัวเราให้มันดีมิฉะนั้นคนอื่นเขาล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่าๆโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้านได้สาดน้ำล้างที่นั่งทันทีคือเขาเห็นว่าสกปรกอย่างเราไม่ได้เอากันถึงขนาดนั้นเอาแค่เก็บขี้เท้าของตัวหนีให้พ้นก็แล้วกันขี้มือขี้ผงขี้ไผ่ติดผ้าติดผ่อนติดอะไรมาจากพื้นมานั่งแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าให้คนอื่นไปเก็บมันบาปศีลจะไม่บริสุทธิ์ที่นั่งสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ยืนสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีความบริสุทธิ์ที่เดินสะอาดถนนหนทางที่เราใช้สัญจรส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีเบิกหูเบิกตาให้มันลูกโตๆมันเป็นอย่างไรมันเหตุหรือวิสัยหรือเปล่าหรือพอจะช่วยเหลือกันได้มันจะเสียหรือจะทรงอยู่หรือมันจะดีขึ้นมันให้ประโยชน์แก่พวกเราหรือมันให้ประโยชน์แก่คนไหนไตร่ตรองพิจารณาแก้ไขทำความดีในสถานที่อันนั้นขึ้นเมื่อตนไม่ใช้คนอื่นเขาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีเช่นทางจงกรมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสาธารณประโยชน์เช่นถนนเดินสัญจรไปมาของมนุษย์เห็นว่ามันไม่สะอาดตามันพอแก้ไขได้ก็ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตามหน้าที่ถ้ามันเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ตามเรื่องมันอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอีกเครื่องสกปรกโสมมเช่นบ้วนน้ำลายใส่ถนนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางพระท่านปรับอาบัติทุกกฎผิดอภิสมาจารเช่นทิ้งขี้หมากขี้บุหรี่เศษอาหารการกินไว้ตามหนทางสัญจรไปมาเป็นอาบัติทั้งนั้นพระเป็นอาบัติทุกกฎถ้าเป็นโยมก็เป็นอภิสมาจารเป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีศีลธรรมในวินัยท่านห้ามในภัตตกะวัดท่านแสดงไว้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แสดงอย่างพิสดารท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุจะบริโภคปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตกิลานะเภสัชเสนาสนะท่านบอกว่าอาหารที่ท่านได้มาน่ะถ้าท่านมากินถ้าไม่หมดให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าไปทิ้งเกลื่อนกลาดให้ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะเสียศรัทธาแสดงว่าเราทอดธุระถ้าเราจะกินวันพรุ่งนี้อย่างเกลือก็เอาไปใส่กระบอกให้ดีน้ำอ้อยน้ำตาลก็ใส่กลักให้ดีแล้วเก็บปิดให้มิดชิดมีโรงที่เก็บเขาเรียกว่ากัปปิยกุฎีถ้ามันเหลือกินแล้วก็ท่านให้เก็บให้ดีนะเอาออกจากบาทเสียถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโถนก็เทใส่กระโถนด้วยความเคารพแล้วเอาออกจากบาทให้หมดอย่าไปเทจุ่นจ้านนะถ้ามีอนุปสัมบันหรือเด็กก็ให้ขุดหลุมลึกๆลงไป

เทลงไปในหลุมอย่าให้มันสกปรกอย่าให้มีกลิ่นที่มันกินไม่ได้ก็ฝังเสียไม่ฝังก็กลบอันใดที่จะกินได้ก็เก็บให้ดีนี่ในภัตตกะวัดท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายประการให้ทำความสะอาดในสถานที่นี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสาธารณะทั่วไปกล่าวถึงเรื่องที่เดินก็เช่นเดียวกันที่ยืนที่นั่งที่เดินที่นอนก็เหมือนกันเรานอนที่ไหนเราอย่าไปทำให้สกปรกในที่นั้นรักษาความสะอาดในที่นอนของตนคือเราเองจะไปนั่งไปนอนอยู่ตลอดคืนไม่ได้ต้องทำงานด้วยกายด้วยวาจาต้องเดินต้องเหินเปื้อนเปรอะทั้งเท้าทั้งมือทั้งเหงื่อทั้งใครมันก็จะไหลย้อยไปเปื้อนเปรอะในที่นอนของตัวให้รักษาความสะอาดอันใดจะเกิดโทษโดยประการต่างๆบางอย่างมันเกิดเชื้อโรคก็คือที่นอนของเราไม่รู้จักปัดกวาดบางอย่างมันก็เป็นตัวสัตว์เป็นตัวเลือดเป็นหมัดเป็นตัวอะไรต่างๆนำเชื้อโรคมาติดตัวฉะนั้นต้องทำความสะอาดทางโลกเขาเรียกอนามัยหรือสุขาภิบาลนี่ที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีที่ยืนก็ดีที่เดินก็ดีเมื่อเรามองไปเห็นถนนอย่างนี้ตามันก็วาวขึ้นใจมันสบายถ้าไปมองถนนเห็นขี้หมูขี้หมารกรุงรังเหล่านี้แหละหัวใจมันก็หดลงไปแทบจะกระโดดหนีคือศีลมันไม่บริสุทธิ์มันญาติเหล่านี้อย่าไปเห็นเป็นของต่ำมันทำลายศีลของเราให้เสียหายไปได้นี่กล่าวถึงสถานที่กล่าวถึงเรื่องพัสดุเป็นชั้นที่สองพัสดุเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมอีกพัสดุคืออะไรคือปัจจยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้ต้องเป็นของสะอาดปัจจัยสี่คืออะไรบ้างคืออาหารการกินทุกชิ้นทุกอันที่เราจะกลืนเข้าไปในตัวทั้งหมดนี่ปัจจัยข้อหนึ่งจีวระปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าจีวรจีวรไม่ได้หมายเพียงผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าดำผ้าชิ้นหนึ่งจะเป็นสีไหนก็ตามเสื้อก็ตามผ้านุ่งผู้หญิงก็ตามกางเกงผู้ชายก็ตามท่านเรียกจีวรทั้งนั้นแต่ไม่นิยมกันเท่านั้นเองจีวรก็แปลว่าผ้าเท่านั้นไม่ได้แปลว่าผ้าเหลืองผ้าดำผ้าแดงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ครอบไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเรียกว่าจีวระผ้าชิ้นหนึ่งที่ทอด้วยปอก็ดีไหมก็ดีฝ้ายก็ดีสำเร็จเป็นชิ้นขึ้นมาเรียกว่าจีวระนี่เป็นปัจจัยข้อที่สองปัจจัยข้อที่สามเสนาสนะแปลว่าสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ได้หมายแค่กุฏิวิหารเป็นบ้านกระต๊อบจากของญาติโยมก็เรียกว่าเสนาสนะแต่ไม่นิยมเรียกกันเท่านั้นเพราะได้โอนศัพท์นี้ไปใช้ทางศาสนาเป็นส่วนมากจึงไม่เกิดนิยมกันเรียกเท่านั้นเองแต่ความหมายอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่กิฬานะเภสัชคือยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นน่ะในวินัยท่านจัดมีถึงหลายอย่าง 4-5 อย่างแต่พูดแค่ยาแก้โรคนี้ก็ได้ความกันจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามแต่ทางพระวินัยมีกฎเกณฑ์หน่อยไม่เหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็มีแต่ว่าไม่สู้จะมากยาในทางพระวินัยนี้มันมีอยู่4ชนิดอันนี้เป็นส่วนสำคัญจึงจะขยายเสียหน่อยยาวกาลิกชนิดที่หนึ่งยามะกาลิกชนิดที่สองสัตตาหะกาลิกชนิดที่สามยาวชีวิกชนิดที่สี่

เครื่องที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปนั้นเรียกว่าของควรแก่การบริโภคมีถึง 4-5 อย่างยาวะกาลิกนับแต่ผู้ถือศีล8มาจะกินอาหารเวลาตอนบ่ายนั้นไม่ได้เด็ดขาดคือกินได้แต่เวลาตอนเช้าไปถึงเที่ยงนี่เป็นอายุของอาหารจะต้องบริโภคของผู้มีศีลท่านเรียกว่ายาวะกาลิกกล่าวกันง่ายๆคืออาหารที่จะต้องกินกันข้อที่2เรียกว่ายามะกาลิกกินได้ชั่วเวลาครู่ของวันได้แก่น้ำอัฐบาลเมื่อทำเวลาตอนเช้าถ้าแสงอรุณขึ้นวันใหม่กินไม่ได้กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงกลางคืนพอสว่างกลืนไม่ได้เลยจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อรับประเคนไว้ฉันได้เสมอชั่วยามหนึ่งเท่านั้นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเลยนั้นไปฉันไม่ได้เรียกว่าปานะคือน้ำดื่มนี่พูดถึงว่าเมื่อเราทำสำเร็จเสร็จแล้วก็รับประเคนถ้าไม่ประเคนก็กินไม่ได้เหมือนกันมันเสียมันบูดมันเสียมันก็จะทำให้เกิดโรคเกิดภัยกินไม่ได้เมื่อการเวลาที่ควรแก่วินัยก็ฉันได้ท่านเรียกว่ายามะกาลิกคือน้ำอัฐบาลนี่ของที่ควรแก่การบริโภคของสัมมณะสัตตาหะกาลิกสปินวะนิตังเตลังมัทุผานิตังกล่าวกันง่ายๆคือน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งแต่ในบาลีท่านบอกสปิเนยนวะนิตังเนยข้นเตลังน้ำมันมัทุน้ำผึ้งผานิตังน้ำอ้อยทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่ายาคิลานะเภสัชถ้าเป็นพระภิกษุรับประเคนแล้วก็เสมอได้7วันเกิน7วันนั้นไปต้องทิ้งไม่ทิ้งก็ต้องเสียสละให้ญาติโยมแต่สมัยนี้พระเราเรียนบาลีแปลไม่ออกแปลคำว่าเนยกับนมไม่ออกเลยฉันเนยกับแป้งทีนี้ไม่รู้จักนมกระป๋องมันไม่ใช่เนยเห็นนมใสๆก็ไม่ใช่เนยเนยคือเอานมที่สดๆบริสุทธิ์มาเคี่ยวเมื่อเขามาเคี่ยวไม่ต้องเจือปนอะไรมีแต่เกลือหรืออะไรก็ตามส่วนที่ไม่มีโทษเคี่ยวนมลงจนกลายเป็นน้ำมันเป็นตัวน้ำมันน้ำมันมีถึง3ชนิดน้ำมันอันหนึ่งน่ะมันก็ยังไม่สามารถเป็นเนยได้ท่านเรียกว่าเนยใสมันเป็นน้ำมันใสๆน้ำมันชั้นที่2มันเนยใสเข้าไปมันเหลวๆแต่ไม่ได้เจืออะไรเลยเป็นนมล้วนๆเอาความเหลวไปเคี่ยวเข้าไปจนแข็งเป็นเนยก้อนโดยไม่ต้องไปเจืออะไรเลยเป็นเนยล้วนๆอันนี้พระฉันได้7วันไม่ให้เจืออะไรนอกจากเจือน้ำตาลได้เจือน้ำมันอย่างอื่นได้เช่นน้ำมันงาอย่างนั้นฉันได้จริงๆแต่เนยวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเปลืองมากทำด้วยเนยจริงๆมันเปลืองมากขายราคาสูงไม่มีใครซื้อเขาจึงเอาแป้งไปปนเข้าเมื่อไปปนเข้าก็ทำเป็นกระป๋องที่เขาเรียกว่านมนมพระไม่รู้จักก็นึกว่ากินเนยละทีนี้ขนาบเข้าเย็นเข้าไปยังไม่รู้ตัวนี่ผู้ถือเคร่งเขาจึงไม่กินส่วนเนยบริสุทธิ์จริงๆก็มีแต่มันไม่อร่อยก็กินเป็นยาจะอร่อยยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาแก้ไข้แล้วจะมาเอาความอร่อยถ้าจะเอาความอร่อยก็กินข้าวเย็นกันเท่านั้นเองโอวันตินใส่เอาแป้งใส่กวนเข้าไปกับเนยกระป๋องก็อร่อยสิเพราะได้มีแป้งก็ข้าวเย็นกันเท่านั้นนี่เรื่องของสัตตหกาลิกยาวะชีวิตคือเมื่อรับประเคนแล้วเก็บไว้ด้วยดีแล้วฉันจนหมด
กี่วันกี่คืนก็ตามเถอะถ้าหมดก็หมดอายุถ้ายังไม่หมดก็กินมันเรื่อยไปเช่นยากวินินแอสไพรินหรือยารากไม้ซึ่งไม่ได้เจือปนอะไรเลยเป็นของบริสุทธิ์อย่างนี้กินจนหมดเมื่อหมดเมื่อไรก็หมดอายุของยาอันนั้นเรียกยาวะชีวิตนี่ในเรื่องบิณฑบาตจำแนกออกเป็น 4-5 กระทงอย่างนี้ในเรื่องกิลานะเภสัชไปรวมกับเรื่องบิณฑบาตเพราะมันเป็นเรื่องของบริโภคทีนี้เมื่อชีวิตของเราก็ดีซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองก็ตามหรือเป็นหน้าที่จะสรรสร้างความดีเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ดีเช่นทำถวายพระอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ต้องเป็นผู้สะอาดไม่สะอาดเป็นโทษคนทำเป็นโทษคนกินก็เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นเหตุนี้แหละจึงเรียกอภิสมาจารสรุปย่อๆก็คือ 1. ให้หามาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาที่เป็นศีลและเป็นธรรมไม่ให้กระทบกระเทือนแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวิธีการที่เราแสวงหาว่าเราควรแก่การหาโดยวิธีไหนซึ่งไม่ได้มีกระทบกระเทือนน้ำใจของท่านก็หาได้ตามฐานะส่วนพระก็หาอย่างหนึ่งส่วนคนอุปถากพระก็หาอย่างหนึ่งแต่รวมลงก็หาด้วยความบริสุทธิ์หาด้วยความบริสุทธิ์นั้นเรื่องของญาติโยมก็พรรณนาเรื่องบุญกุศลให้เขาฟังแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเราไม่ต้องมีวิธีการโอบอ้อมอย่างพระหาด้วยความบริสุทธิ์ตื่นขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิอุ้มบาตรอุ้มจีวรซ้อนสังฆาสังวรในบรรยาทของตนไปอย่างเจ้าไปอย่างเจ้าอย่างไรเขาจะให้มากกูก็ดีใจเขาจะให้น้อยกูก็ดีใจเขาจะไม่ให้อะไรก็หัวเราะแก้มตุยกลับมาไม่ต้องแสดงความอยากไม่ต้องแสดงความโลภไปตามหน้าที่ของตนเป็นบุญกุศลจริงๆมันจะได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะเอาได้หรือไม่ได้แต่หน้าที่สัมมนากิจมีก็ไปตามหน้าที่นี่เรียกว่าหามาตามชอบไม่มีตัวโลภแอบอิงไปด้วยถ้ามีตัวโลภมันแอบไปด้วยแล้วก็บิณฑบาตขี้มักไม่มีคนใส่ถ้ามีคนใส่เอามาฉันก็ไม่ค่อยอร่อยเหตุนั้นวิธีการแสวงหาก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การนุ่งการห่มการเดินสำรวมมัญญาตการไปการมาเมื่อมาถึงก็สำรวมไปจนเสร็จภัตตกิจให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดทุกสิ่งทุกประการนี่วิธีการแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้ทีนี้ให้รู้จักบริโภควิธีการบริโภคมันมีอยู่หลายชนิดตามอายุการของยากิลานะเภสัชการบริโภคบางอย่างเราบริโภคต้องนั่งก็มีบางอย่างบริโภคเราไม่ต้องนั่งก็มีบางอย่างนอนกินก็ได้บางอย่างนั่งกินก็ได้แต่ยืนกินไม่ได้บางอย่างยืนกินได้นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้บางอย่างเปลือยกายกินก็ได้บางอย่างอยู่ที่เปิดเผยกินได้บางอย่างอยู่ในที่กำบังกินไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราจะฉันข้าวในห้องของเราเองไม่ห่มจีวรก็ได้ถ้าไม่ห่มจีวรมาฉันกลางแจ้งเป็นทุกข์กฎอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างเดินกินก็ได้เช่นกินหมากนี่เดินกินได้แต่จะไปเดินกินข้าวไม่ได้นะอันใดควรเดินกินอันใดควรนั่งกินอันใดควรที่จะนอนกินเดินกินยืนกินนั่งกินนอนกินมันมากเสียด้วยเรื่องเหล่านี้แต่สรุปแล้ว
ธรรมดามนุษย์ที่มีมารยาทดีก็ย่อมต้องรู้อยู่เองเหตุนั้นท่านจึงให้สังวรระมัดระวังรักษาเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บบางคนรู้จักกินแต่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันยังไงได้มาก็กินงุบงุบเข้าไปเพื่อนนั่งเต็มหมดไม่ได้กินสักนิดไม่รู้จักนี่ก็ผิดอีกนี่ต้องเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังรักษารู้จักที่นั่งกินควรนั่งตามฐานะของเราบางคนไม่รู้จักกินทีนี้พอจะกินก็กินงุบงุบบางทีน้ำไม่ตักมาสักถ้วยเดียวกินอิ่มมาทำปากแงแกะอย่างนี้เคยมีพระก็ยังเป็นนี่เขาเรียกไม่รู้จักกินไม่รู้จักกินก็ไม่น่าจะกินต้องรู้จักกิน 1. ที่นั่งเราอยู่ที่ไหน 2. กาน้ำเรามีหรือเปล่าแก้วน้ำเรามีหรือเปล่ากระโถนมีหรือเปล่าเขากินกันแบบไหนนี่ต้องอ่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่านแต่ที่นั่งอ่านบาตรอ่านจีวรอ่านกระโถนอ่านแก้วน้ำอ่านกาน้ำอ่านน้ำที่จะกินเข้าไปในตัวอ่านให้มันออกให้หมดที่นั่งเราก็ได้แล้วสมควรแก่ภาวะผ้าเราก็ห่มให้เป็นปริมณฑลแล้วนั่งให้สวยทีนี้อย่าเงยกินมากมันจะกลายเป็นเดรัจฉานบริโภคอย่าก้มกินมากมันจะกลายเป็นกาจิกศพให้ตั้งพอดีพอดีอย่าเงยมากอย่าก้มมากให้พอดีพอเหมาะให้รู้จักแต่งตัวกินบางคนหรือบางท่านบางวัดกินข้าวอีฉุยอีแฉกบางทีจีวรหลุดไปจากตัวนั่งจ้ำเสียอย่างนี้ก็มีบางทีไม่ห่มถลกบาทก็ไม่แก้จ้ำเข้าไปบางทีกินอิ่มน้ำจะดื่มก็ไม่มีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกินที่เรียกว่าภัตตกะวัดบางสังคมตีพินพาดทำเพลงกินก็มีเช่นเอาช้อนเคาะจานหรือถ้วยเสียงดังลั่นคุยกันอื้อเฉาซึ่งไม่ควรแก่สมณะเพศผู้มีศีลทีนี้เมื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้รู้จักเก็บทีนี้อันใดจะควรกินได้ในเวลาบ่ายซึ่งมีในอาสนะนี้เราก็เก็บให้ดีเช่นบิณฑบาตเขาถวายยามาด้วยอย่างน้ำอ้อยน้ำตาลเขาถวายมาเพื่อฉันเวลาบ่ายเราก็เก็บไว้ถ้ามากินกับอาหารก็เก็บไม่ได้ยาอย่างอื่นก็เหมือนกันส่วนใดควรเก็บกินอีกส่วนใดควรให้ทานส่วนใดควรทิ้งมันมีอยู่สามลักษณะส่วนใดควรเก็บไม่เก็บเป็นอาบัติถ้าเป็นญาติโยมก็เศร้าหมองส่วนใดควรทิ้งไม่ทิ้งเป็นโทษส่วนใดควรเก็บต้องเก็บส่วนใดควรทิ้งต้องทิ้งทีนี้ส่วนใดควรเก็บของที่เก็บกินได้อย่างหนึ่งของใดกินไม่ได้เก็บให้ดีมันกินไม่ได้ต้องเก็บให้ดีส่วนใดกินได้ไม่ต้องเก็บดีคนเราโดยมากสิ่งใดกินได้เก็บดีๆกลัวเพื่อนจะเห็นกลัวเขาจะแย่งกินอย่างนี้ก็ทำบางท่านส่วนควรเก็บดีๆกลับเปิดเผยอาหารที่เศษติดไม่มีใครกินได้อย่างเศษกระโถนอย่างนี้เป็นต้นทิ้งเกลื่อนกลาดอาหารดีๆควรจะให้คนอื่นเขากินบ้างเก็บดีลักษณะเช่นนี้เสียศีลเสียธรรมอย่างนี้ไม่รู้จักมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของศีลการเก็บอย่างไรเรื่องของเราต้องอ่านให้หมดอย่าให้เดือดร้อนแก่คนอื่นเราต้องปฏิบัติตัวเราให้ดีให้รอบคอบมือว่างก็ช่วยเพื่อนช่วยคนอื่นช่วยเก็บช่วยขวาดช่วยเช็ดช่วยถูส่วนอันใด
ที่เราเก็บเรียบร้อยดีก็ชำ

ทีนี้ชำระอย่างไรรู้จักล้างบาตรก็ล้างให้มันสะอาดหมดจดภาชนะทุกชิ้นต้องล้างให้ดีน้ำของเราที่เอามาใช้สอยน้ำที่เอามากินกับอาหารเมื่อฉันเสร็จเททิ้งให้หมดเหลือหยดเดียวก็ไม่ได้ค้างในกาหยดเดียวก็ไม่เอาเทแล้วต้องเช็ดให้บริสุทธิ์ถ้าไม่เทไปดื่มตอนบ่ายเป็นวิกาลโพธิ์ถ้าเป็นญาติโยมก็ศีลเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เช่นขันน้ำไปจ้วงในตุ่มกินข้าวอิ่มก็ดื่มไปจ้วงอีกอาหารมันอยู่กับปากมันติดขันไปตุ่มน้ำก็เป็นวิกาลโพธิ์กันเรื่อยไปนี่ถ้าจะกล่าวถึงญาติโยมก็เป็นอย่างนี้ศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้จ้วงน้ำให้ใช้กระบอกกรองเพื่อกันสัตว์และขี้ผงลงอันนี้พูดถึงเรื่องเก็บของกินได้อีกเก็บให้มันดีของเศษกินไม่ได้ควรเก็บให้ดีควรทิ้งให้มันไกลจากที่สัญจรไปมาของมนุษย์ควรฝังดินก็ต้องฝังไม่มีที่ฝังก็ทิ้งให้ห่างไกลเป็นที่เป็นทางให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรยาทอันดีอภิสมาจารย์นี่ในเรื่องอาหารการบริโภคถ้าจะนำมากล่าวกัน3วันก็ไม่จบฉะนั้นกล่าวกันเสมอเพียงหยาบแล้วให้เทียบเอาในเสนาสนะก็เหมือนกันในกีฬานะจีวระก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันคือ 1. รู้จักหา 2. รู้จักรักษา 3. รู้จักเก็บชำระ 4. รู้จักสิ่งมันจะเสื่อมเสียหายไป 5. รู้จักสิ่งที่จะให้ความสุขแก่หมู่แก่คณะและปฏิบัติตัวให้สมควรแก่เรื่องราวในเสนาสนะก็เหมือนกันในจีวรก็เช่นเดียวกันจีวรก็สำคัญเหมือนกันบิณฑบาตก็สำคัญจีวรก็สำคัญข้อ1ให้รู้จักหาข้อ2ให้รู้จักเก็บให้รู้จักย้อมให้รู้จักซักให้รู้จักสุให้รู้จักฟอกให้รู้จักย้อมสีบางคนผ้าควรซักไปฟอกมันผิดผ้าควรฟอกไปซักมันก็ผิดผ้าควรสุไปย้อมมันก็ผิดผ้าควรย้อมไปสุมันก็ผิดมันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาบางทีไปบิณฑบาตในบ้านบางทีก็ถูกเม็ดฝนถูกเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องซักพึ่งแดดให้มันแห้งเสียบางทีไปตากเสียมันก็ผิดพึ่งนั้นคือชั่วคราวเท่านั้นบางคนพึ่งแต่เช้าจนค่ำเขาเรียกว่าย่างโยมก็เหมือนกันผ้าควรพึ่งไปตากก็ผิดตากคือหมายความว่ามันนานพึ่งคือเดี๋ยวเดียวครู่เดียวเท่านั้นผ้าที่ควรตากไปพึ่งมันก็ผิดมันเปียกต้องตากให้มันแห้งไปพึ่งนิดเก็บเสียตื่นเช้าเหม็นบูดมันผิดทั้งนั้นผ้าควรซักก็เราจะไปแค่ตากไม่ได้มันสาบมันเหม็นมันสกปรกมันเปื้อนนี่ควรซักไปตากมันใช้ไม่ได้นี่เรื่องจีวรในเรื่องพระเราก็ยิ่งมากพึ่งผ้าตากผ้าย่างผ้ามีถึงสามลักษณะพึ่งคือมันติดเหงื่อมันไม่ถึงสกปรกพึ่งลมพึ่งแดดนิดหน่อยเก็บอย่าไปตากมันผิดผ้าควรตากอย่าพึ่งผ้าควรย่างอย่าตากผ้าควรย่างคือผ้ายังไงผ้ากฐินต้องย่างไม่ย่างไม่ทันเวลาผืนตากมันก็เสร็จกฐินขาดนี่เรียกว่าผ้ารีบด่วนนอกจากนี้ยังมีสุผ้าซักผ้าย้อมผ้าฟอกผ้าสุผ้าโดยมากเขาไม่ใช้น้ำเย็นคือผ้ามันสาบหรือเปื้อนโดยมากเขาใช้น้ำเดือดเดือดเมื่อต้มให้เดือดแล้วก็เทราดลงไปก็ขยำขยำพอสมควรจนสิ่งนั้นออกไปแล้วก็บิดตากเรียกว่าสุผ้า

างคนผ้าควรสุเอาไปฟอกสบู่ขนาบลงไปเกือบขาดขาวแล่นแจ้นไปเลยมันผิดผ้าสุไปซักก็ผิดผ้าสุต้องใช้น้ำร้อนผ้าซักใช้น้ำเย็นผ้าฟอกต้องใช้สบู่ผ้าย้อมต้องใช้สีมันมีอยู่หลายลักษณะถ้าผ้าเราควรฟอกเอาไปซักก็ไม่สะอาดผ้าเราควรซักเอาไปฟอกมันขาวเกินไปอีกเมื่อเรามาเรียนวิชาอย่างนี้รู้จักเหตุการณ์รู้จักสุรู้จักซักรู้จักฟอกรู้จักย้อมสำเร็จลงไปก็รู้จักเย็บรู้จักตัดให้มันเรียบร้อยในมรรยาทเหล่านี้เมื่อมันเรียบร้อยทีนี้รู้จักบริโภค

รู้จักตัดให้มันเรียบร้อยในมรรยาทเหล่านี้เมื่อมันเรียบร้อยทีนี้รู้จักบริโภคเราจะนุ่งยังไงอยู่ในบ้านจะนุ่งยังไงอยู่ในวัดจะนุ่งห่มอย่างไรทำงานจะนุ่งยังไงอยู่คนเดียวจะนุ่งยังไงนั่งกับแขกจะนุ่งอย่างไรเมื่อรู้จักลักษณะเหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เรียกว่ารู้จักบริโภคบางคนรู้จักแต่จะนุ่งจะห่มแต่เก็บไม่เป็นจีวรสองผืนก็หวานเสียยังกับหวานแหผ้าสองสามผืนตากเสียทั่วบ้านทั่วเมืองเอาไปเก็บมันไม่มากมายอะไรนักหนาบางทีกุฏิหลังเดียวคับหมดผ้าไม่ถึงร้อยผืนบางทีบ้านหลังเดียวเล็กๆผ้าเต็มหมดถ้าเก็บจริงๆมันไม่เท่าไรมันจุ้นจ้านมันญาติไม่ดีอันนี้ก็สำคัญรู้จักเก็บผ้าเรามีกี่ชนิดผ้าเช็ดเท้าจนตลอดผ้าโพกหัวรู้จักซักรู้จักเก็บรู้จักใช้สอยบริโภคให้มันเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรื่องจีวรคล้ายๆอาหารแหละผ้าขี้ริ้วขาดเก็บให้มันดีๆคนจะมาเห็นมันสกปรกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางควรซักควรตากก็ตากต้องการใช้หยิบได้ทันทีผ้าผืนดีๆน่ะอย่าไปเก็บดีมากนักวินัยท่านห้ามได้มาต้องบอกหมู่นะไม่บอกเป็นอาบัติในบาลีเรียกว่าวิกัปเรียกว่าทำผ้าของตนให้เป็นสองเจ้าของขึ้นคือไม่ให้ตรณีวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ถ้าจะบรรยายสามวันก็ไม่จบเหมือนกันกล่าวสั้นๆเพียงเท่านี้ในเรื่องจีวรในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันบ้านช่องกุฏิวิหารที่พักอาศัยสาธารณประโยชน์เช่นส้วมหรือฐานศาลาหรือวิหารให้รู้จักรักษาความสะอาดอันใดมันจะเสียอันใดมันจะคงที่อันใดมันจะงอกงามขึ้นเปิดหูเปิดตาให้มันกว้างขวางดูแลทั่วถึงต่างคนต่างก็มีต่างคนต่างก็มีตาลูกโตๆอยู่วัดตาต้องเท่าวัดหูก็ต้องโตเท่าวัดอันใดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องสนใจอันใดมันจะดีขึ้นอันใดจะเสียหายอันใดจะคงที่ให้ความสะดวกแก่ตนและคนอื่นต้องดูแลรักษาอันนี้ในเรื่องเสนาสนะมีลักษณะ 1. ให้แสวงหาโดยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเที่ยวบังคับข่มเหงน้ำใจบุคคลผู้ใดทั้งหมดมีอยู่ก็อยู่ไม่มีอยู่ก็นอนดินไม่ต้องอัศจรรย์ไม่ต้องยอมเป็นทาสใครทั้งหมดต้องเป็นนายคนเรียกว่าพระนายคือหมายความว่านั่งเฉยๆให้กูก็อยู่ไม่ให้กูก็ไม่อยู่เอาฟ้าเป็นหลังคาเอาดาวเป็นแสงตะเกียงใต้เอาต้นไม้เป็นฝากระดานพื้นปฐพีเป็นแผ่นศิลาอาดเมื่อทำใจกว้างใหญ่เท่าโลกอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องแสวงหาด้วยความทุจริตหามาได้ด้วยความดีความชอบแล้วก็รู้จักรักษารู้จักบริหารอันใดจะเสียอันใดจะดีคงที่เป็นผู้รักษาดูแลช่วยเหลือให้มันทั่วถึงกันในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันเมื่อต่างผู้ต่างคนพากันประพฤติปฏิบัติรักษาความดีความชอบตามหน้าที่ของตัวได้อย่างนี้ก็งามอันนี้เขาเรียกว่ารวมลงก็สะอาดทีนี้ที่นั่งก็สะอาดที่นอนก็สะอาดที่ยืนก็สะอาดที่เดินก็สะอาดก้อนข้าวก็สะอาดผ้านุ่งก็สะอาดที่อยู่อาศัยก็สะอาดกิลานะเภสัชสะอาดหมดนี่เป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมแต่มันยังไม่งามนี่อธิบายข้อแรกข้อที่สองสะอาดสวยงามสวยงามกับสะอาดมันคนละอย่างเก็บให้มันเป็นระเบียบถ้วยแก้วถ้วยชามทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางถ้วยชามหม้อแกงก็จะต้องอยู่ในโรงครัวของ

มันอย่างนี้เป็นต้นถ้วยชามเครื่องใช้ของสอยให้ไว้เป็นที่เป็นทางให้มันงามตาอันใดควรอยู่ที่ไหนจัดให้มันอยู่อย่าให้มันเปื้อนเปรอะสมมุติคนกับสุนัขไปนอนด้วยกันมันจะสวยที่ไหนสุนัขก็ต้องจัดให้มันนอนในใต้ถุนแมวก็ต้องให้นอนอยู่บนบ้านคนก็จะต้องไปนอนอยู่บนเสื่อบนหมอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้มันสวยงามเครื่องใช้ชนิดไหนมันควรอยู่ที่ไหนต้องให้มันอยู่ในที่นั้นและมันเคยอยู่ตรงไหนอย่าให้มันย้ายที่บ่อยๆมันไม่มีหลักฐานเดี๋ยวไปอยู่บ้านโน้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านนี้อีกหน่อยไม่มีหลักแหล่งทำกินเครื่องใช้ของสอยก็เหมือนกันมันเคยอยู่ตรงนี้แหละก็ให้มันอยู่เรื่อยไปไม่จำเป็นอย่าให้มันหนีโดยมากคนเราไม่มีมันญาติไม่มีความสวยงามวันนี้ไปตั้งไว้ห้องหนึ่งพรุ่งนี้พาไปไว้อีกแห่งหนึ่งวันนี้ไว้บนบ้านพรุ่งนี้ไปไว้ใต้ถุนหากันไปเถิดแทบตาแตกมันก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันเสียมันญาติคือไม่สวยงามมีตัวอย่างเขาเล่ามามีสองผัวเมียสมัยหลวงพิบูลนี่แหละเขาให้ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงแต่ก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนก็พอสังเกตกันได้ง่ายสมัยนี้เขาให้นุ่งผ้าถุงทีนี้ไอ้ผ้าสโรงผัวกับผ้านุ่งเมียเอาไปไว้แห่งเดียวกันมันลืมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผ้าเมียเขาไว้ใต้ที่นอนข้างใต้เตียงคือใต้เท้าผ้าผัวเอาไว้ข้างทีนี้มันจะด่วนหรือไม่ด่วนก็ไม่ทราบมันมืดหน่อยแกก็มาถึงบ้านก็ถ่ายผ้าเอาผ้าสโรงไปพาดไว้กับผ้าถุงของเมียทีนี้พอสว่างเขาก็รีบไปกินกาแฟที่ตลาดลุกขึ้นมาก็พอแหกขี้ตาก็รีบนุ่งผ้าสโรงจะไปกินกาแฟมันก็เซ่อจริงๆนะมันน่าจะดูออกไม่ดูเวลานุ่งก็ควรจะดูเวลาเดินออกไปไม่ยักดูไปนุ่งผ้าสิ้นหมีของเมียวงเล็บเปิดผ้าภาคอีสานลายๆเขาเรียกผ้าสิ้นหมี่วงเล็บปิดนั่งกินกาแฟเฉยโน่นอยู่ร้านแจ็คแน่ไม่อายเขาเสียบ้างไอ้เจ้าเมียก็มาหาผ้านุ่งทีนี้เอ๊ะผ้ากูมันหายไปไหนหากันให้ยุ่งกันไปหมดบอกลูกไปตามสิพ่อมึงไปไหนวะพ่อมึงเอาผ้ากูนุ่งไปเสียแล้วเห็นอยู่แต่ผ้าสโรงลูกสาวก็วิ่งไปตลาดไปตามพ่อพ่อนั่งเฉยกินกาแฟสบายหันไปหันมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อเอาผ้าแม่มานุ่งเอ๊ะกูก็ไม่รู้นะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันแข็งแข็งสากสากมันเป็นไหมวะต้องรีบกลับหอบผ้าขึ้นกลัวเพื่อนเห็นทีนี้หอบขึ้นมาบนเอวเดินมากลัวเขาจะเห็นว่านุ่งผ้าเมียหอบไม่ให้เขาเห็นลายผ้าหอบผ้าล่อนจ้อนเดินเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสียมันญาติเท่าไรเลยหมดอายมันอายนุ่งผ้าเมียมันไม่อายหนังตัวเองเลิกผ้าขึ้นมาบนเอวหนังเคยอายไม่ยักอายไปอายผ้ากลัวเขาเย้ยว่าอีตาคนนี้นุ่งผ้าเมียกลัวเขาว่าเลิกผ้ามาม้วนอยู่บนเอวไอ้ลูกก็อายแทนพ่อวิ่งเข้าบ้านนี่ไอ้คนไม่งามเป็นอย่างนี้เก็บของไม่งามมันจะนุ่งก็ไม่งามมันเสียหายถึงอย่างนี้มันเสียมันญาติอันนี้มาเทียบอย่าไปนึกว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อเรารู้จักเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเรียกว่าสะอาดสวยงามเก็บนั้นเก็บอะไรทีนี้เก็บทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดเก็บบางอย่างนานๆมาใช้ทีนั่นอย่างหนึ่งของบางอย่างบางทีเจ็ดวันเอามาใช้ทีบางอย่างใช้แต่เช้าบ่ายไม่ต้องใช้ของบางอย่างใช้ตลอดวันของทั้งหลายเหล่านี้เราต้องหาที่อยู่ให้มันสงสารมันบางทีมันกระโดดใส่กันนะถ้วยแก้วมันก็กระโดดใส่กันได้เคยได้ยินเหมือนกันแก้วสามลูกควบปับกระโดดเป้ง
เตะกันแตกชิบหายนั่นมันเสียศีลแล้วยังไม่รู้ตัวมันกระโดดใส่กันคนเราลงกระโดดใส่กันก็หัวแตกมันไม่มีวิญญาณยังกระโดดใส่กันได้ถึงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเหตุนั้นต้องระมัดระวังรักษาควรจัดควรหิ้วควรแบกควรหาบควรใช้มือเดียวควรใช้สองมือต้องรู้จักอ่านให้มันออกให้มันดีให้มันเรียบร้อยนั่นมันเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนของมันงามคนมันก็งามถ้าของมันไม่งามคนมันก็ไม่งามมองดูในนี้แหละอย่างพวกเรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่อย่างนี้แหละมันงามถ้าต่างคนต่างทำลองดูสิบางคนยืนบางคนเดินบางคนนั่งบางคนคุยมันงามเมื่อไหร่ลองดูสิเสียหมดในสมาคมอันนั้นข้าวของสิ่งต่างๆทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีระเบียบมันหนาตามันหนาหูหาไม่พบเถียงกันทะเลาะกันมันหนาหูมันหนาไปหมดทุกสิ่งทุกระยะนั่นแหละเหตุนั้นให้รู้จักรักษาให้รู้จักระเบียบให้รู้จักจัดระเบียบให้เป็นระเบียบระเบียบตามหน้าที่เหมือนกรรมกรที่เขาจัดกันนายทำยังไงนายจ้างทำยังไงหัวหน้านายจ้างเป็นยังไงเขาจัดเป็นเรื่องๆเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างพินพาดก็เหมือนกันเขาจัดให้เป็นระเบียบตีงองแงงงองแงงเป็นเงินเป็นทองถ้าจัดไม่มีระเบียบตีไม่เป็นภาษาแล้วใครมันจะไปฟังเหตุนั้นการระเบียบทั้งหมดให้มันเรียบร้อยดีงามแล้วก็มันสบายใจมองเห็นเท่านี้แล้วก็มันยิ้มอยู่คนเดียวทีนี้พอเราต้องการแล้วก็ฉวยปั๊บได้ทันทีเดี๋ยวนี้มันจะไปเหมือนแบบอีตาคนนั้นฉวยปั๊บนุ่งผ้าเมียไปทันทีมันไม่ไหวอย่างนั้นน่ะนี่ให้พากันจำไว้เมื่อจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามในส่วนเสียก็ให้มันเป็นระเบียบอย่างหยาบไอเศษอาหารอย่างนี้เป็นต้นเคยทิ้งที่ไหนทิ้งที่นั่นแหละอย่าทิ้งเกลื่อนกลาดให้มันเป็นที่เป็นทางเคยเก็บที่ไหนไว้ที่นั้นจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีผลหลายประการประการที่หนึ่งสบายตาที่ได้แลเห็นประการที่สองต้องการได้ง่ายประการที่สามของนั้นก็ไม่ค่อยจะเสียหายดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านเรียกว่าสวยงามทีนี้เมื่อวัตถุทั้งสองอย่างนี้มันบริบูรณ์ดีอย่างนี้มันสบายใจความสบายใจมันหมดกังวลความไม่กังวลนั่นแหละจิตมันก็เบิกบานลืมตาขึ้นก็สบายใจฟังเขาใช้การงานก็สบายหูเมื่อเรานึกถึงข้าวของที่ได้ใช้สอยเก็บแล้วเรียบร้อยไม่คล้องจิตสบายใจนั่นท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิง่ายทำสมาธิง่ายยังไงบางคนไปยืนใส่บาตรได้สำเร็จโสดาบางคนก็กำลังปรุงอาหารที่โรงครัวสำเร็จโสดาบางคนกำลังเก็บดอกไม้ในสวนสำเร็จโสดาอันนี้คืออะไรคือศีลบริสุทธิ์ไม่ยากอะไรการทำสมาธิคือใจสบาย 1. เมื่อเราตื่นขึ้นก็ปรุงอาหารเราดีไม่มีการกระทบกระเทือนในระหว่างกัน 2. เราจัดแจงภาชนะใส่อาหารที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ 3. เราไปเห็นพระมาบิณฑบาตพระบริสุทธิ์จิตก็เบิกบานใจบานขึ้นทันทีเวลาใส่บาตรไอ้ความบานนี่ใจสบายเกิดเป็นศีลวิสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าโสตังคะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ยากหรอกใส่บาตรมันก็ได้มรรคผลถ้าศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์นั่งหลับตาเท่าไรมันก็ลงแต่เปลือกตาแต่ใจมันกระโดดออกไปจากหนังตาโน่นแน่นี่คืออำนาจกิเลสหรือความเศร้าหมองไม่ผ่องใสมันผลักดันทำจิตนั้นไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อเรามาสำรวจตรวจตราพิจารณาเรื่องราวที่กล่าวนี้นับตั้งแต่ความสะอาดข้อ1ความสวยงามข้อที่2ความสบายใจข้อที่3
ความบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณงามความดีสามอย่างนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดคณะใดคนนั้นก็จะบำเพ็ญสมาธิง่ายไม่เป็นสักคาวรมักคาวรสามารถที่จะเอื้อมเอามรรคผลได้ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นบรรยายมาในอภิสมาจารเป็นเครื่องประกอบอบรมศีลานุสติกรรมฐานให้เกิดขึ้นจงพากันตรวจพิจารณาส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตามแนวคำสอนก็จงพากันเยียวยาแก้ไขให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยดีงามส่วนใดที่ดีแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้พากันตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปดังกล่าวนี้ก็คงจะได้พากันสำเร็จตามความต้องการปรารถนามีดังได้แสดงมาในศีลกถากล่าวถึงอภิสมาจารและข้อปฏิบัติด้วยคุณภาพให้เข้าอยู่ในข้อศีลเมื่อพวกเราตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปอย่างนี้ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานมีดังได้แสดงมาก็ยุติลงเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร
1: วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 4704

ธดาหมู่ญาติของโยมนุชนาถเอมวัฒกิจซึ่งได้มรณะโดยการป่วยเป็นโรคที่เกิดขึ้นในอายุสิ้นไปในอายุ49ปียมนุชนาถเหมวัฒกิจได้มรณะไปในอายุ49ปีก็มีบุตรคนเดียวแล้วก็ตอนที่ป่วยน้องสาวก็โทรมาบอกว่าอยากให้ไปเยี่ยมพี่สาวที่โรงพยาบาลน้องสาวก็อยู่ที่อังกฤษก็เป็นอัยการเข้าวัดที่วัดเบอร์มิงแฮมสังฆทานเบอร์มิงแฮมก็พวกพี่สาวก็ให้ไปเยี่ยมเพราะการป่วยของแกก็เป็นโรคมะเร็งโรคที่ไม่มีทางรักษาแล้ว ที่จะหายได้ไปดูก็รู้สึกว่าก็คงไม่มีทางรอดแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าให้อดทนให้ทำใจจะได้หายเร็วหรือว่าปราศจากโรคที่ไปเห็นอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอยู่ในสภาพที่เวทนามากเพราะว่าก็คงจะมีทุกขเวทนามากความเจ็บป่วยมากแล้วก็การทำใจก็คงทำได้ยากตอนนี้น้องสาวก็โทรมาติดต่อว่าอยากให้พี่สาวมาอยู่วัดสังฆทานมาอยู่โรงพยาบาลสังฆทานก็บอกก็ดีจะได้มาปฏิบัติได้ทำใจได้ก็นึกว่าเป็นบุญของโยมนุชนาถที่มาป่วยที่วัดแล้วก็มาตายที่วัดถ้าพูดคนตายที่วัดเนี่ยก็เหมือนคนโชคดีเหมือนคนมีบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ตายที่วัดเพราะว่าถ้าจะพูดกันว่าตายที่วัดก็ตายที่บ้านตายที่โรงพยาบาลเนี่ยอารมณ์คนจะต่างกันอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะต่างกันโดยที่อยู่วัดเนี่ยความหวาดกลัวจะไม่มีเพราะมีสิ่งแวดล้อมคือพระชีและผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้ทำใจนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะนึกว่าทำอย่างไรเราจะหายทำอย่างไรเราจะไม่ตายก็ความคิดนี่ก็มาตรงนี้แล้วก็จะคิดอะไรอีกหลายๆเรื่องคิดถึงห่วงลูกหลานห่วงชีวิตคนที่เป็นอยู่อีกว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรจิตคนจะสับสนผู้ป่วยไอ้เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยก็ดีที่สุดถือว่าหมอก็ถือว่าดีที่สุดยาก็ถือว่าดีที่สุดแต่ว่าแค่รักษาเพียงกายมันไม่ที่สุดของการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะดับทุกข์ได้ไม่เป็นยาที่จะดับทุกข์ได้ไม่ใช่เป็นธรรมโอสถเมื่อโยมนุชนาถมาอยู่ที่วัดจากราศีดูกันแค่ราศีคนราศีของโยมนุชนาถเนี่ยต่างกับตอนที่อยู่โรงพยาบาลหน้าตาผิวพรรณก็ต่างกันบางทีอาตมาก็ไปดูแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปคุกคีเท่าไหร่รู้ว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยจะได้เปรียบบางทีไปเห็นแกหลับรู้สึกว่าหลับเป็นสุขที่จะมีเวทนาก็ดูแล้ว
ไม่เหมือนคนที่อยู่โรงพยาบาลหรือคนที่อยู่ที่บ้านราศีที่เกิดกับหน้าของแกเนี่ยผ่องใสไม่มีริ้วรอยของความทุกข์ทรมานไม่เหมือนคนเจ็บทั่วๆไปอันนี้เราเห็นภายนอกเลยว่ายมนุชนาถเนี่ยมีราศีผ่องใสก็ถามลูกสาวว่าเป็นไงแม่เป็นไงก็บอกว่าก็ดีจะบ่นจะเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยแสดงอะไรก็แสดงว่ามาทำใจได้อันนี้จึงว่าการมาตายที่โรงพยาบาลวัดเนี่ยถือว่าคนมีบุญได้ทำใจเตรียมตัวได้อย่างมากถ้าคนนั้นยอมรับสภาพความจริงว่าเรามาเจ็บที่นี่เรามารอตายเพราะเราไม่หายแล้วก็คือเรียกว่าเราคงหมดอายุเราคงต้องทำใจปล่อยวางสังขารเราให้ได้ว่าไม่ใช่ของเราในการทำใจเนี่ยคนบางคนทำใจเป็นบางคนทำใจไม่เป็นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยบางคนทำเป็นบางคนทำไม่เป็นคนที่ทำเป็นนี่คือคนที่ได้สติมีสติกลับคืนมาไม่หลงไม่ปล่อยให้ความกลัวความเกลียดด้วยความห่วงใหญ่ความทุกข์ต่างๆนี้ครอบงำใจคือต้องยกจิตตัวเองขึ้นมาสู้กับเวทนาความทุกข์อันนี้ว่าไม่ใช่เป็นเราคนเดียวทุกข์อันนี้ไม่ใช่เกิดกับเราคนเดียวมันเกิดกันทั้งโลกไม่ใช่เราจะเป็นคนเดียวไม่ใช่ว่าอายุเท่านี้จะตายคนเดียวอายุน้อยก็ตายได้น้อยกว่าเราก็ตายได้มากกว่าเราก็ตายได้ฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าพอดี

ไปเขาก็ไม่เล่นด้วยว่าคนนี้มันหอเสคนนี้มันพูดจาแล้วเชื่อไม่ได้พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแบบไม่มีอะไรตรงไปตรงมาสักอย่างนัดเวลานี้อีกว่าอีกเวลาหนึ่งนัดจะส่งของวันนี้มันมาผัดผ่อนหย่อนไปเป็นเดือนก็มีแล้วใครอยากจะคิดอยากจะร่วมอยากจะค้าจะขายใครเขาจะมาร่วมมันไม่มีเพราะเราไม่มีความสัตย์ความจริงเป็นคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจก็หาความเจริญไม่ได้นะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนให้สำรวจตรวจตาให้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เราจะถึงแต่ว่าเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของธรรมเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดขององค์พระศาสดาของเราพระองค์ท่านตัดเอามาไว้เพื่ออะไรท่านหวังอะไรท่านไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากเราที่เป็นวัตถุสิ่งของสิ่งเงินทองใดๆทั้งสิ้นท่านหวังว่าอยากจะให้เราทั้งหลายอยากให้ใจทุกดวงได้มีความสุขอยากให้ใจทุกดวงประสบกับความสุขความเจริญเป็นหลักท่านไม่ได้หวังอย่างอื่นเมื่อพระองค์ท่านประกาศออกมาตัดออกมาด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ตัดออกมาด้วยความเมตตาสงสารต่อพวกเราทั้งหลายที่เป็นสัตว์โลกเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงน้ำเห็นให้แต่ว่าเข้าไปให้ถึงน้ำจิตน้ำใจของพระองค์ท่านเข้าไปให้ถึงความเมตตาของพระองค์ท่านให้ได้ถ้าเราเข้าไปถึงน้ำจิตน้ำใจมอง

0: ลึกซึ้งเข้าไปถึงความเมตตาของพระองค์ท่านจะ เราจะด้วยน้ำตาซึมเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องถ้าหากว่าเป็นญาติสายเลือดก็ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นญาติเป็นบริวารในธรรมเป็นญาติเป็นบริวารญาติธรรมบริวารในธรรมของพระองค์ท่านเราก็อาจจะเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ในอดีตกี่ภพกี่ชาติที่พระองค์ท่านบำเพ็ญบารมีอยู่เพื่ออะไรบำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้นเจริญขึ้นและให้กว้างให้ขวางออกก็คือมีบริวารมากขึ้นนะมีบริวารมากขึ้นบารมีก็กว้างขวางขึ้นพร้อมที่พอที่จะมาตรัสรู้ได้ก็สี่อสงไขยแสนกำไรมหากัปถ้าจะนับเป็นเลขนี่ไม่รู้มันจะเป็นเท่าไหร่กี่ล้านล้านล้านก็ไม่รู้มันรู้กี่ครั้งนานนานที่พระองค์ท่านเที่ยวกะเที่ยวตายเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดมาทุกภพทุกชาติพระองค์ท่านก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีท่านหวังอะไรสร้างบารมีเบื้องต้นพระองค์ท่านก็หวังที่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไปหวังอีกไหนก็หวังแค่ทำหวังเพื่อให้ใจของพระองค์ท่านหมดกิเลสเพราะนั้นก็พอไม่ต้องมาเป็นพุทธเจ้าคือมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่มีบริวารแต่ท่านก็บำเพ็ญของท่านแล้วก็ในที่สุดพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ท่านก็ตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปที่ว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านก็บำเพ็ญมาไม่มีครูไม่มีอาจารย์คือเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ไปแล้วก็จะทะลุไปนิพพานไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ที่ไหนก็ได้นิพพานแล้วก็แล้วไปไม่มีสัตว์ที่วิหาริกไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีบริวารอันนั้นท่านบำเพ็ญเพื่อหวังความหลุดพ้นอย่างเดียวจัดทะลุด้วยพระองค์เองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็จัดทะลุได้แต่ว่าตรัสรู้แล้วไม่สอนใครเพราะไม่มีบริวารแต่พุทธเจ้าของเราหรือว่าได้หลายพระองค์ที่ท่านสร้างสมอบรมมีสร้างบริวารบริษัทบริวารไว้เพื่ออะไรก็เพื่อจะมาโปรดมาเมตตามาให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนบริษัทบริวารของแต่พระองค์ท่านแต่ละพระองค์ให้ได้บรรลุธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ใจได้หมดจดหมดจากกิเลสหรือภพหรือชาติไม่ให้ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยท่านหวังอย่างนั้นหวังสิ่งเหล่านั้นต่อพวกเราทั้งหลายแล้วก็ถึงได้ตะเกียกตะกายขนขวายสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมพอแล้วพอดีที่จะมาตรัสรู้ได้ท่านคือถึงได้มาตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศศาสนาอยู่ถึง45พรรษาจนเป็นที่พอใจเป็นที่วางใจได้แล้วว่าหลักคำสอนของพระองค์ท่านนั้นจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ประคับประคองเป็น เครื่องนำทางของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่สืบต่อไปได้อีกถึง 5,000 ปีพระองค์ท่านก็ได้นิพพานเนี่ยนิพพานคือดับธาตุดับขันธ์จบเรื่อยๆว่าไม่ต้องสอนอีกแล้วแต่คำสอนของพระองค์ท่านไม่เคยดับไม่เคยสูญเพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านเอาหลักที่ว่ามันเป็นสากลมาสอนเราท่านไม่ได้เอามาจากที่อื่นท่านไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเอาสิ่งใดๆที่ว่านอกจากความเป็นจริงที่มีอยู่มาสอนเรามาชี้มาแนะมาทำความเข้าใจให้เราได้รับรู้รับทราบท่านก็เอาสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่จมูกได้สัมผัสอยู่นี้แหละมาสอนพวกเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้รับสัมผัสนี่อายตนะภายนอกอายตนะภายในท่านก็เอาธรรมชาติอันละเอียดกับธรรมชาติอันหยาบนี้เข้ามาประกบกันเป็นคู่แล้วก็ท่านก็อธิบายแจกแจงชี้แจงให้เราได้รู้ได้ทราบ
1: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวง

พ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 02-496-1164

0: วัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณสงสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับ
0: ค่ะพบกับรายการยะติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พบกับอีชันวรนาถโรจนานาถ
1: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทำงานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะทำให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้การฝึกฝนความเพียรถึงหากแรกๆจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบากแต่พอได้เพียรขออภัยครับแต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้วจะกลับเป็นพลังอย่างสำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริงและเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายด้วยควาโดยและรวดเร็วพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21มิถุนายนปีพุทธศักราช2522
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีเสรีภาพจากความหิวโหยจะเรียกว่ามีเสรีภาพเต็มที่ไม่ได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2527เราก็ควรน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาใช้นะคะในการเห็นคุณค่าของประชาชนที่พระองค์ไม่ทรงมองข้ามเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะในวันนี้เนื่องจากวันนี้วันเสาร์ก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นไปนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมก็มีการจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานเป็นครั้งที่38แล้วนะคะน้อมถวายเป็นอาจารยบูชาแต่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตณที่ผักสงส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์12รูปพร้อมด้วยพระอุปถัมภ์พระติดตามโดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้พระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมดารามจังหวัดเลยพระภาวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเริ่มปุญเยสโกวัดโศการามสมุทรปราการหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรกม27ปทุมธานีพระครูประดับพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาลาโตวัดถามพรพัฒนารามจันทบุรีพระอาจารย์เจษฎาจารุโควัดป่าห้วยขมิ้นอุดรธานีพระวิสุทธิวชิระวิมลหลวงพ่อชายแดนศรีละสุทโธวัดสามัคคีปุญญารามจังหวัดลำปางพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศรีละสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิจิตธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลสุพรรณบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์สุรชัยชยาปิรโตที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์นนทบุรีนะคะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานในงานตักบาตรกรรมฐานที่ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะทำเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะติดต่อที่คุณสมเกียรติ0898935765 0898935765และที่คุณขันทองค่ะที่081 0814948386 0814948386และสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารข้าววานก็ดีนะคะร่วมสมทบปัจจัยในการถวายปัจจัยค่ายามภานะอำนวยความสะดวกแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ร่วมบุญได้นะคะผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางทิพยากิตติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนาบัญชีไทยพาณิชย์เลขที่412-166-5729กับอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านไปนับการนี้ค่ะ
1: ครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับ
0: เริ่ม7โมงเนาะค่ะ
1: ก็พิธีเรียบง่ายนะครับพระคุณเจ้าก็จะเดินรับบิณฑบาต
0: ก็ใส่ข้าวสุกข้าวสวยนะคะ
1: ครับก็ที่พระสังฆทานก็ตั้งบาตรให้ใส่นะครับแต่ที่ศูนย์ทิพย์
0: ตอนนี้ศูนย์ทิพย์เหมือนเป็นไฮไลท์นะคะ
1: ก็มี
0: ท่านก็อยากใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์
1: ก็ไปทำบุญกันนะครับที่วัดสังฆทานก็มีวีรถออกมา
0: ตีสี่ครึ่ง
1: ตีสี่ครึ่ง
0: ไปเอง
1: ไปเองก็ได้นะครับ
0: ดูวัดกู้นะคะซอยเดียวกันเนาะก็ผ่านสวนทิพย์นะคะก่อนจะถึงวัดกู้เนาะก็ไปร่วมงานกันได้7 นาฬิกานะคะ7 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตจากนั้นก็ร่วมถวายพระทหารขวัญแด่คณะสงฆ์นะคะอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งการงานก็ประมาณ11 โมงก็เสร็จแล้วนะคะ
1: ครับก็ไปร่วมบุญกันเป็นประจำนะครับที่สวนทิพย์นะครับ
0: ก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com และทางเพจ Facebookวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะ
1: ทุกช่วงเวลาที่มีการแสดงธรรมที่ลานธรรมหรือว่ามีกิจกรรมงานบุญที
0: ่
1: ลานธรรมหรือว่ากิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางวัดสังฆทานได้มีส่วนร่วมนะครับก็จะไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศให้ญาติท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่งท้ายเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะมิ้นส่งหลายท่านก็ลาพักร้อนเพราะว่ามีวันจันทร์ที่เป็นวันทำงานเนาะ
1: ก็ลา1วันนะครับ
0: 1วันแล้วก็28 29 30บางท่านก็วางแผนศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ถ้าเป็นข้าราชการวันนี้ก็หยุดแล้วนะครับก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เย็นวานแล้วนะครับ
0: นักบวชก็เยอะนะคะ
1: ครับก็อนุโมทนาบุญด้วยไม่ได้เดินทางไปไหนไกลๆก็มาบวชด้วยคำว่าปฏิบัติบัตรธรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานได้นะครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ค่ะก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีการในส่วนร่วมในการกระทำคุณงามและความดีนะคะในการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ดีว่าสังฆทานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: ก็มาเจริญพระพุทธมนต
0: ์
1: ไปพร้อมๆกับผู้ที่ไปจุดเทียนไฟถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงนะครับมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลได้นะครับ
0: แล้วก็ในโอกาสนี้ก็ร่วมกันนะคะลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บloyaloffice.th นะคะในหน่วยงานก็เป็นทางสำนักพระราชวังนะคะเรียนเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรก็ให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะมิ้นส่งในการลงถวายพระพรแบบออนไลน์นะคะที่ www.loyaloffice.th ก็ในช่วงที่เขากำหนดไว้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15 ค่ำนะคะวันที่29กรกฎาคมก็เชิญชวนชาวพุทธทุกท่านอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะสำหรับวัดสังฆทานก็แจ้งข่าวดีว่ามีการหลงทองคำด้วย
1: หลวงพ่อพรจรัญสุขิโตหลวงพ่ออุ
0: ดต้นบุญใหญ่
1: ท่านเป็นต้นบุญใหญ่นะครับก็เลยมีทองคำที่พอจะหลอมได้นะครับหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพทองคำหนึ่งแท่งนะครับ
0: สาธุแล้วก็ในวันนั้นช่วงเช้าก็เรียนเชิญชวนให้ได้มาเป็นเจ้าภาพลงทานนะคะติดต่อแจ้งความดำเนินได้ที่สำนักงานพระสังฆทาน024961240นะคะ024961240ก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรระบุว่านำสิ่งใดมาจัดลงทานนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเตรียมสถานที่ไว้ให้นะคะก็ตอนดับเศรษฐีลงทานทุกท่านแล้วก็ช่วงเช้ากิจกรรมที่ลานธรรมต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เช้าเปิดโอกาสให้ได้มาร่วมบุญกันในการเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทหมู่ กุลบุตรนะคะสี่ท่านชายไทยผู้โชคดีเนาะ
1: คร
0: ับ ก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะสำหรับในเวลา 11 นาฬิกานั้นได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อแสดงธรรมแล้วก็มีการหลอมทองคำนะคะ
1: ใช่ก็พิธีบรรพชาสมบทหมู่ในโบสถ์แก้วจะเริ่มประมาณ 12:30 น.นะครับ
0: เต็ม
1: ที่ก็ไปจับจองพื้นที่กันได้ภายในโบสถ์แก้ว
0: แล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีอนุโมทนาใหม่กับกุลบุตรผู้โชคดีนะคะแล้วก็มีการเวียนเทียนต้นไม้ในรอบ 16:00 น.ก็รับชมการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดด้วยนะคะทีมงานก็เก็บภาพบรรยากาศสดจากพระสังฆทานให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านมาวันไม่ไหวนะคะคืออายุมากแล้วเนาะก็รับชมผ่านสื่อธรรมะนะคะที่เพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญแล้วก็ www.wasangkathan.com ด้วยนะคะในการรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าหลายๆท่านก็มีหลายๆช่องทางในการเข้าถึงสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานได้นะคะ
1: ครับก็มาร่วมเวียนเทียนต้นไม้กันนะครับใครที่มีต้นไม้จะเอามาร่วมเวียนเทียนก็ได้หรือว่าถ้ามาบูชาที่วัดสังฆทานเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น
0: ไม้สมุนไพร
1: ต่างๆนานา
0: หรือว่าท่านจะเลือกเป็นพันดอกไม้ก็ได้นะคะไม่ได้ห้ามอะไรก็มาร่วมทักษิณาวัดเนาะสามรอบเวียนถวายเป็นพุทธบูชานะคะในวันอาสาบูชาขาดไม่ได้เลยก็คือเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝน
1: เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมไว้ให้ญาติธรรมได้บูชานำไปถวายพระคุณเจ้าได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับกิจกรรมในช่วงเช้าที่ลานธรรมก็ 8:15 น.ก็เช่นเคยนะก็จะเข้าลานธรรมแล้วก็มีการสวดมนต
0: ์บทธรรมจักร
1: นะ
0: กับประวัตินะสูตรแปลนะคะ
1: ครับร่วมสวดบทธรรมจักรกันนะครับเพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย
0: ถือว่าการแสดงปฐมเทศนาก็เริ่มต้นด้วยบทธรรมจักรกับประวัตินสูตรนะคะที่พระญาโกธัญญาได้คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะได้ฟังปฐมเทศนาพระญาโกธัญญาได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยครบองค์3นะคะในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสวดมนต์เช้าได้นะคะอาจจะมีการจราจรที่คับข้างมาก
1: จะวางแผนกันสักนิดนึงนะครับ
0: ให้ออกแต่เช้านะคะแต่ก็มีทีมรถรับส่งนะคะลานจอดรถด้านนอก
1: ปกติก็ถ้าในวัดไม่มีที่จอดก็จะไปจอดตรงลานจอดด้านนอกแล้วก็จะมีรถสองแถวเล็กๆนะครับ
0: รถของทางวัดเนี่ยค่ะ
1: รถของทางวัดนะครับก็วนมาหน้าวัดแล้วก็ไปที่ลานจอดนะครับก็ไม่ต้องเดินมาไกลก็รอรถอยู่ตรงลานจอดก็ได้เจ้าหน้าที่
0: ก็จะขับรถไปครอบครัวมาเป็นหมู่เป็นคณะหมายถึงพาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดก็อาจจะมาเวียนรถเนาะมาส่งคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วท่านก็เป็นจอดรถลานด้านนอกนะคะ
1: แล
0: ้วก็เป็นก็สะดวกดีนะคะสำหรับท่านที่มาวัดก็ในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญ

0: ท่านที่จะบูชาเทมันสาพระอาบน้ำฝนก็บริเวณด้านหน้าโบสถ์แก้วเนาะจัดไว้ให้นะคะเลือกสรรได้ตามอัธยาศัย
1: มีหลอดไฟมีเทียนพรรษา
0: เทียนพรรษาก็มีแบบหลายแบบมีสวยงามมีแกะสลักอะไรมีครบหมดเลย
1: เทียนเล็กเทียนใหญ
0: ่100บาทนะคะ
1: ก็ผ่านยมโมกขนาบุญ
0: แล้วก็ผ่าน
1: บูชากันได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพในการถวายแผงโซลาร์เซลล
0: ์นะเพราะว่าบุญน้ำไฟได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะถวายเป็นหลอดไฟก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทียนพรรษาอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสาขาวัดสังฆทานก็ยังมีใช้อยู่นะครับ
0: ในวัดที่ท่านไม่ได้ใช้ไฟนะคะอย่างวังน้ำเขียว
1: วังน้ำเขียวว
0: ั
1: ดตาตาทัศสวรรค์ก็ยังมีใช้อยู่นะหลวงพ่อก็ยังใช้เทียน
0: นะครับก็สำหรับท่านใดจะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นก็ต่อเนื่องเลยนะคะก็จะได้ร่วมเวียนเทียน3รอบนะคะมีรอบทุ่มหนึ่งสลับกับการแสดงธรรมก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยย่อก็เวียนรอบเที่ยงคืนด้วยนะคะสลับกับการแสดงธรรมตลอดรุ่ง
1: แต่เมื่อก่อนก็จะมีรอบที่4ด้วยนะแต่ในนี
0: ้
1: รอบที่4ก็ตัดไปนะครับสาธุชนท่านใดที่จะมาประพฤติปฏิบัติในสัจฉิกก็สามารถมาปฏิบัติได้นะหลังเที่ยงคืนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แสดงธรรม
0: จะเวียนรอบอุโบสถก็ได้แล้วไม่ผิดอะไรนะคะถ้าท่านสะดวกเวลาไหน
1: ก็หลังเที่ยงคืนถ้าไม่มีองค์แสดงธรรมก็จะมีการเปิดเทปธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกันที่ลานธรรมนะครับ
0: แล้วก็เปิดพื้นที่ด้านหลังลานธรรมให้ได้มากางเต็นท์นะคะก็แจ้งขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะในการที่จะมาสร้างความเพียรก็ได้นะครูบาอาจารย์ท่านก็เปิดโอกาสให้ต่อเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับพิณส่งในการที่เรามาร่วมอนุโมทนาแล้วก็ในวันนั้นก็จะได้ทราบว่ามีพระสงฆ์จำพรรษาในอาวาสจำนวนกี่รูป
1: ครับก็น่าจะสักประมาณ6โมงเย็นพระคุณเจ้าแม่ชีอุบาสกบาสิกาวสังฆทานก็จะเข้าโบสถ์แก้วแล้วก็จะไปอธิษฐานจำพรรษากันนะครับ
0: แล้วก็มีปวารณารับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็ชมภาพบรรยากาศสดทาง www.vasangathan.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญก็ร่วมอนุโมทนาเดี๋ยวนี้ก็เวลามีไลฟ์สดแล้วก็ไปสาธุกับเขาอนุโมทนาได้นะคะ
1: ครับก็ตีสี่ก็มีไลฟ์สดนะครับนะตีสี่มี8นาฬิกา15นาทีมีธรรมวัดกลางวันนะครับแล้วมีธรรมวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์ด้วย19นาฬิกานะครับธรรมวัดเย็นก็มีแล้วก็แสดง
0: ในช่วงเข้าพรรษานะคะวิ่งส่งหลายท่านก็อธิษฐานในการลดละเลิกอบายมุข
1: ก็ที่รณรงค์กันจริงๆทุกปีก็คืองดเหล้าเข้าพรรษา
0: ผมไปถึงการสร้างความเพียรด้วย
1: นะค
0: ะก็เป็นการรักษาจิตใจเจ้าของให้อยู่ในอาวาสก็ดีอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในกายนะคะต้องมีขั้นตอนนะในการสร้างความเพียรตลอด3เดือนนะคะ
1: ก็ตามประวัติแต่วันเข้าพรรษาก
0: ็
1: พระผู้ทรงก็ไม่อยากให้ไปเหยียบต้นข้าวต้นกล้านี่นะแต่ปัจจุบันนี้ต้นข้าวต้นกล้าก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับถนนหนทางก็สะดวกสบายขึ้นนะครับก
0: ็
1: ยังเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระคุณเจ้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในการจำพรรษา3เดือนนะครับนะการที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องตัดสหะไปนะครับนะครบ7วันก็ต้องมารับอรุณ
0: วินัยค่ะ
1: กลับมารับอรุณที่ภายในเขตวัด
0: แล้วก็ผ้าสามผืนเนาะ
1: ต้
0: องครองจีวรนะคะไปถึงครูบาอาจารย
1: ์ขึ้นมาถึงครูบาอาจารย์นี่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็3เดือนเองนะครับไม่ได้ไวไม่ได้ช้าอะไรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเข้าพรรษาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงออกพรรษาทอดกฐิน
0: แล้วก็มีกฐินนี่โอ้โหไวสำหรับท่านใดจะแจ้งชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านก็แจ้งได้แล้วนะคะหลายท่านก็แจ้งความดำรงเป็นเจ้าภาพข้ามปีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เตรียมเรียนมาไว้นะครับเพราะว่า3เดือนเนี่ยไม่ช้าเลยนะคร
0: ับ ใช่ถ้าท่านจะมีสายบุญของท่านจะให้ทางวัดพิมพ์ซองกฐินนะคะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับมาติดต่อโดยตรงที่แม่ชีสมศรีก็ได้นะคะที่0880954205 0880954205ค่ะแล้วก็แจ้งแม่ชีท่านว่าจะมารับเองหรือจะให้ส่งไปธนีไปให้ก็ได้นะคะ
1: ครับก็เตรียมไว้แต่นั้นเดินนะครับมาวางแผนเอาไว้จะเป็นเจ้าภาพ

0: ขาไหนก็ระบุแจ้งกับแม่ชีสมศรีได้ใช่
1: ค่ะบางท่านก็เป็นเจ้าวาดในวัดสังฆทานด้วยแล้วก็วัดสาขาด้วยนะคะก็มีฝากเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมนะคะที่ทางบ้านสว่างใจมูซีปากช่องโคราชในเดือนสิงหาคมอันนี้แจ้งล่วงหน้าไว้นะคะในวันที่8ถึง12สิงหาคมยังมีที่ว่างให้แล้วก็ทางซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็ปฏิบัติเดือนเว้นเดือนนะคะวันนี้เขาก็สำเร็จภารกิจไปแล้วนะคะ
0: อนุโมทนาบุญด้วย
1: ม
0: ี
1: การวัดป่าชำระนิสงยอดให้ได้อนุโมทนาร่วมกัน 12,900 บาทครับทุกก็ร่วมบุญในการหลอมรอทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะเนื่องในวันอาสาหบูชาเข้าพรรษา

0: นะคะเนื่องในวันอาสาหบูชาเข้าพรรษาโดยยอด 10,000 บาทและพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนอีก 2,900 บาทนะคะสำหรับที่ซิโนไทยนครปฐมเขาก็ปฏิบัติธรรมกัน 23-25 กรกฎาคมก็วันนี้สำเร็จเสร็จสิ้น
1: ก็เดินทางกลับแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ส่วนเดือนหน้าก็งดนะครับแล้วก็
0: ไปเริ่มต้น3วันอีกเดือนกันยายน
1: กันยายนนะครับ
0: ฝากไว้24-26กันยายนพฤหัสบดีเสาร์นะคะแล้วก็ที่พิมพ์ส่งแจ้งมาสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแม่สมใจท่านแจ้งมีการปรับวันนะคะเป็นวันที่16-20สิงหาคม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็สะดวกแบบไหน3วันก็ไปซีโนไทย
0: ค่ะ
1: 5วันก็ไปขอธรรมสว่างใจที่หมู่สี่ปากช่องนะครับส
0: ่
1: วนขอ7วันก็นำปฏิบัติโดยหลวงพ่อบัญญัติกิติโกที่ธรรมชัยสิริมงคล
0: ใช่ค่ะก
1: ็อยู่ในสุพรรณบุรี
0: ค่ะในช่วงบรรยากาศในการเข้าพรรษาด้วยนะคะก็วางแผนในการไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนประมาณนี้หลายท่านก็เก่งแล้วทำบ้านเป็นวัดนะคะก็ฝากเบอร์โทรของพระอาจารย์เอนะคะสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจและคอร์สซีโนไทยโดยดำริพระครูปลัดเทลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าสังฆทานก็สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่081-564-8474และ062-159-2492ค่ะ062-159-2492มีกระดาษลงชื่อให้ในวันพระวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลสุพรรณบุรี7วัน16-20สิงหาคมก็ติดต่อได้ที่น้องจูนนะคะที่092-669-8821 092-669-8821ค่ะ
1: ครับก็กอดสมาธินะครับก็มีทุกเรียนอยู่แล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะก็สำคัญเนาะในการได้มีพื้นที่ครูบาอาจารย์ก็เมตตาจัดทีแม่ครัวมีรถไปรับส่งโหการจัดคอร์สนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะต้องเราไปใช้พื้นที่เราก็ต้องมีศรัทธามีเวลาแล้วก็มีความพร้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไปช่วงหน้าฝนก็
1: จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวไป
0: ยาประจำตัวห้ามลืม
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือยากันแมลง
0: อ๋อใช่สเปรย์กันแมลงนะคะ
1: สเปรย์กันแมลงนะครับเพราะว่าช่วงหัวค่ำในยุงมันกันจะเยอะหน่อย
0: ใช่ค่ะเราก็ในเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะผ่านเดือนกรกฎาคมไปนะคะเราก็เมื่อวันที่19กรกฎาคมเป็นวันครบรอบวันละสังขารนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะหลวงปู่ตื้ออัจฉราธรรมโมภิกษุสายวัดสากรรมฐานค่ะซึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2431มรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517นะคะท่านก็มรณภาพสิริรวมอายุ86ปีในโอกาสนี้เราก็นำช่วงเวลาที่หลวงปู่ตื้อท่านจะละสังขาร3วันสุดท้ายก่อนหลวงปู่ตื้อละสังขารเมื่อธาตุขันธ์อ่อนแรงลงทุกขณะแต่สิ่งธรรมยังไม่ยอมหยุดตามพรรษาพุทธศักราช2517ณวัดป่าอรัญญวิเวกบ้านถ่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมไม่มีผู้ใดในเวลานั้นรู้แน่ชัดว่าพระมหาเถระผู้ผ่านดงเสือป่าช้าและทางทุดงมาเกือบตลอดชีวิตกำลังจะเหลือเวลาอยู่กับลูกศิษย์อีกเพียงไม่กี่วันวันที่17กรกฎาคม2517เวลาประมาณเที่ยงหลวงปู่แว่นธนะปาโลนำคณะสงฆ์จากวัดป่าดมสมพรจังหวัดสกลนครมากราบทำวัดและขอโอวาทตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานหลวงปู่ตื้อแสดงธรรมหนึ่งกันแต่วันนั้นลูกศิษย์สังเกตเห็นว่าลมหายใจของท่านไม่เป็นปกติร่างกายร้อนและมีไข้ในเทศเมื่อเทศจบท่านต้องเอนกายลงพักแม้ธาตุขันธ์จะแสดงความชุดโทมอย่างชัดเจนหลวงปู่ตื้อกับมิได้แสดงความหวั่นวันเมื่อสิทธวายาท่านกล่าวโดยใจความว่ายาช่วยประคองร่างกายได้แต่ไม่อาจรักษาจิตใจแทนผู้ปฏิบัติได้พร้อมบอกเป็นในว่าธาตุขันธ์ของท่านกำลังใกล้ถึงการแตกดับเมื่อวันที่18กรกฎาคมหลวงปู่อุ่นอุตตะโมจากวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอำนวย

0: เดินทางมากราบเยี่ยมหลวงปู่ตื้อยังคงแสดงธรรมว่าด้วยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกสอนให้ผู้ฟังรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมถึงสิ่งที่เข้ามากระทบอายตนะเหล่านั้นทายกันท่านกล่าวเป็นในตรงไปตรงมาว่าอายตนะของหลวงตากำลังจะถึงการแตกดับแล้วเย็นวันนั้นเสียงของท่านเบาลงบางช่วงต้องหยุดสูดลมหายใจยาวก่อนจะกล่าวธรรมก่อนจะแสดงธรรมต่อนะคะลูกศิษย์ขอให้ท่านพักแต่แม้เอ็นกายลงหลวงปู่ก็ยังคงอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆราวกับรู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นมีน้อยและธรรมบางถ้อยคำอาจเป็นเสบียงสุดท้ายที่ครูบาอาจารย์จะฝากไว้ให้ลูกหลานเช้าวันที่19กรกฎาคม2517หลวงปู่ฉันหลวงปู่ตื้อฉันพัฒนาหารได้น้อยร่างกายอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดแม้มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดอื่นมากราบท่านให้ศิษย์ช่วยพยุงลุกขึ้นนั่งและกล่าวว่าสังขารไม่เที่ยงหลวงตาเกิดมาก่อนก็ต้องไปก่อนตามธรรมดาถ้อยคำนี้ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีเสียงของผู้หวาดกลัวความตายมีแต่เสียงของผู้เห็นสังขารตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมดับไปไม่มีใครขอร้องไม่มีใครต่อรองและไม่มีผู้ใดหนีพ้นหลวงปู่ตื้อแสดงธรรมแก่คณะสงฆ์อีกประมาณ15นาทีแม้เสียงจะเบาจนแทบไม่ได้ยินต่อมาอาการทางลมกำเริบหนักขึ้นแต่ท่านยังให้พรแก่ศิษย์ด้วยถ้อยคำบาลีว่าพุทโธสุขโขธัมโมสุขโขสังโฆสุขโขจัตตาโรธัมมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังจากนั้นหลวงปู่ตื้อหัวเราะและยิ้มให้ศิษย์เป็นรอยยิ้มอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยไม่มีอาการกระวนกระวายไม่มีความหลงไม่มีกังวลมีเพียงความสงบเย็นของนักรบธรรมผู้มองความตายเสมือนการวางของหนักลงจากบ่าแม้เสียงจะเหลือเพียงแผ่วเบาหลวงปู่ตื้อก็ยังกล่าวธรรมต่อไปจนถึงถ้อยคำสุดท้ายว่าธาตุลมในหลวงตาวิปริตแล้วหลังจากนั้นทุกสิ่งก็สงบนิ่งลมหายใจหยุดกายสังขารไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมละสังขารเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517เวลา 19:05 นณวัดป่าอรัญญวิเวกบ้านขาจังหวัดนครพนมคณะสงฆ์และลูกศิษย์ที่เข้าดูแลหลวงปู่อยู่ณขณะนั้นตามก้มกราบลงแทบเท้าครูบาอาจารย์โดยแทบไม่ต้องมีผู้ใดกล่าวนัดหมายภาพในวาระสุดท้ายของหลวงปู่ตื้อไม่ใช่เรื่องอภินิหารที่ต้องอาศัยการแต่งเติมในพิสดารให้พิสดารแต่เป็นปฏิหารแห่งธรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าสิร่างกายกำลังแตกดับแต่สติไม่แตกลมหายใจกำลังสิ้นแต่ธรรมไม่สิ้นหลวงปู่ตื้อยังคงทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์จนกระทั่งธาตุขันธ์ไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้อีกหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมสิทธิ์อาวุโสสำคัญแห่งสายหลวงปู่มั่นภริทัตโตพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีปฏิปทาเด็ดเดียวเทศตรงพูดตรงและแทงธรรมลงถึงใจคนฟังในหมู่ศิษย์จึงถวายสมญาท่านว่าพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แห่งยุคแต่เนื้อกว่าฤทธิ์ใดทั้งหมดคือฤทธิ์แห่งสติที่ทำให้ผู้ปฏิบัติยืนอยู่เหนือความหวาดกลัวแม้ความตายจะเดินมาอยู่ถึงตรงหน้าน้อมกราบรำลึกถึงพระคุณถึงคุณธรรมหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมผู้ใช้ลมหายใจสุดท้ายประกาศความไม่เที่ยงของสังขารให้ลูกหลานได้เห็นด้วยตาของตนเองนะคะก็เป็นข้อความนะคะที่กล่าวถึงวันครบรอบวันมรณภาพนะคะหลวงปู่ตื้อท่านอุปสมบทในมหานิกายเมื่อวันระบุเป็นพ.ศ.นะคะพ.ศ. 2452ถึงพุทธศักราช2471ก็19พรรษานะคะส่วนธรรมยุทธติกานิกายเมื่อพุทธศักราช2471 46พรรษานะคะท่านก็สิริโรมอายุ86ปีค่ะก็น้อมกราบหลวงปู่นะคะพระครูก็เป็นพระอรหันต์อีกหนึ่งรูปนะคะพิสงในยุค รัตนโกสินทร์เนาะ
1: ครับก็นับเนื่องมาก็50กว่าปีแล้วนะครับแต่คำสอนของท่านก็ยังอยู่นะครับหลวงปู่ตื้อท่านเทศค่อนข้างเสียงดังนะอาจจะตรงไปตรงมาสักนิดนึงนะครับก็หลายท่านอาจจะถูกสริปนะวัดของท่านก็อยู่ที่เชียงใหม่ที่แม่แตงนะครับใครไปที่วัดอรัญญวิเวกหลวงพ่อเปลี่ยนก็จะผ่านวัดหลวงปู่ตื้อนะครับนะเคยเข้าไปแล้วไปกราบหลวงปู่สังนะลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้อนะคร
0: ับ ค่ะก็ในช่วงนี้หลายๆท่านติดตามเรื่องของข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่สงก็แจ้งเตือนเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็แจ้งเตือนมานะคะสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนี่คือเป้าหมายแล้วก็ตอนนี้โยกเป้าหมายไปที่นักศึกษาแล้วนักเรียนนักศึกษาน
1: ักเรียนนักศึกษา
0: ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคือทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็แจ้งฝากความห่วงกังวลนะคะให้ยังผู้ปกครองว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายมาที่นักศึกษาระดับชั้นปี1ปีที่2นะคะก็โทรมาหลอกลวงก็ได้ทุนต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการก็จะมาในรูปแบบของกรมบัญชีกลางอย่างเงี้ยน้องก็มาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะคะนั้นเขาก็แจ้งเตือนถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ให้ปรึกษาคนที่บ้านก่อนให้มีเอสนะคะมีเอสหลายๆอย่างแล้วก็ดูแลคนข้างกายของเราเนาะให้ปลอดภัยนะคะจุดเอะที่เขาแนะนำมาเนาะว่าเอ๊ะผลตอบแทนแบบหลอกลวงให้ลงทุนหลังกับเกษียณอย่างนี้นะคะก็มีผลตอบแทนที่แบบเอาตัวเลขเยอะๆมาล่อลวง
1: ก็ให้เอ๊ะไว้ก่อน
0: ให้เอ๊ะไว้ก่อน
1: ค
0: ่ะเอ๊ะที่สองคือเอ๊ะผลตอบแทนแหมทำไมช่วงแรกๆนี่มันดูแล้วก็ทำให้เรามั่นใจด้วยโอ้โหลงทุนไปต้องได้แน่นอนเอที่3ก็คือวิธีลงทุนน่าสงสัยนะคะเป็นธุรกิจที่คือไม่มีตัวตนด้วยหน่วยงานภาครัฐไม่น่าเชื่อถือด้วยนะคะก็มาหลอกในรูปแบบต่างๆเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยค่ะให้บางทีอาจจะเพื่อนเราอย่างเงี้ยเอาแบบมีแล้วให้ลงทุนนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ระมัดระวังเกษียณอย่างมีสตินะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถ้าจะมีข้อสงสัยอะไรเขาก็ให้เบอร์สายด่วนของแบงค์ชาติ1213นะคะ1213นะสงสัยอะไรโทรไปสอบถามได้ถ้าใครมาหลอกให้ลงทุนตอนเราหลังเกษียณแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพ
1: ก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจจะยืบหายไปบ้างนะช่วงนี้มีการปรับปรามแล้วก็มีคนรู้เท่าทันมิจฉาชีพทั้งหลายก็จะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอาจจะหลอกลวงในหลายๆรูปแบบนะแต่ว่าหลักๆ ก็จะคือรูปแบบเดิมๆเอาผลประโยชน์มาล่อใจนะหลักๆ นะครับให้ไว้ก่อนนะครับ
0: ไว้ก่อนยังไงก็ไม่มั่นใจก็อย่าโอนเร็วนะคะบางท่านก็มาในรูปแบบว่าโพสต์หลอกลวงบริจาคหรือว่าหลายอย่างตรวจสอบด้วยนะคะอย่าไปสแกนQR อะไรง่ายๆเนาะบางทีก็บัญชีในเงินในบัญชีหายหมดเกลี้ยงเลย
1: นะและที่สำคัญใครที่สั่งพัสดุออนไลน์บ่อย
0: ๆโอ้อันนี้ ส่งกับประสบการณ์ตรง
1: เราไม่ได้สั่งแต่เขาส่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ระวังนะคะ
1: ใครที่จ่ายเงินปลายทางแล้วก็ไม่ได้สอบถามญาติพี่น้องดีๆเนี่ยบางทีคิดว่าน้องสั่งพี่สั่งญาติสั่งมา
0: ก็จะเป็นลักษณะนี้
1: ก็จ่ายตังค์ไปก่อนแล้วสุดท้ายมาเปิดดูก็ของก็ไม่ตรงปกอะไร
0: อาจจะเป็นอะไรที่ไม่มีค่าเลยก็ได
1: ้สั่งของ100แต่ได้20อะไรประมาณนี้นะครับ
0: ก็ต้องฉลาดมีสติมากๆนะคะอาจจะต้องโทรสอบถามก่อนจะรับสินค้าเนาะ
1: ใช่ครับเขาก็จะตีคืนกลับไปนะครับก็มีอาชีพส่วนใหญ่ก็จะมาในหลายๆรูปแบบของปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในทุกวันนี้ก็คือสภาวะอากาศนะครับวันนี้คืนดีก็ฝนตกลมแรงนะครับแล้วก็อยู่ๆก็ร้อนขึ้นมา
0: วันนี้ที่วัดสังฆทานก็หูลมพัดแรง
1: วันก่อนก็ร้อนอยู่ 3-4 วันแล้วก็เจอพายุฝนเข้าไปนะครับในกรุงเทพไม่เคยเจอก็จะเจอนะครับพายุ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ลมแรงนะครับร้านค้าร้านรวงก็ถูกลมพายุพัดกระเจิงครับไปหลาย ายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
0: เห็นข่าวในต่างประเทศก็โอ้โหเดี๋ยวนี้พายุน่ากลัวมากเลย
1: และที่สำคัญก็คือเวลาฝนตกอย่างเรนบอมนะครับเขาเรียกกันเรนบอมเลยนะครับอันมาหลายวันก็ตกทีนึงก็ตกจนท่วมนะครับ
0: ใช่ค่ะแบบว่ามารัวๆเนาะลมพัดแรงฝนตกอยู่ในตำแหน่งเดิมๆแรงๆนะคะไม่โยกย้ายไปที่อื่นเลยทำให้น้ำท่วมขังก็ดูแลสุขภาพนะคะช่วงหน้าฝนก็มีเรื่องของยุงและแมลงเนาะเป็นสัตว์มีพิษอะไรก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะก็ในช่วงท้ายในพรุ่งวันพรุ่งนี้วันวาทีก็ทางลันธรรมพระอาจารย์ติเลกัตระโคเมตตาแสดงธรรมนะคะสำหรับในค่ำวันนี้ก็พระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนแสดงธรรม 20:00 นต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุติสัตโธเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์
1: จนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับไม่มีที่ไปหรือว่าตัดสินใจไม่เดินทางไปไหนนะครับก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานได้มีพื้นที่รองรับมีที่พักนะในอาคาร3ชั้นแล้วก็มีถ้าญาติธรรมมามากก็จะเปิดอุโบสถแก้วนะเป็นใต้อุโบสถแก้วให้ลงไปพักกันได้นะครับสำหรับญาติโยมที่เดินไกลๆไม่ไหวก็พักตรงลังลานธรรมก็ได้นะคร
0: ับ แม่ที่สูงวัยท่านก็เดินไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
1: ก็หลวงพ่อก็สร้างเป็นศาลาหลังใหญ่นะครับใหญ่กว่าเดิมแล้วก็
0: กันฟ้ากันฝน
1: พื้นที่กว้างขวางขึ้น
0: ต้องมีมุ้งมีอะไรที่เป็นเต็นท์นะคะเต็นท์สปริงอะเนาะเพื่อที่จะป้องกันยุงอุ้มเราไปเขาบอกดูแลตัวเองนะคะช่วงท้ายรายการก่อนเชิญพุทธศาสนาสุภาษิตไว้ให้เป็นข้อเตือนใจสัจจังเวอมตาวาจาความสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตายค่ะวันนี้รายการได้ชำยามบ่ายค่ะโดยฉันวรนาโรจนานา
1: ผมมุนทรงนัทนาพงศ์
0: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อัน
1: นี้คุณอ้วนครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4707

สุนดาหมู่ญาติของโยมนุชนาถเอมวัฒกิจซึ่งได้มรณะโดยการป่วยเป็นโรคที่เกิดขึ้นในอายุสิ้นไปในอายุ49ปียมนุชนาถเหมวัฒกิจได้มรณะไปในอายุ49ปีก็มีบุตรคนเดียวแล้วก็ตอนที่ป่วยน้องสาวก็โทรมาบอกว่าอยากให้ไปเยี่ยมพี่สาวที่โรงพยาบาลน้องสาวก็อยู่ที่อังกฤษก็เป็นอัยการเข้าวัดที่วัดเบอร์มิงแฮมสังฆทานเบอร์มิงแฮมก็พวกพี่สาวก็ให้ไปเยี่ยมเพราะการป่วยของแกก็เป็นโรคมะเร็งโรคที่ไม่มีทางรักษาแล้ว ที่จะหายได้ไปดูก็รู้สึกว่าก็คงไม่มีทางรอดแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าให้อดทนให้ทำใจจะได้หายเร็วหรือว่าปราศจากโรคที่ไปเห็นอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอยู่ในสภาพที่เวทนามากเพราะว่าก็คงจะมีทุกขเวทนามากความเจ็บป่วยมากแล้วก็การทำใจก็คงทำได้ยากตอนนี้น้องสาวก็โทรมาติดต่อว่าอยากให้พี่สาวมาอยู่วัดสังฆทานมาอยู่โรงพยาบาลสังฆทานก็บอกก็ดีจะได้มาปฏิบัติได้ทำใจได้ก็นึกว่าเป็นบุญของโยมนุชนาถที่มาป่วยที่วัดแล้วก็มาตายที่วัดถ้าพูดคนตายที่วัดเนี่ยก็เหมือนคนโชคดีเหมือนคนมีบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้ตายที่วัดเพราะว่าถ้าจะพูดกันว่าตายที่วัดก็ตายที่บ้านตายที่โรงพยาบาลเนี่ยอารมณ์คนจะต่างกันอารมณ์ที่เป็นสุขคือเป็นทุกข์จะต่างกันโดยที่อยู่วัดเนี่ยความหวาดกลัวจะไม่มีเพราะมีสิ่งแวดล้อมคือพระชีและผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้ทำใจนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะนึกว่าทำอย่างไรเราจะหายทำอย่างไรเราจะไม่ตายก็ความคิดนี่ก็มาตรงนี้แล้วก็จะคิดอะไรอีกหลายๆเรื่องคิดถึงห่วงลูกหลานห่วงชีวิตคนที่เป็นอยู่อีกว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรจิตคนจะสับสนผู้ป่วยไอ้เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยก็ดีที่สุดถือว่าหมอก็ถือว่าดีที่สุดยาก็ถือว่าดีที่สุดแต่ว่าแค่รักษาเพียงกายมันไม่ที่สุดของการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะดับทุกข์ได้ไม่เป็นยาที่จะดับทุกข์ได้ไม่ใช่เป็นธรรมโอสถเมื่อโยมนุชนาถมาอยู่ที่วัดจากราศีดูกันแค่ราศีคนราศีของโยมนุชนาถเนี่ยต่างกับตอนที่อยู่โรงพยาบาลหน้าตาผิวพรรณก็ต่างกันบางทีอาตมาก็ไปดูแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปคุกคีเท่าไหร่รู้ว่าคนมาอยู่วัดเนี่ย

ได้เปรียบบางทีไปเห็นแกหลับรู้สึกว่าหลับเป็นสุขที่จะมีเวทนาก็ดูแล้วไม่เหมือนคนที่อยู่โรงพยาบาลหรือคนที่อยู่ที่บ้านราศีที่เกิดกับหน้าของแกเนี่ยผ่องใสไม่มีริ้วรอยของความทุกข์ทรมานไม่เหมือนคนเจ็บทั่วๆไปอันนี้เราเห็นภายนอกเลยว่ายมนุชนาถเนี่ยมีราศีผ่องใสก็ถามลูกสาวว่าเป็นไงแม่เป็นไงก็บอกว่าก็ดีจะบ่นจะเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยแสดงอะไรก็แสดงว่ามาทำใจได้อันนี้จึงว่าการมาตายที่โรงพยาบาลวัดเนี่ยถือว่าคนมีบุญได้ทำใจเตรียมตัวได้อย่างมากถ้าคนนั้นยอมรับสภาพความจริงว่าเรามาเจ็บที่นี่เรามารอตายเพราะเราไม่หายแล้วคือเรียกว่าเราคงหมดอายุเราคงต้องทำใจปล่อยวางสังขารเราให้ได้ว่าไม่ใช่ของเราในการทำใจเนี่ยคนบางคนทำใจเป็นบางคนทำใจไม่เป็นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยบางคนทำเป็นบางคนทำไม่เป็นคนที่ทำเป็นนี่คือคนที่ได้สติมีสติกลับคืนมาไม่หลงไม่ปล่อยให้ความกลัวความเกลียดหรือความห่วงใยความทุกข์ต่างๆนี่ครอบงำใจคือต้องยกจิตตัวเองขึ้นมาสู้กับเวทนาความทุกข์อันนี้ว่าไม่ใช่เป็นเราคนเดียวทุกข์อันนี้ไม่ใช่เกิดกับเราคนเดียวมันเกิดกันทั้งโลกไม่ใช่เราจะเป็นคนเดียวไม่ใช่ว่าอายุเท่านี้จะตายคนเดียวอายุน้อยก็ตายได้น้อยกว่าเราก็ตายได้มากกว่าเราก็ตายได้ฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าพอดีไม่มีใครได้อะไรพอดีที่ว่าเขาว่านิ้วมือยังไม่เสมอกันนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยพอดีพุทธเจ้าจะมีความพอดีมากที่สุดคือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์คือพอดีแต่ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ร่ำรวยอย่างไรให้เป็นยิ่งใหญ่อะไรในโลกเนี่ยก็ไม่มีอะไรพอดีเพราะสิ่งที่ไม่พอดีนั่นคือเกิดขึ้นจากความไม่พอใจความไม่พอใจที่เขาได้นะมันไม่พอดีมันไม่มีอะไรที่จะทำให้พอดีได้เลยคนเราเนี่ยตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมทุกขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครว่าจะสมหวังคนกำลังวิ่งหาความพอดีแต่ก็ไม่ได้ความพอดีรวยแค่ไหนมันรวยแค่ไหนรวยก็ยังไม่มีใครว่ารวยสักคนเดียวก็ยังไม่มีใครพอดีเพราะทุกคนเกิดแต่ความโลภความแก่งแย่งชิงดีอยากจะรวยมากกว่านั้นอีกแล้วไม่มีที่สิ้นสุดคนมียศก็ดีมีราบก็ดีมีชื่อเสียงก็ดีมีความสุขอะไรที่ได้มานั้นไม่มีใครบอกพอบางคนไม่มีใครตอบว่าเนี่ยฉันได้เงินแค่นี้ฉันพอละฉันพอละฉันไม่อยากได้ละฉันอายุแค่นี้ฉันพอละฉันได้อายุแค่นี้ฉันตายฉันพอแล้วฉันเนี่ยอายุ49เนี่ยฉันตายฉันพอแล้ว
ธออายุ60ฉันตายฉันพอแล้วมันไม่มีใครบอกว่าพอดีขนาด80ก็ยังไม่อยากตายดังนั้นเรียกว่าคำไม่มีว่าพอเนี่ยจึงเกิดทุกข์กับคนทุกคนแล้วก็เลยไม่มีใครสมหวังไม่มีใครได้อะไรดังใจหวังไม่มีใครเลยสมหวังในโลกนี้อะไรมันทำให้ไม่สมหวังเนาะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เราไม่สมหวังใจเราก็เปลี่ยนแปลงกายเราก็เปลี่ยนแปลงใจคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงกายคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไม่มีใครอยู่ตั้งอยู่ได้นิ่งอยู่ได้เฉยอยู่ได้ร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดมาก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดมันไม่มีว่าเราจะเป็นเด็กอยู่อย่างนี้เราจะเป็นสาวอยู่อย่างนี้เราจะเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้เราจะสวยอยู่อย่างนี้เราจะหล่ออย่างนี้เราจะไม่แก่ผมจะไม่งอกฟันจะไม่หักหนังจะไม่เหี่ยวกำลังเราจะไม่ลดน้อยถอยลงเราจะไม่มีโรคไปไข้เจ็บเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรพอดีฉะนั้นมนุษย์จึงมีทุกข์มากกว่าสุขเพราะมันเปลี่ยนแปลงคนที่พอดีนี่คือคนพอใจพอใจที่ตัวเองได้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าวิชาที่พุทธเจ้าสอนวิชาปรงวิชาปล่อยวิชาวางวิชาดูตัวเองวิชาสงบหรือวิชาประพฤติปฏิบัติในกองทานกองศีลกองภาวนาจึงเกิดขึ้นในใจคือพอใจว่าตัวเองเนี่ยได้แล้วคนเราถ้าไม่พอใจในบุญกุศลเนี่ยไม่มีอะไรพอเลยในโลกนี้เพราะเงินทองเนี่ยมันห่อไปไม่ได้เวลาจะตายเอาเผาไฟไปก็เอาไปไม่ได้เสื้อผ้าแก้วแหวนเงินทองก็ไม่ได้เวลาเผาก็ไหม้ไปหมดมันไม่มีอะไรเรามานึกแล้วว่าเราไม่มีอะไรทุกคนมานึกถึงความตายเลยจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรถ้านึกถึงความแก่ก็คือว่าเราไม่สมหวังเราทรุดโทรมเราไม่เหมือนเดิมถ้านึกถึงความเจ็บก็เราทรมานมนุษย์ก็ได้ตรงนี้เองพอแก่ก็รู้ว่าเราทุกข์ทรมานเราทรุดโทรมเราไม่เป็นสุขเพราะแก่มันเบียดเบียนพอเจ็บเราก็รู้แล้วความเจ็บเนี่ยมันทุกข์ทรมานถ้าไม่หายก็ทุกข์ทรมานเราจะมีทุกข์กันอยู่ตรงนี้ทุกคนว่าเราเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาความแก่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ความเจ็บนี่ก็เข้ามาทรมานใจเราทรมานกายเราในที่สุดเราทุกคนเราก็พอถึงตรงนี้ก็ต้องคิดว่าที่สุดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องตายที่พระพุทธเจ้าบอกรักอะไรไม่เสมอตัวเองอ่ะเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองว่าเราไม่อยากตายเราอยากจะอยู่ยาวนานแต่ถ้าคนเรามีบุญกุศลทำจิตได้เนี่ยทำจิตพอใจได้กับชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่เกิดขึ้นในทุกขณะทุกลมหายใจเนี่ยพอใจที่ชีวิตเป็นอยู่กินเดินนั่งนอนเนี่ยพอใจแล้วว่าเราได้มีชีวิตเป็นอยู่จะตายเมื่อไรก็พอใจจะอยู่ก็พอใจถ้าคนเราทำใจพอใจในชีวิตตัวเองได้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยมีความสมหวังมีความพอดีที่ได้แล้วก็พอใจก็ต้องยกยอดให้แก่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่รู้จักคำว่าพอฉะนั้นท่านเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทุกข์ไม่รู้ตัวมีทุกข์ไม่รู้ตัวว่าทุกข์นั้นเข้ามาเบียดเบียนเราตั้งแต่เล็กมาแล้วแต่มาแสดงอาการมากที่สุดอย่างคุณโยมนุชนาฏเนี่ยมาแสดงอาการมากที่สุดก็คืออายุ49ปีทุกจึงแสดงได้เต็มที่เลยทุกแสดงให้เห็นว่าขันธ์ 5นี่เป็นทุกข์ขันธ์ 5นี่ไม่เที่ยงขันธ์ 5นี่แตกดับมาแสดงให้เห็นเลยในตัวเราฉะนั้นถึงว่าคนเราต้องศึกษาเรื่องธรรมะศึกษาเรื่องจิตของเราว่าคนเราจะหาความสุขที่แท้จริงจะหาความสุขก็คือต้องศึกษาธรรมะรู้เรื่องจิตใจของตัวเอง
คนเราถ้าลองอยู่กับความอยู่กับจิตที่ไม่สงบเนี่ย

จิตที่มีความหลงมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยไม่มีความสุขความหลงนี่เป็นต้นเหตุทำให้คนเราเนี่ยสูญเสียทุกอย่างเราคิดว่าอันนั้นเป็นของเราเราคิดว่าอันนี้เป็นของเราเราคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราหมดในโลกเนี่ยแต่พอมันไม่ใช่ของเราเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราแข็งแรงเนี่ยเราคิดว่าเราได้ความเป็นคนแข็งแรงแต่พอเราป่วยเราจะรู้สึกว่าเสียใจเสียดายว่าทำไมเราจึงต้องเป็นอย่างนี้เหมือนคนเป็นอัมพาตเนี่ยคนเป็นอัมพาตเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ขาเสียไปข้างมือเสียไปข้างจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรแล้วโรคนี้เกิดมาทุกข์เสียแล้วเพราะนั้นถึงว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นกับสังขารเมื่อไรจึงจะเห็นว่ามันรับไม่ได้ทำใจไม่ได้ยิ่งทำใจยอมรับความทุกข์อันนี้ไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นอีกทุกข์เท่าทวีคูณเหมือนกับคนที่ล้มละลายเนี่ยบางคนล้มละลายเนี่ยมีหนี้เป็นพันล้านแต่ทำใจได้แต่บางคนล้มละลายเป็นหนี้ไม่กี่ล้านฆ่าตัวตายบางคนมีความรักผิดหวังจากความรักฆ่าตัวตายแต่บางคนผิดหวังจากความรักไม่ฆ่าตัวตายครับเอาความรักนั้นมาเป็นบทเรียนว่านี่คือความทุกข์นี่คือความไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนนี่คือจิตคนเราเชื่อไม่ได้เราก็ยังเชื่อไม่ได้คนอื่นก็เชื่อกลับเอาความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นปัญญาเกิดขึ้นก็ดีเราจะได้รู้ว่าจากทุกข์ของความรักเป็นอย่างนี้แต่บางคนนี่โง่ไม่ใช้ปัญญาทุกข์กับความรักคิดว่าพลาดจากคนนี้แล้วฉันตายดีกว่าฉันอยู่ไม่ได้ฉันอายคนฉันตายฉันมีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้จะรักใครอีกไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายบางคนไปฆ่าไอ้คนที่ตัวเองรักอีกให้ตายทำไมจึงว่าบางคนพอใจนี่เราจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าคนเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันแต่บางคนทำใจได้แต่บางคนทำไม่ได้รักอย่างเดียวกันทำได้ทุกอย่างเดียวกันทำได้บางคนนี่เจ็บเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอย่างเรื่องหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยถูกผ่าสมองแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหมอบอกไม่มีทางรักษาแต่หลวงพ่อชานั้นปฏิบัติมานานแล้วหลวงพ่อชากับพอใจที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาแล้วก็ที่อยู่นั้นคืออยู่ให้ลูกศิษย์เขาดูแลรักษาเท่านั้นเองไม่ได้ทุกข์ร้อนกับชีวิตตัวเองเลยว่าตัวเองจะต้องตายหรือจะต้องเจ็บจะต้องหายท่านจิตของท่านว่างเปล่าแล้วจากความยึดติดในร่างกายตัวเองแล้วก็ไม่เร่าร้อนใจแล้วก็ไม่เสียใจท่านก็อยู่แบบธรรมชาติเท่านั้นเองอยู่ไปตามธรรมชาติลูกศิษย์ก็ดูแลไปการทำใจอย่างนั้นถือว่าพอใจที่ตัวเองเป็นอยู่คนอย่างนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายคนชาวบ้านทำไม่ได้คนทั่วไปเนี่ยพอเจ็บแล้วจะทำใจไม่ได้สักคนเดียวไอ้ที่ว่าเก่งๆเนี่ยจะต้องเสียใจทุกคนยิ่งคนรวยมากคนสวยมากคนหล่อมากคนกำลังแข็งแรงมากเนี่ยต้องล้มโคลงไปแล้วเป็นอะไรเนี่ยเขาจะผิดหวังมากเลยเขาจะรับไม่ได้เหมือนคนรวยมาจนเนี่ยก็จะรับไม่ได้แต่คนจนอยู่ทุกวันเนี่ยรับได้คนจนทุกวันเนี่ยรับได้ไหมรับได้ขนรถเมย์ได้ขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ไปอยู่ยังไงก็ได้อยู่กระตุบกระตับนอนก็กินอาหารอดอยากก็รับได้คนจนแต่คนรวยเคยเป็นเศรษฐีมาเนี่ยแต่อยู่ดีๆแล้วเขามายึดทรัพย์ทั้งหมดเลยเนี่ยเองบางทีต้องหมดเนื้อประดาตัวรับไม่ได้ทำใจไม่ได้เพราะตัวเองเคยจะสบายซะเคยบางคนนี่ถึงกับไปเข้าห้องขังยิ่งทุกข์ทรมานแต่คนบางคนเนี่ยมันทำใจได้ยอมรับสภาพความจริงอันนี้ถือว่าพุทธเจ้าจะบอกว่าคนที่หลงเนี่ยย่อมมีทุกข์มากคนที่ไม่หลงเนี่ยมีทุกข์น้อยหลงนี่คือคนไม่มีปัญญาพิจารณาความ

เปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของโรคนี้ของขันธ์ห้านี้ของร่างกายนี้ของชีวิตนี้เห็นความเป็นจริงของชีวิตคนเราต้องเรียนความเป็นจริงของชีวิตว่าเนี่ยชีวิตที่เกิดมาให้เราเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นเลยว่าอะไรมันเที่ยงเห็นอยู่แล้วว่าชีวิตพวกเราเนี่ยเดินอยู่บนเส้นของความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเส้นของอันตรายทุกอย่างเส้นของความเป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นไหมคนรถชนกันตายรถอุบัติเหตุตายไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวทุกคนเป็นโรคอย่างนั้นโรคนี้หามเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลมีกันทั้งทุกวันทุกเวลาเลยแล้วคนก็ตายกันทุกเวลาเจ็บกันทุกเวลาเราจะเห็นว่านี่คือทุกข์ของขันธ์ห้าทุกข์ของคนที่เลี่ยงไม่พ้นเลยแต่คนที่ทำใจได้มีกี่คนคนที่ทำใจยอมรับสภาพความจริงว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะเจออย่างนี้เมื่อเราเจอคนแก่เนี่ยมีคนหนุ่มสาวคนไหนทำใจได้บ้างเจอคนแก่งงงเงินเงินหลงหลงลืมลืมเดินเซไปเซมาหลังงอหลังคดดูแล้วน่าเวทนามีใครทำใจได้ไหมว่าสักวันหนึ่งเราก็คงเป็นสภาพอย่างนี้ไม่มีใครยอมรับเลยก็ไปมองคนแก่ก็คือคนแก่คนเจ็บก็คือคนเจ็บคนตายก็คือคนตายไม่ใช่ฉันฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้นี่คือเราหลงพระพุทธเจ้าท่านคิดได้พระพุทธเจ้าท่านออกตอนจะออกบวชเนี่ยท่านคิดได้ท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่ท่านไม่เกิดมาไม่เคยเห็นคนแก่เลยไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายไม่เห็นคนเกิดเลยแต่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประพาสสวนเนี่ยพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านถามนายจันนะว่านั่นใครกำลังร้องครวญครางให้พ่อแม่ช่วยนั่นใครบอกว่านั่นคือคนกำลังคลอดลูกโอ้คลอดลูกทุกอย่างนั้นเชียวเหรอคนที่คลอดมาเนี่ยทุกอย่างนี้เฉลยชนะบอกคนที่คลอดลูกก็ต้องเจ็บปวดนี้ทุกคนเนี่ยคนครางเจ็บปวดนี้ทุกคนเพราะคลอดลูกมันเหมือนกันทุกคนอย่างนั้นพ่อแม่เราก็ทุกข์มากเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยการเกิดในทุกอย่างนี้โหแสดงว่าคนมาเกิดนี่ไม่ใช่มาโตได้อย่างนี้แต่เป็นสุขอย่างนี้แสดงว่าต้องผ่านความทุกข์อย่างใหญ่หลวงของพ่อแม่มาของแม่มาพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เลยเข้าใจความเกิดนั่นเลยผู้หญิงยังไม่เห็นเลยผู้หญิงบางคนมีลูกแล้วลูกอีกก็ยังไม่เห็นความทุกข์ของการคลอดลูกเลยยังว่าสนุกเลยยังอยากจะคลอดบ่อยๆอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้าเห็นปุ๊บโอ้โหกลัวทุกข์อันนี้น่าสงสารสำหรับผู้หญิงทำไมเห็นผู้ชายไม่ได้คลอดทำไมเห็นก็เพราะท่านมีปัญญาท่านไม่หลงท่านจึงได้เห็นความทุกข์ของการคลอดลูกว่าลำบากสำหรับลูกผู้หญิงทรมานด้วยต้องอุ้มท้องตั้ง9เดือนมันทรมานก็เห็นความทุกข์ของพ่อแม่เกิดความสงสารเกิดความสลดสังเวชว่าหนีไม่พ้นความทุกข์อันนี้เพราะยังมีเกิดอยู่แล้วก็ไปเห็นอีกคนกำลังเจ็บกำลังร้องปวดท้องดิ้นร้องให้แม่พ่อช่วยคนเจ็บเนี่ยคนเราเวลาทุกข์ไม่ร้องใครหรอกสมัยก่อนก็ดีสมัยนี้ก็อาจจะไปเรียกร้องหาหมอสมัยก่อนก็เรียงร้องว่าแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยลูกด้วยเกิดการทุรนทุรายคือเทวดาเนี่ยแสดงเห็นความเจ็บเป็นจริงอย่างนั้นก็ถามว่านั่นคืออะไรนายชนะบอกนั่นคนกำลังเจ็บโหเจ็บขนาดนี้เชียวเหรอเจ็บอย่างนี้มันก็ตายสิทนไม่ได้ก็ตายบอกทนไม่ได้ก็ต้องตายเราต้องเจ็บงี้ทุกคนไหมบอกในโลกนี้ไม่มีใครพ้นความเจ็บได้เลยสักคนเดียวเราก็เจ็บเลยบอกพระองค์ก็ต้องเจ็บพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ต้องเจ็บอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นเจ้าแผ่นดินมันห้ามอะไรไม่ได้เลยบอกห้ามอะไรไม่ได้เจ็บเท่ากันหมดบอกน่ากลัวนะคนเจ็บนี่ทรมานนะพอไปเห็นเดินไปอีกไปเที่ยวชมสวนก็ไปเห็นคนแก่กำลังเดินไม้เท้าสามขาหลังงอหน้าเกียดยิ้มไม่สวยละคนแก่เนี่ยมันหมดที่จริงคนแก่ในความเป็นจริงย้อนในอดีตเนี่ยเขาเป็นสาวเป็นหนุ่มไอ้คนที่แก่หน้าเกียดในจริงเขาหล่อมาก่อนเขาสวยมาก่อน
ลองเอารูปเก่ามาดูสิไม่มีใครน่าเกลียดสักคนเดียวแต่ปัจจุบันทุกวันเนี่ยไม่มีหลงเหลือของความหล่อความสวยเลยเพราะมันแก่คนแก่น่าเกลียดอย่างนี้เฉลอโหทำไมจะนะคนแก่ทำไมน่าเกลียดขนาดนี้บอกว่าคนแก่ก็น่าเกลียดแล้วต่อไปเราก็แก่อย่างนี้บอกทุกคนต้องแก่เงี้ยบอกความแก่ไม่สวยเลยนะผิวกร้านเกรียมตกกระย่นย่นเหี่ยวไม่มีรอยริ้วของความงามเลยน่าสงสารนะคนแก่นี่เดินก็เดินสามขาพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บพระพุทธเจ้าชัยจักรสรดสังเวชเพราะคนเรามีปัญญาก็เห็นทุกข์มากกว่าคนอื่นคนแก่บางคนยังไม่อยากยังไม่หลงตัวเองหรือว่าตัวเองยังไม่แก่แต่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แต่คนบางคนเนี่ยไม่เห็นนั่นคือจิตที่มีปัญญาน้อมว่าเราเห็นคนแก่ต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้พระองค์เห็นเลยคนนี้คนเจ็บต่อไปเราต้องเจ็บแล้วในที่สุดก็เห็นคนตายตายอยู่ในสภาพที่ตีนกลางมือกลางลิ้นแลบออกมีหนอนชัยตามตัวอยู่ในภาพที่ไร้ญาติก็บอกนี่ใครเนี่ยบอกเนี่ยคนตายโอ้โหคนตายน่าเกลียดนะทั้งน่าเกลียดทั้งน่ากลัวไม่มีอะไรน่ารักเลยสำหรับคนตายต่อไปทุกคนต้องตายอย่างนี้หรือบอกพระองค์ก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายบิดามารดาเราก็ตายอย่างนี้หรือบอกคนตายนี่น่าสังเวชมากกันนะเป็นที่ไม่มีใครมองเห็นเลยตรงนี้พระองค์บอกถ้าอย่างนั้นเราก็หมดสนุกการเที่ยวสวนนี่ไม่มีอะไรสนุกเลยมีแต่ความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีดอกไม้ดอกไหนที่งามเลยใจก็หดหู่หมดก็ไปเดินไปที่หนึ่งไปหาที่สงบก็ไปเจอสมณะนั่งอยู่โคนไม้นั่งอย่างสงบบอกนั่นใครบอกนั่นสมณะผู้นักสมณะแปลว่าอะไรมันนั่นนักบวชเออคนนี้ไม่รู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะสงบนะคนนี้เท่านั้นเองที่ไม่เดือดร้อนกับคนอื่นพระองค์ก็น้อมใจไปสู่ทางพระนิพพานคือต้องการบวชเลยอย่างนั้นเรามีทางเดียวคือออกบวชที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายพอกลับมาก็บอกให้ชนะเนี่ยเตรียมตัวว่าเราจะออกบวชให้เตรียมม้าแล้วก็ย่องเข้าไปในห้องบรรทมของนางพิมพาพิมพากำลังหลับอยู่ก็เห็นพวกนางสนมกรมนางในพวกนั้นหลับผ้าผ่อนหลุดลุ่ยน้ำลายไหลนอนกรนผู้หญิงพวกนั้นก็ขาดสติหมดเลย นอนกรนน้ำลายไหลก็เห็นเหมือนคนที่ตายอยู่ในป่าช้าเลยก็เลยบอกองค์น่าสงสารน่าสังเวชคิดจะมาออกกอดจูบลูกตัวเองก็นึกว่าเดี๋ยวพิมพาจะตื่นการบวชเราจะไม่สำเร็จก็เลยว่าสำเร็จแล้วจึงจะกลับมาอุ้มลูกตัวเองมากอดลูกตัวเองก็เลยออกบวชฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมาออกบวชแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเห็นธรรมะทั้งหมดเห็นธรรมะว่าทุกข์ของมนุษย์เนี่ยคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของความทุกข์ที่มนุษย์หนีไม่พ้นจะต้องร้องไห้พัดพากจากกันตรงนี้เองมนุษย์เนี่ยพอตายแล้วจะต้องร้องไห้จากกันจะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สูญเสียครั้งแรกก็คือความเจ็บต้องสูญเสียและความเจ็บบางคนนี่เจ็บเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำกายเงี้ยก็สูญเสียแล้วความเจ็บความแก่ก็คือความสูญเสียความหนุ่มความสาวจะต้องร้องไห้พัดพากจากกันตรงนี้เองมนุษย์เนี่ยพอตายแล้วจะต้องร้องไห้จากกันจะต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สูญเสียครั้งแรกก็คือความเจ็บต้องสูญเสียและความเจ็บบางคนนี่เจ็บเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำกายเงี้ยก็สูญเสียแล้วความเจ็บความแก่ก็คือความสูญเสียความหนุ่มความสาวสูญเสียกำลังวังชาไปหมดเนี่ยก็สูญเสียความแข็งแรงไปแล้วและที่สุดก็ความตายก็เข้ามาถึงความตายนี่สูญเสียหมดเลยไม่มีใครเหลืออะไรเลยสักคิดเดียวบ้านก็ไม่เหลือ
เงินทองก็ไม่เหลือลูกหลานก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเป็นของเราสักชิ้นเดียวแล้วมีอะไรติดตัวไปไม่เหลือเลยคนตายนี่จะไม่เหลือเลยสักชิ้นเดียวนั่นคือความสูญเสียครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากแล้วใครเราที่ไม่ตายแล้วใครที่ไม่สูญเสียทุกคนในอยู่ในที่นี้สูญเสียหมดเลยพวกเราสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ต้องไปจากอย่างนี้ไปเหมือนโยมนุชนาฏโยมนุชนาฏนี่ไม่มีอะไรเลยก็สูญเสียทุกอย่างแต่โยมนุชนาฏไม่สูญเสียความดีที่โยมนุชนาฏมาตายที่วัดมาตายดีมาตายอย่างสงบมาตายแบบทำใจได้ตายในยามสงบตีสามลูกตีสี่ลูกสาวตื่นบอกไปจับตัวแม่ยังอุ่นๆอยู่แม่ไปแล้วก็แสดงว่าไปอย่างสงบแล้วถ้าไปโรงพยาบาลนะตายโรงพยาบาลจะเป็นไงที่โรงพยาบาลนะเขาไม่ให้ตายง่ายหรอกยิ่งคนรวยยิ่งตายยากคนจนก็บอกให้กลับไปตายบ้านเพราะไม่มีเงินเสียค่าหมอค่ายาค่าเตียงก็บอกโอ้ไม่ต้องรักษาแล้วไปทำใจที่บ้านแต่ถ้าคนรวยหมอไม่ให้ไปเพราะมีค่ายาค่าหมอก็ให้ตายที่โรงพยาบาลก็ตายอย่างทรมานแบบคนรวย คนรวยก็เหมือนมีกรรม ก็ต้องเอาออกซิเจนมาใส่เจาะคอบ้างเจาะใส่สายยางทางจมูกมั่งปั๊มหัวใจมั่งบางคนไม่มีความสุขเลยเวทนาเนี่ยมันเจ็บปวดตัวเองก็อ่อนบางอยู่แล้วตัวเองก็เป็นคนขี้เจ็บขี้ปวดอยู่แล้วไม่มีสมาธิอยู่แล้วและไปตายอย่างนั้นจะมีอะไรที่เป็นสมาธิไปตายอย่างนั้นจะมีอะไรที่เป็นปัญญาที่จะมีอะไรช่วยตัวเองตัวเองก็เป็นคนอ่อนแอบ่อยบางที่ไม่เคยทำใจได้เลยเอาโน่นใส่เอานี่ใส่เจ็บปวดทรมานจะรู้เลยว่าตัวเองนะไม่มีความสุขในยามตายถึงจะตายอยู่ในห้องโรงพยาบาล ICU หมอยังดีพยาบาลยังดีก็ไม่ใช่มีความสุขถ้าความเป็นความสุขมันก็ไม่ตายอันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักทุกตรงนี้ไม่รู้จักเห็นโทษตรงนี้เราก็เลยปล่อยให้ตายกันอย่างนี้ทุกคนเลยเอาแม่ไปเอาพ่อไปรีบไปโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลให้ได้แต่หารู้ไหมว่าตายโรงพยาบาลนั่นคือตายอย่างทรมานที่วัดสังฆทานนี้ไม่ได้เอาไปตายโรงพยาบาลเลยถ้าเชื่อพระเอาตายที่นี่หมดเลยภาวนาตายหมดไม่ต้องอะไรมาใส่เลยก็ทุกกองพระก็ชีพระก็ดีชีก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาอยู่โรงพยาบาลสังฆทานเนี่ยทุกคนจะทำใจหมดลมไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็ค่อยตายตายอย่างที่ว่าอย่างสงบทุกคนเลยไม่ต้องปั๊มหัวใจไม่ต้องเอาโน่นใจนี่ใดทุกคนต้องพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะได้ว่าเมื่อเราจะตายทั้งทีเราก็ต้องทำใจยอมรับความจริงว่าลมหายใจพันสุดท้ายเราจะเป็นยังไงเราก็ควบคุมจิตแล้วจิตเราเป็นยังไงเราจะไม่จิตของเราเนี่ยไปคิดถึงใครเลยคิดถึงใครก็กลัวว่ามันจะไปที่ไม่ดีก็ต้องพยายามประคองจิตให้ว่างทำจิตให้ปล่อยวางทำจิตให้เฉยการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องยากคนที่ตายทั่วไปเนี่ยไม่มีใครทำใจได้หรอกพวกปุถุชนคนทั้งหลายเนี่ยเพราะไม่เคยฝึกสมาธิรับรองตายลำบากทุกคนพระพุทธเจ้าบอกคนที่จะไปสวรรค์ได้มีขนโคทั้งขนเนี่ยโคทั้งตัวเนี่ยมีขนเต็มตัวนะที่จะไปสวรรค์ได้ก็แค่สองเขาคนที่ทำใจละความทุกข์ปล่อยวางความพอดีได้เนี่ยคือทำใจพอดีได้เนี่ยมีแค่นิดโดยมีแค่ไม่กี่คนฉะนั้นคนที่จะโชคดีมาตายอย่างมีธรรมะเนี่ยก็คือคนตายอย่างสงบมาตายกับพระตายกับวัดอย่างเงี้ยถือว่าโยมนุชนาฏเนี่ยถือว่าตายอย่างดีตายในสภาพที่ไม่ทุรนทุรายเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ตายกันอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนจะมีที่ตายอย่างนี้หรือเปล่านะพระพุทธเจ้าท่านไปไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกขันนิมนต์พระพุทธเจ้าไปตายในเมืองเจริญพระเจ้าบอกไม่ไปเราจะไปที่กุสินาราป่าอิสิป่ากุสินาราที่นั่นเป็นที่เราจะดับนิพจะดับจะดับสิ้นเราจะตายที่นั่นการตายอย่างพระพุทธเจ้าตายแบบผู้ไม่หลงตายแบบคนฉลาดข้าพระองค์ก็ทรงเข้าสมาธิตายวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาพระองค์เข้าดูจิตของพระองค์จนบริสุทธิ์เรียกว่าสงบดับเวทนาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะดับเวทนาในขันธ์ร่างกายหมด
็ถอดจิตออกไป

ศพไม่เน่าไม่เน่าเก็บไว้ได้7 วันก็ยังอยู่เฉยจะเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้เพราะจิตของท่านพระองค์บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจะไปไหนจะไปไหนกันจะไปถึงไหนจะอยู่กันอีกกี่ปีก็ไม่มีใครไปได้ไม่มีใครอยู่ได้เรายิ่งอายุมากเท่าไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งมาถามหาเรายิ่งมาหาเราเมื่อก่อนตมาไม่มีโรคพออาตมาอายุมากเนี่ยตมามีทุกโรคเลยแต่ก่อนแข็งแรงปีนเขาวันยังค่ำไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ขึ้นเขาเที่ยวไม่นานเราก็ขอบแล้วแล้วก็โรคก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าเราอย่าหลงตรงนี้ไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเราให้ได้การศึกษาธรรมะนี่เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมใจไว้ประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อไปช่วยตัวเราเวลาเราไม่มีอะไรติดตัวเรานะเราจะมีที่พึ่งคือใจเราเป็นเพื่อนใจเราเราจะมีความสุขตรงนี้เองถ้าเราไม่รีบหาความสุขตรงใจเราพอดีตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะคนตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปแล้วคนเราไม่เคยตายจะรู้เลยว่าทุกข์แค่ไหนการทิ้งร่างกายตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเสื้อผ้าหายยังเสียดายรองเท้าหายยังเสียดายลูกเมียหายยิ่งเสียดายใหญ่เงินทองหายเสียดายข้าวของหายเสียดายบางคนเนี่ยโหเสียใจถ้าตัวเราหายไปจากโรคเนี่ยไม่เสียดายเลยเราต้องเข้าใจนะว่านี่แหละที่พระเจ้าตรัสว่าขันธ์5เป็นทุกข์ท่านจึงให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเกิดมาแล้วไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วมาแตกดับโรคนี้ไม่มีอะไรมั่นคงชีวิตคนไม่ยาวเลยชีวิตคนสั้นมากชีวิตคนสั้นนะไม่ใช่ยาวนะพุทธเจ้าบอกชีวิตคนเนี่ยสั้นมาก80ปีท่านก็ว่าสั้น100ปีก็ว่าสั้นก็สั้นไม่ใช่ยาวคนเรานี่ไม่ยาวเลยแล้วความสุขเนี่ยหาได้ไม่มากเลยถ้าคนทำใจไม่ได้ความสุขจะไม่มีเลยเหมือนเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะมีแต่ความห่วงพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยความสุขจะหายไปหมดเลยตอนเป็นสาวเป็นหนุ่มยังมีความสุขพอแต่งงานปุ๊บความสุขจะหายไปเลยมีแต่ความห่วงความห่วงความกังวลความยิ่งมีลูกยิ่งมีสามีมีภรรยายิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรยิ่งห่วงมากขึ้นกลายว่าทุกข์มันมาอยู่กับเราเมื่อเรามีครอบครัวแล้วอายุโตแล้วยิ่งอยู่มากนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมีแต่ความห่วงความกังวลหาความว่างไม่ได้เลยแต่ทุกข์ก็ต้องทนแต่เราไม่รู้แล้วเนี่ยนะคือทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสว่าเราต้องศึกษาธรรมการทำใจได้เนี่ยถือว่าวิเศษสุดถ้าคนทำใจไม่ได้เนี่ยจะทุกข์ทรมานมากเช่นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยก็จะทุกข์กับความโกรธตัวเองอย่างตลอดชีวิตคนมีความโลภมากก็จะทุกข์กับความโลภตลอดชีวิตคนมีความรักมากก็จะทุกข์กับความรักตลอดชีวิตคนมีความหลงมากไอ้ความหลงก็จะทรมานให้ตัวเองงมงายหลงไหลหาความสุขไม่ได้ก็ทุกข์ตลอดชีวิตดังนั้นใครทำให้เราทุกข์จิตของเราเนี่ยที่ไม่สงบเนี่ยที่ไม่มีการรู้ธรรมะไม่มีวิชาดับทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์ตลอดชีวิตใครทำให้เราทุกข์ไม่ได้นอกจากความคิดของเราเท่านั้นที่ไปวิ่งหาความทุกข์มาใส่ใจเราฉะนั้นเราต้องเข้าใจพุทธศาสนาให้มากทำบุญกุศลให้มากทำให้อิ่มใจทำให้เต็มใจทำไปแล้วทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นกับใจเราก็จะแยกใจเราได้ว่าเออนี่มันไม่ใช่ของเรามันเสียอะไรไปนี่ก็ไม่ใช่ของเราเรามองแล้วว่าทุกสิ่งในอย่างในโลกเนี่ยเป็นของอาศัยทั้งหมดเป็นของสมมุติทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราหรอกเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเราเคยยืมเข้าไปอย่างร่างกายเนี่ยเราเคยยืมมาใช้ก็ยืมดินน้ำไฟลมมาใช้ของพ่อแม่ให้มาที่สุดแล้วพอสิ้นลมก็เหมือนคุณโยมนุชนาถเนี่ยก็ทิ้งให้พวกเราจัดการกันนุชนาถไม่เอาไปแล้วนุชนาถเอาอะไรไปนุชนาถก็เอาจิตที่ดีไว้เท่านั้นเองจิตที่เป็นกุศลจิตทุกเนี้ยคนเราไม่ใช่ตายครั้งเดียว

คนเราไม่ใช่ตายครั้งเดียวนิพพานนะคือตายครั้งเดียวแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกอย่างสมมติว่าคนเราอายุ20เนี่ยเราก็ตายมา20ปีเราเกิดมา20ปีเราก็ตายมา20ปีเรา50ปีเราก็ตายมา50ปีตายมาจึงมาเป็นเราเมื่อตายจากเราไปก็ไปหาขันธ์5ใหม่ฉะนั้นจึงว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของที่หนีไม่พ้นแต่ว่าที่ทุกข์มันตามมาคือทุกข์ทางใจทุกข์จากการไม่พอดีทุกข์จากการไม่สมหวังทุกข์จากการไม่ได้อย่างใจไม่มีอะไรได้อย่างใจเราสักอย่างเดียวฉะนั้นการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม

ประพฤติปฏิบัติธรรมการที่มาศึกษาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามาให้ได้กำไรตรงนี้ไว้เพื่อเวลามีทุกข์อะไรเราจะได้ทำใจได้สมมติเก็บสมมติเราเจ็บยังยอมนุชนาฏเนี่ยทำใจได้ไหมถ้าเจ็บงี้ทำใจได้ไหมถ้าจะตายงี้ทำใจได้ไหมถ้าทำใจได้ก็ถือว่านั่นบุญของเราแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จะต้องทรมานยันตายเลยในสุดท้ายนี้โยมนุชนาฏได้มีคติเตือนใจของตัวเองไว้ว่าคติประจำใจของโยมนุชนาฏทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่ตนเองยังไม่ได้ทำนี่คติประจำใจก็แสดงว่าทำสำเร็จแล้วทุกอย่างก็ถือว่าทำไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเราเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ถอยหลังแล้วเพราะคนเราเนี่ยก็เดินไปข้างหน้าทุกคนจะกลับไปสู่อดีตไม่ได้แล้วเราจะกลับไปเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่ได้แล้วแล้วกลับไปสู่สภาพเดิมไม่ได้เราก็เดินไปข้างหน้าทุกคนก็ถือว่าทำสำเร็จทุกอย่างแล้วที่อดีตไม่มีอะไรจะต้องกลับไปทำฉะนั้นเรียกว่าการที่เราเข้าใจพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนไปด้านสภาพจิตใจที่ทำใจได้เนี่ยตรงนี้คือสำคัญคือความหมายของพุทธศาสนาว่าทำใจได้ไหมทำใจยอมรับสภาพความจริงของการเกิดขึ้นของทุกอย่างได้ไหมรับความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ไหมถ้าอะไรมันจะเสื่อมขึ้นมาในตัวเรายอมรับไหมแม่เราตายยอมรับไหมพ่อเราตายยอมรับไหมแม่เราเจ็บยอมรับไหมพ่อเราเจ็บยอมรับไหมผัวเจ็บยอมรับไหมผัวตายยอมรับไหมเมียเจ็บยอมรับไหมเมียตายยอมรับไหมลูกเจ็บยอมรับไหมลูกตายยอมรับไหมเพื่อนเจ็บยอมรับไหมเพื่อนตายยอมรับไหมทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียวิบัติไปยอมรับไหมสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นของเราแล้วไม่เป็นของเรายอมรับไหมถ้ายอมรับนั่นคือคนนั้นเข้าใจธรรมะยอมรับลูกเจ็บยอมรับลูกตายยอมรับเมียเจ็บยอมรับเมียตายยอมรับผัวเจ็บยอมรับผัวตายยอมรับผัวทิ้งก็ยอมรับผัวไปมีเมียใหม่ก็ยอมรับเมียทิ้งก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยยอมรับหมดเลยยอมรับทำใจมันต้องทำใจมันทำต้องทำใจก่อนไม่ทำใจมันก็ยอมรับไม่ได้ต้องข่มใจต้องทำใจบางคนที่ทำใจไม่ได้อยากฆ่าตัวตายก็ต้องมาบวชชีบวชพระมาภาวนามาปฏิบัติก็ทำใจได้แต่ถ้ามนุษย์ทุกคนยอมรับอย่างนี้ได้นั้นถือว่าบุคคลนั้นเนี่ยฉลาดที่เอาตัวดับทุกข์ได้แล้วถ้ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวตัวเองเพราะเราจะต้องเจอเรายอมรับหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ยอมรับแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องทุกข์ทรมานใจอย่างมากมายเหมือนบางคนเราเนี่ยมีลูกคนเดียวฐานะก็ดีมีลูกสาวคนเดียวมีลูกชายคนเดียวกล่าวว่าทำมาหากินเนี่ยร่ำรวยแล้วเนี่ยก็จะตายแล้วก็จะทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกแต่ลูกเพียงอายุ10กว่าขวบเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมาตายคนหนึ่งไฟคลอกตายหนีบนตึกไม่พ้นคนหนึ่งจมน้ำตาย2ครอบครัวนี้เสียใจที่สุดเพราะยอมรับไม่ได้ว่ามีลูกคนเดียวทุกวันก็ยังเสียใจไม่หายเพราะยอมรับไม่ได้ว่าเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะตัวเองไม่คิดว่าลูกตัวเองจะตายก่อนตัวเองการที่ตัวเองไม่ยอมรับเนี่ยคือทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนคนอกหักคนผิดหวังคนไม่พอใจแล้วเรารักใครมากที่สุดเลยคนนี้ผู้ชายคนนี้รักมากผู้หญิงคนนี้มากแต่คนนี้ต้องมาตายจากเราหรือคนนี้ต้องมาเปลี่ยนใจไปรับคนอื่นแทนเราเราจะทำใจได้ไหมไม่ได้นั่นคือตัวทุกข์ของนั่นแหละคือความทุกข์ของคนที่ทำใจไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์นี่ไม่เรียนธรรมะตรงนี้ไปเลยเรียนแต่ว่าจะได้ฉันจะต้องมีนั่นฉันจะต้องมีนี่ฉันจะต้องสมหวังอย่างนั้นสมหวังนี้คือความคิดของคนเราเนี่ยคิดแต่ได้ไม่เคยคิดเสียเลยเหมือนจะเอาให้ลูกตัวเองเรียนเนี่ยตัวเองลูกตัวเองจะต้องเรียนเก่งจะต้องตอบเอ็นทานได้จะต้องเข้าระดับมหาวิทยาลัยชั้นดีต้องอย่างนั้นคิด

คิดในแง่ดีพอลูกไม่ได้ผิดหวังลูกลูกก็ผิดหวังเสียใจนะบางคนเสียเด็กไปเลยอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าพวกเราเป็นพวกทำบุญทำบุญต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยท่านสอนธรรมะให้เห็นว่าทุกอย่างต้องทำใจให้ได้บุญต้องเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบุญนำความสุขมาให้บุญเหนือทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราต้องทำใจได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องทำใจได้เหมือนโยมนุชนาฏเนี่ยก็ต้องทำใจว่าเราจะต้องทิ้งลูกไว้คนเดียวลูกสาวมีคนเดียวลูกจะต้องต่อสู้คนเดียวโยมนุชนาฏก็ต้องทำใจลูกสาวก็ต้องทำใจว่าฉันจะต้องอยู่ในโลกนี้คนเดียวสิ้นแม่แล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวจะต้องอยู่ยังไงคนเดียวให้สบายอยู่คนเดียวยังไงจะปลอดภัยถ้าโยมยุทธนาถคิดดีก็บอกว่าลูกสาวฉันมาบวชแล้วมามีธรรมะแล้วธรรมะก็คงคุ้มครองลูกสาวฉันอยู่เป็นสุขฉันคิดว่าลูกสาวฉันมีบุญลูกสาวฉันก็คงไม่ลำบากถ้าโยมนุชนาถปล่อยวางแบบคิดอย่างนี้ได้โยมนุชนาถก็ไม่ต้องห่วงลูกสาวแต่ถ้าลูกสาวโยมนุชนาถคิดว่าเมื่อแม่ไปก็ขอให้แม่ไปดีเราก็ไม่ห่วงแม่แล้วเพราะแม่มาตายอยู่กับวัดตายอย่างสงบแล้วแม่ก็ทำดีที่สุดแล้วเราก็ทำตอบแทนบุญคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วดูแลอย่างดีที่สุดแล้วแล้วเราก็จะต้องพึ่งตัวเองก็พึ่งธรรมะในใจเราว่าเราจะต้องดูจิตของเราต่อไปต้องศึกษาจิตของเราต่อไปว่าเราไม่เชื่อจิตเราจิตของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่ตลอดเดี๋ยวก็อย่างนั้นดีเดี๋ยวก็อย่างนี้ไม่ดีเมื่อเราศึกษาจิตคือศึกษาธรรมะก็อยู่กับธรรมะเมื่อเข้าใจจิตตัวเองแล้วนั่นแหละก็คือที่พึ่งของเราจะอยู่กับจิตตัวเองได้ยังมีความสุขไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งนอกจากจิตตัวเองที่ดีที่เข้าใจสภาพความจริงเมื่อทั้งแม่ก็ยอมรับได้ลูกก็ยอมรับได้แล้วอะไรจะทุกข์ทุกข์ไม่มีกับแม่ทุกข์ไม่มีกับลูกเพราะความจริงเกิดขึ้นแล้วนี่คือการยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับไม่ฮะไม่ได้ยอมนุชนาถก็ยอมรับไม่ได้มีลูกสาวคนเดียวฉันตายไม่ได้ฉันไม่อยากตายลูกสาวก็บอกว่าฉันยอมรับไม่ได้ฉันอยู่คนเดียวฉันขาดแม่ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในสิ่งทุกอย่างมันทดแทนไม่ได้มันเกิดทุกข์แล้วก็จะทุกข์ยังใหญ่หลวงทั้งแม่ทั้งลูกทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ายอมรับได้นี่คือการทำใจได้สภาพความจริงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็จะไม่มีทุกข์ที่อาตมาได้กล่าวมายกมาอย่างนี้ก็ให้เห็นความจริงว่าทุกคนเราต้องทำใจกันเตรียมใจกันทุกอย่างว่าไม่มีใครสมหวังในโลกนี้คนที่จะสมหวังคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นเองที่สมหวังพวกยังมีโรคกดหลงทั้งหลายก็คือการไม่สมหวังเลยรวยก็ไม่สมหวังสวยก็ไม่สมหวังยังไงก็ไม่มีใครสมหวังถ้าคนนั้นไม่ได้ทำบุญกุศลใหเพียงพอไม่ได้สร้างบารมีไม่ทำบุญกุศลให้เต็มสมบูรณ์คนนั้นก็ยังผิดหวังในความรักผิดหวังในความสูญเสียของตัวเองอันนี้เราต้องมองกันด้วยปัญญาเราจึงจะเข้าใจสภาพความจริงวันนี้อาตมาได้บรรยายมาก็สมควรเวลาที่พูดถึงเรื่องความพอดีของใจโชคดีที่มีความพอดีของใจบุญที่มีความพอดีของใจคนไหนลงความพอดีของใจได้คนนั้นถือว่าคนมีบุญฉะนั้นโยมนุชนาถได้มาตายตรงนี้ก็เรียกว่าตายอย่างพอดีไม่วุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้วก็สมัครใจแล้วก็ตายไปอย่างสงบตายอย่างมีธรรมะแล้วก็ดูราศีของแกการตายก็เหมือนคนนอนหลับไม่มีทุกข์อะไรอันนี้ก็ถือว่าบรรทุดท้ายก็ไปอย่างสงบสุขก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ทุกคนที่มีอยู่ให้คิดไว้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีการมาตายวัดนั่นถือว่าคนมีบุญที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนมีบุญวาสนาเท่านั้นคนไม่มีบุญก็ไม่มาตายได้หรอกก็จะต้องไปตายอย่างไม่มีความสงบสุขฉะนั้นถือว่าโยมนุชนาถได้ตายไปอย่างสมบูรณ์แล้วจากไปอย่างดีแล้วแล้วก็เป็นคนมีบุญตรงนี้เองฉะนั้นที่เราอยู่ก็ทำบุญกุศลกันไปตามประเพณีแต่จริงๆแล้วทุกคนที่มาทำบุญก็คงจะต้องเข้าใจในเรื่องบุญแล้วก็พยายามเข้าถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเกิดแก่เจ็บตายมีการพัดพรากจากของรัก
เราก็ต้องเตรียมทำใจกันไว้ทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้จะตายคนเดียวต่อไปก็จะต้องมีการตายอยู่เรื่อยๆที่ศาลาวัดเนี้ยไม่ใช่มาผิดหวังเพียงคนเดียวครอบครัวเดียวแต่ทุกคนก็ต้องมามีจุดจบตรงนี้แต่ว่าเมื่อมีจุดจบที่ดีอย่างนี้แล้วทุกคนก็คงไม่ต้องเดือดร้อนใจฉะนั้นสุดท้ายตมาก็ขอให้ทุกคนจงมีความมั่นใจในเรื่องความดีที่ตัวเองทำกันแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เข้าถึงการรู้เรื่องของจิตใจตัวเองแล้วก็พึ่งได้แล้วก็ทำใจให้พอดีได้ไม่ให้ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นเมื่อเราจะตายก็พยายามทำความไม่เดือดร้อนใครทั้งตัวเองก็สงบก็ให้คนอื่นสงบอันนั้นถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะดับทุกคนทุกท่านทุกคนเถิด

แล้วในทุกวันนี้คนยังมีพ่อมีแม่ยอมรับหรือยังยอมรับไหมถ้ายอมรับก็ไม่มีอะไรนะก็ยังไงก็ต้องตายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเอามีสามีต้องตายมีลูกจะต้องตายมีภรรยาต้องตายยอมรับไปก่อนสิเตรียมตัวไปก่อนสักวันหนึ่งต้องเจอไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่มีผัวไม่มีเมียเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันไม่มีใครตายมีแต่เราตายคนเดียวไม่มีทุกข์เลยไม่มีพี่มีน้องไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวก็สบายแต่คนที่มีญาติมากเนี่ยทำใจไม่ได้ทุกข์มากเลยคนเนี่ยมาร้องไห้แต่บอกโอ้เนี่ยฉันเนี่ยสองสามปีเนี่ยตายกันทีละคนละคนละคนโอ้ทุกข์จังเลยบอกเอายอมทำใจไม่ได้ก็ทุกข์ก็ทีตายกันเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวน้องตายเนี่ยตายต้องหกเจ็ดคนเขาเสียใจบอกว่าตายเจนแบบว่าต้องเข้าวัดเลยมันก็หนีไม่พ้นแต่คนที่ทำใจได้เนี่ยคนนั้นน่ะใช้ได้คนน่าจะเป็นที่พึ่งของตัวเองและคนอื่นนะขอให้ตรงนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนก็จะเตรียมใจกันได้ดีอาตมาก็ยังไม่ได้ลองยังไม่เคยตายเหมือนกันนะแต่ว่าเกือบจะตายแต่ว่าคิดว่าตายเนี่ยมันสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเห็นคนตายแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่าตายแล้วนี่จะไปไหนล่ะตรงนี้สิตายแล้วจะไปที่ไหนอ่ะถ้ามีที่อยู่ก็ช่วยหน่อยนะโยมนะเมื่อเราออกจากบ้านไปเนี่ยไปทางไกลถ้ามีบ้านอยู่ก็ช่วยหน่อยมีโรงแรมมีที่อยู่ก็ช่วยแล้วถ้าไม่มีเนี่ยจะไปไหนอ่ะถ้ามีที่ไปก็คือสวรรค์นิพพานถ้ามนุษย์เนี่ยก็ต้องหวังสวรรค์หวังนิพพานไม่ได้ก็ต้องหวังสวรรค์ว่าอย่างน้อยก็ได้ไปอยู่สวรรค์ก็ยังดีไปพักอยู่สวรรค์แต่ใครจะคิดถึงทุกวันนี้คิดจะทำมาหากินไม่เคยคิดว่าจะไปสวรรค์กันหรอกก็ไม่มีสวรรค์นะเพราะคนเราไม่ได้เตรียมใจว่าจะไปสวรรค์คิดว่าจะกลับบ้านท่าเดียวอ่ะคิดว่าบ้านของกูต้องกลับบ้านมืดต้องกลับบ้านตายก็ต้องอยู่บ้านแต่หารู้ไหมว่ามันสวรรค์มันต้องไปบ้านตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตายไปอยู่ประชาไปอยู่ได้ไงผีเยอะตายไปอยู่กองซุยได้ไงก็ผีทั้งนั้นตายมันต้องทิ้งร่างไปอยู่สวรรค์สิจึงจะได้ต้องคิดอย่างนั้นโยมมีนะบางคนเขาทำใจเขาบอกว่าเขาตายเขาต้องไปสวรรค์ตายเขาบอกว่าไม่ต้องเสียดายเผาทิ้งไปจะไปไว้ไหนก็ไปแต่ว่าใจเขาไม่ไปเขาไม่ไปอยู่คงซุยเขาไม่ไปอยู่กองฟอนเขาไปสวรรค์มันมีสวรรค์อยู่ในใจอ่ะนะมันมีสวรรค์อยู่ในใจก็ต้องสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในใจได้เราต้องสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในใจไม่งั้นจึงจะตายไปดีต้องมีวิมานในใจคนสมัยก่อนนะก่อนจะตายนี่เขาบอกเลยบอกลูกหลานว่านี่ฉันจะไปแล้วนะบอกอ้าวเนี่ยจะคอยก่อนนะเขามารับแล้วเขาเอาราชรถมารับแล้วบอกเนี่ยอยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยบอกไอ้ลูกหลานมันไม่เห็นเลยไม่เห็นนะเขามาคอยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะสั่งลูกสั่งหลานฉันไปนะเขาเห็นราชรถมาเกยเลยคนวนโบราณนะลาลูกลาหลานบอกไปแล้วเขาก็ดับจิตไปเลยไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้แม่หลงหรือเปล่าบอกก็เห็นสวรรค์มารอรับแต่บางคนเชื่อว่าเขาเห็นจริงสวรรค์มารอรับนะคนที่ทำบุญนะคนพวกนี้โดยมากพอแก่ตัวก็ถืออุโบสถพวกที่สวรรค์มารอรับเนี่ยโดยมากจะถืออุโบสถเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยอาจจะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอาจจะทำอะไรแต่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยพวกนี้คนบ้านนอกเนี่ยพอแก่ตัวจะถืออุโบสถแล้วพวกนี้สวรรค์มารอรับทุกคนพวกถืออุโบสถทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยพวกนี้ไม่ได้บวชหรอกแต่สวรรค์มารอรับพวกถืออุโบสถดังนั้นพวกถืออุโบสถมักจะไปสวรรค์ทุกคนถ้าใครอยากไปสวรรค์ก็มาถืออุโบสถทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำสวรรค์จะรอรับแต่ถ้าไม่มีศีลสวรรค์ก็ไม่รอรับประตูก็ไม่ใช่ประตูสวรรค์เป็นประตูอื่นประตูนรกไปแต่คนห่วงสมบัติก็ประตูสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสมบัติเป็นสุนัขเป็นงูเป็นไอ้จกตุ๊กแกเฝ้าบ้านนั่นพวกนั้นมีความโลภมีความห่วงก็ไม่ไปสวรรค์
แต่ถ้าพวกที่ห่วงบุญเนี่ยทำแต่บุญตักบาตรทุกวันให้รักษาศีลให้ทานแล้วก็อุโบสถทุกวันพระเนี่ยพวกนี้ห่วงบุญพวกนี้จะไปสวรรค์เพราะจิตจะไม่ไปอื่นเพราะบุญมันแรงกว่าบาปเอาเอวังนิยมจะกลับบ้านลำบากเนาะ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: Oneness. This is a reading of a Dhamma lesson by the Venerable Ajahn Sanong Kathapunyo of Wat Sangathan, Thailand. Understanding by stilling the mind.
2: เข้าใจด้วยความ

0: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
0: On the Dharma side, we have to learn how to stop thinking and imagining, to have clear memory and realization. If we cannot stop, we cannot understand anything, because Dharma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

มูลเหตุแห่งการวิวาทอานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทหกประการนี้มูลเหตุแห่งการวิวาทหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครื่องคูณแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เครือกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ 2. เป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตระหนี่4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครือคูณแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่

ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมีหกประการนี้แล

อธิกรณ์และวิธีระงับอธิกรณ์อานนท์อธิกรณ์สี่ประการนี้อธิกรณ์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. วิวาทาธิกรณ์ 2. อนุวาทาธิกรณ์ 3. อาปัตตาธิกรณ์ 4. กิจจาธิกรณ์อธิกรณ์มีสี่ประการนี้แลอธิกรณสมถะเจ็ดประการนี้คือ 1. สัมมุขาวินัย 2. สติวินัย 3. อมูลหะวินัย 4. ปฏิญญาตะกรณะ 5. เยพุยะสิกา 6. ตัสปาปิยะสิกา 7. ติณวัฏฐาระกะอันสมพึงให้เพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว

สัมมุขาวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมบ้างนี้ไม่เป็นธรรมบ้างนี้เป็นวินัยบ้างนี้ไม่เป็นวินัยบ้างภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานนท์สัมมุขาวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างนี้เยปุยะสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุเหล่านั้นไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้จึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่าภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้นครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานนท์เยผู้ยะสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยเยปุยะสิกาอย่างนี้สติวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกเมื่อเป็นเช่นนี้สงพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนท์สติวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสติวินัยอย่างนี้อมูลหะวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นบ้าใจฟุ้งซ่านแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดพร่ำไปแล้วนั้นไม่ได้เลยข้าพเจ้าลืมสติได้ทำกรรมนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สงฆ์พึงให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนท์อมูลหะวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยอมูลหะวินัยอย่างนี้ปฏิญญาตะกรณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกกล่าวหาก็ตามไม่ถูกกล่าวหาก็ตามย่อมระลึกเปิดเผยทำอาบัตินั้นให้ชัดเจนได้ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่าห่มจีวรเฉวียงบ่ากราบเท้านั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอแสดงคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่าท่านเห็นหรือเธอกล่าวว่าขอรับข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้แก่กว่านั้นจึงกล่าวว่าท่านพึงสำรวมต่อไปเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าจักสำรวมอานนท์ปฏิญญาตะกรณะเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยปฏิญญาตะกรณะอย่างนี้ตัสปาปิยะสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกเมื่อเป็นเช่นนี้สงฆ์พึงให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนท์เยผู้ยะสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยปฏิญญาตะกรณะอย่างนี้ตัสปาปิยะสิกาเป็นอย่างไรคือภิก
ท่านระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุผู้กล่าวหานั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแค่ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยเห็นปานนี้ภิกษุผู้กล่าวหานั้นปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายความจริงข้าพเจ้าต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยนี้แม้ไม่ถูกใครถามยังรับสารภาพทำไมต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกถูกถามแล้วจะไม่รับสารภาพเล่าภิกษุผู้กล่าวหานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยนี้ยังไม่ถูกถามจึงไม่รับสารภาพต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกไม่ถูกถามแล้วจะรับสารภาพทำไมเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ากำลังระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วคำที่ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอาบัตินั้นไม่ได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกนี้ข้าพเจ้าพูดเล่นพูดพลางไปอานนท์ตัสปาปิยะสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตัสปาปิยะสิกาอย่างนี้

ตินวัฏฐารกวินัยเป็นอย่างไรคือกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากเราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยตินวัฏฐารกวินัยในถ้ำกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งพึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่เราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยตินวัฏฐารกวินัยในถ้ำกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนอานนท์ตินวัฏฐารกวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตินวัฏฐารกวินัยอย่างนี้

รมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์สารานิยธรรมธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหกประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานิยธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ชอบทำได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้ง

หลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างไหมท่านพระอานนท์กราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติเถิดการประพฤตินั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสามัคคามสูตรที่4

5สุนัขขัตตสูตรว่าด้วยเจ้าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเจ้าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเหล่านั้นได้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบหรือว่ามีภิกษุบางพวกได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนัขขัตตะภิกษุเหล่านั้นผู้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของเราว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องทีเดียวแต่มีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุสุนัขขัตตะบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบเหล่านั้นย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียวส่วนบรรดาภิกษุผู้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุเหล่านั้นตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นสุนัขขัตตะในเรื่องนี้ตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่ถ้าในธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตข้อที่ตถาคตมีความคิดในภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปเจ้าสุนัขขัตตะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุนัขขัตตะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเจ้าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

สุนัขัตตะกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสุนัขัตตะกามคุณมีห้าประการนี้แลสุนัขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอเนญชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพบบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมไปไม่นานพึงถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยบุรุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยแก่เขาสุนัขัตตะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงี่ยโสดับตั้งใจรับรู้คบบุรุษนั้นและถึงความปลื้มใจกับบุรุษนั้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขัตตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอเนญชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากการเกี่ยวข้องกับอเนญชะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในโลกามิตรสุนัขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอเนญชะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนญชะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อเนญชะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่อเนญชะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโลกามิตรย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่กลับผิวสดขึ้นมาได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปในอเนญชะสมาบัติก็หลุดไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับโลกามิตรมีแต่น้อมใจไปในอเนญชะสมาบัติสุนัขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอเนญชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นก้อนศิลาแตกออกเป็นสองเสียงแล้ว
ย่อมเป็นของเชื่อมกันให้สนิทไม่ได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในอเนญชสมาบัติของบุคคลผู้มีใจน้อมไปในอาคินจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอเนญชสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติสุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอากินจัญญายตนะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจจนอิ่มหนำแล้วพึงหยุดเสียสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงมีความปรารถนาในพัดนั้นบ้างไหมไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพัดนั้นตนเองรู้สึกว่าเป็นของไม่น่ากินเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติคลายได้แล้วอย่างนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอากินจัญญายตนะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่นิพพานโดยชอบนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่นิพพานโดยชอบนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีกแม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบถอนขึ้นได้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ

ุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ภิกษุนั้นพึงประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆพึงประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่หมอผ่าตัดนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเราก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอก็กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงรับประทานอาหารที่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่แสลงแผลก็กำเริบเขาไม่ล้างแผลตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ล้างแผลและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ปิดปากแผลเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองเมื่อเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองละอองและสิ่งโสโครกจึงถูกปากแผลเขาไม่คอยรักษาแผลอยู่แผลจึงไม่สมานกันเพราะการกระทำไม่ถูกต้องนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. ไม่กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาด 2. ไม่กำจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปเขามีแผลอักเสบพึงถึงความตายหรือทุกปางตายได้แม้ฉันใดสุนัขขัตตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจ

น้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ภิกษุนั้นประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆพึงประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆประกอบการฟังเสียง

ฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆประกอบการถูกต้องผลทพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกปางตายสุนัขขัตตะนั่นเป็นความตายของภิกษุผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ในอริยวินัยส่วนทุกนี้เป็นทุกปางตายของภิกษุผู้ต้องอาบัติเศร้าหมองข้อใดข้อหนึ่ง

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามี

0: สลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
2: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
3: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นประกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
4: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเจริญสุขทัตโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจใช้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้จะมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมที่เป็นโยพุทธิกะสมาคมแห่งนี้ก็มาเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องศาสนาก็เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวบ้านนี่สนใจเรื่องพุทธศาสนาถึงขั้นที่มาช่วยกันอย่างนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นกุศลอย่างสูงแล้วเอาสถานที่แห่งนี้ทำเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งสอนอบรมเด็กๆให้เกิดสติปัญญาก็ทำเป็นที่ประชุมบริหารงานของศาสนาสมาก็มองเห็นว่าทางพุทธศาสนาก็มีทางเดียวเท่านี้เองที่จะช่วยจันโลงจิตใจของชาวพุทธเราให้เจอประโยชน์อย่างมากด้วยการนำธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราคำว่าธรรมะนั้นก็กินความหมายลึกและก็กว้างแต่เราเอากันง่ายก็เพียงว่าทำอย่างไรเราจะให้ใจของเราเนี่ยมีความสงบรู้จักกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราได้บ้างถึงจะไม่หมดไปสิ้นไปก็ขอให้มันหยุดยั้งสักเล็กน้อยก็ยังดีเพียงแล้วว่าเรามีธรรมประจำใจอะไรไว้บ้างคือเริ่มต้นเราเริ่มต้นถึงขั้นไหนบางคนบางทีก็ไม่รู้ว่าคำว่าเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไรคือศึกษาธรรมะก็ไปศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้มาแล้วแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงแต่การศึกษาธรรมะบางครั้งก็ศึกษาสูงไปบางครั้งก็ศึกษาแค่ไม่เข้าถึงเปลือกไม่เข้าถึงแก่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บางคนเป็นชาวพุทธจริงแต่ว่าไปติดพิธีกรรมอย่างเงี้ยสมมติว่าจะทำอะไรก็มีแต่พิธีกรรมจะทำบุญแต่ละครั้งก็มีแต่พิธีกรรมทั้งหมดไม่เข้าถึงเปลือกถึงแก่นเลยแล้วก็บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธอันนี้ก็เป็นการพลาดโอกาสอย่างหนึ่ง บางคนก็ฉันอยากจะเป็นเจ้าพุทธให้มันถึงแก่นเลยศึกษามันจิตเจรูนิเรื่องพระนิพพานเลยอย่างเงี้ยก็เอาถึงนิพพานแต่เราก็ไปพูดกับใครไม่รู้เรื่องแม้แต่ในครอบครัวเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกับภรรยาก็พูดกันไม่รู้เรื่องภรรยาเราก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรคนหนึ่งก็ไปเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ไปสูงซะภรรยากับสามีจริงๆคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะสามีไปเรียนรู้ถึงนิพพานภรรยาก็เรียนรู้แค่แม่บ้านจริงๆภรรยาเรียนรู้ไปถึงนิพพานสามีก็เรียนรู้เป็นแค่พ่อบ้านแต่ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วภรรยากลับไปบ้านตัวสามีเนี่ยดื้อไม่สนใจธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะคุยจะไม่รู้เรื่องไปคุยกับคนที่เพื่อนๆกันรู้เรื่องดีเพราะคุยธรรมะก็รู้เรื่องต่างคนต่างเข้าไม่ถึงไม่ถึงธรรมคือเรียกว่าไม่เข้าถึงด้านจิตใจกันสรุปแล้ว

ังคมก็เลยยังไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบที่จะนำธรรมเอามาปรับปรุงด้านจิตใจด้านสังคมได้แต่ถ้าพูดว่าเราปูพื้นฐานธรรมะกันเพียงง่ายๆเอาแค่ว่าเราทำไมเราจะคุยธรรมะกันรู้เรื่องทำไมเราจะไม่เบื่อหน่ายในชีวิตที่เราเป็นอยู่คนที่ไม่มีธรรมะนี่จะมาเคยเห็นจะเห็นจากสภาพความเป็นจริงเช่นลูกสาวมาวัดก็พยายามไปชวนพ่อให้นั่งสมาธิพ่อก็บอกว่ามันเมื่อยนั่งไม่ไหวเอาละนั่งไม่ไหวก็ทำสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีทำไปแล้วพ่อก็บอกว่าดีแต่ทำมากไม่ได้ก็ไปชวนแม่มาวัดแม่ก็มาวัดมานั่งนั่งนั่งไปแล้วก็ไปไม่ไหววัดมันไกลก็ขอไปวัดข้างบ้านแต่พ่อกับแม่น่ะคุยกันไม่ได้คุยทางโลกก็ไม่ได้คุยทางธรรมก็ไม่ได้เพราะคนแก่แล้วก็หมดเสน่หาครับพอเข้าวัย 60-70 แล้วความเสน่หาก็หมดก็คุยกันแล้วก็ต้องทะเลาะขัดเคาะกันเพราะมีแต่อารมณ์ที่ค้างอยู่เมื่ออดีตบางครั้งสามีบกพร่องบ้างบางครั้งภรรยาบกพร่องบ้างซึ่งปรับจิตใจกันไม่ได้ก็เอาจิตใจพวกนี้มาค้างอยู่บางครั้งสามีเคยเจ้าชู้เคยกินเหล้าเคยแสดงออกในทางไม่ดีทั้งที่เรื่องมันเก่าแล้วพอมาแก่ตัวภรรยาก็ยังค้างอยู่พอคุยเลยก็อดโกรธแค้นเอาเรื่องเก่ามาพูดไม่ได้แต่มากคนแก่แล้วจะมีแต่อดีตที่มันเก็บไว้มากอายุมากเท่าไรอดีตก็มากเท่านั้นอดีตจะตามมาเท่ากับอายุคนหนุ่มสาวก็มีแต่อนาคตฝังหวานไว้ว่าอนาคตเราจะต้องสร้างโน่นสร้างนี่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่คนหนุ่มสาววัยรุ่นก็มีแต่อนาคตคนแก่ก็มีแต่อดีตนี่หมายถึงว่าคนไม่มีธรรมะนะก็จะอยู่ในอารมณ์สองฝ่ายเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะเราก็ขวัญแต่จะสู่อนาคตอย่างเดียวไม่ได้คิดหาธรรมะเป็นอนาคตของตัวเองเมื่อแก่แล้วก็ไม่สนใจธรรมะก็คิดแต่เรื่องอดีตอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อหนุ่มสาวเราก็ไม่พบธรรมะไม่พบความสุขไม่มีทางดับทุกข์เมื่อแก่เท่าแล้วเราก็ไม่พบทางกลับมืดมนอันนี้หมายถึงว่าถ้าใครไปตกอยู่ในสภาวะนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหนุ่มสาวก็ไม่ได้ปูพื้นฐานแก่ก็ไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นอย่างนี้กันมากมายเมื่อตอนหนุ่มสาวรักกันดีมีเสน่หาให้กันแต่พออายุมากแล้วคนเราก็เบื่อหน่ายกันทีนี้เมื่อเอาอดีตมาพูดแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วผลที่สุดอารมณ์นี้ก็ไปค้างอยู่กับลูกหนุ่มลูกสาวลูกชายที่เห็นพ่อแม่เข้ากันไม่ได้ก็เมื่อเข้าบ้านแล้วใจก็ไม่สงบตัวเหตุมาจากเรานี่เองนั้นเราพวกเราเนี่ยที่ยังไม่เท่าแก่ที่ยังพอที่จะแก้ไขอารมณ์ตัวเองได้ควรสนใจธรรมะที่สามารถจะรับฟังใครได้ที่สามารถจะปล่อยวางได้ที่สามารถใครจะบ่นจะจู้จี้แล้วก็วางเฉยได้ให้เป็นคนเจ้าโทสะให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าเราทำอยู่ในลักษณะนี้ชีวิตในเมื่อบรรปลายแก่ก็จะเป็นชีวิตที่สงบถ้าเป็นชีวิตเริ่มต้นของหนุ่มสาวก็จะเป็นชีวิตที่รื่นเริงเบิกบานที่ไม่ได้หลงทำบาปโดยมากที่สร้างแต่กรรมกุศลอันดีอย่างที่วันนี้มีคนอายุหลายวัยเข้ามาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งอายุมากถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าสังคมนี้จะมีความสุขได้หรือว่าชีวิตต้องโยมจะหาที่พึ่งได้ถ้าคนหนุ่มสาวที่มาในวันนี้ก็เราก็รู้ว่าจิตใจคนเราจะต้องเป็นไปตามธรรมะอย่างนี้ถ้าแก่เท่าอย่างที่พระท่านพูดเราก็ต้องเป็นคนบางคนเคยบอกว่าไอ้เมื่อตอนก่อนมันก็คุยกันรู้เรื่องพออายุมากๆมันคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าคนอายุมากก็ไม่ใช่ฉลาดในการพูดไม่ฉลาดในการทำที่ตอนหนุ่มสาวทำไมเราพูดกับลูกกับหลานกับสามีภรรยารู้เรื่องเพราะแก่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าแก่แล้วเราก็ไม่ฉลาดขึ้นเขาเรียกว่าโตแต่เปลือกขึ้นฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หาธรรมะไม่ได้ทำใจ

เราให้ฝึกให้สงบเมื่อเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วอย่างนี้เราก็เลยไกลอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ธรรมก็ไม่มีมีแต่อารมณ์โลกเมื่ออารมณ์โลกมากขึ้นก็มีแต่ความไม่ชอบใจมีแต่เจ้าโทสะมีแต่ความคิดนึกที่มันเป็นพยาบาทฝังไว้กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านมามองหน้าใครก็ไม่สบายสักทีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเหตุปัจจัยอยู่ที่เราควรจะหาธรรมะใส่ใจเราเสียก่อนที่เรายังมีอายุที่เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมะที่จะช่วยเราได้เราไม่มีอะไรมากคนเราเกิดมาแล้วมีกายกับใจที่เราเข้าไปดูเรื่องกายกับใจแล้วก็รู้ว่าใจเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะอย่างใดทุกวันนี้มันสุขหรือมันทุกข์มันมีศีลมีธรรมแค่ไหนเราควรจะฝึกเราให้ได้อะไรบ้างไปเป็นกำไรชีวิตของเราพอเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายเนี่ยและปัจจุบันนี้เราได้อะไรเราได้ทำความดีให้ตัวเองไปที่ปลื้มใจแล้วหรือยังบางทีอาตมาถามบางคนโยมเป็นไงทำดีไว้เยอะแล้วยังบอกทำไม่มากแล้วทำไม่มากแล้วก็บุญกับบาปเราใครมากกันมันพอๆกันเอ๊ะทำดีไว้เยอะเลยทำไมมันถึงพอๆกันไม่เห็นมีใครตอบว่าฉันเนี่ยไม่มีบาปแล้วฉันมีแต่บุญถามกี่คนที่ตามวัดตามบ้านตามเมืองก็ถามว่าเป็นไงโยมทำบุญได้พอแล้วยังทำไม่เยอะแล้วไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เพราะอยู่บ้านก็ทำความดีถามว่าบุญกับบาปใครมากกันพอๆกันตอบว่าพอกันทุกคนน้อยคนที่ตอบว่าฉันละบาปแล้วฉันไม่มีบาปแล้วฉันมีแต่ศีลแต่ธรรมฉันเอาแต่บุญไปแล้วมีบางคนก็ตอบว่ามีว่าพกทานแล้วไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วฉันนี่ฉันเชื่อมั่นเลยว่าฉันตายนี่ไม่ไปนรกแล้วถ้ามีพุทธชาวพุทธเราเนี่ยพุทธอุบาสกอุบาสิกาได้ตอบว่าฉันไม่ตกนรกแล้วฉันเชื่อมั่นเลยฉันมีทางเดินที่ถูกแล้วอันนี้สบายใจได้บุคคลนั้นนะที่จะนำลูกหลานนำหมู่คณะไปได้นำสังคมได้ที่สามารถตอบได้ว่าพบทางสว่างแล้วเชื่อมั่นแล้วว่าจะละบาปถูกแล้วบำเพ็ญบุญถูกบุญมีมากแล้วบาปไม่มีแล้วหรือว่าบาปเหลือน้อยแล้วอันนี้เมื่อเราได้ปฏิบัติเท่านั้นเองโยมเพราะปฏิบัติเราจะมีแว่นใจคือแว่นใจหมายถึงมันสามารถที่จะไปส่องดูทางใจของเราได้ว่าอะไรที่อยู่ในใจของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันนี้เรามีบาปหรือมีบุญเราเห็นข้างเราไม่ต้องให้ใครไม่ต้องอาจารย์ไหนที่มาเล็งยานดูใจเราได้เราสามารถที่จะทำยานในเล็งยานดูใจว่าเราทำของเราดีแล้วรู้ว่าใจของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นสุขสงบแม้แต่จะมีเวทนายามจะดับจิตอยู่ในระดับใดเราก็ยกจิตของเราพ้นจากเวทนาได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเราก็สามารถเกาะยึดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะทำให้พุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในใจเราได้และสามารถธรรมะทำพระธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราได้แล้วก็สามารถยึดเหนี่ยวพระสงฆ์อริยเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราได้จริงๆบางคนเราไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนธรรมะนี่เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนพระสงฆ์เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนจริงๆเวลาตายเนี่ยเราดับจิตไม่ถูกทำสมาธิไม่ได้บางทีเราไปนึกถึงว่าหลวงพ่อยะโสธรนะช่วยลูกด้วยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพระแก้วนะช่วยลูกด้วยเวลาจะดับจิตนิยมถอดจิตนิยมไปนึกถึงพระไกลเหลือเกินนั่นไม่ใช่สมาธินั่นไม่ใช่พุทธะถ้าเราไปถอดจิตที่ว่าเราจะตายแล้วเราจะเอาจิตของเราไปยึดรัตนตรัยนะแล้วโยมก็ไปนึกถึงพระธรรมที่อยู่ในตู้เต็มเลยเราฉันได้สร้างไว้ที่วัดนั้นเจ็ดคัมภีร์วันนี้เจ็ดคัมภีร์นึกถึงพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งของเราแต่เราก็ไปนึกถึงว่าเราได้บวชพระสงฆ์ไว้เท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วก็ไปนึกถึงพระสงฆ์ที่เราได้ตักบาตรทำบุญอย่างนั้นอันนั้นเป็นการที่คนพุทธเรายังเข้าไม่ถึงพุทธนะอันนั้นหมายถึงว่าเข้าถึงพุทธศาสนาแต่เพียงเปลือก
ถ้าปฏิบัติก็ยังไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องไม่สมกับที่ว่าเราเป็นสาวกหรือเป็นพุทธสาวกหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงรัตนตรัยถ้าเราไปบอกภูมิจิตของพระโสดาบันที่ว่าท่านตายแล้วไม่ตกนรกเนี่ยโสดาบันในท่านตายแล้วไม่ตกนรกเป็นคารวาสเนี่ยถือศีล5เนี่ยถือศีลแต่อุโบสถเนี่ยแต่ท่านตายไม่ตกนรกนี่หมายถึงว่าท่านเข้าถึงพุทธะที่ถูกต้องท่านเข้าถึงธรรมะที่ถูกต้องและเข้าถึงพระสงฆ์ที่ถูกต้องคืออริยสงฆ์คือถ้าไม่ได้เข้าทุกวันนี้ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะแต่ที่นี่อาจจะไม่เป็นมากอย่างนั้นก็จริงอันนี้อาตมาก็พูดไว้ว่าเพื่อประโยชน์กับคนที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยมากเวลาจะดับจิตนี่นึกถึงพ่อไว้นะหลวงพ่อในไกลเหลือเกินโยมอาตมาเคยลองนึกแล้วบุญกุศลที่เราทำไว้ไกลๆตัวเองเนี่ยนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมไม่อิ่มเลยเมื่อก่อนอาตมาทุกดงเลยไปไหว้ดอยสุเทพโอ้โหบุญเหลือเกินไปไหว้พระบาทคือบุญเหลือเกินอาตมาเดินทุกดงที่ไหนศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้หมดเลยฝังลูกนิมิตอาตมาก็ฝังเกินกว่า7วัดอีกนึกว่าเราเนี่ยได้บุญมากเลยหลวงพ่อที่ไหนครั้งหลังอาตมาไปไหว้หมดไหว้แล้วไหว้อีกวนแล้ววนอีกเจดีย์ที่ไหนในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้ให้มันหมดมันจะได้บุญเยอะๆเวลาเรามาทำกรรมฐานโยมพอไปนึกถึงบุญนั่นนะโยมคิวข้าวเลยท้องในแห้งหมดเลยโยมเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนึกถึงหลวงพ่อองค์โน้นนึกถึงหลวงพ่อนี่มันทำไมมันแห้งลงแห้งลงปีติมันดับไปไหนอ๋อเมื่อก่อนเรานึกถึงพระเนี่ยเราได้บุญมากเมื่อก่อนเรานึกถึงว่าเราไปไหว้ที่โน้นที่นี่มันอิ่มใจแต่พอเรามาทำสมาธิมันละเอียดไปกว่านั้นบุญทีนี้เราลองไม่นึกสิเราอดข้าว7วันเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงบุญข้างนอกเนี่ยมันหิวทันทีเลยท้องนี่แห้งมันยิ่งอาการน้ำย่อยมันจะไม่พอแล้วมันจะออกทั้งกายมีเหงื่อซึมออกเราจะไม่นึกถึงพุทธเจ้าแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงธรรมะแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงพระสงฆ์อย่างนั้นเราจะเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ตัวสติตัวสมาธิตัวศีลเราจะไม่นึกเป็นรูปล่ะเราจะไม่นึกเป็นรูปเราจะไม่นึกเป็นเสียงเราจะไม่นึกเป็นกลิ่นเราจะไม่นึกเป็นรสเราจะไม่นึกในการสัมผัสถูกต้องเราจะยึดอยู่ที่นามธรรมอย่างเดียวเราก็เดินจงกรมให้จิตของเรานั้นไม่คิดถึงใครแล้วก็นั่งสมาธินี้ไม่ให้จิตนึกถึงใครให้มันมีสติอยู่ที่ว่าพุทโธอยู่ที่ใจนี้หมายถึงว่าให้รู้กายรู้ใจของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างไรเรานอนอยู่อย่างไรเรากินอย่างไรเราคิดนึกอะไรเราก็ระวังความรู้สึกของเราไว้ที่ตัวเราเนี่ยไม่ให้จิตของเราปรุงแต่งอื่นพอทำอย่างนั้นแล้วนะมันเกิดอิ่มขึ้นมาเองอารมณ์ผัสสะมันเกิดอิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาอ๋อพอเราทิ้งนิมิตไอ้ภาพบุญกุศลไกลๆตัวเองนี่ออกไปเหลือแต่จิตเอาไว้จิตล้วนๆเนี่ยเอาไว้ใจสติล้วนๆเนี่ยที่กายของเราเนี่ยเกิดอิ่มขึ้นมาจึงได้ว่าอ๋อบุญอยู่ตรงนี้เองดังนั้นเราวิ่งหาบุญทับตายเลยนะบุญนี่เราวิ่งไปซิแม้ตัวลอกเลยโยมจะมาเดินทุดงไปหาบุญในตัวลอกเลยกลับมาให้ตัวลอกเลยเนี่ยมันลอกออกไอ้หนังเนี่ยลอกออกมันตากแดดเนี่ยผมจีวรผมไอ้ซิกไอ้ผมดองเลยนะกดสมัยก่อนก็หนักเหลือเกินกดยาวๆเลยพ่อท่านเคยเดินทุ่งดงแต่ท่านก็เก็บเอาไว้ให้ลูกชายเดินต่อยแบกแล้วมันหนักไปวิ่งหาบุญถ้าเป็นไปเลยโยมแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสำหรับชอบใจสำหรับชาวบ้านทุกคนที่เขาแสวงหากันโยมพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปวิ่งหาบุญนั้นแหละเป็นเยอะเลยปีหนึ่งหลายร้อยองค์อาตมาก็ลองไปหมดแล้วถึงได้รู้ว่าบุญที่แท้จริงนะต้องทำสมาธิต้องให้ใจสงบต้องทำให้เข้าถึงแก่นบุญถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เนี่ยเราจะไปนึกเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันตั้งสติไม่ได้มันไกลใจเหลือเกินฉะนั้นพอรู้อย่างนี้แล้วอย่างนั้นยอดบุญของเรานี้ก็คือการศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสมาธิเนี่ยจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ท่านจึงได้สั่งสอนทุกวันนี้ว่า
ยอดบุญก็คือการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติให้ใจสงบคือหมายถึงความสงบเนี่ยถ้าเราไปเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันมีความโลภมีความโกรธมีความเกลียดความชังมีอารมณ์วุ่นวายอยู่เรื่อยมันทำใจไม่ได้สักทีแต่พอเราทำสมาธิได้เนี่ยจิตใจมันจะเยือกเย็นลงความโกรธที่เคยมีอยู่ความพยาบาทที่เคยมีอยู่มันก็รู้จักสัตว์ละเป็นจิตใจของเราก็เริ่มสบายขึ้นไอ้จิตใจที่เคยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะคิดรองไม่ตกอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆกำจัดออกไปเองยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นบุญแก่นแท้พระพุทธศาสนาคือฝึกสมาธินี่เองแต่นั้นในนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็อยู่กับบุญท่านนั่นเองเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนานอนภาวนาทำสติอยู่ตลอดวันเป็นยอดบุญตลอดวันท่านี้เราไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนแล้วนึกถึงตรงไหนใจมันก็ศรัทธาไปหมดท่านี้นึกถึงหลวงพ่อนั้นก็มาอยู่ที่ใจนึกถึงหลวงพ่อนี้ก็มาอยู่ที่ใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เดินนี้ศรัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนามากกว่าที่เราจะเดินไปไหว้ที่โน่นที่นี่แต่นี่หมายถึงว่าหลักการที่เราจะเข้าถึงบุญนะเราต้องฝึกจิตใจของเราก่อนแต่ก่อนเราไม่ได้มาฝึกอย่างนั้นเราไปวิ่งหาอย่างนั้นซะก่อนพอเราได้มาฝึกสมาธินี่เห็นว่าบุญนี่มันมีที่ใจนี่เองบาปมันมีที่ใจนี่เองสวรรค์มันมีที่ใจนี่เองนรกนิพพานมีอยู่ที่ใจนี่เองเราไม่ต้องไปนั่งดูที่ไหนนั่งดูที่ใจเราก็เห็นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนทุกคนให้มาดูที่ใจนี่เองแต่ทุกคนเลยไปเองเลยไปคว้าบุญข้างนอกกันหมดแต่ว่าก็แปลกนิยมนะคนที่จะทำได้ต้องมีปัญญาบารมีต้องมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของสูงมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของนำไปได้แต่แม้เราจะไปติดบุญขั้นต้นเหมือนเดิมเอาแค่ตักบาตรอย่างเดียวพอแล้วได้บุญแต่ที่จริงแค่ตักบาตรนั่นเป็นเพียงการให้เท่านั้นเองนะให้กำลังกับพระให้กำลังกับบุคคลที่ไม่มีกำลังแต่ยังไม่ได้ให้กำลังกับตนเองเลยเป็นเพียงให้กำลังกับพุทธศาสนาให้บุคคลนั้นไปทำความดีคือยังเป็นเพียงเบื้องต้นเป็นเพียงเปลือกแต่ว่าก็ดีแต่ถ้าเราจะให้เข้าถึงสัจธรรมหลักคำสอนที่ทางพ้นทุกข์จริงต้องเข้าถึงปฏิบัติบูชาเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเวลาเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงพระได้ทันทีเลยไม่ต้องคล้องที่คอเลยพอทำสติได้สมาธิก็เกิดไอ้สิ่งร้ายๆขึ้นมาก็หมดไปสมมติเราตกใจกลัวเนี่ยสมมติเราไปที่ตกใจกลัวเป็นขนาดกลัวมากๆเราจะไปวิ่งหาพระที่อื่นก็ไปไม่ทันแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีพระที่ใจเนี่ยเรานึกทำสติได้ปุ๊บทันทีพอได้สติแล้วสมาธิเกิดมาความกลัวก็หายสมมติเราเกิดมีความกลัวขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะไปมัวกราบพระไหว้พระอยู่คงไม่ทันพอเรานึกถึงใจเราพอรักสติตั้งสติว่าเราโกรธหรือทำไมจึงโกรธเนี่ยพอเรามีสติว่าเราโกรธขึ้นมาพระเกิดคิดที่ใจเราก็ดับโกรธได้ทันทีฉะนั้นเรื่องวิธีการปฏิบัติสมาธินี่ที่เราได้ศึกษามาเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเข้าถึงพุทธะในใจเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาพระไกลใจเราแล้วก็ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็คือสอนให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเองให้ท่านเห็นว่าพิจารณาเรื่องเบื้องต้นท่านสอนง่ายพิจารณาปัญจกรรมฐานพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปมันเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนจากดำเป็นขาวทิ้งไว้นานๆมันจะไม่สะอาดมันจะสกปรกและที่สุดมันจะหลุดไปมันจะหมดไปจากเรามันไม่เที่ยงแล้วก็ขนที่ร่างกายของเราเนี่ยมันงอกออกมาทั่วตัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งนานๆขนเราเนี่ยจะไม่สะอาดจะมีเหงื่อใครซึมออกมาตลอดวันเนี่ย
มันไม่สะอาดเราก็พิจารณาขนเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เล็ก

0: ถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเนี่ยเล็บเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเล็บมันมีความสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็พิจารณาไว้ฟันในปากเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันเรานี่ก็ไม่สะอาดสกปรกและในที่สุดมันก็โยกมันก็ปวดมันก็คลอนมันก็หลุดไม่ใช่ของเราไปแล้วก็หนังที่ร่างกายของเราได้มาเนี่ยจากข้าวจากน้ำจากพ่อจากแม่ต่อไปเราทิ้งไว้นานๆไม่ซักไม่ล้างมันก็เปื้อนมันก็สกปรกในที่สุดมันก็เหี่ยวมันก็ปุมันก็พังมันก็แตกมันก็ละลายไปเป็นดินไปหมดท่านบอกว่านี่ธรรมะธรรมะที่เอาออกมาจากตู้เอามาจากพระไตรปิฎกธรรมะที่เป็นที่พึ่งของคนได้คือมาพิจารณาตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็แยกรูปแยกนามคือแยกกายกับใจว่านี่ส่วนรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่ส่วนนามคือความคิดนึกบุญกุศลดีและชั่วเราก็แยกวัดเฟิงอันนี้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้าแยกกันไปแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาสักวันหนึ่งทุกคนก็เป็นเราก็ดีเขาก็ดีมีรูปมีนามเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันคือคิดเอาง่ายๆอันนี้หมายถึงว่าเราเข้าถึงพระธรรมแล้วพอเรามาพิจารณาขันธ์ห้าร่างกายของเราเราก็ปลงได้โอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องระลึกภาวนาว่าให้ใจสงบพออย่างนี้เราก็เข้าถึงธรรมอ่ะในเริ่มมีสติขึ้นความหลงงมงายก็น้อยลงมีสติดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญาใครมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรก็ฟังออกเอ๊ะมันจะรู้อะไรขึ้นมานะเมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใครจะมาคุยธรรมะอะไรฉันไม่ความทั้งนั้นแหละแต่พอมาพิจารณาธรรมะมากๆขึ้นมามันเริ่มมีความสว่างใจมันเกิดมีปัญญาขึ้นแต่พระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์เราก็สรรเสริญพระสงฆ์ที่มีอารมณ์ที่มีอารมณ์ละกิเลสหมายถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปฏิบัติเช่นอย่างว่าทำไมเราจึงต้องเอานึกถึงพระสงฆ์ดีๆพระสงฆ์ที่ดีๆคือเช่นอย่างสมัยนี้ก็เหมือนอย่างหลวงพ่อมั่นอย่างเงี้ยหรือหลวงพ่อสดอย่างเงี้ยเพราะท่านดียังไงท่านดีด้วยศีลของท่านดีด้วยสมาธิของท่านเมื่อศีลสมาธิของท่านดีหมายถึงว่าท่านตั้งใจปฏิบัติกิจศาสนาถูกต้องตามธรรมวินัยและชื่อว่าใจของท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นทุกข์ไปเนี่ยเราก็ระลึกถึงความดีของท่านเนี่ยใจของเราก็มีที่เกาะอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะปฏิบัติตามท่านการที่นึกถึงอริยสงฆ์นั้นทำให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีกำลังใจบางคนก็คลาดแคล้วบางคนก็พ้นภัยบางคนนึกแล้วมันก็ทำให้ใจไม่สบายเวลามีทุกข์มีโศกขึ้นมาเรานึกถึงพระที่เราเคารพหรือนึกถึงธรรมะที่เราได้ปฏิบัติมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยว่างบำเทาทุกข์ได้ความเล่าร้อนใจอะไรก็หมดการที่นึกถึงอย่างนี้ก็นึกมาบ่อยๆที่ใจเราเท่านั้นเองนึกที่ใจเราบ่อยๆพอเรามีการฝึกปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ามาเองจิตใจของเราก็จะมั่นคงเราไม่ต้องไปเสียเวลาที่เราจะไปแสวงหาบุญข้างนอกไกลเกินไปอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ทำให้ใจมันฉลาดขึ้นตอนนี้ที่เราเคยมองเห็นคนทำบุญโดยมากก็ทำติดพิธีกรรมที่ส่วนมากเนื้อความบุญนั่นคืออย่างเช่นว่าไอ้สิ่งนั้นก็ทำมันก็ดีอาตมาก็ไม่ว่าอะไรนะโยมจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรให้มันมากมายก็เป็นเรื่องกำลังใจก็ดีแต่ว่าอย่าเอาอันนั้นเป็นแก่นของศาสนาไม่ได้โยมต้องเอาแก่นของศาสนาคือตัวปฏิบัติธรรมที่จะบอกว่าอริยสัจ4อย่างเงี้ยที่อาตมาไม่กล้าพูดกับโยมก็เพราะว่ามันบางทีบางคนไม่เข้าใจเป็นธรรมะที่ขั้นพระโสดาบันเขาฟังเขารู้เรื่องหรือปุถุชนที่มีปัญญามากอริยสัจ4ที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนทุกคนให้รู้จักคำว่าอริยสัจ4ท่านบอกให้รู้จักแก้ทุกข์ตัวเองนั่นเองคำว่าอริยสัจ4นั้นหมายถึงว่ามันเป็นธรรมประจำใจของทุกคนที่มีอยู่แล้วก็พูดเลยถ้าผู้คนมีปัญญาเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถรู้จักธรรมะขั้นลึกซึ้งแล้วก็สามารถแก้ทุกข์ได้แล้วก็สามารถปิดอบายภูมิได้ท่านบอกว่ามรรคสัจเนี่ยมรรคสัจหมายถึงว่า จิตที่มีสติเนี่ยเข้าไปรู้จิตตัวเองเนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเรารู้ว่าอดีตอนาคตตรงอยู่ที่จิตตอนนี้แล้วเราก็ละจิตของเราเห็นจิตของเราท่านบอกนั่นแหละคือตัวละสมุทัยท่านบอกว่าไอ้ตัวที่ละสมุทัยนั่นหมายถึงมันปิดนรกไม่ตกนรกพระโสดาบันเป็นผู้เข้าไปรู้แล้วก็ไปปิดนรกได้ธรรมที่เป็นอริยสัจ4เนี่ยรู้จักทุกข์ที่มันเกิดกับจิตปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีแต่มรรคตัวมีปัญญานะเข้าไปรู้จิตว่าคิดไม่ดีแล้วก็พยายามตั้งสติไว้วางอุเบกขาแล้วเมื่อรู้จิตเห็นจิตนั้นก็ดับไปพอดับแล้วก็เป็นนิโรธนิโรธก็หมายถึงเข้าไปรู้ทันเห็นทันนั่นเองก็เป็นผลก็คือความสุขผลนั้นเหนืออยู่เหนือกับความทุกข์อันนั้นที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาให้คุณมัวเรียกว่าเรียนรู้จักทุกข์รู้จักตัวสมุทัยที่มันทำให้เกิดทุกข์และตัววิธีทางดับทุกข์ก็คือการไปรู้เรื่องจิตตัวเองนั่นเองภาวนาเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของมรรคสัจภาวนาไปนี่มันจะเห็นอารมณ์ตัวเองหรือคิดโน่นหรือคิดนี่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วเราก็พยายามละเรื่องเก่าก็พยายามละเรื่องใหม่ทำภาวนาทำใจให้นิ่งอยู่ด้วยเนี่ยพอเราทำได้แล้วนั่นคือมีองค์มรรค8มีสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีแล้วทีนี้จิตมันก็ไม่เป็นบาปทำบุญทำกุศลอะไรได้หมดเลยทีนี้ตักบาตรก็ได้บุญมากไหว้พระก็ได้บุญมากแต่ทำอะไรมันได้มากเพราะใจมันดีมากแต่คนเราทำใจความหงุดหงิดเนี้ยยังเคยเห็นบางคนเนี่ยพอมาทำบุญแล้วอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดแม้จะตักบาตรใจไม่ดีบุญมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยทำอะไรมันเต็มไปหมดทุกอย่างในการเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงที่ใจเรานี่เองฉะนั้นญาติโยมถ้าต้องการจะเอาบุญกุศลซึ่งเป็นยอดของใจก็ต้องหัดทำสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยจะเป็นครูสอนใจเราทำให้เราเห็นบุญละบาปทำให้เราซึ้งในคำสอนพุทธเจ้ายิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งฉลาดเท่านั้นไอ้ที่ว่าเราหลงเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะกำจัดไปเองอาตมาเชื่อเหลือเกินวิธีทางสมาธิเนี่ยด้วยการพิจารณาตามพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าในเวลาใครมาบวชนะท่านให้กรรมฐานห้ามหมดเลยโยมโยมจะว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่เถอะถ้าใครจะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดีหรือเป็นยติจตุจกรรมให้พระอานนท์หรือภาษาลิบุตรพระโมคคัลลาเป็นอุปัชฌายะก็ดีพระพุทธเจ้าเป็นเองก็ดีท่านจะให้กรรมฐานที่ตัวเราในโยมที่จริงกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาฟังไม่เข้าใจบวชวันแรกอาตมาฟังไม่เข้าใจออกมาต้องมาทำอีกเพราะอาจารย์ให้เป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจะบอกกับภาษาลิบุตรว่าดูก่อนภาษาลิบุตรบุคคลที่มาบวชในพุทธศาสนาเธอเป็นอุปัชฌายะน่ะจงให้กรรมฐาน5เขานะมันจะเหมาะกับจริตทั้งหมดตรงนั้นจริต6เนี่ยมันจะเหมาะกับหมดมันจะเข้าได้นะให้ภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นอุปัชฌายะแล้วให้กรรมฐาน5กรรมฐาน5นี่มันสมัยก่อนอาจารย์เก่าๆปฏิบัติกับโยมได้ผลมากประมาณรุ่นหลังนี่เขาดัดแปลงออกไปหมดแต่ให้แต่ในโบสถ์เท่านั้นเองโยมอุปัชฌายะทุกองค์ที่จะมาเรียนเป็นอุปัชฌายะเนี่ยต้องสอบให้ได้กรรมฐาน5ก่อนต้องเป็นพระที่รู้กรรมฐานถ้าบอกกรรมฐานไม่ได้เป็นอุปัชฌายะไม่ได้ถ้าเรียนกรรมฐานไม่ได้เป็นเณรไม่ได้พอเริ่มเป็นเณรปุ๊บจะเรียนกรรมฐาน5เลยแต่ที่วัดสังฆทานน่ะพอเริ่มเข้าวัดต้องเรียนกรรมฐานเลยวันแรกก็ต้องเรียนกรรมฐาน5เลยกรรมฐาน5นี่เป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40เลยกรรมฐาน40นี่ยังต้องเป็นรองของกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือเนี่ยเรียนอยู่ที่ผมสมัยก่อนท่านบอกว่าเกสาหมายถึงว่าผมเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องอยู่5อย่างนี้เองพระบางองค์ท่องยังไม่ทันบวชเลยนะเกสาผมท่องพอพระโมคคัลลามาโกนผมท่านนั่นแหละโกนครั้งหนึ่งโสดาบันโกนครั้งหนึ่งสกิทาคา ก่อนขั้นหนึ่งอนาคามีก่อนอีกขั้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์อนุโลมปฏิโลมถือว่ากรรมฐานหน้ามันง่ายสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสมัยก่อนสอนสมัยก่อนทำไมยังบวชแค่7วัน15วันบรรลุโยมเพราะมันเห็นที่ตัวเองมันเห็นธรรมะที่ตัวเองเพราะว่าของมองง่ายเนี่ยสมมติเรามานั่งมองสักพักมันก็เห็นพระองค์หนึ่งท่านเรียนกรรมฐานท่านไม่ได้ท่านมาบอกว่าท่านปฏิบัติอยู่3เดือนท่านบอกอาตมาบอกท่านท่านอยากได้กรรมฐานท่านมองดูมือท่านเองถ้ามองดูมือเนี่ยมองให้มันลึกเข้าไปจุดเดียวเนี่ยติดฝ่ามือเนี่ยมองจุดเดียวก็หลับตาลืมตาดูหนังหนังหนังหนังเนี่ยท่านดูสัก3เดือนท่านก็ต้องได้กรรมฐานท่านทำตามโยมไม่กี่วันเราบอกท่านเห็นมือตัวเองมือหลับตาเห็นมือลืมตาเห็นมือหลับตาแล้วเข้ามันก็เห็นไปหมดเลยเห็นไปในทั่วร่างเลยแล้วเข้าก็นั่งไปจะไปเห็นหวยเห็นอะไรบอกอย่าเลยจะไปเห็นหวยจะเห็นตัวเองเหมือนกันเห็นหวยเวลาโยมมาส่งข้าวก็เอาก้อนกรวดไปวางเลขห้าก็ห้าก้อนเลขสามก็สามก้อนเลขสี่ก็สี่ท่านให้หวยโยมก็ได้ไปกรรมฐานโยมมันออกไปอย่างนั้นเวลาเขาขับรถมาดังๆทำให้เสียงรถนั่นดับได้รถนั่นดับอย่างไรกรรมฐานมันมีอนุภาพไปได้โยมเวลาพวกงูพวกเงือมาเนี่ยงูจุดอางมาเนี่ยมาอยู่ทางข้างมันมีเมตตาไม่ทำพระกรรมฐานมันเป็นไปอย่างนั้นเราบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนั้นหรอกท่านสอนให้ดูตัวเองนี่พอแล้วเทวดาที่เราจะเข้ามองไปเห็นเทวดาได้โยมไปคุยกับเทวดาได้ไรต่ออะไรก็แต่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ดูตัวเองแต่คนเราได้ใหม่มันก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่นี่ให้เรียนอยู่แค่มือเท่านั้นเองโยมสามารถที่จะไปเห็นอะไรได้ทีนี้เรามันไปเอาฟันยอดมาเลยโยมกรรมฐานนี่เรียนไม่ไกลตัวเองเลยโยมถ้าเรียนวิชาพวกที่เขาทำสมาธิแบบรักษาโรคนะโยมนะที่เขาทำสมาธิรักษาโรคเขาดูเขาทำให้สมาธิเนี่ยเกิดที่ตัวเองเขาทำแสงสว่างให้เกิดข้างในทำไปเพ่งไปตรงนี้จนเป็นกาลบาตเนี่ยจนกาลบาตท่านหายก็เป็นแสงสว่างกลมแล้วก็เข้าไปข้างในพอข้างในเอาดวงกลมไว้ข้างในได้แล้วตอนนี้พอเวลาจะรักษาโรคใครปวดหลังก็เอาดวงสว่างนั้นไปกำหนดที่ข้างหลังเลยมันจะหายทันทีใครปวดหัวก็แสงสว่างไปจับที่ศีรษะก็หายทันทีนี่เป็นวิธีญาณของสมาธิรักษาโรคก็เป็นได้สมาธินิยมแต่คนไม่รักษาอื่นก็รักษาตัวเองครูบาอาจารย์พระองค์เนี่ยก็รักษาตัวเองไม่ต้องไปรักษาใครแต่นี่หมายถึงว่าสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราจะเรียนรู้ทางดับทุกข์นั่นคือการเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังของเราเอาใจของเราเนี่ยมาไว้ที่เราบ่อยๆสิเราจะเอาใจไปไว้กับผมขนเล็บคนอื่นเนี่ยเราก็ทุกวันเนี่ยไปห่วงผมคนอื่นเล็บคนอื่นฟันคนอื่นหนังคนอื่นใจเราก็วุ่นวายไปปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะเราไม่ได้เอากรรมฐานพุทธเจ้ามาปรงพอเอากรรมฐานพุทธเจ้ามาปรงอยู่ที่ตัวเรามันสงบได้เกศาผมโลมาขนและขาที่จริงอยู่กับเราแท้ๆแต่เรามันไม่ได้คิดว่าเป็นองค์พระกรรมฐานแต่พระสมัยก่อนท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรมากท่านเอาองค์พระกรรมฐานมาพิจารณาชั่ว3วัน7วัน15วันกลายเป็นจตุธาตุไปได้สามารถเข้าฌานเข้าสมาบัติเป็นจตุธาตุไปได้มองเห็นร่างกายตัวเองเป็นธาตุมองเห็นคนอื่นเป็นธาตุเขาเรียนรู้อย่างนี้อยู่เรียนกรรมฐานเรียนธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เรียนจากตัวจากคนอื่นเรียนจากกายใจเรียนรู้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่องกระจกเราก็นั่งให้เห็นตัวเองเหมือนส่องกระจกพอเราเห็นภาพตัวเองสักครั้งในยมนะปีติมันก็เกิดนั่งเห็นตัวเองได้นะคนเราเนี่ยนั่งเอาจิตตัวเองให้เป็นกระจกเงาให้มองตัวเองว่ามองตัวเองได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมีความสุขกว่ามองคนอื่นร้อยครั้งพันครั้งและจะเป็นที่รักของตัวเองและจะทำให้ใจของเรานี่สบายขึ้นเป็นธรรมโอสถอย่างสูงเลยแต่ทุกๆวันนี้คนเราเรียนกรรมฐานเรียนไกลตัวเองไม่ได้เรียนที่ตามพระพุทธเจ้าสอน พุทธเจ้าสอนเริ่มต้นอย่างนี้เองโยมปัญจสมาฐานคือรูปกรรมฐานเบื้องต้นนะท่านบอกไม่ให้ลืมตัวเองเท่านั้นเนี่ยผมคนเล็กฟันหนังภาวนาย้อนไปย้อนมาเรื่อยแต่นี่บางคนไอ้มาว่าแค่ผมคนเล็กฟันหนังนี่มันจะมาศักดิ์สิทธิ์อะไรกลัวไม่ศักดิ์สิทธิ์สิแต่ไม่รู้ตรงนั้นน่ะธรรมะคือทางหลุดพ้นเมื่อเห็นไปแล้วมันเป็นญาณมันเป็นสมาธิแล้วก็เป็นญาณไอ้ญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีปัญญาไปรู้เห็นสภาวะความจริงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวธรรมที่ทำให้หลุดพ้นยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยท่านนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะเราจะสบายใจมากโยมเราจะตัดความกังวลอะไรได้หลายๆอย่างเลยเรียนรู้แค่กายกับใจเกสาโลมานะขาทันตาตะโชตะโชทันตานะขาโลมาเกสาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้ามันหลงมากๆแล้วก็พิจารณาไปถึงเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่พิจารณาอาหารเก่าใหม่ที่เรากินเข้าไปถั่วบ้างข้าวสุกบ้างพริกบ้างขนมสดบ้างผลไม้บ้างอะไรกินเข้าไปแล้วก็ไปนั่งพิจารณาเป็นนั่นเป็นนี่ไปมันก็หลงน้อยลงในกรรมฐานพุทธเจ้าเรียนง่ายๆอยู่เรียนให้รู้ที่ตัวเองนี่เองทีนี้เรากลัวว่าจะไม่สำเร็จใช่ไหมโยมบางคนไงมาเรียนง่ายๆกลัวไม่สำเร็จแต่ที่จริงอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าแสวงหาหรือเกิดพุทธเจ้าแสวงหามาถึง6ปีสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมาครับท่านมาบอกให้พระโมคคัลลา7วันบรรลุพระสารีบุตร15วันบรรลุมาบอกให้ปัญจวัคคีย์พักเดียวบรรลุโสดาบันท่านบอกเรื่องนี้เองเรื่องอนาปานุสติให้รู้จักลมชักเข้าชักออกอยู่ในกายสอนเรื่องกายเรื่องใจว่าจิตอย่าได้น้อมไปสู่บ้านเรือนเพราะมันเป็นภาวะที่ทำให้เกิดทุกข์มากควรสงบระงับที่ใจเราไว้บ้างเนี่ยการสอนในนี้จึงได้บรรลุง่ายนะโยมสมัยก่อนพุทธเจ้าหยิบยกเอาอย่างนี้เท่านั้นเองเรื่องดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าเอาเรื่องธรรมชาติมาสอนเรื่องจริงๆเรื่องของกายกับใจเรื่องของสมมติอันนี้ให้รู้เท่านี้ที่อาตมาเชื่ออย่างนี้นะพอทำมาพอมาทำกรรมฐานครูบาอาจารย์อ๋อไอเราไปทำเรื่องง่ายเป็นยากน่าจะทำเรื่องง่ายมันง่ายทำเรื่องยากทำมันง่ายทุกวันนี้โอ้ตอนนั้นจะไปเรียนกรรมฐานต้องขึ้นขันห้าต้องมีเทียนห้ามีดอกไม้ห้ามีเงินอะไรห้าพระไม่มีเงินจะไปเรียนกรรมฐานไม่ได้เลยพอมาเรียนกับหลวงพ่อละวันนี่กรรมฐานทำเองง่ายง่ายตรงที่เราต้องการนะไปเรียนกับอาจารย์อื่นยากหมดเลยโยมจะไปเรียนให้อยู่โยงคงกระพันทำอะไรต่ออะไรให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรียนยากต้องยกครูบางครูบอกต้องมีหัวหมูใบสีต้องมีควายเผือกอะไรเงี้ยจะไปเรียนวิชาหายตัวต้องมีของมากพอมาเรียนกับอาจารย์บอกท่านนี้บอกเอ๊ะมันง่ายไปซะอีกแล้วทำไมง่ายใจกรรมฐานเนี่ยมันจะได้ผลด้วยแต่พอมาทำแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายจิตนี่ประคับประคองยากที่สุดกว่าจะให้มันเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาจิตมาไว้กับเล็บเนี่ยกว่าจะให้มันเป็นเล็บนี่ยาก3เดือนจริงๆมันยังไม่ยอมเป็นเอาจิตมาไว้กับเส้นผมให้อยู่กับเส้นผมมันไม่อยู่เงี้ยอยู่กับคนอื่นเป็นนึกถึงผมก็เลยเรามันนึกได้เป็นนึกถึงหน้าคนอื่นเราปรากฏใช่ป่ะไอ้หน้าตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองมองไม่ออกมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะของไกลตัวเองกลับมองยากไอ้ที่อยู่ไกลตัวเองเพื่อนอยู่ต่างๆจังหวัดนึกปุ๊บเห็นหน้าเลยทำไมมันง่ายจริงแต่มันฟุ้งซ่านทันทีพอไปนึกถึงเพื่อนต่างๆจังหวัดฟุ้งซ่านทันทีแต่พอนึกถึงหน้าตัวเองเนี่ยสงบทันทีแต่มันไม่ค่อยยอมจะไม่ยอมอยู่มันคอยจะไปหาหน้าคนอื่นเนี่ยวิธีดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองพอเรามารู้ใจตัวเองดับทันทีพอเราลืมใจตัวเองเราทุกทันทีเกิดขึ้นทันทีไปยึดถือคนโน้นคนนี้ทันทีอันนี้ศึกษากรรมฐานพุทธเจ้าโยมพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหม
1: เห็นลูกกลับไปบ้านทั้งหลายคนคงไม่เข้าใจ

อย่างนี้ต้องไปคนที่ไม่เข้าใจต้องไปทำให้โยมถ้ามีอาจารย์คนหนึ่งแต่อาตมาไม่เรียนเองแต่ก็เคยผ่านมาเอาไอ้นั่นอะไรไอ้พวกว่าน108มาใส่แล้วเคี่ยวน้ำมันทำพิธียกมาเอาน้ำมันกันมาแก้ปวดแก้เมื่อยได้โอ้โหคนเต็มเลยโยมคนเต็มเลยคนโน้นก็จะเอาน้ำมันเลยแต่อาจารย์ต้องกวนให้ดูก่อนนะอาจารย์ให้ดูกวนให้ดูก่อนพอกวนน้ำมันได้ทุกคนมาขอกันใหญ่เลยเท่านี้ไม่พอหรอกโยมมาทั้งหมดหมู่บ้านเลยเนี่ยธรรมะอย่างนั้นโยมคนชอบอย่างนั้นอาตมาก็รู้ว่าคนชอบนั้นแต่อาตมาไม่ชอบอย่างนั้นไม่อยากให้คนมันหลงอยากให้คนได้ที่จะ

ชอบนะแต่อาตมาไม่ชอบอย่างนั้นไม่อยากให้คนมันหลงอยากให้คนได้ที่จะรู้จักของสักคนก็ยังดีดีกว่าคนโง่รู้มากๆทำผิดๆมากๆวิชาพวกนี้อาตมาก็เคยไปศึกษามาไปที่สิงห์บุรีตอนนั้นออกทุดงปีแรกตัวลูกศิษย์มาเล่าผมก็ใช้วิชาเนี้ยตอนวันนั้นเราไปปรับกฎบอกว่าวันหนึ่งไม่รู้อาจารย์เสียท่าหรือไงไปที่นครปฐมไปกวนน้ำมันกันที่นครปฐมจะนานแล้วนะอาจารย์เกิดอาจารย์เป็นพระลูกศิษย์เป็นโยมลูกศิษย์ก็ไม่รู้หนังสือนะแต่ว่าหอบไอ้เครื่องสักการะทำพิธีกรรมไปตามอาจารย์ไปหากินตามวัดต่างๆที่แดงนะครับก็ทำกระทะเคี่ยวน้ำมันเอาว่านรถแฟนมาก็คนก็พอทำพิธีแล้วคนก็โฆษณาคนก็มากันเยอะสิอยากจะได้น้ำมันแก้ปวดแก้เมื่อยคนก็มาอาจารย์เกิดใจไม่ดีไงวันนั้นเข้าสมาธิมาจุ่มละไม่กล้าจุ่มอยู่คนว่าอาจารย์ทำนี่อาจารย์หลอกแล้วงั้นมาหลอกแล้วงั้นถ้าทำจริงก็ต้องจุ่มได้เลยอาจารย์เลยตัดสินใจจุ่มทวดมือพองมาเลยโหคนมันหาว่าหลอกเลยตอนนี้ไม่เก่งจริงลูกศิษย์จะทำไงเดี๋ยวโดนประชาทันแน่เลยเนี่ยมาหลอกขายของไอ้เราก็ทำไงหรอกแกก็บอกตัดสินใจนึกว่าอาจารย์คงไม่มั่นอะไรสักอย่างคงขาดครูอะไรสักอย่างแกก็บอกเอาเนี่ยเอาหลักของพุทธเจ้าแกบอกแกไม่มีอะไรกับพุทโธเนี่ยพุทโธเดินวนขออะไรจากครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ลูกจนท่าแล้วเนี่ยขอให้มีที่พึ่งทางใจสุดท้ายก็เดินพุทโธวนกระทะสามรอบกดพวดไปเลยโยมไม่พองหรอกเย็นลงครับเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์เป็นคนจุ่มก่อนแล้วลูกศิษย์ก็จริงจะคนตามแต่คราวนี้อาจารย์จุ่มพองอ่ะลูกศิษย์ก็เลยตัดสินใจพอคนได้คนก็เฮมาเลยเอาเลยคราวนี้ขายไม่ไหวเลยคราวนี้อาจารย์ก็เป็นนั่งรักษาแผลตัวเองใจไม่มั่นเนี่ยลูกศิษย์พุทโธเนี่ยโยมไม่รู้หนังสือแกก็เล่าออกมาฟังเออดีเหมือนกันสมัยก่อนอาตมาได้ทุดงได้ความรู้เยอะเลยประสบการณ์สมัยก่อนได้ทั้งยาได้ทั้งความรู้อะไรจะมีคนมาถ่ายทอดให้เรื่อยๆเราเที่ยวทุดงสังเกตที่ไหนมีคนกล่าวคนแก่ให้ยาดีๆของดีๆมาเปิดเผยให้พระทุดงไอ้เรื่องนี้จริงอยู่โยมทำแล้วความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเรียกร้องศรัทธาโยมได้เร็วแต่มันไม่ดำรงพุทธศาสนาให้มั่นคงให้ดับทุกข์ได้มันเป็นของฉาบฉวยเป็นของที่ไม่มีแก่นสารอะไรพระธรรมศึกษาแล้วก็เลยเห็นว่ามันเราไม่เอาพอไปที่บุรีรัมย์มาทำไมปรากฏอยู่เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ตัดผม10ปีตัดไม่เข้าหรือไม่อยู่ในถ้ำแต่เวลามาคนกระดูกหักตามโรงพยาบาลอะไรตกรถตกลาครับมาหาท่านจะต่อได้ดีเลยบอกถ้าจะเรียนก็ไปเรียนกับท่านเราไม่เอาเรียนอย่างนี้ก็ไม่เอามันไม่ใช่ทางดับทุกข์หมอโรงพยาบาลก็มีนะเขาบอกเขาเก่งกับหมอนั้นก็ต่อกระดูกได้วิชาได้สมาธิก็เลยเห็นว่าคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาแบบนี้มีมากเลยทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีบอกว่าจะทำอะไรแค่ทุกได้แล้วก็มาตรงสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนที่จะมาไปอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นเองที่สุพรรณหมอเคี่ยวตะกั่วอยู่นี่จะมาได้เองตัวเองก็เชื่อตอนนั้นอายุ10เป็นเองเกิดมีของหายที่วัดมีแว่นตามีนาฬิกาปากกาของพระหายเนนก็มากเด็กวัดก็มากจะทำไงดีเขาก็ไปเชิญหมอที่สวนแตงมาหมอสวนแตงก็คนอายุเราสัก50-60ได้มาก็ทำพิธีเอาตะกั่วมา3กิโลโยมตะกั่วมาเคี่ยวที่หน้ากุฏิอาจารย์เลยตะมาว่าหลอกเด็กมั้งเคยเขาบอกว่าโบราณใครทำผิดเจิ้มตะกั่วเราไม่รู้มานานไอ้จิ้มตะกั่วเนี่ย

นี่วันนี้ก็จะทำจิ้มตะกั่วพวกเราเราจะต้องโดนจิ้มด้วยมันจะหลอกกันจริงหรือเปล่าเขาก็ทำจริงไฟมากองเอาตะกั่วใส่บอกกระทะนี่แดงเลยนะโยมนะกระทะนี่แดงเราบอกว่าถ้าหมอไม่จิ้มเราก็ไม่จิ้มหรอกถ้าหมอจิ้มเราก็จิ้มแต่หมอเขาก็ซื่อนะเขาก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็ให้สวดมนต์ดีดีกิโสสามจบแล้วหมอเนี่ยเขาเอามือเนี่ยช้อนเอาขี้ตะกั่วออกช้อนเอาขี้ตะกั่วออกตะกั่วนี่เคี่ยวเป็นน้ำเลยนะโยมขาวช้อนเอาขี้ตะกั่วออกเอ๊ะหมอช้อนได้นะแล้วก็พอทำพิธีเสร็จก็บอกให้พระเนี่ยให้เนรกับเด็กเนี่ยสวดอีโซสามจบเขาจะไม่เอาพระพระถือว่ารับของไม่ได้ถือว่าเนรกับเด็กเนี่ยสามารถจะเอาได้ของมีค่าให้สมภารจุ่มก่อนบอกท่านอาจารย์จุ่มก่อนเนนจะได้ไม่กลัวบอกใครก็ประกาศบอกถ้าบุคคลใดเห็นก็ดีรู้ก็ดีถือไม่รับแต่รู้ใครรับจิ้มไม่ได้ถ้าจิ้มแล้วติดด้วยกันถือว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าเห็นก็ดีรู้ก็ดีปิดบังไว้อย่าจิ้มนะจิ้มแล้วนิ้วด้วนนะแกก็เล่าบอกคนที่ดอนจะดีนิ้วด้วนมาเมียน้อยก็มีหลวงเมียน้อยไปรักเงินในกองกลางของสามีไป 5,000แต่ในบ้านนั้นก็โทษใครไม่ได้เมียหลวงก็ไม่รับเมียน้อยก็ไม่รับก็เลยเอาแกไปทำพิธีจิ้มตะกั่วไอ้เมียหลวงมันก็ถือว่าบริสุทธิ์ไอ้เมียน้อยก็ถือไอ้เมียหลวงจิ้มได้ก็จิ้มได้หมอหลอกกันพอถึงเมียหลวงจิ้มในบ้านจิ้มหมดเมียน้อยก็จิ้มพอจิ้มตะกั่วติดหมดเลยร้องเกือบตายนิ้วนั่นด้วนเลยแกก็บอกงั้นแล้วก็แกไม่ขู่หรอกพอแกจิ้มแล้วแกจิ้มอาจารย์จิ้มอาตมาก็เลยแต่ตอนนั้นนะเรามันเป็นเด็กที่ชอบลองแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรหรอกตกลงเนนเด็กทั้งหมดก็ตกลงจิ้มอาตมาจิ้มเป็นคนแรกเลยถือว่าอาจารย์จิ้มได้หมอจิ้มได้อาตมาจิ้มให้หมดภาระเลยคนอื่นก็ยังไม่กล้าอาตมาก็ขอจิ้มก่อนเลยแต่ตัวเล็กก็ทำได้แต่ลงก่อนเหรอเราลงอาตมาก็จิ้มปุ๊บก็แบบมันอุ่นดีเนาะอุ่นนี่ไอ้ความเป็นเด็กนะจิ้มอีกทีนึงจริงๆให้จิ้มทีเดียวจิ้มไปครึ่งนิ้วโยมพออีกทีลงไปนิดนิ้วเลยไปโดนกระทะเลยไปโดนกระทะร้อนนะที่ตรงกระทะนั่นร้อนแป๊บนึงเราก็เลยหยุดแต่ตะกั่วไม่พุ่งนิ้วเราเสร็จแล้วพวกเนรก็จิ้มกันหมดเลยเนร30กว่าองค์เด็กอีก50กว่าคนจิ้มเหลือเนรองค์สุดท้ายอ่ะเนรองค์นั้นน่ะเนรองค์นั้นมันเด็กจากกลัวน่ะกลัวมากเลยเนนนั้นตาขาวมันเล่นกระทั่งไม่กล้าลงเขาก็ได้เนนตรงนี้เอาหรือเปล่าถ้าบริสุทธิ์จิ้มไปเถอะมันก็กลัวอยู่เนี่ยโยมไม่มีสมาธิก็จิ้มได้จิ้มรักจิ้มรังหัวสุดถ้าไม่เอาต้องจิ้มนะว่างั้นเนนก็เลยจิ้มมันก็ไม่ติดนะทั้งที่ใจไม่มีสมาธิก็ไม่ติดเป็นน้อยแล้วจับมือใครดมไม่ได้เข้าใจว่าวัดนั้นมีทางออกเข้าเยอะคงเด็กๆที่มาเที่ยวคบกันเนรกันเด็กคงจะช่วยเอาไปภายในวัดคงจะไม่มีใครเอาแล้วบอกวิชาเนี่ยนะครับใครอยากจะเรียนก็เรียนนะครับผมแก่นะต่อไปผมตายวิชาจะสูญผมอุตส่าห์เรียนมาเนี่ยวิชาเนี่ยเองก็ไม่เถิดไม่มีใครอยากเรียนโยมเพราะมันจะต้องไปจิ้มตะกั่วเนี่ยเผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดมันไม่ขลังเราไงนิ้วด้วนเด็กอาจารย์แต่ไม่มีใครเรียนสูงอยู่วิชานี้สูงนี่ต่อไปคนรุ่นหลังจะเล่าไม่เชื่อเลยนะแต่อาตมาเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อใครถ้าไม่ประสบจริงก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ไปจิ้มมาเองจริงเลยว่าเชื่อเรื่องนี้จริงว่าอันนี้วิชาพวกนี้เราก็รู้ว่าทำแล้วคนชอบแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางพุทธศาสนาทำแล้วไม่เกิดสติปัญญาอะไรจริงว่ากรรมฐานเนี่ยที่เราเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่จะวิเศษถ้ามีสมาธิตัวนี้แล้วทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยขอให้มีสมาธิเสร็จกันเมื่อก่อนอาตมาเคยนั่งอยู่ประชาเคยนั่งทำใจว่างๆเขาทำไปยุงมาเนี่ยนะยุงมาถึงมากัดมันกัดแล้วปากมันก็คดกี่ตัวกัดปากคดเลยยุงนี่ปากมันเสียมันนั่นในประชาเนี่ยตอนนั้นนั่งอยู่3ปีพอมากัดแล้วก็กัดไปกัดมากัดไม่ได้กินเลือดแล้วกัดแล้วก็ปากคดเราไม่เคยเห็นยุงกัดคนปากคดนะต
แต่ก่อนมันกัดที่ใดได้ทุกทีเพื่อนทีนี้มันกัดไปในตรงทับปากมันกดอยู่ต้องหลายวันมาวิธีทำสมาธิอย่างนี้ยุงก็กัดไม่เข้าถ้าเอาวิธีนี้ไปเล่นวิชาอยู่โยมคงกระพันไปเสกไปเป่าไปเป็นเกจิอาจารย์ท่านมุสันดานแล้วดูเลยคงใช้ได้เลยแล้วก็ลองทำอยู่หลายวันนะเพราะว่าหลังก็ลองให้เข้าบ้างวันไหนถ้าไม่ต้องการให้เข้าเราก็วางจิตแบบนั้นวางจิตกัดคดกี่ตัวก็คดหมดไม่ต้องนั่งหลับตาดึงตาดูนี่ดึงตาดูมันกัดแต่ว่าอาจารย์สั่งว่าไม่ให้ติดอะไรไม่ให้ทำอะไรมันเกินกว่าวิปัสสนากรรมฐานแล้วเวลาไปลองถ่ายรูปถ้าทำจิตตรงนั้นกล้องในกดจะเสียเลยเป๊ะนี่เสียเลยพอดีมีคนมาขอถ่ายรูปที่ประชาขอถ่ายไปที่เราก็เลยทำจิตแบบนั้นถ่ายไม่ได้ถ่ายกรุ๊ปมันเรานึกว่ามันเสร็จแล้วพอลืมตาบอกกายเสียแล้วครับมันกลัวใหญ่เลยคนนี้ไอ้กล้องมันเสียเงินนะขอถ่ายใหม่พลังให้มันติดเถอะพอทำจิตไปตรงนั้นมันจะถ่ายเสียทันทีกายกล้องนี่เสียเลยบอกโอ้แต่อย่างนี้แสดงว่าจิตวาระนี้ทำได้เลยไปเร่งเครื่องรางของขลังได้เลยแต่เราก็ไม่ได้เรียนช่วยเอาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันเหนื่อยจะตายเลยไปเป่าหัวก็จะตายต้องไปเสกต้องไปทำเป็นผู้พิเศษอันนี้ตมาเคยเรียนรู้มาทั้งประสบการณ์ทั้งเห็นแต่มันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ก็เลยไม่สนใจคือไม่ใช่ไม่เคยถ่ายไม่เคยเห็นสิ่งนี้เคยประสบมาพอเราทำใจเชื่อมั่นมันก็เป็นไปได้สิ่งนี้แต่ทางที่เป็นบุญกุศลเนี่ยทางสมาธิเนี่ยดีที่สุดเป็นทางที่ทำแล้วมันดับทุกข์ทางใจได้ก็เราก็เห็นว่านี่แหละประเสริฐที่สุดในพุทธศาสนาคือเราจะได้สร้างบุญกุศลบารมีของเราแล้วก็เป็นทางตัดบาปละทุกข์ไปได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอัน

ซึ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

นไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

จากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประสงนิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีตรงนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อกระเซ็นในโอ่งอะไรเงี้ย
2: คือบ้านเราหรือตำบลตะช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแต่ก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่

0: ให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
2: ดีใจที่ฝ่ายเกิดฝ่ายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
0: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
3: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกทีมว่ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่เข้ามาเยือนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
4: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างๆหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
5: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่ในแปลงนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: เปิดเลยให้เห็ดก็

ีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชบทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชบทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ฝานะครับวางให้อยู่ในเขตก็เรียกว่าหัตถบาทของเราก็คือบริเวณเสื่อสำหรับพระคำว่าหัตถบาทคือหนึ่งเอื้อมมือนั่นเองนะครับหยิบจับหยิบฉวยได้เผื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวฝนตกมาก็หยิบฉวยได้ไม่ต้องเป็นเจริญพุทธสังวรจากนั้นก็สำรวจรอบกายเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พากันตั้งใจเข้าสู่ท่าที่เราสงบได้ถ้าขัดสมาธิได้ก็ทำวางมือขวาลงบนมือซ้ายหรือว่าโป้งชนกันเวลาที่เราเผลอสติหรือว่ากำลังล่องอยู่กำลังทรงจิตอยู่ก็ให้หัวแม่โป้งชนกันเป็นการย้ำกับตัวเราว่ากายยังอยู่สติยังอยู่กับกายจากนั้นก็ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาลงช้าๆหลับตาลงแล้วให้เรานึกสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือนึกถึงใบหน้าของตัวเราเองว่าในขณะปัจจุบันนี้ที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่หน้าตาของเราเป็นอย่างไรเราอาจจะคุ้นกับหน้าคนนั้นคนนี้แต่หน้าตาเราบางทีบางครั้งเราไม่ได้พิจารณาให้มันละเอียดขึ้นมาเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาจนถึงเบื้องล่างของใบหน้าก็คือคางให้เห็นใบหน้าของเราในปัจจุบันจากนั้นพิจารณารูปกายของเราเมื่อเห็นใบหน้าชัดเจนรอบๆใบหน้าเบื้องหน้าใบหน้าข้างๆแล้วก็ใบหน้าด้านหลังจนถึงใบหน้าเบื้องบนก็พิจารณาลงมาที่กายของเราตั้งแต่ลำคอทรวงอกเอวสะโพกจนถึงเบื้องล่างสุดก็คือปลายเท้าให้เราเห็นแม้แต่เล็บเท้าของเราพิจารณาให้ละเอียดรูปร่างหน้าตาของเราในปัจจุบันสิ่งใดมากระทบก็แค่รู้เสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นสัมผัสร้อนเย็นมันก็เข้าใจว่าเป็นอะไรรู้แล้วเราก็เฉยไว้ก่อนรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้เรานุ่งห่มปกปิดความละอายของกายหยาบของเรานั้นด้วยสิ่งไรเสื้อผ้านั้นเนื้อผ้าเป็นอย่างไรสีสันอย่างไรรูปทรงนั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นการบ่งจิตมาอยู่ที่กายของเราการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ผิดอะไรแต่ก็จะไม่ได้อะไรไปรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในอิริยาบถใดถ้าเรานั่งในลักษณะอย่างใดแขนขาตลอดจนข้อศอกมือเรานั้นเป็นอย่างไรวางอยู่ตรงไหนถ้าเราเดินกี่ก้าวเดินอยู่อย่างไรก้าวสั้นก้าวยาวอย่างไรหรือก้าวเป็นปกติถ้าเรายืนส้นเท้าปลายเท้าสัมผัสเป็นอย่างไรกายตรงคอตรงมือวางหน้าวางหลังวางประสานอย่างไรให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอิริยาบถของเราในปัจจุบันพิจารณาช้าๆให้ละเอียดทำสัก 2-3 รอบให้ความคิดของเรานั้นเห็นกายของเราในปัจจุบันมองเข้าไปในความคิดของเราเห็นกายเราละเอียดเอาสติเข้าไปสู่ความคิดของเราความคิดนึกของเราในปัจจุบันอารมณ์ที่เนื่องอยู่เกิดขึ้นหรือตั้งอยู่กับปัจจุบันคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้อารมณ์ใดเกิดขึ้นเราก็รู้จับที่ความคิดความคิดอยู่ตรงไหนอารมณ์เกิดขึ้นจากตรงไหนที่ว่าอารมณ์เกิดที่ใจคิดเกิดจากหัว
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดชักนำให้เกิดอารมณ์หรืออารมณ์ทำให้เกิดความคิดนึกขึ้นมาก็ให้เราพิจารณาเห็นผลแล้วก็สาวไปหาเหตุมันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุให้คิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์รู้กายรู้ใจของเราในปัจจุบันเห็นกายเห็นใจในปัจจุบันแล้วเราก็พิจารณาคำข้อแรกก็คือเวทนาตอนนี้เวทนาที่อยู่กับตัวเราเป็นอย่างไรเวทนาที่อยู่กับใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเวทนาสามที่มีสุขเวทนามีทุกขเวทนาแล้วก็มีอุเบกขาเวทนาเวทนาใดเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นชัดเจนกับกายของเรากับใจของเราบางทีบางครั้งใจมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่กายเกิดทุกขเวทนาบางครั้งใจก็เป็นอุเบกขากายก็เป็นอุเบกขามีเวทนาอันเดียวกันเราลองมาพิจารณาว่าเวทนาใดเป็นเวทนาที่เราเป็นอยู่หนึ่งเดียวในปัจจุบันรู้กายรู้ใจรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็วางลงวางความคิดวางความรู้สึกวางกายวางใจของเราลงรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราก็วางเหมือนเราวางข้าวของไว้สักครู่วางไว้ใกล้ๆตัวมีสติรู้ว่าเราวางแล้วก็วางเอาสติความคิดนึกน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าน้อมนึกถึงคุณทั้งสามมาไว้ในใจของเราใจเรามีคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนบุพการีผู้มีประการคุณต่อเราคุณของท่านเหล่านั้นคุ้มครองกายของเราใจเรามีพระรัตนตรัยกายเรามีบิดามารดาครูบาอาจารย์

ทำใจเฉยๆทำกายเฉยๆคิดเล็กอะไรก็เห็นลมหายใจคิดถึงลมหายใจเข้าคิดถึงลมหายใจออกก็พอไม่ต้องส่งความคิดไปไกลตัวแค่รู้แค่เห็นลมหายใจกับปัจจุบันลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เห็นในลมหายใจเข้าตัวมือผ่านที่ปลายจมูกของเราไหลไปตามลำคอหลอดลมพอไปถึงทรวงอกมันก็ลงไปที่ช่องท้องจากนั้นมันก็ย้อนขึ้นมาหายใจเข้าเสร็จแล้วพอมันย้อนขึ้นมามันก็เริ่มเป็นลมหายใจออกแล้วก็มาสิ้นสุดที่ปลายจมูกเหมือนกันเป็นลมหายใจออกตามลมหายใจเข้าไปตามลมหายใจออกมาพิจารณากายมันเคลื่อนไหวขณะที่มีลมเข้าพิจารณากายที่มันเคลื่อนไหวขณะที่มีลมออกเห็นกายเคลื่อนไหวสม่ำเสมอตามลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกที่เป็นปกติของเราลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หายใจเฉยๆหายใจให้เป็นธรรมชาติหายใจให้เป็นปกติพิจารณาลมเข้า

คือรู้คือเห็นทำความเข้าใจนี่คือเหตุแห่งทุกข์แล้วนี่ก็คือเหตุแห่งความสุขนั่นเองความไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองหายใจเข้าไม่ออกเราก็ตายหายใจไม่เข้ามีแต่ลมหายใจออกเราก็ตายไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกมันก็เป็นทุกข์พอมีลมเข้าพอมีลมออกมันก็เป็นสุขความเฉยความยินดีความทุกข์รู้แล้วแต่เริ่มจากลมเข้าและลมออกนั่นเองก็ให้เราพิจารณาปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆให้มีแต่ลมเข้าให้มีแต่ลมออกลมที่เป็นธาตุลมไปหล่อเลี้ยงทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาลมทำให้เกิดธาตุไฟธาตุไฟก็ไปขับเคลื่อนธาตุน้ำไปหล่อเลี้ยงธาตุดินก็ลองพิจารณาดูเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกเมื่อกายมันเกิดมาแล้วตัวเราเกิดมาแล้วมันก็มีความตั้งอยู่ตั้งอยู่นานบ้างตั้งอยู่ไม่นานบ้างตั้งอยู่บนกองทุกข์บ้างตั้งอยู่บนกองสุขบ้างความไม่สุขไม่ทุกข์บางครั้งมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็มีเวลามีวันที่แตกดับแล้วก็ตายไปเป็นกฎธรรมดากฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเราก็พิจารณาอะไรที่เป็นของเราที่ว่าเป็นของเราผมก็ดีขนก็ดีเมื่อหลุดล่วงไปเราก็ไม่นับว่าเป็นของเราฟันก็ดีเล็บก็ดีเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องตัดไปทิ้งไปบำรุงรักษาอย่างไรสุดท้ายเราก็ต้องตัดมันไปต้องทิ้งมันไปในที่สุดนี้เองมันก็ไม่ใช่ของเรารู้แม้แต่ผิวหนังที่ไม่ว่าเราจะบำรุงอย่างไรรักษาอย่างไรป้องกันอย่างไรสุดท้ายมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาผมขนเล็บฟันหนังรู้แล้วจะมีความเสื่อมไปความเสื่อมที่เป็นธรรมดา

แตกดับสลายไปมันบุกล่วงไปมันถูกเราตัดเราถอนไปเราอยู่กับมันเราเห็นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆสิ่งเหล่านี้กำลังสอนเราอยู่ว่าข่าวเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรความไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นต่างหากมันเป็นประโยชน์ให้เรานั้นรู้จักในการปล่อยวางสันโดษได้สันโดษเป็นนั่นเองเราก็พิจารณามันเกิดจากลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกเข้าก็รู้ว่า

สิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เกิดกับปัจจุบันก็ดีที่เกิดจากสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีเราก็วางมันไว้แค่รู้ว่ามันคืออะไรเสียงก็สัตว์แต่ว่ารู้ว่าเป็นเสียงอะไรกลิ่นก็สัตว์แต่ว่ารู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นกลิ่นอะไรแล้วก็วางลงเมื่อว่ามันจะให้คุณให้โทษเราก็วางลงรสสัมผัสที่เป็นสัญญานั่งไปสงบกำลังสงบคิดถึงรสนั้นรสนี้มันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่มีความจำได้หมายรู้ที่เป็นสัญญานั่นเอง

สติอยู่กับกายของเรากายที่เป็นองค์พระพระที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหรือแม้แต่เดินอยู่ก็ดีล้วนแล้วแต่มีอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์

ถ้าการภาวนาของเรายังไม่รัดกุมมันเผลอไปบ้างมันลืมหลงไปบ้างเราก็บริกรรมภาวนาเอาคำว่าพุทโธในที่นี้ใช้คำว่าพุทโธเอาพุทตามลมเข้าเอาโธตามลมออกหายใจยาวก็พุทโธยาวหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติลมหายใจเป็นปกติเราจับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใช้คำบริกรรมภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการนับลมหายใจของเรา

รู้สึกอย่างไรก็รู้ไม่รู้สึกอย่างไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็รู้พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านให้รู้เท่าทันในความคิดสติอยู่ที่กายจิตมีสติเท่าทันในความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันใดตั้งอยู่แล้วก็รู้มองก็เฉยรู้แล้วก็เฉยสติรู้สิ่งต่างๆประพฤติปฏิบัติให้สติมีกำลังเหมือนนักกีฬาขยันซ้อมขยันฝึกฝนก็มีพละกำลังสติก็เหมือนกันฝึกพิจารณาฝึกจดจ่อสติก็มีกำลังขึ้นมารู้วิธีในการตามดูตามรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้ในการดึงความนึกคิดอารมณ์กลับมาไว้ที่กายสติก็มีกำลังต้องอาศัยกำลังถ้าเราเป็นผู้ใหม่เราก็ฝึกให้เขามีกำลังมีความเข้มแข็งถ้าเราเป็นผู้เก่าประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราก็ใช้เขาในการพิจารณาอัตธรรมต่างๆได้ลมหาย

จออกพุทโธจะพุทโธยาวพุทโธสั้นก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจของเราจะสั้นจะยาวอย่างไรก็อยู่กับลมหายใจของเราทำไปเรื่อยอยู่กับลมหายใจของตัวเองเฝ้าสังเกตกายของเราเฝ้าสังเกตพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมในเบื้องต้นจิตก็ใคร่ครวญพิจารณาดูได้รู้ได้เห็นได้ทำความเข้าใจก็ทำให้เรานั้นเกิดปัญญาขึ้นตามดูตามรู้พิจารณาไปมันเกิดแต่เหตุเมื่อเราดับเหตุมันก็ต้องสามารถดับไปได้ก็ต้องค่อยๆพยายาม

ตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงตั้งใจดีๆเผลอสติส่งความคิดไปก็ดีเผลอสติหลับไปก็ดีหรือเผลอสติฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเรารู้เราได้สติเราก็ลงมือปฏิบัติด้วยการพิจารณาสิ่งใดทำให้เราพลาดไปอะไรทำให้เราขาดสติก็ลองพิจารณาดูมันจะได้เป็นเหตุเป็นภาวะเป็นปัจจัยให้เราสามารถมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติได้อะไรเป็นเหตุให้เราถูกความง่วงเหงาหอนอนเข้าครอบงำอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาหรือแม้แต่กามฉันทะพยาบาทที่มันเกิดขึ้นขณะที่จิตกำลังสงบทำไมความคิดนึกอารมณ์มันถึงเกิดความโกรธความพยาบาทขึ้นทำไมเราโหสิกรรมให้แล้วเจริญเมตตาแล้วมันยังไม่หมดไปไม่บางเบาลงเราก็ลองพิจารณาดูกามฉันทะความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายยินดีมีรูปมีเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันก็ตามติดเรามาแต่ดึงกามคุณก็ดีรู้มันเป็นกิเลสมารก็ดีก็ลองพิจารณาดูถ้าสุขมันสุขจริงไหมถ้าทุกข์มันทุกข์จริงหรือเปล่า

ใดๆสิ่งใดมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางพิจารณาแต่ภายในกายภายในใจของเรานั่งไม่นานมีเวทนาเกิดขึ้นจากกายความปวดความนิ่งนั่งไม่นานมีเวทนาเกิดขึ้นกับใจอึดอัดขัดเคืองบางทีบางครั้งเราก็ต้องพิจารณา

พุทโธไปพุทโธจนพุทโธเป็นลมเข้าพุทโธเป็นลมออกลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นบางลงเบาลงแต่ก็รู้แต่ก็เห็นแต่บางลงเบาลงละเอียดขึ้นนั่นเองลมหายใจสม่ำเสมอกายนิ่งจิตเฉยดิ่งลงไปสติตามความคิดตามอารมณ์ทำความรู้อยู่กับปัจจุบัน

ก็เรานั่งไปเป็นเกิดปฏิฆาสัญญาซึ่งความไม่ยินดีความไม่พอใจเราก็พิจารณาให้เป็นธรรมให้เป็นกรรมฐานเจริญเมตตาให้มากรู้จักในการปล่อยวางให้ถึงรักเขาชอบเขาก็ไม่มีประโยชน์กับเรายินดีพอใจมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยินดีไม่พอใจมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวพอเรารู้จักวางใจเป็นกลางวางใจเฉยๆการภาวนาก็จะมีความก้าวหน้าถ้าเรารู้จักในการสังเกตสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันในจิตใจของเราในกายของเรานั่นเองมันก็จะเกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติ

ถ้าเราเฝ้าระวังอารมณ์ธรรมที่มันเกิดขึ้นในความสงบจิตยกตัวขึ้นมาพิจารณาอัตธรรมต่างๆหรือแม้แต่ธรรมความรู้สึกนิพพิทที่มันเนื่องขึ้นมาเราก็ต้องมีสติในการตามดูตามรู้ในการพิจารณาศีลนั้นเป็นบาดฐานความคิดลึกใดอารมณ์ใดที่ผิดศีลผิดธรรมนั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญญามันเป็นมิจฉามารได้เข้ามาชักจูงเราที่เรียกว่าเทวบุตรมารนั่นเองทำให้เราไขว้เขวต่อการประพฤติปฏิบัติบางทีบางครั้งทำให้เกิดความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านจนถึงที่สุดคือเบื่อหน่ายคลายวางตั้งจิตว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ทำจนกว่ามันจะได้ไม่ใช่ตั้งไว้มันไม่มีมันไม่มีทางได้ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ถึงแล้วก็ไม่เลิกจิตมันก็ชวนให้เลิกแต่ถ้าเราตั้งเข็มไว้แล้วว่าทำได้แล้วก็ได้จริงๆแต่ต้องทำซะก่อนกดทนให้มากทำความเพียรให้เยอะก็เท่ากับว่าเรานั้นเข้าใกล้สิ่งที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นปัญญานั่นเองไม่ได้ไม่ถึงมันไม่มีมันแค่ไม่ได้ทำก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติให้กับตนเองคอยเตือนคอยแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

ไม่ต้องไปกังวลค่อยๆพิจารณาไปในความสงบอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้สติตามดูตามรู้จดจ่อความคิดนึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาก็ดีที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ดีก็ลองค่อยๆพิจารณาไป

ได้หลงลืมกายของเราเราจะพิจารณาอัตธรรมรู้สึกอย่างไรก็ให้รู้ว่ากายดำรงตั้งอยู่อย่างไรนั่งอย่างไรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างไรกิริยาบทที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรหรือแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสติรู้กายสติเท่าทันความรู้สึกนึกคิดพิจารณาสังขารก็ได้สังขารที่มันเสื่อมไปนั่งไม่นานก็ปวดเอวนั่งไม่นานก็ปวดเข่าต้องเป็นขันธ์ประมาณมันปวดจริงไหมมันเจ็บจริงไหมก็ลองพิจารณาดู

ความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้ถ้าเราไปส่งเสริมมันมันก็ตั้งอยู่นานถ้าเราช่างได้เฉยเป็นรู้เฉยได้มันก็ไม่สามารถตั้งได้อยู่นานอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เฉยเช่นเดียวกันถ้าเราวางโกรธได้จริงๆจะรู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็จะไม่รู้สึกอะไรนอกจากมีความเมตตาแต่ถ้าเราไปรู้ไปเห็นเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องค่อยๆพยายามแก้ไขไปโกรธก็รู้รักใคร่ยินดีพอใจก็รู้เฉยๆก็รู้พุทโธพุทโธไป

พยายามอย่าลืมกายของเราบริกรรมภาวนาไปมันเพลินไปกับคำบริกรรมภาวนา

พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในความสงบกายเบาจิตเบาจิตสงบดีนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราพิจารณาเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกต่างๆค่อยๆแยกให้ละเอียดคิดเห็นอย่างละเอียดความคิดความนึกแม้แต่ความรู้สึกก็ค่อยๆแยกแยะออกไปบางครั้งก็แค่ความฟุ้งซ่านแต่เป็นจิตปรุงแต่งหรือแม้แต่อารมณ์ปรุงแต่งขึ้นบางครั้งมันก็เป็นปัญญาจากความรู้ความเห็นก็เกิดฐานะจากสัญญาเป็นปัญญาขึ้นมานั่นเองจากความจำได้มารู้

็ให้รู้ว่ามีความสงบแม้แต่เพียงแค่ชั่วช้างสะบัดหูมือและลิ้นจิตมันก็รวมกันจะเรียนทีละเล็กทีละน้อยแก่ขณิกะสมาธิก็เป็นอุปจารสมาธิสงบมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอัปปนาสมาธิยกจิตไปสู่การพิจารณาทำได้สงบจนจิตไม่ต้องมีภวะพะวงไม่ต้องมีเครื่องร้อยรัดต่างๆปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็นเราก็จะเห็นแสงสว่างของปัญญาอยู่ภายหน้านั่นเองก็ลองค่อยๆพิจารณาดูบางทีบางครั้งนั่งไปเกิดปิติสุขเกิดอิ่มใจขึ้นมาบางทีบางองค์บางท่านเกิดปิติมีหูน้ำตาไหลตัวสั่นเทิมเราก็แค่พิจารณาดูน้ำตาแห่งความปิติความเอิบอิ่มที่เกิดจากปิติก็ให้เรามีสติสัมผัสมันทำความเข้าใจมันแล้วก็วางมันเลยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉย

ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราก็ต้องพยายามใช้เวลาในชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์หายใจให้เป็นคุณตั้งกายอยู่ในคุณไม่ให้เกิดโทษเพราะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีการ32ครบมาพบกับพระพุทธศาสนาจนได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติก็รู้ชื่อว่าเรานั้นสว่างมามีบุญบารมีเก่าก่อนประดับตกแต่งร่างกายของเรามาจนถึงอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าสว่างมาซึ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้เข้าได้ให้เข้าถึงก็ยกฐานะสภาวะธรรมของเราจากคนธรรมดาเป็นมนุษย์จากวันนี้ก็เข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้านั่นเองก็ต้องพยายามทำไปทำไว้ในใจให้ดีมีความเพียรมากมีความอดทนมากพิจารณาให้มากบางครั้งเราพิจารณาในอสุภะค่อยแยกอินแยกกระดูกจนสังขารเหลือแต่เพียงธาตุดินเพียงธาตุเดียวพอเราจะย้อนพิจารณากลับขึ้นมาจากธาตุดินที่เราเห็นมันกลายเป็นประดับตกแต่งกายไม่ใช่กายเรากลายเป็นของสวยของงามขึ้นมาตกไปสู่กามคุณเป็นก็ต้องค่อยๆมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ลืมกายแล้วก็ไม่หลงกายสงบนานไม่เกิดปัญญาบางทีสงบไม่นานแต่เกิดปัญญาก็มีสตินั่นเองรู้จักหยุดเฉยรู้จักในการพิจารณาแล้วก็รู้จักในการสร้างโอกาสให้เกิดปัญญาขึ้นค่อยๆทำไปสงสัยก็ทำไปไม่สงสัยก็ทำไปขี้เกียจก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำขอให้ได้ทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะนำคำของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้ท่านเห็นให้ท่านรู้แล้วก็ให้ตัวเรานั้นรู้จนเกิดปัญญาขึ้นแยกกายของเรากายที่มีหนังหุ้มอยู่เฉลิดทำลายเลือดเลื่อนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลมันอยู่ในกายก็เป็นประโยชน์พอออกนอกกายก็ไม่มีประโยชน์โลหิตทางเลือดมีมากก็ไม่เกิดประโยชน์มีน้อยก็เป็นโทษก็ลองพิจารณาดูอันไหนวางได้อันไหนฉลาดได้ก็ทำไป

0: พยายามฝืนก็ธรรมชาติของกายเราปวดก็เฉยไม่สงบก็เฉยหรือแม้แต่ไม่ปวดจิตมันสงบเราก็เฉยไม่ต้องไปยินดีร้ายต่อมันวางอุเบกขาไว้แค่พิจารณาสิ่งต่างๆมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดก็ดีแม้แต่ความเพียรความหมั่นของเราก็ดีบางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจบางทีเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันเราอดทนได้แต่พอมีสภาวะธรรมมากระทบเรากลับรู้สึกไม่สามารถอดทนต่อมันได้เราก็ลองพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลดูทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในทดลองความรู้สึกคิดของเรารู้สึกอย่างไรคิดนึกอะไรก็รู้เป็นคุณก็รู้เป็นโทษก็รู้เอาศีลเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาสิ่งต่างๆไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเราก็พิจารณาให้ลึกลงไปถ้าผิดศีลผิดธรรมเราก็วางมันลงไม่นานมันก็จะดับไปในที่สุดเพราะเราไม่ได้เติมเชื้อเข้าไป
1: วันอาสาฬหบูชาคือวันที่29ที่จะถึงนี้นะครับก่อน29คือวันอะไรอย่าตอบวันที่28นะโยมมันจะมาจะมังเอกเลยแหละวันอะไรโยมเฉลิมพระชนพรรษาใช่ไหมใช่ไหมเอาแล้วนึกอีกแล้วใช่ไม่ว่าไม่เอาเลยว่าความรู้รอบตัวนี้ไม่มีเลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าง่ายสุดเลย25วันวาเลนไทน์ไหมคริสต์มาสก็ไม่ใช่อีกนะครับแต่มาจะพูดอะไรลืมเลยอ๋อจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งฟังไหมใครเครียดเอาเรื่องตลกไหมระหว่างเรื่องตลกกับเรื่องผีโยมจะฟังเรื่องอะไรเรื่องตลกตลกก็ขำแต่ถ้าฟังเรื่องผีแล้วจะนอนหลับไหมถ้าเล่าเรื่องผีมันก็ต้องดับไฟยุ่งยากอีกเล่าเรื่องตลกเป็นนักบวชหัวเราะก็เสียกิริยาอีกใช่ไหมในขั้นพุทธกาลนะโยมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งรู้จักขั้นพุทธกาลไหมคำว่าพุทธกาลรู้ไหมครับพุทธกาลคือตอนที่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระชนชีพอยู่อันนี้เรียกว่าหลังพุทธกาลแล้วเรียกว่าพุทธศักราชนะครับเมืองไทยเนี่ยนะครับอย่างชาวพุทธไทยเนี่ยนับหลังจากพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วปีถัดไปแต่ประเทศศรีลังกาเขานับปีนั้นเป็นปีที่หนึ่งนะครับพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วกี่ปีครับทำไมต้องนึกเนาะ 2,569 โยมทำไมไม่ค่อยมั่นใจกันเลยอ่ะยังตื่นอยู่ไหมครับหรือว่ายังไม่ออกจากสมาธิแต่เมื่อกี้ตมาเห็นนะโยมพอออกสมควรแก่เวลาเนี่ยโยมเนี่ยยกมือขึ้นลืมตาขึ้นมาเลยยังไม่ได้พิจารณากายเลยมีไหมดีใจขนาดนั้นเหมือนได้รับนิรโทษกรรมยังไงไม่รู้ยังไม่จบนะโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้ถึงเที่ยงคืนเลยนะโยมโยมเชื่อไหมว่าโยมสามารถอยู่ได้ถึงเที่ยงคืน

ขอออกไปภาวนาที่อื่นไกลๆไปภาวนาที่ป่าพระพุทธองค์ก็ทรงให้กรรมฐานในการพิจารณากรรมฐานที่ให้ไปก็คือการให้สมณธรรมสมณธรรมคือกรรมฐานที่พิจารณาอาการกาย32เหมือนที่โยมสวดไปโยมได้สวดไปหรือยังสวดแล้วสิเอาพยักหน้าช่วยกับธรรมากินเกสาโลมานขาทันตาตะโจจะถึงกะลีสังอาหารเก่าจนถึงปิดตังพวกไตนั่นคืออาการ32พระองค์ทรงให้พระทั้ง30รูปพิจารณาอาการ32เรียกว่าพิจารณาสมณธรรมปรากฏว่าทั้ง30รูปนั้นไปอยู่ในป่าแล้วก็แขวนกระดิ่งไว้ตรงกลางแล้วต่างคนต่างก็ไปวิเวกกายในสถานที่ที่เป็นสัปปยะก็มีอุบาสกออกเข้าไปอุบาสิกาอุบาสกนี่ผู้หญิงผู้ชายอุบาสิกานี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นกาถูกต้องไหมอุบาสิกาจำง่ายๆอุบาสิกาเป็นผู้หญิงชื่ มาติกามาตาชื่อมาติกาละครช่อง3ปีแล้วชื่อมาตาใช่ไหมเคยได้ดูไหมเจมจิเป็นพระเอกได้ดูไหมไม่ดูเหรอมากันครบอาการ32ไหมครับปรากฏว่านางจะไปทำบุญปรากฏไปถึงที่ราวป่าก็ไม่เห็นพระภิกษุก็เลยถามคนวัดว่าพระไปไหนหมดเขาก็บอกว่าพระเนี่ยไปอยู่วิเวกตามจุดต่างๆอ้าวแล้วจะทำบุญยังไงอ่ะก็ตีระฆังเคาะระฆังนางก็ไปเคาะเสร็จก็เห็นพระเดินมาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแต่ละองค์ก็เดินมาแต่ละทิศทางก็เลยถามว่าเอ้าทำไมพระไม่ออกมาพร้อมๆกันทำไมต่างคนต่างมาพระทะเลาะกันหรือเปล่าพระภิกษุที่เป็นหัวหน้าก็บอกพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันแต่พวกเรานั้นตกลงกันว่าหลังจากทำภัตตกิจร่วมกันแล้วก็คือหลังจากฉันอาหารร่วมกันแล้วเราก็ต่างคนต่างไปภาวนาภาวนาใครภาวนามันเหมือนโยมพอฉันข้าวเสร็จแล้วทำอะไรงงอะดิได้มาฉันข้าวว่าสังฆทานหรือยังครับฉันแล้วใช่ไหมฉันแล้วไปไหนต่อแยกย้ายกันนอนไม่ใช่มั้งเอาเป็นว่าอาตมาตัดไปแล้วกันเนาะเอาเล่าอดีตนี่กำลังเล่าเรื่องผีนะโยมใช่ไหมขั้นพุทธกาลถูกไหมบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไปหรือยังเห็นไหมโยมหลงกลตมาแล้วตมาเล่าเรื่องผีแล้วนะปรากฏว่านางก็เลยบอกอ๋อทั้ง30รูปนี่ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรอุบาสิกาคนนั้นชื่ออะไรนะมาติกามาตาก็เลยถามว่าท่านเวลาปฏิบัติท่านนึกอะไรนึกถึงอะไรโยมสมณธรรมอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินมนุษย์เราประกอบด้วยกี่ธาตุ4ธาตุดินน้ำลมไฟตอนเราทำสมาธิเราเริ่มที่ธาตุไหนก่อนลมนึกออกไหมให้พิจารณาลมลมไปทำอะไรต่อไปกระตุ้นธาตุไฟใจเย็นดีเอาไฟต้มน้ำก่อนลมไปทำให้ไฟทำงานไฟก็ไปกระตุ้นธาตุน้ำที่เป็นเลือดเลือดก็วิ่งไปตามหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงธาตุดินเลี้ยงสมอง

แซมส่วนที่สึกหรอจากนั้นท่าดินก็ทำให้กระบังลมยุบหนอพองหนอเอาท่าลมกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมครับมันหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นธาตุไหนสำคัญที่สุดเงียบเหมือนป่าช้าจริงๆนี่แหละในการปฏิบัติธรรมต้องเงียบอย่างนี้โยมอยู่เงียบๆคนเดียวอาตมาจะไปอยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆตอบผิดตอบถูกก็ขอให้ได้ตอบหน่อยได้ไหมล่ะใช่ไหมไม่ได้ข้อสอบข้าราชการซะหน่อยจะได้คะแนนตามหลังทีนี้นางได้ฟังว่าพระท่านฝึกกรรมฐานโดยการพิจารณาอาการ32นางก็ออกไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านฟังธรรมที่ป่าฟังธรรมจากพระแล้วไปปฏิบัติที่บ้านจนสำเร็จเป็นพระอนาคามีปกติแล้วเราเรียกภูมิอรหันต์ว่าเป็นภูมิพระอรหันต์นั้นมี4ลำดับโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วก็อรหันต์นี่เรียกว่า4จำพวกแยกเป็นอีก8โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิคามิมรรคสกิคามิผลจำเป็นต้องรู้ไหมโยนจำเป็นต้องรู้ไหมเพราะหน้าเริ่มจะหลับแล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องรู้ก็ได้พระนางได้ลำดับที่สามถ้าสี่จะเป็นพระอรหันต์ลำดับที่สามพระอนาคาสามารถรู้วาระจิตของบุคคลอื่นกลัวไหมโยมกลัวใครมารู้ใจของเราไหมกลัวใช่ไหมแต่เราชอบไปเปิดเผยความในใจให้ใครรู้หรือเปล่าฉันรักเธอสละเฮโยประมาณนี้ใช่ไหมสารภาพรักกันทีนี้นางก็เลยทดสอบวิชาอยากจะรู้ว่าพระ30รูปที่สอนนางเนี่ยบรรลุธรรมขั้นไหนนางก็เข้าไปที่ป่านั้นอีกครั้งหนึ่งนำพัตตาหารไปถวายระหว่างที่ถวายนางก็อ่านใจของพระต่างๆจนครบ30รูปเชื่อไหมทั้ง30รูปยังเป็นปุถุชนอยู่แต่นางที่เข้ามาวัดเรียนกรรมฐานจากพระได้เป็นพระอนาคามีแปลกไหมลูกศิษย์ชนะอาจารย์3ขั้นเลยอาจารย์ยังเป็นปุถุชนอยู่เลย30รูปปรากฏว่าพระภิกษุเองก็สังเกตว่าเวลาต้องการอะไรเวลาจะทำอะไรทำไมนางรู้หมดเลยก็เลยอธิษฐานในใจว่าถ้านางมาติกามาตาเนี่ยรู้วาระจิตเราจริงให้นำน้ำปานะมาถวายเราปรากฏนางมาตาก็เดินถือน้ำปานะมาถวายภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นก็กลัวเลยอ้าวอย่างนี้เราคิดอะไรเขาก็รู้หมดสิก็เลยเดินทางกลับมาที่แคว้นโกศลมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟ้องเห็นไหมมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมีอุบาสิกาคนหนึ่งเนี่ยเรียนธรรมจากพวกหม่อมฉันแล้วก็สามารถรู้วาระจิตของพวกหม่อมฉันได้จะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องทำอะไรท่านท่านกลับไปที่เดิมแล้วสำรวมคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่าคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลมีคำถามโยมมาที่วัดเกิน5ชั่วโมงหรือยังจิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลมากกว่ากันใครจิตเป็นกุศลมากกว่ายกมือสิครับอุ๊ยคนดีไหนใครเป็นอกุศลครับคนไม่ดีไม่มีในโลกเลยโหตายแล้วอาตมาลืมมองข้างหลังข้างหลังเป็นคนดีทุกคนโหโยมเป็นคนดีพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็บอกอ้าวตกลงก็เลยกลับไปหาเพื่อนๆอีก29รูปเสร็จแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วว่าอุบาสิกาผู้เนี้ยเป็นผู้ที่รู้ในวาระจิตให้เราสำรวมจะได้ไม่เสียสมณะสารูปจะได้ไม่ทำตระกูลให้เสียคือตระกูลของพระพุทธเจ้าจากนั้น
ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปอุบาสิกานางมาติกามาตาก็สงสัยว่าทำไมพระภิกษุทั้ง30รูปที่รู้ธรรมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถึงไม่บรรลุธรรมเสียทีพระนางตอนนั้นยังเป็นอุบาสิกาอยู่นางก็เลยดูวาระจิตว่าอะไรเป็นเหตุให้ภิกษุเหล่านั้นไม่บรรลุธรรมโยมอยากรู้ไหมพยักหน้าครับพยักหน้าอยากรู้ไหมครับมันจะได้ช่วยให้เราไม่ง่วงไงเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิโยมยังพนักหน้าได้เลยทำไมตอนถามไม่พยักหน้าปรากฏว่าพอไปดูวาระจิตทุกรูปเลยกินไม่อิ่มโยมได้อาหารไม่สมบูรณ์ในศาสนาเราพูดตรงบอกว่ามีอยู่7ประการที่เป็นสัปปยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติอย่างที่นี่อุตุสัปปยะไหมอุตุรู้จักอุตุไหมอากาศอากาศไม่ใช่นอนอุตุรับรองเดี๋ยวกูยงก็ไปอุตุเชื่อเถอะอากาศอุตุสัปปยะเสนาสนะสัปปยะที่พักอาศัยสัปปยะไหมก็เบียดกันหน่อยพัดลมมันน้อยเป็นนิดบางทีโยมก็ถูกลมควันเพื่อนจุดยากันยุงลมควันเป็นสตรีแดดเดียวเลยอาจารย์สัปปยะมีอาจารย์ดีอย่างนี้อาจารย์เนี้ยอาจารย์เนี้ยดีดีไหมองค์นี้ดีไหมดีสิโยมพยักหน้านี่ใช้ได้ใช้ได้อาการนี้เดี๋ยวเทศถึงเที่ยงคืนให้รับรองไม่ต้องห่วงจะดีกว่านี้อีกมีกัลยาณมิตรที่เป็นสัปปยะเห็นไหมเพื่อนไม่ลุกเราก็ไม่ลุกเดี๋ยวพอเพื่อนลุกเราจะลุกตามเพื่อนอาศัยหัวหมูทะลวงฟันโยมมองอะไรจะมาผวาเหมือนกันนะเนี่ยหรือพลังงานบางอย่างไม่มีใช่ไหมอีก3อย่างธรรมะคุยธรรมะกันโยมมาที่นี่ใครคุยธรรมะมากกว่าคุยทางโลกยังคงสไลด์โทรศัพท์อยู่เหมือนเดิมเนาะยังดูหนุ่มอิตาลีที่บูลลี่สาวไทยใน BTS อยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะออกนอกประเทศแล้วสบายใจหรือยังสบายใจแล้วเนาะมีเพื่อนมีอาจารย์มีธรรมะอ้อสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติปรากฏว่าในราวป่านั้นในป่านั้นมีสัปปยะครบ6ประการขาดอย่างเดียวอาหารสัปปยะโยมฉันข้าวที่วัดสังฆทานหรือยังครับได้ฉันได้ยังเยอะไหมเหรออร่อยไหมเหรอดีไหมงั้นเราก็ฉันที่นี่ไม่ต้องไปไหนกันอยู่กันยาวๆบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาหรือพรุ่งนี้ลาศีลกันปรากฏว่าพอนางรู้ว่าพระภิกษุนั้นอยู่กันด้วยความอดอยากอยู่กันด้วยความอดทนคนเราเนี่ยโยมเนาะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องเธอก็เลยหาอาหารมาถวายให้พอเพียงแก่การขบฉันต่อพระภิกษุทั้ง30รูปไม่นานเมื่อพระภิกษุนั้นได้รับอาหารสมควรแก่สมณะเธอก็หมดสิ่งที่เรียกว่าปริโภชกังวลคือความกังวลในความเป็นอยู่ก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่เหนือนางอะไรนะมาตาเอานางมาตาเหลือแต่มาตาแล้วจำได้แต่มาตาปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พุทธองค์นั้นไปโจทย์ให้พุทธองค์ฟังแล้วว่าทำไมพระสอนธรรมคารวาสคารวาสกลายเป็นพระอนาคาแล้วพระอนาคาก็มาเอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุจนพระภิกษุสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมโยมการที่เรามาวัดก็มีผลให้พระสามารถเข้าถึงธรรมได้เพราะอะไร
โยมเดินกันขวักไขว่ในวัดพระจะไปกระโดดโลดโผนร้องรำทำเพลงเหมาะไหมแต่เข้ากุฏิก็แล้วแต่เนาะโยมก็ไม่ได้ตามไปนี่ใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พึงสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุให้พระบรรลุธรรมอาตมาชอบกินทุเรียนชอบกะเพราไก่อยากให้อาตมาบรรลุธรรมไหมอันนี้เสียงในหัวนะเสียงในหัวนะไม่ได้พูดนะแค่เสียงในหัวนะครับต้องอะไรโยมต้องประกอบด้วยบริษัททั้ง4รู้จักไหมครับพุทธบริษัท4พระภิกษุตอนนี้มีภิกษุณีไหมก็ตีเป็นสามเณรเนาะอุบาสกอุบาสิกาต้องเอื้อประโยชน์ต่อกันโยมมาวัดทำวัดสวดมนต์พระอยู่ที่วัดบิณฑบาตทำข้อวัดปฏิบัติถึงเวลาก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เราโยมมันส่งผลกระทบต่อกันเหมือนโยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่ตอนที่โยมนั่งอยู่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาเตะแก้วเตะของคนอื่นมันก็จะมีผลสะท้อนไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งอยู่สมมุติว่าเรานั่งอยู่แล้วเราไม่นั่งหลับโยมมองทำไมเนี่ยแต่มาหลอนนะเนี่ยแต่มาหาที่นี่กะหมาก็เห่าด้วยเล่าเรื่องผีหมาเห่าเฉยเลยถ้าโยมนั่งอยู่สมมุตินะครับสมมุติที่นี่งูเหลือมมันเยอะสมมุติถ้างูเหลือมเขาเลื้อยมาเรานั่งสมาธิแล้วไม่ได้หลับโยมต้องทำยังไงประสบการณ์ยังไม่มีเจ้าค่ะโยมต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ภาวนาให้เพื่อนได้รับประสบการณ์ตรงเหมือนเราให้เขาเลื้อยไปเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราโวยวายขึ้นมาเพื่อนก็ตกใจงูก็ตกใจอะไรจะเกิดขึ้นพระก็ตกใจเหมือนกันโยมอาตมาเคยเล่าให้โยมฟังว่าตอนตีสี่อาตมาให้กรรมฐานอยู่งูมันเลื้อยมาโยมคนนั้นก็นั่งสมาธิไม่หลับรู้สึกมีอะไรมาเลื้อยผ่านมีอะไรมาสัมผัสที่หัวเข่าลืมตาขึ้นมาโยมมีสติเห็นงูโยมก็ยกมือขึ้นแล้วก็ชี้อาตมาก็เห็นอาตมาก็ลมหายใจเข้านึกพูดเชื่อไหมทุกอย่างสงบหมดเลยโยมคนนั้นแกคงจะแค้นเราหน้าดูเลยเพราะอะไรโยมถ้าจะมาพูดว่างูเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมเออเพราะนั้นประสบการณ์มันสำคัญกว่าจินตนาการโยมอย่าไปจินตนาการเข้าใจไหมครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทในบุคคลรอบๆตัวของเราเขาอาจจะรู้วาระจิตของเราก็ได้เป็นไหมโยมคิดว่าในที่นี้มีใครรู้วาระจิตของโยมไหมรู้ไหมว่าโยมง่วงนอนอันนี้มองหาแล้วจะมามองหาอาจารย์นัดอาจารย์ท่านไว้16:00ท่านมายังยังโยมก็ทนตมาต่ออีกสักเรื่องได้ไหมได้ไหมเอาเรื่องคนแก่และเรื่องคนหนุ่มไหนใครอยากฟังเรื่องตัวเองเรื่องคนแก่หรือใครอยากฟังเรื่องคนข้างๆเรื่องคนหนุ่มเรื่องคนแก่คนแก่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีคนแก่คนนี้รวยมาก่อนนะโยมมีลูก14 คนอย่าไปมองอาตมาก็ไม่เห็นมีลูก14 คนลูกหญิง7ลูกชาย7เป็นเศรษฐีวันดีคืนดีสามีเสียชีวิตลูกทั้ง14 คนก็แต่งงานออกเรือนไปตัวเองก็อายุมากขึ้นพออายุมากลูกๆ ก็เห็นว่าสมบัติพระสถานแม่น่ะเยอะ
อย่ากระนั้นเลยแม่ถ้าแม่ตายไปตอนนี้ลูกๆทั้ง14คนต้องทะเลาะเบาแว้งเรื่องสมบัติกันแน่ยมคิดว่าอย่างนั้นไหมเออโยมตายเนี่ยสมมติโยมตายจะมีคนแย่งสมบัติเราไหมมีไหมปลดล็อกรหัสโทรศัพท์เราให้ได้ก่อนเถอะโอนไวแน่ปรากฏว่าแม่ก็บอกว่าเออจริงลูกถ้าแม่ไปตอนนี้ลูกก็คงจะแบ่งกันยากสมบัติแม่เยอะอยากกระนั้นเลยเดี๋ยวแม่แบ่งให้เป็นกี่ส่วน14ส่วนพอแบ่งเสร็จแล้วแม่ก็ถามว่าแล้วแม่บ้านหลังเนี้ยลูกเอาไหมลูกบอกเอาสิแม่มันเป็นสมบัติเหมือนกันแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนโอ้ยลูกอยู่14คนแม่ไปอยู่กับลูกเดือนละคนก็ได้คนละเดือนไม่ใช่เดือนละคนหรือคนละเดือนเดือนละคนไปอยู่คนละเดือนปีนึงมีกี่เดือนเออลูก14คนอยู่สบายสบายปรากฏแม่ก็เลยเลือกไปอยู่กับลูกชายคนโตไปอยู่ได้3วันลูกสบายก็ถามว่าแม่มาอยู่บ้านหนูเนี่ยแม่แบ่งสมบัติให้หนูกับสามีหนูนี่เยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าเปล่าแล้วทำไมแม่มาอยู่บ้านหนูอ่ะแม่ก็ยิ้มไปอยู่บ้านลูกชายคนที่2เมียคนที่2ของลูกชายเอ้ยมีคนเมียของลูกชายคนที่2ก็บอกอีกว่าแม่สมบัติหนูก็ได้เท่าเขานะทำไมต้องมาเลี้ยงแม่อีกอ่ะเป็นอย่างนี้ครบ14คนเลยโยมเป็นโยมทำยังไงเป็นโยมทำยังไงแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วก็ลูกไม่ให้อยู่บ้านสักคนเดียวหญิงคนนี้หัวเราะแล้วก็บอกไม่เป็นไรลูก14คนเนี่ยใครสอนตายแล้วเล่าไม่จบวันหลังได้ไม่โยมนะปล่อยอาตมาไปเถอะนะโยมจะได้มีเวลาฟังธรรมอันเป็นประโยชน์เป็นสาระอีก2ชั่วโมงอาตมาก็จะไปเข้านิวรณ์นิวรณ์ข้อไหนโยมนิวรณ์มีกี่ข้อ5ข้อกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทจักกุทจะวิจิกิจฉาอาตมาไปเข้าข้อ3ถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอาตมายังไม่หาวเลยนะนอนก่อนเลยข้ามขั้นตอนนะเอาเป็นว่าตอนนี้โยมตื่นเต็มที่พร้อมฟังธรรม2ชั่วโมงโยมเป็นคนดีไหมคนดีไหมครับคนดีชอบแก้ไขคนไม่ดีชอบแก้ตัวเราต้องแก้ไขนิสัยของเราเราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเป็นคนขยันก็ต้องฟังธรรมขยันในการประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นไหมแค่นี้เราก็รู้แล้วเราเป็นคนดีขอความดีที่เราพากันร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านเข้าถึงธรรมรู้ธรรมโดยเร็ววันทุกคนทุกท่านเทอญนั่งสบายๆไว้นะโยมไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องกราบอาตมานะครับนั่งตามสบายเดี๋ยวคอยกราบอาจารย์ท่านน้ำมาด้วยขวด

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวาดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อาตมาได้รับฉันทามติจากหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ให้อาตมาเป็นตัวแทนของวัดสังฆทานมาในการที่จัดเทศนาธรรมให้กับญาติโยมในช่วงปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในคืนวันนี้นะจริงๆการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งมีทั้งคืนอยู่มีไปจนถึงธรรมะเช้านะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดำริของหลวงพ่อสยองสนองกตบุญโยอดีตเจ้าวาดซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะสร้างวัดสังฆทานมาตั้งแต่ปี2517นะก็เป็นดำรินะของท่านนะที่เปิดโอกาสให้ปุถุชนทั้งหลายนะประชาชนทั้งหลายนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัตินะเพราะประชาชนที่อยู่ในบวรพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมเพราะพุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายแหล่เนี่ยก็รู้ธรรมของเจ้าและธรรมอันประเสริฐสี่ประการของพระเจ้าเนี่ยที่เราจำเป็นต้องรู้นะพระเจ้าสอนให้เรารู้นั่นเองธรรมอันเนี้ยสอนให้เรารู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแล้วมาต้องทำยังไงนะเพราะถ้าทำถูกนะมันจะเห็นว่าที่พระองค์ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนั่นแหละทำถูกแล้วมันจะไม่สรุปก็คือถ้าเกิดเนี่ยมันไม่ถูกเกิดมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่เกิดนะสรุปก็คือถ้าเกิดมามันทุกข์นั่นเองนะนั่นคืออริยสัจ4นั่นเองมันทำอันประเสริฐ4ประการที่พระเจ้าตรัสนะทุกข์มันเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกนะพระองค์ตัดอย่างนี้เลยนะทุกเป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกเพราะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ตั้งแต่สัตว์ที่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในน้ำในดินในสิ่งปฏิกูลก็มีเห็นไหมพวกตัวนอนอะไรทั้งหลายแหละนี่สัตว์โลกทั้งนั้นเลยโยมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็เป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นสัตว์มนุษย์นะนอกนั้นก็ยังมีสัตว์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตามีเทวดามีพรหมอย่างเงี้ยนะวันดีคืนดีก็มาให้เราเห็นนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีบารมีที่เทวดาจะเห็นจะมาให้เราเห็นได้วันมันต้องมีธรรมที่เข้ากับเทวดาได้นั่นแหละก็สรุปก็คือต้องมีศีลมากๆนะศีลที่มันบริสุทธิ์ด้วยนะศีลที่มัน ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละฮิริโอตปะถ้ามีศีลแบบนี้แหละนี่แหละเทวดาก็ไปแบบนี้เทวดาก็คือพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์รักษาศีลบริสุทธิ์นะศีลรักษาบริสุทธิ์ไม่ยอมด่างพ้อยแล้วก็มีความเกรงกลัวและละอายไม่อยากทำบาปเห็นไหมโยมก็ไปเป็นเทวดาเพราะเทวดาก็จะมาให้คนที่เป็นอย่างนี้แหละรักษาศีลบริสุทธิ์นะแล้วก็ละอายต่อบาปยังกลัวต่อบาปเราอาจจะเห็นได้นะถ้าบารมีเราสูงพอนะเพราะ
นี่ก็คือสัตว์ใช่ไหมโยมเพราะนั้นสัตว์โลกภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกนะเพราะนั้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าทุกข์นั่นเองแก่เจ็บตายมันคือทุกข์อะไรโยมมันเป็นทุกข์กายทุกข์กายไม่พอมันมีทุกข์รวบยอดอนิจจสัจ4เนี่ยก็มีทุกข์ใจอีกทุกข์ใจก็ความไม่สมความปรารถนาของใจนั่นแหละอยากได้แล้วไม่ได้นะก็ทุกข์นะไม่อยากได้กลับได้ก็ทุกข์พัดภาคสิ่งที่รักที่พอใจก็ทุกข์ขับแค้นใจก็ทุกข์โศกเศร้าร้อนร้อนเหลียวพันนั่นก็คือทุกข์กันแหละเห็นไหมนี่คือทุกข์ใจไม่ใช่สรุปนั่นแหละมันก็คือความไม่สมปรารถนาของใจนะก็เป็นทุกข์เลยเพราะนี่ทุกข์กายทุกข์ใจเกิดมาเมื่อไหร่เห็นไหมไม่เป็นทุกข์ใครไม่เห็นทุกข์บ้างโยมใครยังไม่เห็นทุกข์เลยจะเกิดมาเนี่ยมีไหมโยมไม่ตอบหรือว่าไม่ยกมือแสดงว่าทุกคนใช่ไหมโยมเพราะนั้นเห็นทุกข์แล้วแล้วเป็นยังไงทุกเห็นทุกข์แล้วเป็นไงบ้างโยมชอบไหมเบื่อไหมโยมเบื่อทุกข์ไหมเบื่อหน่ายทุกข์ไหมมีใครไม่เบื่อบ้างโยมมีใครไม่เบื่อทุกข์เห็นไหมเพราะทุกข์มันก็ตรงชื่อเลยทุกข์ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่มีใครชอบโยมแล้วสุขอะชอบไหมโยมสุขสุขชอบเพราะฉะนั้นสุขเราชอบสุขเรายึดแต่หารู้ไม่ว่าบางทีเราอยากได้สุขไอ้ความที่จะเอาให้ได้ทำให้ได้สุขนั่นแหละบางทีก็ทำด้วยทุกคนอื่นทุกเราด้วยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสุขในโลกเนี้ยไม่มีอยู่จริงสุขที่เจืออมิตรสุขที่เจืออมิตรเพราะอะไรสุขที่โยมว่าเนี่ยสุขมันมาจากถ้าพูดถึงสื่อก่อนก็ได้มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็อยากตาไปเห็นรูปนั่นเองหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้แล้วการสัมผัสนี้กลิ่นนี้คิดนี่แหละมันก็เลยอยากได้เห็นไหมอยากได้ทั้งรูปคนสัตว์สิ่งของเนี่ยอยากได้ทั้งเสียงเสียงอะไรเสียงคนสัตว์สิ่งของเหมือนเดิมแหละแต่บางทีมาในรูปอื่นบางทีก็เสียงนกแหละแล้วก็ไปอยากได้นกก็ได้นะวันได้ยินเสียงก็ไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของไอเสียงนั่นแหละก็จะไปกลับไปหารูปกลับไปหารูปนั่นเองเพราะเสียงมันก็เกิดมาจากรูปนั่นแหละมันเกิดมาจากสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยจริงๆมันคือกามคุณ5กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงนิยม5อย่างนี่คือกามคุณ5แต่ที่อาตมาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันมาจากกามคุณ5มันมาจากคนสัตว์สิ่งของนี้ทั้งนั้นแหละที่อยู่ในโลกเนี่ยแล้วคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะหรือว่ากามคุณ5เนี่ยนะมันแปรปรวนหมดเลยมันแปรปรวนแบบไหนมันไม่เที่ยงคำว่าแปรปรวนไม่เที่ยงมันคืออนิจจังนั่นเองอนิจจังในไตนะไตรลักษณ์ธรรมที่ชื่อว่าไตรลักษณ์นะเพราะไตรลักษณ์ก็คือมีอนิจจังทุกขังหน้าตานั่นเองเพราะมันมีความไม่เที่ยงสัตว

คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้หรือว่ากรรมคุณห้าเนี่ยนะครับมันแปรปรวนมันที่มันแปรปรวนมันมีเหตุอีกนะมีเท้าสามบดีพรหมบอกว่ามันเสื่อมเท้าสามบดีพรหมเป็นใครก็เป็นมหาพรหมแหละเป็นมหาพรหมก็คือเหมือนกับมนุษย์เนี่ยมีกษัตริย์วันพรหมเนี่ยก็มีผู้ปกครองนั่นแหละวันสามบดีพรหมก็คือมหาพรหมผู้โปรดเป็นผู้ปกครองบรรดาพรหมทั้งหลายแหล่นั่นแหละสามบดีพรหมเนี่ยมาทูลพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าเห็นว่าเสวยวิมุตติสุขสัปดาห์แรกที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันตอนที่เสวยวิมุตติสุขเนี่ยตอนหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้วันขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยอัศวคยายานนั่นแหละแต่จริงมันตรัสรู้3ยามมันเป็นเรื่องของปุเพนิวาสานุสิยานยามแรกวันนั้นยามแรกเนี่ยมันอยู่ระหว่าง6โมงถึง4ทุ่มมันจริงมันอยู่ในวันขึ้น14ค่ำเดือน6แล้วนะเห็นไหมโยมแต่อสวัคยายานเนี่ยมาอยู่ที่ขึ้น15ค่ำเดือน6เลยเพราะที่บอกว่าตรัสรู้อสวัคยายานเนี่ยเพราะมันอยู่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่จริงๆแล้วมันตรัสรู้3ยามใน3เรื่องหรือว่าตรัสรู้วิชา3ก็ได้เห็นมั้ยนะวันตอน6โมงถึง4ทุ่มเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยนะก็ตรัสรู้เรื่องการเกิดการอดีตของการเกิดก็ได้เรื่องว่าปุเพนิวาสานุญาณระลึกชาติได้นั่นเองแต่ว่าพระองค์ระลึกชาติได้ในปฐมยามต่อมามัชฌิมยามคือยามกลางก็นับตั้งแต่4ทุ่มยันตี2อันนี้ค่อมใช่ไหมค่อมระหว่าง14ค่ำกับ15ค่ำยาม2นี่ตรัสรู้อะไรตูปาปัตยานคือตรัสรู้ความเกิดตายของสัตว์โลกหรือว่ารู้มีวิญญาณที่มีจุติมีอุบัติมีการตายการเกิดนี่แหละแล้วรู้การตายการเกิดของสัตว์โลกนี่คือจุตูปาปัตยานในยาม2แล้วยามสุดท้ายนั่นแหละมัชฌิมยามเนี่ยก็ตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้านี่คืออสวัคยายานนะอสวัคยายานก็คือความดับสิ้นกิเลสทั้งปวงทำไมต้องกิเลสทั้งปวงเพราะกิเลสมีสามระดับกิเลสเนี่ยมันดับด้วยนิโรธเห็นไหมวันนิโรธเนี่ยมันหมายความว่าดับสนิทแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นดับสนิทแห่งตัณหาแสดงว่าไอ้ตัณหานี่มันต้องดับสนิทมันมีนัยยะอยู่ใช่ไหมทำไมตัณหาต้องดับสนิทตัณหาคืออะไรโยมตัณหาคือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้เหตุแห่งทุกข์นี่แหละที่มันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยมันต้องดับให้สนิทเห็นไหมเพราะฉะนั้นในนิโรธจริงดับสนิทแห่งตัณหาจริงๆตัวตัณหาเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่นะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเป็นเหตุที่มีที่มาที่ไปนั่นเองมันมีที่มาของตัณหาเองนะเพราะตัณหามีที่มาจากไหนจริงๆไล่ขึ้นไปก่อนมันมาจากขันธ์5เพราะเรามีขันธ์5นั่นเองกระบวนการต่อจากขันธ์5ถึงมาถึงตัณหาอันนี้พูดตัดภาพมาวันขันธ์5ทำให้เกิดตัณหาได้ยังไงนั่นเองก็คือมีขันธ์5มีร่างกายจิตใจเราเนี่ยนั่นนี่แหละคือขันธ์5รูป1ก็คือร่างกายนามขันธ์4ก็คือใจว่านี่คือนามรูปนะนามรูปเนี่ยเมื่อมีขันธ์5มีนามรูปมีร่างกายจิตใจแล้วเนี่ย

ึงทำให้มีสารายตนะสารายตนะคืออะไรสารายตนะมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเพราะอายตนะภายในคืออะไรอายตนะภายในก็มาอยู่ที่ขันห้าเราอยู่ที่รูปขันหนึ่งโทษอยู่ที่รูปขันสี่นะอายตนะภายในเนี่ยอยู่ที่รูปขันสี่ห้าโทษอยู่ที่รูปขันห้าอยู่ที่นามขันหนึ่งก็สรุปก็คืออยู่ที่กายห้าอยู่ที่ใจหนึ่งนั่นคือตาที่กายนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้าอย่างใช่ไหมที่กายที่ใจนะใจก็มีที่มาทำให้มันมีสัญหานะนั้นจริงๆใจมันเป็นตัวใจจริงๆใจมี4ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไอ้ทั้ง4ตัวนี่แหละทำงานหมดเลยแต่แล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เข้ามาทางช่องทางของใจนะเขาเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวที่2วิญญาณสัญญาตัวเก็บตัวบันทึกตัวบันทึกความจำวันมันบันทึกอะไรบันทึกสิ่งที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละมันก็ไปสะสมอยู่ที่สัญญาเพราะนั้นนี่คือช่องทางที่มันจะทำให้มีตัณหาแล้วนี่คือสารายตนี่คืออายตนะภายในในสารายตนะแล้วสารายตนะมีอะไรอีกมีอายตนะภายในแล้วมีอายตนะภายนอกเพราะนั้นอายตนะภายในนี่แหละไปรู้อายตนะภายนอกอายะภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเรานั่นนอกร่างกายจิตใจเรานอกขันธ์ห้าเรานั่นนั่นคืออายตนะภายนอกมันคู่กันด้วยกับอายตนะภายในเรานะเพราะมันมี6อย่างคู่กับอายตนะภายในเพราะมันมีอะไรมันมีรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละกามคุณ5นะรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มีสัมผัสแล้วก็มีนึกคิดอีกตัวนึงใช่มั้ยครับนี่คืออายตนะภายนอก6ที่คู่กับอายตนะภายในเพราะอายตนะภายในเมื่อกี้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อรวมกันก็กลายเป็นตาคู่กับรูปหนึ่งหูคู่กับได้ยินจมูกคู่กับได้กลิ่นลิ้นคู่กับรสกายก็สัมผัสสัมผัสจิตก็นึกคิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้โยมมันสัมผัสอะไรมันคิดอะไรเพราะฉะนั้นสัมผัสก็สัมผัสกามคุณ5ที่พูดค้างไว้วันนี้คือสิ่งที่จะทำที่มีขันธ์5แล้วทำให้เป็นไป ที่จะไปตัณหานั่นเองนะเพราะพอมีสารายตนะเนี่ยไอ้ตาที่จะเห็นรูปหูจะได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นจะรับรสรู้รสเนี่ยกายสัมผัสเนี่ยจิตจะนึกคิดเนี่ยมันมีการทำงานแล้วทีนิยมมันมีการทำงานนะเพราะการทำงานเนี่ยก็เริ่มจากวิญญาณนั่นเองวิญญาณเนี่ยตาจะเห็นรูปได้เนี่ยวิญญาณต้องไปอยู่ที่ตาหูจะได้ยินก็วิญญาณก็ไปอยู่ที่หูจมูกจะได้กลิ่นวิญญาณก็ไปอยู่ที่จมูกลิ้นจะรับรสวิญญาณก็ไปอยู่ที่ลิ้นกายจะสัมผัสวิญญาณต้องอยู่ที่กายใจจะนึกคิดเนี่ยตัววิญญาณเองต้องไปอยู่ที่สัญญาของใจเห็นไหมโยมวันนี้คือ6ช่องทางหรือว่าในสารายตนะที่จะทำให้เกิดตัณหาเพราะเมื่อมีผัสสะนะจากสารายตนะแล้วมีผัสสะเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสจิตได้คิดที่มีวิญญาณเข้าไปรู้เนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาอยู่วันตาเห็นอะไรแล้วเนี่ยเวทนามี3อย่างอีกนะวันตาเนี่ยพอตาเห็นรูปคืออะไรรูปก็คือกามคุณ5จริงๆมันเป็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละรูปเนี่ยสรุปก็คือมันคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นี่คือตาเห็นรูปคนกับสัตว์ก็เข้าใจได้ใช่ไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยคนในโลกทั้งหมดแหละสิ่งของมันคืออะไรโยมสิ่งของคือสิ่งที่ไม่เป็นคนกับสัตว์นั่นเองในโลกนี้เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินดินทรายแร่ธาตุน้ำอากาศทั้งหลายแหละที่เราเห็นได้นั่นแหละคือตาเห็นรูปแล้วหูได้ยินนะหูได้ยินก็ได้ยินเสียงอะไรอ่ะ
เสียงกับกิจกรรมของคนนั่นแหละคนพูดกันคุยกันคนทะเลาะกันเห็นไหมใช่ไหมโยมหรือว่าคนพอดรักกันก็ได้นี่คือเสียงเพราะมาจากคนสัตว์ก็ใช่สัตว์มันร้องเนี่ยร้องนกกามันร้องเราก็ได้ยินมันร้องสุนัขมันเห่ามันหอนใช่ไหมเพราะเสียงมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของเห็นหรือยังสิ่งของบางทีก็ต้นไม้ใบหญ้าลมพัดมาเนี่ยมันก็มีเสียงต้นไผ่เสียสีกันอีดอัดอีดอัดอย่างเงี้ยคนสัตว์สิ่งของก็เหมือนกันบางทีก็เกิดมาจากน้ำไหลอย่างเงี้ยอยู่น้ำไหลหินกลิ้งออกมาจากภูเขาเสียงดังคือคาดคือคาดใช่ไหมเพราะเกิดจากคนสัตว์สิ่งของหมดนั่นแหละโยมนะเพราะเสียงกลิ่นรสเหมือนกันเหมือนกันรสก็เป็นกิจกรรมนะคนทำอาหารนี้กินแล้วก็เปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นคือไปรู้รสสัตว์นะบางทีก็รสมาจากสัตว์ก็มีไหมมายังไงว่าเราไปกินไข่มดแดงนั่นเห็นไหมโยมเปรี้ยวไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะรสมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของอีกนะบางทีเห็นใบไม้มันอยากกินแล้วเอาใบไม้ใบอ่อนมากินมากินแก้มน้ำพริกมากินจิ้มน้ำพริกนะเห็นไหมโยมนี่คือรสจากใบไม้หรือว่าบางคนชอบสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะมันอาจจะมีน้ำไปขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ขังอยู่ในต้นไม้ก็ได้นะแล้วเราก็ไปลองไปกินมันสินะน้ำอยู่ในต้นกล้วยเรากินวันนี้เป็นไงฝาดมีรสฝาดนะนะวันนี้แหละมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันโยมสัมผัสอะไรนะก็นี่แหละสัมผัสกามคุณ5หรือว่าคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งของก็มีมากมายใช่มั้ยคนสัตว์พูดไปแล้วว่านั้นสิ่งของมีมากมายยกตัวอย่างต้นไม้อิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นสัมผัสก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกใจก็เหมือนกันใจนี่ก็จำจากไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่ามีคนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละก็เข้ามาอยู่ในใจแหละมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วไปมีจำได้ไปอยู่ที่สัญญาความจำได้หมายรู้ในใจเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นไปเพราะนั้นมีขันธ์5เนี่ยมีกระบวนการมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันจะมีเวทนา3ทำให้เกิดเวทนา3นั่นเองเวทนา3คืออะไรโยมเวทนาคืออารมณ์เวทนา3คืออารมณ์3อย่างวันอารมณ์3อย่างมีอะไรบ้างสุขทุกข์เฉยๆเฉยๆเนี่ยคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่หรือที่เราเรียกว่าอุเบกขาเพราะในธรรมเราได้ยินมากเราได้ยินบ่อยพอทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยคือจิตมีอุเบกขาเห็นไหมวันสมาธิเนี่ยเขาไม่เอาสุขกับทุกข์วันเมื่อกี้ที่อาตมาถามว่าสุขชอบไหมเนี่ยเพราะสุขมันเป็นตัณหามันเป็นตัวทุกข์นั่นเองมันจะไปทุกข์เพราะมีสุขเนี่ยมันจะมีความชอบด้วยแล้วเกิดการกระทำขึ้นนะที่เมื่อกี้ที่อาตมาเล่าอยู่พูดอยู่ในเบื้องต้นวันสุขเนี่ยเราอยากได้แล้วไปทำภพนั่นเองไม่อยู่อยากได้สุขอยากได้อะไรอ่ะก็คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เหมือนเดิมนั่นแหละอย่างเช่นยกง่ายๆเลยเนี่ยแอมไซยาไนด์มันอยากได้โทรศัพท์อยากได้รถอยากได้เงินเพื่อนอยากได้เงินคนอื่นใช่ไหมมันทำไงโยมมันเอาไซยาไนด์ไปให้เขากินนี่ไงมันอยากได้สุขที่มันอยากได้นั่นคือสุขนะสุขในเวทนาที่มันอยากได้ตาไปเห็นเขานะหูได้ยินจมูกได้กลิ่นของแอมนั่นแหละไม่รู้จะมาทางไหนหกช่องทางแอมอยากได้นั่นคือสุขใช่อยากได้มันเป็นสุขมันเป็นสุขในเวทนาแต่พอจะเอามาให้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการใช่ไหมเพราะมีเวทนาเมื่อไหร่มีเวทนาเมื่อไหร่จะมีตัณหานี่ไงเข้าตัณหาแล้วเข้าเหตุแห่งทุกข์แล้วนี่แหละตัณหานี่คือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันมีเหตุมาจากไหนก็กระบวนการมาจากขันธ์5แต่เอาตัวท้ายสุดเลยก็คือต้องมีเวทนาเพราะนั้นมันทำมาจนถึงเวทนาแล้วอะไรทำ
ื่อกี้นี้ยังพูดไม่หมดในตัวใจเนี่ยตัวทำงานเนี่ยใจมันมีสังขารเครื่องปลูกแต่งจิตนะเพราะเวลาวิญญาณเข้าไปอยู่ที่ตาเนี่ยพอมันเห็นรูปเนี่ยกลายเป็นจิตแล้วไอ้ตัวรูปเนี่ยคือจิตรู้แต่วิญญาณอยู่ที่ตาเพราะตัววิญญาณเป็นตัวไปอยู่นะเป็นตัวไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลามันเห็นขึ้นมาได้ยินเห็นได้ยินได้กินได้รับรสได้สัมผัสได้นึกคิดเนี่ยนี่เป็นเรื่องของจิตแล้วนะแต่มันคือตัวเดียวกันอยู่มันคือวิญญาณนั่นแหละแต่เวลามันทำงานเนี่ยเขาเรียกการทำงานของใจทั้งสี่ตัวว่าจิตกับเจตสิกเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นจิตมันจึงเป็นตัวรู้กรรมคุณห้าสรุปเลยจิตจะรู้กรรมคุณห้าพอรู้กรรมคุณห้ามันจึงมีการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันก็ทำตั้งแต่ตัวหลังขึ้นมาทำสังขารก็พอจิตรู้อะไรจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รับรสได้สัมผัสได้นึกคิดเนี่ยจิตเป็นตัวรู้แบบนี้นะสังขารก็ทำงานต่อเลยเพราะใจมันไปด้วยกันเพราะไอ้วิญญาณเนี่ยมันนำไปเห็นหรือยังโยมวิญญาณมันทำไปแล้วมันไปแบบไหนมันไปทั้งนามขันธ์ไปทั้งสี่ตัวนั่นเองเพราะไอ้จิตไปทำอะไรไปรู้อะไรต้องบอกว่ารู้ดีกว่าจิตตัวรู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยสังขารจะเริ่มทำงานก่อนสังขารจะปรุงแต่งนั่นเองว่าไอ้สิ่งที่มาทั้งหกช่องทางเนี่ยมันยินดียินร้ายหรือเปล่าก็ได้นะหรือว่าชอบไม่ชอบก็ได้นะเห็นไหมเสร็จแล้วกามคุณห้านี่แหละนะที่เมื่อกี้มาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเห็นไหมอยู่แล้วก็ไอ้นึกคิดเนี่ยมันเป็นการสะสมอย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นมันก็คือกามคุณห้านั่นเองมันมีห้าอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นใจเนี่ยมันเป็นตัวสะสมอดีตสะสมเรื่องเก่านั่นเองที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นมันจะชอบใจหรือไม่ชอบใจในรูปก็ดีในเสียงก็ดีในกลิ่นก็ดีในรสก็ดีในสัมผัสก็ดีนี่แหละมันจะเป็นเวทนาสามเพราะฉะนั้นไอ้ที่ชอบใจหรือว่ายินดีนะมันจะกลายเป็นสุขในเวทนาทั้งหกช่องทางนะและถ้าไม่ชอบใจไม่ยินดีเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์ในเวทนาเห็นไหมโยมแต่ถ้าชอบก็ไม่ใช่ไงชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่หรือว่ายินดีก็ไม่ใช่ไม่ยินดีก็ใช่เป็นเฉยๆหรือว่าเป็นอุเบกขานั่นเองเพราะฉะนั้นมีเวทนาแล้วมันจะมีตัณหาต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มันไปแค่สองเวทนาเท่านั้นนะเวทนาสามเนี่ยมันไปแค่สองอย่างนั้นคืออะไรไอ้สุขกับทุกข์นั่นแหละสุขกับทุกข์เนี่ยจะไปตัณหาสุขในเวทนาเนี่ยก็คือมันอยากได้ในตัณหานั่นเองพอไปตัณหาปุ๊บมันเป็นเรื่องที่อยากได้นั้นความสุขเห็นไหมที่เมื่อกี้อาตมาถามว่าสุขอยากได้ไหมอยากได้เห็นไหมเพราะทุกคนอยากได้สุขหมดเลยเพราะเราเกิดมาเนี่ยเรารักสุขเกลียดทุกข์หมดเลยสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเกิดมารักสุขเกลียดทุกข์หมดเลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาจากตัวเดียวกันไอ้ตัวที่ว่านี่นะจริงๆมันสืบเนื่องจากขันธ์ห้าด้วยมันจะต้องพูดต่อด้วยว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดตรงที่จะทำให้เกิดตัณหามันมีตัวที่ทำให้เกิดขันธ์ห้าอีกไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีตัณหาแต่นี่อาตมาพูดอยู่ถึงแค่ขันธ์ห้าไปพูดแค่นามรูปแต่จริงมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดเพราะฉะนั้นที่มาของตัณหาเนี่ยมันยังไม่สุดแต่นี่พูดให้รู้มาก่อนว่าเมื่อมีนามรูปก่อนมีร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยมันถึงทำให้มีตัณหาก่อนเพราะฉะนั้นเห็นไหมอาตมาพูดมาตั้งแต่มีนามรูปหรือว่ามีขันห้ามาจนถึงมีเวทนาแล้วเพราะตัวเวทนาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสุขกับทุกข์เนี่ยจะไปตัณหาเลยนี่เห็นไหมว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นมันจะทุกข์แล้วนะถ้ามีตัณหาเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกข์แล้วนะแต่ยังไม่หมดยังไม่ถึงกระบวนการทุกข์อีกนะเพราะมันมีขั้นอย่างมันเห็นไหมโยมเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วถ้าเรารู้เนี่ยก็คือรู้เราแหละถ้าโยมรู้ฟังให้รู้เนี่ยนะนี่คือรู้ตัวเราเลยรู้อะไรรู้ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยแล้วรู้ว่าเกิดมาทำอะไรที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นวันเกิดมาทำอะไรทำแล้วมันเป็นยังไงทำแล้วจะได้อะไรนี่ไงสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเอามาลึกแต่ธรรมที่พระองค์ค้นพบนะก็อย่าว่าไปใหญ่เดี๋ยวก็ออกนอกเรื่องไปเยอะแต่จริงมาอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าต้องใช้เวลาอธิบายมาก
เขาเรียกว่าเราต้องแสดงแบบ

ิสดารถ้าแสดงพิสดารมันแสดงละเอียดมันจะละเอียดออกไปว่ามันมีไอ้ตัวที่ทำให้เป็นไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอีกเยอะนะแต่เอาละถ้าเกิดว่าเราพูดแค่2ชั่วโมงเนี่ยมันไม่หมดหรอกพูดแค่นี้แหละพูดแค่เราเนี่ยว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงมันถ้าจะเอาให้ละเอียดดังที่กล่าวแสดงแบบพิสดารนี่คือละเอียดหมดมันจะไม่พอแต่นั่นคือแสดงทั้งคืนทั้งวันก็แสดงได้นะทำตัวเนี้ยนะเพราะเอาคร่าวๆเพราะเวลาที่มีตัณหามันจะไปแค่2ตัวเวทนาก็คือสุขกับทุกข์นี่แหละอุเบกขาไม่ไปโยมจำให้ดีนะตัวอุเบกขาเนี่ยมันไม่ไปนะเดี๋ยวพระเจ้าจะจับตัวนี้แหละมันตัณหาที่เป็นสุขมันมาจากเวทนาใช่มั้ยโยมเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยไปจากตัณหาที่อยากได้เวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เป็นตัณหาที่ไม่อยากได้แล้วมันอยากได้ไม่อยากได้ในหลายเมื่อกี้เนี่ยก็มาอยากได้ไม่อยากได้ที่มันมีกระบวนการมาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายไปนั่นแหละเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่มั้ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันมีการทำงานจากวิญญาณเข้าไปหาไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่จริงๆถ้า6ช่องทางเนี่ยมันจะอยู่ที่ใจด้วยมันต้องรวมตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ใจตัวนั้นนะเพราะฉะนั้น6ช่องทางนะก็จริงๆไอ้6ช่องทางมันคือสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอก5อย่างนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือกามคุณ5นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละเพราะไอ้ตาไปเห็นกามคุณ5นั่นเองหูไปได้ยินกามคุณ5จมูกได้กลิ่นกามคุณ5ลิ้นรับรสจากกามคุณ5สัมผัสก็สัมผัสกามคุณ5ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละแล้วไอ้กามคุณ5เมื่อกี้สรุปให้ฟังแล้วอุปมาอุปไมยไปแล้วมันคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราไปอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาเนี่ยอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาก็คือเป็นตัณหา3ใช่มั้ยอยากได้กับไม่อยากได้นี่2อย่างนะก็เมื่อกี้ที่กล่าวไปว่าตัณหาอีกตัวนึงก็คือกามตัณหานะสรุปกามตัณหาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อุปมาอุปไมยไปแล้วก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันอยากได้ไม่อยากได้ในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองนะเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นมันพอเป็นตัณหาปุ๊บมันมีตัวต่ออีกมีอุปทานมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานใช่มั้ยอุปทานเค้าเรียกอะไรตัวสนองตัณหาสนองทำไมสนองให้สำเร็จสำเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละนะเพราะมันสนองให้สำเร็จในตัณหาที่มาจากเวทนาอันนี้พูดสืบขึ้นไปอีกนะเพื่อให้เราจำได้วนไปวนมาเราจะได้รู้ว่านี่ขันห้าเรามันทำงานกันอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นมันมีอุปทานตัวที่จะสนองตัณหาที่เราเรียกว่ายึดนั่นแหละที่เราเรียกว่ายึดยึดมันคืออะไรก็ยึดมั่นเนี่ยพูดไม่หมดอีกนะเพราะฉะนั้นบางทีเราได้ยินคำว่ายึดเนี่ยนี่คือตัวอุปทานนั่นแหละที่ต่อมาจากตัณหาเพราะฉะนั้นพอมีตัณหาแล้วมันอยากหรือไม่อยากในกามคุณห้าเนี่ยมันยังไม่สมมันยังทำไม่สำเร็จเนี่ยมันยังมันต้องมีตัณหาเข้าไปอีกตัวเร่งเขาเรียกว่าตัวเร่งก็ได้ไอ้ความยึดมั่นเนี่ยตัวเร่งเนี่ยตัวหรือว่าถ้าจริงๆความหมายของมันเลยเนี่ยตัณอุปทานเนี่ยคือตัวสนองตัณหาเห็นไหมเพราะมันมีตัณหาแล้วไงสนองก็คือจะทำให้สำเร็จในตัณหานั่นไงนั่นแหละคืออุปทานเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สำเร็จยังไงมันก็ต้องใช้ขันห้าทำงานวันขันห้าเนี่ยเริ่มจากอยากมันในทำให้มีตัณหาแล้วใช่ไหมแล้วพอจะทำให้สมความปรารถนาในตัณหานั่นแหละมันก็ต้องใช้ขันห้าอีกใช่ไหมเพราะขันห้าแรกก็คือมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอจะทำให้สำเร็จก็ทำด้วยตาด้วยกายกับใจสองอย่างจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะที่มันทำงานมานั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยทำงานมาตามกระบวนการที่ว่าแล้วเนี่ยมีเวทนามีสัญญามีผัสสะมีเวทนามีสัญญาก่อนมีผัสสะมีเวทนามีสัญญาแล้วมาอุปทานพอมันมีตัวเร่งตัวยึดตัวใจทำสำเร็จเนี่ยมันก็เลยต้องเอาให้ได้ด้วยกายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อยากได้อยากได้อะไรอ่ะสรุปเมื่อกี้เนี่ย

คือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี้ยคนจะเอาให้ได้ก็ต้องเอามาให้ได้คนสัตว์สิ่งของหรือไม่อยากได้ก็คนสัตว์สิ่งของเหมือนกันมันจะทำให้สำเร็จให้ได้นะเพราะมันมีตัวอยากตัวยึดอยู่ใช่ไหมอยากกับไม่อยากแล้วก็ตัวยึดอยู่ยึดไม่อยากยึดให้สมความปรารถนาในอยากกับไม่อยากมันจะทำให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือทำภพนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยมันทำให้มันต้องมาทำภพมานี่คือกิจกรรมต่อมาของมันนะแล้วพอเดี๋ยวมีภพมันต้องมีชาติอีกวันทำภพเนี่ยภพนี่คืออะไรภพคือกรรมวันจะทำให้สำเร็จในตัณหาด้วยอุปทานเนี่ยมันทำกรรมนั่นเองกรรมแบบไหนกรรมก็มีสองอย่างสองกรรมก็คือมีกุศลกับอกุศลหรือว่าบุญกับบาป

ได้จำได้จะได้ตระหนักตระหนักจะได้นี่ไงโยมมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยนี่คือโยมตระหนักแล้วตระหนักก็คือจะแก้ไขมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นตามธรรมเนี่ยแต่ว่าคนที่มาเนี่ยอาตมามาซ้ำแค่นั้นแหละมาจี้มาเกามาขัดหน่อยให้ความจำนี้ยังอยู่นะเพราะถ้ามาอยู่มันจะไม่เดี๋ยวมันจะอาจจะถูกนิวรณ์ห้าเข้าแทรกมันจะทำให้เลิกที่จะละมันก็ได้เพราะในขั้นนี้ต้องเรียกว่าขั้นละเลยนะวันที่โยมกำลังฟังอยู่นี่ก็เป็นสัจญาณก็ได้นะแต่จริงๆโยมปฏิบัติอยู่ตั้งแต่หัวค่ำแล้วนั่นเป็นข้อละเลยนะละมันเป็นรอบสองเลยเนี่ยแต่รอบที่โยมกำลังฟังเนี่ยมันเป็นรอบแรกก็ได้นะรัตมาก็พูดปนไปหมดแหละทั้งรอบแรกรอบสองนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงรอบสามด้วยนะว่าอริยสัจสี่มันมีสามรอบนะเพราะฉะนั้นจริงๆบางทีหลายคนก็ยังไม่รู้เลยรอบหนึ่งเนี่ยสัจญาณเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้หรอกจะมาในรอบสองกันมากก็คือมาประพฤติปฏิบัติเลยนะเพราะอะไรเพราะเรามีไตรสิกขาที่เป็นฐานศีลภาวนาเลยเพราะรู้อะไรรู้เดียงสาขึ้นมาก็รู้เดียงสาก็เห็นตั้งแต่พ่อแม่พาเข้าวัดแล้วเนี่ยเพราะก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในไตรสิกขาฐานศีลภาวนาเนี่ยไปวัดไปอะไรไปบริจาคความตนีไปให้ทานเอาอาหารไปถวายพระไปตักบาตรที่วัดนะนี่แหละไปวันพระไปวันเนี่ยอย่างวัดสังฆทานจัดวันเสาร์ก็มีทั้งวันเสาร์ทั้งวันพระและวันนักขัตฤกษ์แล้ววัดจัดฤกษ์ก็เนี่ยจะถึงอีกแล้ววันอาสาฬหบูชาที่จะถึงวันที่29ใช่ไหมอยู่วันที่29เห็นไหมนี่แหละวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชานะนี่แหละเขาเรียกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะวันแล้วก็วันสำคัญต่างๆแม้กระทั่งวันธรรมดาที่เราทำกุศลเช่นงานทำบุญบ้านงานวันเกิดงานทำบุญให้กับผู้ที่มีอุปการะคุณทำบุญให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยวันหรือว่าทำบุญบ้านทำบุญที่อยู่ก็ทำบุญในงานกุศลต่างๆงานบวชงานแต่งอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของกุศลที่จะมีโอกาสเอาในเรื่องของทานเนี่ยไปเป็นตัวทำให้เกิดเมื่อมีการกระทำที่จะเป็นเรื่องต่างๆในชีวิตของเราก็ทำให้มันเป็นกุศลซะเลยนะก็นี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในบวรพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญใช่ไหมเพราะเรื่องต่างๆก็มีประเพณีก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายในภาคอีสานก็โอ้โหประเพณีทั้งปีมีเยอะแยะนะ20-30ประเพณีอาตมาก็จำไม่หมดหรอกตอนเรียนมาจำได้ตอนนี้ไม่เรียนแล้วจำไม่ค่อยได้บุญขวัญข้าวอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้กระบวนการทั้งหมดเลยในวิถีพุทธเราว่าเราก็ทำไมพุทธเจ้าต้องให้ทำกุศลนะเพราะกุศลเนี่ยมันไม่ชื่อความสุขอกุศลไม่ชื่อความทุกข์เพราะฉะนั้นนี่แหละที่เราบอกว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยเราไม่อยากได้ทุกข์เพราะมันทำให้สมชื่อมันอะทุกข์เดือดร้อนวันสุขก็คือทำให้เรามีความร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมชอบสุขมีความผ่องใสเราอยากได้และอันนี้มันเป็นมาเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่จังหวะกล่าวถึงไอ้ตัวที่ทำให้เกิดกันห้านี่แหละมันรักสุขเกลียดทุกข์ว่าไอ้กระบวนการต้นกำเนิดของเรามันคือความไม่รู้จริงนะฉะนั้นอันนี้ว่าไปถึงตอนที่จะเป็นทุกข์ก่อนฉะนั้นเมื่อมันมีตัณหามันมีภพแล้วเนี่ยนะมันมีตัณหามีอุปทานมันต้องสร้างภพนี่นะเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวถ้ามันอยากได้อะไรที่เห็นว่าเป็นความสุขในเวทนาแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาจะเอาให้ได้เนี่ยมีอุปทานเนี่ยจะเอาให้ได้นะเพราะมันต้องทำภพวันอย่างที่กล่าวพอทำภพปุ๊บนี่ถ้าพุทธเจ้าไม่เอาระบาดมันเป็นบุญมาใส่มันจะเหมือนตัวอย่างที่อาตมายกเมื่อกี้นี่แอมไซยาไนด์มันทำอกุศลมันอยากได้ของที่มันอยากได้คือเวทนาที่เป็นสุขของมันมันอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้โทรศัพท์มือถืออยากได้เข้าของของอื่นเขาก็นี่ไงมันทำด้วยกุศลมันเอาไซยาไนด์ไปเขากินนี่คดีต้อง10ประการ

ไหมคำว่ายกฟ้องไปคดีนึงก็ไม่รู้ก็นั่นนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดก็เป็นเรื่องของภพนั่นแหละเพราะแอมทำภพแบบนี้เพราะภพเป็นเรื่องของกรรมเพราะทำแล้วกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะมีวิบากมันจะต้องรับผลแห่งภพรับผลแห่งกรรมเพราะมันมีทำภพเมื่อไหร่ต้องมีชาตินั่นแหละเห็นไหมโยมว่ามีชาติจริงๆชาตินี้เราก็มีแล้วแหละบางกรรมเนี่ยอย่างแอมไซยาไนด์นี่แหละพูดแอมแล้วก็พูดแอมเลยมันทำภพในชาติเนี่ยก็ภพที่มันเอาไซยาไนด์ไปเขากินนี่แหละนี่คือทำภพแล้วนะทำภพในปัจจุบันชาติเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีวิบากในปัจจุบันชาติก็คือในนี้มันก็รับวิบากแล้วถูกจับโดนอยู่ในคุกเห็นไหมโยมตอนนี้ถูกจับอยู่ในคุกนั่นไงผลแห่งกรรมนี่คือชาตินะเป็นทั้งภพทั้งชาติเลยเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะแอมได้รับแล้วแอมทำแล้วเห็นแล้วด้วยทำภพแล้วเห็นชาติแล้วด้วยเห็นวิบากที่ตัวเองทำแล้วนะเข้าไปอยู่ในคุกเพราะชาติยังไม่หมดเดี๋ยวเราตายไปแล้วทีนี้ต้องมารับสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆนะก็คือต้องเกิดมาใหม่มารับกรรมต้องมากินยาไซยาไนด์หลวงพ่อสนองบอกว่าสมมติว่าฆ่าคนหนึ่งเนี่ยฆ่าด้วยวิธียาสนะไซยาไนด์เนี่ยแต่ต้องมารับผลของมัน500ชาตินะโยมเพราะฉะนั้นให้คนทำให้ไซยาไนด์ที่มีคดีมาเนี่ย10กว่าคดีเนี่ยก็คูณเข้าไปดิเอา500คูณเข้าไปเลยต้องเกิดอีกกี่ร้อยชาตินะ500คูณ10เข้าไปนะโอ้โห 5,000 เป็นหมื่นๆชาติแล้วมั้ง 5,000 อย่างน้อยก็ 6-7,000 แหละ 6-7,000 ชาติที่ต้องมากินไซยาไนด์นะนี่คือแอมต้องมาเกิดมากินไซยาไนด์เขาเนี่ยเกิดมากินไซยาไนด์จากไหนก็จากคนที่ตัวเองให้เขากินนั่นแหละนี่ถ้าเป็นนี่เป็นกรรมที่แบบนั้นเลยนะแต่ก่อนที่จะทำกรรมเนี่ยจริงๆมันที่พระเจ้าให้ทาระบาปเป็นผลบุญเนี่ยถ้าแอมมีศีลเนี่ยทำตามพระเจ้าเนี่ยแอมจะอยากได้ในสิ่งที่อยากได้ด้วยกุศลนั่นเองแต่นี้ศีลเอาไม่อยู่ศีลไม่สามารถมีอิทธิพลในใจกับแอมได้แล้วทำไมไม่มีอิทธิพลไม่ได้มีอีกมีเหตุอีกก็แสดงว่าคดีทั้งหมดเนี่ยที่แอมเอาไซยาไนด์ให้เขากินเนี่ยไอ้คนเหล่านี้แหละมันเคยเอาไซยาไนด์ให้แอมกินเห็นไหมโยมนี่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่มันเป็นมาก็ยกตัวอย่างองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยชาติหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นไต่เต่าเรือนอยู่ในมหาสมุทรเป็นเต่าเรือนเต่าใหญ่เต่าเรือนเต่าใหญ่มากอยู่ในมหาสมุทรแล้ววันหนึ่งเกิดมีไอ้พวกเรือสำเภามันลอยมาน่ะมันไปค้าขายมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมาเรือแตกถูกพายุเรือแตกอยู่ในทะเล999คนอยู่บนเรือนั้นเรือใหญ่ไม่รู้เรือแตกเสร็จแล้วพญาเต่าเรือนเนี่ยเขาเป็นเต่าทำไมเต่ามีอายุยืนเขาบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นเขาก็มาช่วยเหลือนั่นเองก็เอากุศลใช่ไหมเพราะมาช่วยเหลือก็ให้ไอ้พวกที่เหลือแตกเนี่ยมาอยู่บนหลังเต่าแล้วเต่าก็พาเขาไปหาเกาะทำให้ไอ้พวกนี้รอดชีวิตนั่นเองแต่พอไปถึงเกาะไอ้เกาะนี้ดันไม่มีอะไรให้ไอ้พวกนี้กินอีกเพราะไอ้ความที่มันหิวด้วยใช่ไหมพอไปถึงเกาะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเกาะนี้มีอะไรกินบ้างมันไอ้ความที่มันหิวมันอยากแล้วก็จิตใจที่รักสุขเกลียดทุกข์กันแหละเพราะถ้ามันได้กินมันจะสุขใช่ไหมมันอยากมันหิวมันก็จะสนองตัณหาด้วยการจะต้องกินให้ได้วันหาอะไรยังกินไม่ได้นึกถึงอะไรไม่ได้ก็ไอ้เต่านี่แหละที่มันเป็นของกินได้ไงแต่แล้วเต่าตัวนี้ใหญ่ด้วยก็เลยช่วยกันฆ่าเลยฆ่าแล้วก็เอามากินเอาพญาเต่าเรือนนี่กินนะเต่าเรือนนี่ก็เป็นไปตามกรรมอีกแหละถ้าว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นพระยาเต่าเรือนทำไมต้องมาถูกไอ้999กินก็กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยว่าแสดงว่าพระยาเต่าเรือนนี่เคยไปกินไอ้พวก999คนนี้มาเนี่ยจึงถูกกินอันนี้กรรมเอาว่ากันตรงๆจะเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆก็
กรรมก็มีผิดเพี้ยนไปบ้างนะอย่างยกตัวอย่างอีกแหละบางคนทำไมไปฆ่าสัตว์แล้วบางทีไม่ได้ตายด้วยสัตว์นั้นหรอกจะตายด้วยโรคโรคที่สมมติว่าเราไปทำร้ายสัตว์อาตมานี่แหละอาตมายกตัวอาตมาดีกว่าอาตมาเล่นมันเล่นแมงปอตอนเด็กอะเด็ดถางมันแล้วก็เอาหญ้าทิ่มตอนเป็นเด็กนะแล้วก็ในปัจจุบันชาติที่อาตมาทำที่เนี่ยอาจจะมาทำพบในปัจจุบันชาติพออายุ13ปีอาตมาเป็นโรคลำไส้อักเสบเห็นไหมไอ้แมลงปอไม่ได้มาทำร้ายอาตมาสักหน่อยแต่มาในรูปของโรคลำไส้อักเสบปีที่ผ่านมาเนี่ยปี58อาตมาเป็นมะเร็งลำไส้เลยต้องไปผ่าตัดอาตมาผ่าตัดมาแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ 3.5 เซนลำไส้ใหญ่ต่อลำไส้เล็กเนี่ยแล้วก็หมอก็บอกว่าเนื้อร้ายอาตมาเห็นแล้วแหละตอนเขาให้ดูจอคอมพิวเตอร์ให้ดูจอที่เขากล้องส่องเข้าไปอาตมาเห็นแล้วโอ้เนี่ยมันเนื้อมะเร็งเราเรียนพอดีเราเรียนมาเราเรียนวิทยาศาสตร์เราจำได้ว่านี่ก้อนมะเร็งมันเป็นลักษณะเนี้ยมันเห็นได้จริงนะโยมมันรู้ได้นะมันรู้เอ้ยเนี่ยมันมะเร็งมันรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ตอนเราเรียนอะเราก็เหมือนก็แทบจำไม่ได้เลยนะแต่พอมาเห็นของจริงเนี่ยมันรู้ว่าเป็นมะเร็งโยมอาตมารู้ว่าเป็นมะเร็งก็หมอบอกว่าเนื้อร้ายแต่เรารู้ว่ามะเร็งเสร็จแล้วก็หมอก็บอกเอางั้นผ่าตัดเลยนะ35เซนเนี่ยเอาผ่าตัดหมดเลยนะหมอเนี่ยลำไส้มันอยู่ทั้งด้านมันมีสองข้างแหละตัดด้านเนี่ยตัดหมดเลยนะหมอบอกเนี่ยตัดด้านเนี่ยด้านขวาเนี่ยตัดหมดเลยอาตมาบอกตัดเลยหมออาตมาบอกหมอตัดเลยก็หมอก็นัดตัดในที่สุดอาตมาก็ไปตัดไปนอนโรงพยาบาลอยู่7วันจริงๆก่อน7วันนั้นก็ต้องไปนอนเพื่อจะล้างท้องเลยไปล้างท้องพอล้างท้องเอาของจริงๆไอ้ตอนที่ใช่ตอนผ่าตัดนั่นแหละต้องทำให้ลำไส้สะอาดไปนอนอยู่ 4-5 วันนะแล้วก็หมอก็เอาไปผ่าตัดก็ผ่าตัดไว้ 21.5 เซน 21.5 เซนนะโยมคิดดู 3.5 เซนตัด 21.5 เซนก็ตัดไปเสร็จแล้วเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะก็มีผลมา2 A4 2กระดาษ A4 ภาษาอังกฤษหมดเลยโหอ่านไม่ออกทำไงให้พี่ Google ถ่ายรูป A4 2ใบภาษาอังกฤษเนี่ยให้พี่ Google แปลออกมารู้หมดเลยเห็นหมดเลยครับก็คือมะเร็งก็หมอนัดไปรับไอ้ผลตรวจนี่แหละหมอก็บอกว่ามะเร็งนั่นแหละจะเป็นระยะเริ่มต้นนะอาตมาเป็นระยะเริ่มต้นถ้าบอกระยะเริ่มต้นก็คือระยะที่1ใช่มั้ยแต่แล้วก็หมอก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะมันเป็นระยะเริ่มต้นพอตัดไปแล้วก็นัดทุก3เดือนไปดูอาการก็ไปดูอาการทุก3เดือนที่ผ่านมาปีนึงเนี่ยนะนี่ครบปีไปแล้วนะเมื่อเมษาที่แล้วนะครบเมษาที่แล้วหมอก็ส่องกล้องใหม่ส่องอีกครั้งนึงว่าจะมีเกิดขึ้นใหม่มั้ยนะปรากฏว่าปกตินี่ก็นัดอีกนะพอหลังจากส่องกล้องนัดอัตมาไว้อีก3เดือนไปมาแล้ว2ครั้งไป2ครั้งมาแล้วครั้งที่2เนี่ยไม่มีอะไรอีกนะหมอดูมา2ครั้งไม่มีอะไรก็เลยอีก6เดือนมกราคมนี่ไปใหม่ก็เดี๋ยวพอเข้าปีที่3ต้นปีก็อาจจะต้องส่องกล้องใหม่ไอ้ที่พูดนี่ก็คือชี้ให้เห็นว่าในเรื่องของกรรมนะครับผมวันกรรมที่บอกว่ามีกุศลกับอกุศลน่ะนี่ไงอาตมาพูดเรื่องที่มันเป็นจริงกับอาตมาวันบอกแล้วไอ้แมงปอไม่ได้มาทำร้ายอาตมาสักหน่อยแต่มันมาในรูปของโรคมะเร็งใช่ไหมเห็นไหมโยมนะก็เราไปเอาหญ้าทิ่มไปที่ก้นมันอ่ะก็เหมือนกันเห็นไหมโยมอาตมาก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กมันก็ไปลงที่ก้นนั่นแหละมันคือจุดเดียวกันอาตมาก็เลยเชื่อสนิทเลยเชื่อตัวเองเลยว่านี่ไงกรรมของเราเพราะนี่ไงพิสูจน์กรรมแล้วใช่ไหมครับอาตมานี่แหละคือพิสูจน์เนี่ยเราเชื่ออะไรก็เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าตรัสออกมาเนี่ยนี่ไงเรื่องจริงเพราะเราเกิดมาด้วยกรรมด้วยนะที่ต้องเกิดเนี่ยเพราะมันมีกรรมแล้วสิ่งที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นกรรมนั่นแหละเป็นกรรมที่มาจากภพอื่นนะภพอื่นที่เราทำกรรมก็เหมือนที่อาตมาทำเนี่ยเห็นไหม
พราะว่าเราเคยเกิดมาเนี่ยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะมันต้องเกิดมาแล้วบำเพ็ญบารมีพอจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยนะมันบำเพ็ญบารมีคือสรุปก็เคยพระเจ้าตรัสแล้วมันต้องรักษาศีล5มาบริสุทธิ์มันมีบารมีเต็มที่มันถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมบุญเราบารมีเราเต็มนั่นเองรักษาศีลมารักษาศีล5ศีลแห่งความเป็นมนุษย์เห็นไหมมันถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเพราะเราสั่งสมบารมีมันนะมันเต็มแล้วเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ตอนสั่งสมบารมีก็เป็นมนุษย์อีกแล้วจะมารักษาศีล5มานะแต่ถ้าชาติไหนเรารักษาบริสุทธิ์มาเนี่ยบางแต่บางทีมันก็มีเหตุนะบางทีอาจจะรักษาศีลบริสุทธิ์เลยเหมือนชาตินี้ถ้าใครรักษาศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าพระชาติหน้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่แปลกไม่ได้บังเอิญด้วยเพราะกรรมที่เราทำมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันมารออยู่ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้กรรมที่รักษาศีล5ไว้บริสุทธิ์ในสมมติว่าชาติเนี้ยเราจะไปชาติหน้าจะไปบังเกิดอีกเนี่ยมันยากมันจะมีอาตมาเคยยกตัวอย่างนะกราฟ2เส้นกราฟ2เส้นกราฟเส้นกุศลกับเส้นอกุศลเพราะเส้นกุศลเนี่ยที่เรามาเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาก่อนแล้วใช่มั้ยทีนี้ไอ้กราฟที่เส้นเป็นอกุศลเนี่ยมันอาจจะมารออยู่แล้วไอ้ตัวสูงที่จะมีต่อไปเนี่ยมันไอ้เส้นที่เป็นอกุศลเนี่ยมันอาจจะรออยู่แล้วเห็นมั้ยครับเพราะประมาทไม่ได้โยมวันชาติหน้าเราอย่าหวังว่าเราจะเป็นมนุษย์อีกเพราะนี่ไงก็เหมือนกันไอ้ที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนี้เพราะในชาตินี้ทำไมเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่แหละเพราะว่ากรรมทั้งหลายชาติมันมาอกุศลเส้นอกุศลมันมามันยังมาไม่ทันเห็นไหมเพราะพระเจ้าจึงให้ทำกุศลให้มากเพราะในชาตินี้เกิดมาในชาตินี้แล้วพบพุทธศาสนาแล้วด้วยเนี่ยแต่ทำไมได้มาพบก็บารมีเหมือนเดิมเพราะเราทำกรรมที่เป็นกุศลไว้เหมือนเดิมเราเคยพบพุทธศาสนานั่นแหละเพราะเราก็มีบารมีมามากสร้างกุศลมามากก่อนพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธเจ้าสอนให้ระบาดบำเพ็ญบุญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเพราะเราเคยผ่านพุทธเจ้ามาแล้วแหละไม่งั้นเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกเพราะเราต้องรักษาศีลห้ามาเพราะถ้าไม่พบพุทธศาสนานะไม่พบพุทธเจ้านะเราจะไม่มีไตรสิกขาแบบนี้เราก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองนะเพราะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หลายพวกหลายชาติเนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นบารมีที่สั่งสมมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโยมมาโดยเฉพาะโยมคนทั้งหลายที่มีรู้ศีลรู้ไตรสิกขาฐานศีลภาวนาเนี่ยรู้นะกระทั่งรู้แต่ว่ารู้แล้วไม่พึ่งปฏิบัติอีกนะเพราะมีศีลและภาวนาไม่ภาวนาเนี่ยรู้ศีลอย่างรู้พระพุทธเจ้าให้ทำให้ละบาปไปเป็นบุญเนี่ยแต่ไม่ทำต่อไม่ทำภาวนามีไตรสิกขาจะไม่ทำเพราะมันทำไม่สุดเนี่ยพอทำไม่สุดก็เลยบารมีไม่พอเพราะนี่แหละนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาติหน้ามันยังขมุกขมัวอยู่มันไม่เห็นว่าจะเป็นจะเกิดเป็นอยู่ในสุคติก็ได้จะเกิดในสุคติได้ยังไงเพราะเห็นไหมว่ารักษาศีลห้าเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ถ้ามีละอายตบาปเกรงกลัวตบาปในฮิริโอตปะจะเป็นเทวดาก็ได้เห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ตระหนักก็จะไม่เพียรเพียรในวิริยะบารมีเนี่ยนะวันนี้แหละพระเจ้าถึงได้ทำทั้งบุญกิยาวัตถุทั้งสั่งสมบารมีเห็นไหมเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขเห็นไหมแต่บารมีเนี่ยเป็นเรื่องความสำเร็จเลยแต่มันต้องทำควบคู่กันไปนั่นแหละเพราะจริงๆบุญก็มาอยู่ในบารมีนั่นแหละในเรื่องของทานเห็นไหมทานกับศีลเนี่ยนี่เป็นเรื่องของบุญนั้นแหละเป็นเรื่องของกุศลหมดเลยมันต้องทำนะทั้งบุญทั้งหลายบุญกิริยาทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามวัตถุสิบเนี่ยจริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันเรียกสองชื่อบุญกิริยาวัตถุสามจริงมันมีทานศีลทานศีลภาวทานศีลภาวนานั่นแหละนะนี่คือบุญกิยาวัตถุ3แต่ถ้าเป็นบุญกิยาวัตถุ10เมื่อไหร่มันขยายไอ้3อย่างนี่แหละออกมาอีก7ข้อก็กลายเป็นบุญกิยาวัตถุ10เพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดว่าจริงๆมันก็คือบุญกิริยานั่นแหละแต่ไปเรียกว่าบุญกิยาวัตถุ3วัตถุ10ก็พอไปขยายรายละเอียดมันแค่นั้นเองนะเพราะนี่คือกุศลนั่นแหละเพราะบุญก็คือกุศลเพราะพระเจ้าให้ทำกุศลเพราะมันจะไปในเรื่องความสุขแล้วกุศลก็ยังไปหนุนใช่มั้ยมันมีทานมีเรื่องของทานจริงๆมันคือบุญใช่ไหม

พราะอย่างที่บอกไปแล้วทานมันเริ่มต้นจากทานนั่นเองบุญหรือว่ากุศลเนี่ยความสุขเนี่ยมันเริ่มต้นจากทานเพราะมีทานมีกุศลก็คือสร้างความสุขเป็นการสร้างด้วยนะเพราะถ้าไม่สร้างมันจะไม่เป็นตามนั้นมันไม่ใช่กุศลเพราะกุศลต้องสร้างบารมีก็เหมือนกันบารมีก็เป็นเรื่องของกุศลนั่นแหละเพราะมันก็ต้องสร้างเพราะนี่แหละมันสร้างมาในธรรมของพุทธเจ้านะสรุปธรรมพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลเป็นธรรมที่ให้ละบาปบำเพ็ญบุญทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอทำไปแล้วเนี่ยมันก็มาเกื้อหนุนแบบไหนทานเนี่ยสามารถรักษาศีลได้เพราะทานเนี่ยมันจะทำได้ต้องมีพรหมวิหารสี่จิตต้องอ่อนน้อมอ่อนน้อมในพรหมวิหารสี่ก็คือต้องมีเมตตากรุณามุทิตาเบียดขาเพราะมีเมตตาก็เมตตาคืออะไรเมตตาอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเห็นใครที่ไม่มีความสุขโศกเศร้าลำลายลำพันธ์อะไรก็เป็นชีวิตช่วยทำให้เขามีความสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เมตตาอยากให้เขามีความสุขกรุณาอยากให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเขามีทุกข์อะไรก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าอยากให้เขามีความสุขบางทีเขาอาจจะมีสุขอยู่แล้วแต่สุขน้อยอยากให้สุขมากขึ้นในอย่างเช่นความเป็นอยู่ใช่ไหมอยู่แบบแร้งแค้นอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาถามว่าเขาอยู่ได้แต่ก็อาจจะสุขบ้างทุกข์บ้างตามสภาพใช่ไหมแต่ถ้าเราที่มีความสุขมากกว่าแล้วเราเห็นในความไปอยู่ของเขาแล้วเราก็อยากให้เขามีความสุขกันเราก็ถึงได้มีความเมตตาอยากจะให้เขาสุขเหมือนเราก็ได้หรือว่าอย่างน้อยก็ให้มีความเป็นอยู่ดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วกันนะแบบนั้นนี่คือเมตตาแต่ถ้ากรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เลยนะมันทุกข์เรื่องอะไรอ่ะทุกข์บางทีมันเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยบางคนก็ให้เงินรักษาเลยใช่ไหมอันนั้นต้องอยู่ที่อัตภาพด้วยนะว่าเรามีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ไหมอย่างเช่นบางคนก็ซื้อของให้ปลูกบ้านให้นะมีไอ้คนที่ขายของมันชื่ออะไรอาจารย์ว่าจำไม่ได้เนี่ยบางทีไปปลูกบ้านให้เด็กเนี่ยก็มีเคยมีข่าวมาที่ขายของตามโซเชียลนะขายตามเฟซตามส่วนใหญ่จะอยู่ตามเฟซจำชื่อไม่ได้ขออภัยก็นี่แหละโยมก็มีเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาก็พอยินดีใช่ไหมเพราะคนที่เขาทำความดีเราพอยินดีนั่นคือพวกที่มีจิตใจอ่อนน้อมทั้งหลายแหล่แล้วมีใจเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็เวขาเพราะว่ามีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกันเพราะมีปัญญาจริงๆตัวเวขาต้องเป็นเรื่องของปัญญาเลยเห็นไหมเพราะจริงๆมันทำตอนที่มีปัญญามันต้องมีสติอีกโอ้มันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วมันเวขาเนี่ยมันต้องมีปัญญานั่นเองเพราะมีปัญญาจึงจะเวขาได้มีปัญญาแบบไหนก็คือบางทีอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคนที่เขายากจนไม่มีบ้านอยู่ริมถนนอยู่ใต้สะพานเสร็จแล้วเรามีเมตตาก็ดีมีกรุณาก็ดีอยากเขามีสุขมีทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยด้วยการที่อยากจะสร้างบ้านให้เขาเนี่ยแต่ในสุดมันสร้างไม่ได้โยมเงินก็มีแค่พอกินไปวันจะไปสร้างบ้านให้เขาอยู่ให้พ้นจากสภาพตรงที่อยู่ข้างถนนหรืออยู่ใต้สะพานมันทำไม่ได้ใช่ไหมโยมพอทำไม่ได้ต้องยังไงอ่ะก็ต้องอุเบกขาใช่ไหมโยมเพราะนั้นนี่แหละก็เป็นเรื่องของปัญญาเนี่ยจริงๆตัวปัญญานั่นแหละจะก็ทำให้มีเมตตาด้วยสงสารเพราะว่าปัญญานั่นแหละที่เขาไปรู้ว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่มีความสุขก็ดีหรือว่ามีความทุกข์แล้วมันพ้นไม่ได้ก็ดีนั่นเป็นเรื่องของปัญญานะมันต้องมีปัญญาด้วยนะถึงจะเป็นพรหมวิหารสี่ได้เพราะเห็นไหมว่าทานมันมีพรหมวิหารสี่เพราะทานทั้งหลายบุญกิจทั้งหลายก็ใช่หมดเลยแหละนะหรือว่าเป็นในเรื่องของบารมีทั้งหลายแหล่นี่มันก็เป็นเรื่องของต้องมีปัญญาแบบนี้แหละทั้งนั้นแหละแล้วก็มีพรหมวิหารสี่อยู่แล้วนั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะถือรักษาศีลได้ใช่ไหมเพราะอยากให้เขามีความสุขย้ายผ่อนพ้นทุกเนี่ย

พราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาศีลเนี่ยก็คือเราจะไม่ทำให้แม้กระทั่งคนที่เรายังมีชีวิตอยู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่ที่เราไปสงสารเนี่ยเราไปกระทำให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขเนี่ยขนาดสัตว์เหล่านี้ยังไม่ตายนะเรายังอยากให้มีความทุกข์แล้วถ้าต้องมารักษาศีลแล้วเนี่ยมันจะรักษาศีลได้นั่นเองเพราะอย่างห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยขนาดว่าบอกแล้วเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยเรายังเมตตาสงสารนะอยากให้มีความสุขอยากให้พ้นทุกข์เนี่ยเพราะถ้าถามว่าจะให้ไปฆ่าเลยจะฆ่าไหมก็ไม่ฆ่าหรอกเพราะมีใจเมตตากรุณาแบบนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ฆ่านี่แหละทานมันจึงเป็นพื้นฐานของศีลวันก็บอกแล้วนะว่าทานนี่มันหมายถึงกุศลทั้งหลายด้วยนะถ้าพิจารณาไปแล้วมันจะเห็นว่าเป็นกุศลทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวนะมันจึงมีไตรสิกขาที่เป็นทานแล้วจะรักษาศีลได้พระเจ้าให้มีไตรสิกขาแบบเนี้ยนะมีทานแล้วรักษาศีลได้และไอ้ศีลนั่นแหละมันก็เป็นพื้นฐานของภาวนาเพราะภาวนามันคือกรรมฐานนั่นเองแล้วทั้งศีลทั้งภาวนานั่นแหละนะมันคือมรรคเพราะศีลเป็นมรรค3องค์โยมศีลเนี่ยมันเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวมรรคองค์ที่3ที่4ที่5นี่ไงเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่พูดอยู่เนี่ยทานมันเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมสัมมามันคือสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่1พอมีปัญญามันจึงมีสัมมาสังกัปโปะดำริชอบมีปัญญาแล้วจึงดำริชอบชอบแบบไหนก็ชอบในเรื่องของปัญญานั่นไงเพราะมีปัญญาที่จะเอาเรื่องของทานนะพอเป็นเรื่องของทานก็มีปัญญาแล้วก็จะทำทานนั่นเองนะก็นี่เป็นเรื่องของดำรินั่นเองก็ดำริชอบก็หมายว่าเห็นว่าจะทำทานเนี่ยเพราะว่าเมตตาสงสารในพรหมวิหารสี่ดังที่กล่าวว่ามันจะทำให้สำเร็จนั่นแหละก็เป็นเรื่องของมรรคองค์ที่2สัมมาสังกัปโปะเพราะอันนี้อยากเหมือนกันใช่ไหมแต่อยากในเรื่องของกุศลแต่ที่พูดถึงตัณหาเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของอกุศลนะแต่ก็ยังไม่จบนะทุกยังไม่เจอเลยยังไม่เห็นทุกเลยจัตตมาก็ว่ามาถึงกุศลมันก็ตอนนี้ก็คือเดินมาถึงภพใช่ไหมมาพูดถึงเรื่องภพมันภพก็เลยว่าไปถึงเข้าไปถึงในเรื่องของฐานศีลภาวนาเข้าไปอีกไปถึงไตรสิกขาเข้าไปอีกแต่มันเข้ามาอยู่ในมรรคเลยมันเป็นเรื่องของมรรคด้วยแล้วมันก็มาในสิ่งที่มันที่หมายต้องมาเดินในมรรคต้องมารักษาศีลก็เพราะมันจะทำให้พ้นทุกข์นั่นแหละวันข้อพบเนี่ยข้อที่ทำพบเนี่ยพระเจ้าจึงให้รักษาศีลในการที่จะละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองคือเพราะถ้ารักษาศีลได้มันจะละบาปได้นั่นแหละมันละบาปได้ไม่ได้มันเป็นบุญนั่นแหละก็คือบุญเลยวันถ้าไม่ทำบาปก็คือได้บุญเห็นไหมนี่คือศีลที่เราต้องมารักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้วันนี้เรื่องของการทำภพพระพุทธเจ้าก็เลยให้ละนั่นเองนะให้ละให้ทำภพที่เป็นกุศลไม่ทำภพที่เป็นอกุศลเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือชาติใช่ไหมเพราะถ้าเราทำภพที่เป็นกุศลถ้าเกิดเราตายก็แล้วกันตอนที่เราตายเราไปเกิดใหม่เราสร้างกุศลไว้เราก็จะไปรับผลของกุศลนั่นแหละแต่ถ้าทำอกุศลมันก็ต้องไปรับอกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งบุญทั้งบาปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำทั้งบุญทั้งบาปเราก็มีชาติที่ต้องไปรับผลของบุญบาปนั่นแหละ

ตมาแผ่ลมถ้าเปิดพัดลมเนี่ยนะอย่างเงี้ยจริงๆถ้าสายมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเปิดให้ล็อกกว่านี้นะพัดลมมากมากว่าอาตมาเสียงจะหายมันจะมีผลที่คอแต่ทำไมต้องล็อกเพราะมันร้อนก็เป็นคนขี้ร้อนอีกต้องเอาพัดลมเปิดแบบนี้แต่ก็จะเป็นอย่างที่กล่าวแต่ก็เราก็มีตัวแก้ใช่ไหมเราก็แก้กันไปก็เอายาอมขึ้นมาอมเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องภพแล้วกันเพราะฉะนั้นภพอย่างที่กล่าวว่ามันมีภพเมื่อไหร่มันจะมีชาตินั่นแหละก็กระบวนการก็คือต้องเกิดมาเพื่อรับผลแห่งภพนั้นสุขกับทุกข์ที่เราทำมันแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์นะเราต้องเกิดนี่นะถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยต้องเกิดนั่นเองแต่เหตุปัจจัยที่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องเกิดอีกก็คือต้องเดินต้องเดินในอริยสัจ4คือปฏิบัติในองค์มรรคนี่แหละมันถึงจะไม่ต้องเกิดนะเพราะไม่ต้องเกิดก็คือมันตัดเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยกรรมเป็นอโหสิกรรมนั่นแหละเห็นไหมกำลังพูดถึงภพพอดีเพราะกรรมจะเป็นอโหสิกรรมคือไม่ต้องมารับกรรมได้อีกนะถ้าทำในองค์มรรคของพระเจ้าให้สำเร็จมรรคมีองค์8นี่แหละวันศีลสมาธิปัญญานี่แหละต้องทำให้มันสำเร็จแล้วมันจะสิ้นชาติสิ้นชาติตัณหาดับเห็นไหมวันเหตุเราทุกคนก็จะดับด้วยถ้าเป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานชาติสิ้นชาติสิ้นตัณหาดับชาติสิ้นก็คือไม่ต้องมาเกิดไม่มาเกิดเมื่อไหร่ไม่มีขันห้าพอไม่มีขันห้ามันจะมารับวิบากได้ยังไงนะโยมแล้วไม่มีขันห้ามันจะไปสร้างภพได้ยังไงนี่ไงชาติสิ้นตัณหาดับนะกรรมเป็นโหสิกรรมอีกนะกรรมเป็นโหสิกรรมก็คือกรรมที่มีทำไว้แล้วที่เราจริงๆเนี่ยเรายังใช้ไม่จบเนี่ยในชาติเนี้ยเราเกิดมารับชาติไม่ทวนเกิดมาชาติเดียวมันใช้หมดไหมโยมเห็นไหมไม่มีทางหมดไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะมันต้องรับทั้งหมดนะแต่ถ้าเดินในทางพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าให้ทำให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้มันจะกรรมเป็นโหสิกรรมเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมกรรมที่มีเยอะแยะมากมายที่รับภพรับชาติไม่ทวนอาตมาชอบอุปมาเป็นภูเขาเหล่ากาเลยมันกรรมเรามีเป็นภูเขาเหล่ากานะทั้งสุขทั้งทุกข์วันถามว่าชาติเดียวเนี่ยหมดไหมไม่มีทางนะไม่มีทางเลยเราสร้างศพมาเยอะแยะหมดแต่เกิดมาชาติเดียวจะมาทำให้มันหมดไปสิ้นไปไม่มีทางทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยทำไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพระเจ้าหาทางให้เราแล้วหลวงพ่อสนองว่าพระเจ้าเขียนแผนที่มีแผนที่ให้เราแล้วแผนที่ของพระเจ้าคืออะไรก็นี่ไงที่พูดอยู่นี่แหละอริยมรรคนี่แหละตัวอริยมรรคนี่แหละก็ทำให้มันสำเร็จในทุกข์แหละเพราะเราเกิดมาไอ้ที่เราเกิดเนี่ยมันทุกข์ยังไงเมื่อกี้เนี่ยทุกข์ที่ต้องมารับทั้งสุขทั้งทุกข์น่ะจะทุกข์ที่แน่ๆเลยเนี่ยที่บางทีพูดแล้วไม่เข้าใจทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยบางทีไม่เข้าใจที่พูดเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เข้าใจเอาแค่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยนี่คือเห็นชัดๆเลยแล้วไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยไม่โยมวันเกิดเมื่อไหร่เป็นอย่างเงี้ยเกิดเมื่อไหร่ต้องแก่จะตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมโยมใครคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมเห็นไหมโยมเราเห็นตามความจริงใช่ไหมทั้งหมดในโลกนี้เราเห็นหมดแหละเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วเด็กเราก็เห็นแล้วเด็กอยู่ในท้องเราก็เห็นแล้วเราก็เคยอยู่ในท้องมาเพราะในวัยต่างๆเราเห็นวัยหมดนะงั้นวัยที่นี่แหละคนแก่ก็เป็นวัยแก่แต่ว่าจริงๆพระเจ้าตรัสว่าเราเมาอยู่ในวัยด้วยแต่ยังไม่ออกไปแล้วกันเอากลับให้มันอยู่ในภพนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็มันก็หนีไม่พ้นนั่นเองเพราะทุกข์แน่ๆก็คือเกิดเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อไหร่ทุกข์แน่ๆก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมโยมนะแล้วก็ทุกข์แน่ๆที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี่แหละทุกเมื่อเชื่อวันความไม่สมปรารถนาของใจนั่นแหละที่กล่าวไปแล้วความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความโศกเศร้าเล่าล่ำลอยลำพันธ์ความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจไหมเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงเป็นความไม่สมปรารถนาของใจเพราะทุกกายทุกใจนั่นเองเกิดมาเมื่อไหร่ทุกกายทุกใจนะนี่คือทุกที่อยู่ในอริยสัจ4นี่เป็นทุกรบยอดในอริยสัจ4แล้วพระองค์ก็สรุปให้เห็นเลยว่ามันทุกทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกิดจาก

ปทานเห็นไหมเพราะไอ้ตัวที่ต่อจากตัณหาเนี่ยอุปทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะบอกแล้วว่าอุปทานเนี่ยเป็นตัวเร่งก็ได้เป็นตัวสนองตัณหาก็ได้นะก็จริงๆมาความหมายแบบนั้นสนองตัณหาแต่เราก็เอาให้มันถึงใจเลยนะครูบาอาจารย์ก็ไปให้มันถึงใจเลยมันยึดเนี่ยเพราะไอ้อุปทานคือตัวยึดยึดอะไรก็ยึดมั่นเนี่ยบอกแล้วพูดไม่หมดแต่พอได้ยินคำว่ายึดเข้าใจได้น่าจะไปยึดก็เหมือนกับว่าจะทำให้สำเร็จให้ได้แต่ว่าคำว่ายึดมั่นเนี่ยมันก็รวมความแต่ว่ามันฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สุดๆใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ายึดเนี่ยสุดๆเลยเพราะยึดเนี่ยมันหมายถึงว่าการกระทำที่เราเห็นภาพได้เลยใช่ไหมแล้วเราจึงได้คำว่าเป็นตัวยึดเพราะพระองค์ก็รวบรวมให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้เห็นภาพได้เลยก็คือเราไปยึดมั่นนะทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอุปทานในขันธ์5นั่นเองเพราะที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเพราะไอ้ที่มีขันธ์5นี่แหละมันทําให้เป็นไปมันต้องมามีตัณหามามีอุปทานนะพระองค์ไปสรุปไว้ในข้อทุกข์เลยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นนี่เองที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเราเกิดมาในชาติเนี่ยทุกข์แบบนี้แหละนะแล้วเกิดมาก็ทุกข์เห็นมั้ยเกิดมาบางคนก็ไม่รอดเห็นมั้ยหลายคนที่เด็กบางคนก็ตายในท้องก็ยังมีเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเกิดมันก็ทุกข์นะกระบวนการเกิดเนี่ยแต่เราพ้นมาได้เราพ้นมาได้เพราะนั้นเราพ้นทุกข์จากการเกิดแต่นี้ไม่พ้นเรื่องการแก่ตอนเจ็บกันตายอีกเพราะที่เหลือเนี่ยไม่พ้นแน่นอนแต่ถ้ามันเกิดแล้วเกิดไม่ได้นั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลหมดไปได้ก็ไม่ต้องเกิดในเป็นปริยายไปก็คือไม่ต้องมีนั่นเองมันทำมันเกิดไม่ได้ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ได้เนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นอันนี้คืออุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่พระองค์ตัดไว้ในข้อทุกข์แล้วตัวอุปทานเองยังมาอยู่ที่ตัณหาอีกนะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่มันทุกข์ได้เพราะมีเหตุแห่งทุกข์นั่นเองสมุทัยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ก็มาความหมายของมันก็คือความตัณหาเห็นไหมเห็นไหมครับตัณหาความทะยานอยากใจที่เข้าไปยึดเกาะแก่กับทุกข์นี่ไปซ้ำข้อทุกข์เลยตัณหาความทะยานอยากนี่คืออุปทานเห็นไหมตัณหาแล้วมีความทะยานอยากตัณหาความทะยานอยากเป็นตัณหาโทษมันขยายตัวขยายตัณหาเองตัณหาความทะยานอยากของใจก็พูดไปถึงนามขันธ์ใจมันคือนามขันธ์ความตัณหาความอยากของใจที่เข้าไปยึดเห็นไหมตัวยึดนี่ไงอุปทานที่นะยึดอีกนะไอ้ตัวทุกนั่นก็คืออุปทานเหมือนกันที่ยึดแต่ตัวตัณหาก็ตัณหาความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดนะไปยึดที่ทำให้เกิดตัณหาเองก็ไปยึดอะไรก็จริงๆมันยึดมาตั้งแต่เวทนาก็ยึดสุขยึดทุกข์ในเวทนานะมันถึงได้มาเป็นตัณหาตัณหาและความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกี่ยวกับทุกข์วันไอ้ทุกข์ก็คืออะไรอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละที่มันมาเป็นเวทนานะเห็นไหมโยมเพราะนั้นในตัณหาเองเนี่ยอธิบายขึ้นไปถึงนั้นนะอธิบายขึ้นไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวันมันอธิบายไปถึงสารสนะแล้วเนี่ยไปอธิบายจากที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยเพราะคำว่าตัณหาเนี่ยมันอธิบายไปถึงมีขันธ์5เลยนะไปจนถึงตอนมีขันธ์5เลยแต่มันซ่อนอยู่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้นะมันจะไม่เห็นกระบวนการของมันวันนี้เองถึงได้บอกว่าพอมีตัณหาเนี่ยมันมีที่มานะเพราะที่มาที่เห็นที่ไล่เลียงให้ฟังเนี่ยมาจากขันธ์5ก่อนแต่ก่อนขันธ์5ก็มีอีกเห็นไหมงั้นก่อนขันธ์5การก่อนนามรูปเนี่ยมันมีวิญญาณ

มันมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปใช่ไหมเพราะมีขันธ์ห้าได้เนี่ยเพราะมีวิญญาณวิญญาณก็คือตัวที่เข้าไปเกิดดับใช่ไหมเพราะตัวญาณนะเป็นตัวเกิดดับเกิดดับที่ไหนก่อนที่จะมีขันธ์ห้าเนี่ยมันมีการเกิดดับเกิดดับในเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ว่าก็คือไอ้สุขกับทุกข์นั่นแหละมันมีตัวเหตุอยู่เพราะวิญญาณรู้สุขรู้ทุกข์นั่นเองมันถึงจะต้องเกิดอาตมาเคยอุปมาอุปไมยว่าไอ้เหตุปัจจัยทั้งหลายแหละบุญกับบาปเนี่ยเปรียบเหมือนเทียนไขเลยแท่งมันหล่อเทียนไว้เหมือนที่เราหล่อเทียนไขหล่อเทียนพรรษาเนี่ยมีเทียนไอ้ตอนหล่อเทียนมันต้องมีไส้ใช่ไหมเพราะไอ้เทียนเล่มเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยเห็นไหมวันเทียนเล่มนี้มันสามารถที่จะติดไฟได้เพราะมันมีไส้เลยมีอะไรทำมาให้มันติดเนี่ยมันติดเลยเช่นเอาแช็คมาจุดมันก็ติดเนี่ยนี่ไงเพราะไอ้วิญญาณนี่แหละมันเป็นเหตุปัจจัยของการที่จะมีขันห้าเพราะมันมีวิญญาณไหมเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเปรียบเทียบง่ายๆเพราะมีสุขกับทุกข์ที่ทำไว้นั่นเองพบนั่นแหละมันเวียนไปหาที่พบอีกนะนี่คือวัฏฏะมันเราเห็นวัฏฏะแล้วเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจากท้ายไปหัวก็ได้หัวไปท้ายก็ได้มันอยู่ในนี้ที่อาจารย์พูดก็คือปฏิจจสมุปบาทมันคือกระบวนการเกิดไปจนถึงเป็นทุกข์12ประการเพราะนี่แหละมีวิญญาณเป็นปัจจัยมันถึงมีนามรูปถึงมีขันธ์5ได้มันรู้แล้วนะว่าวิญญาณมันคือตัวที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยเพราะมันเป็นตัวรู้ต่อมาตอนที่มีวิญญาณเนี่ยมันมีเหตุมาทำให้เกิดมีวิญญาณอีกก็คือมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแต่ไอ้สิ่งของสองสิ่งนี้นะมันคือนามขันธ์เลยนะมันคือนามขันธ์เลยนะแต่ไอ้นามขันธ์เนี่ยมันจะสมบูรณ์ตอนที่มีนามรูปนั่นแหละนะมันจะเข้าไปรวมอยู่กลายเป็นนามขันธ์นั่นแหละไอ้สังขารกับวิญญาณตัวเนี้ยเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแต่ก่อนจะมีสังขารมีอะไรนี่แหละตัวต้นเลยก็คืออวิชชามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยสังขารคือเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งจิตหรือถ้าเป็นสังขารขันธ์ก็เป็นขันธ์ห้าแต่ว่ามันยังไม่มีมันจะต้องไปผ่านวิญญาณถึงจะมีขันธ์ห้าถึงจะมีนามรูปแต่ที่กล่าวไปเนี่ยทั้งสังขารทั้งวิญญาณกลายเป็นนามขันธ์อยู่ในใจเราด้วยเพราะนั้นเหตุที่เกิดมามีขันธ์หน้าเนี่ยอวิชชาตัวเดียวแหละเพราะวิชามันทำให้มันมีนามขันธ์ก่อนเลยใช่ไหมมีวิญญาณมีวิญญาณมีสังขารมาก่อน2ตัวนะส่วนไอ้สัญญากับเวทนามันก็หลังจากที่มีขันธ์ห้าแล้วเพราะเมื่อมีขันธ์ห้าเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะเพิ่มอีกนามขันธ์มาอีก2ตัวถึงจะมีขันธ์ห้าครบนี่คือที่มาที่ไปสรุปก็คือไอ้ตัววิชานั่นเองนะทำให้มีขันธ์ห้าเห็นไหมโยมวันเราจะต้องไปดับอวิชชาที่ดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธนั่นแหละนะวันดับแบบสนิทนะวันบอกแล้วไอ้ตัณหามันมีที่มาคืออวิชชานี่เองนะวันไล่มานะอวิชามันทำให้เกิดขันธ์ห้าขันธ์ห้าจึงทำให้มีตัณหาอันนี้ก็คือไล่แบบย่นย่อมาอีกฟังทำไมย่นย่อเมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายไปหมดแล้วเพราะมีที่มาของตัณหาต้องละแล้วก็มีตัณหาที่ทำให้เป็นไปก็คือวิภพมันต้องรับสามระดับนี่คือดับในนิโรธนะแล้วตัวนิโรธจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะโยมแต่ตัวปฏิจจสมุปบาทมันมีเหตุมันมีตัวเหตุก็คือเหตุแห่งทุกข์มีสมุทัยนี่คือสายเกิดที่เรียกว่าสายเกิดนะปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์นี่เองเห็นไหมโยมนะเพราะเล่าครบแล้วนะ12ประการของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องของสมุทัยกับทุกข์ในอริยสัจ4 2ข้อแล้วสมุทัยมาจากไหนอ่ะทำไมเป็นอริยสัจ4ก็พระเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะพระองค์ทรงพิจารณาเหตุและความดับของธรรมนั้นนี่ที่กล่าวกับใครพระอสุชิอาสชิเอามากล่าวกับอุปติสสะอุปติสสะเอาไปกล่าวกับโกริตะ
อุปติสสะคือใครโยมอุปติสสะคือสารีบุตรพระสารีบุตรนั่นแหละโกริตะก็คือพระโมคคัลลานะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตัวสมุทัยกับตัวทุกข์เนี่ยมันคือมันมาจากปฏิจจสุบัติแล้วตัวเนี้ยพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนปฏิสุบัติหรือปฏิจจปันธรรมก็ได้มันก็คือตัวเดียวกันแล้วก็ปัจจยาการปัจจยาการก็ใช่เพราะฉะนั้นในตำรานะบอกว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ปัจจยาการนี่เองเพราะฉะนั้นที่มันรู้ปัจจยาการรู้ปฏิจจสุบัติได้ก็เพราะทั้งสามยามที่พระองค์ตรัสรู้ที่อาตมาพูดตั้งแต่ต้นทั้งบุพเพนิวาสานุญาณจะจุตาปาตยานจุปาตะจุตาปาตยานแล้วก็อัศวคยายานเห็นไหมจะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าการมีบุพเพนิวาสานุญาณคือระลึกชาติได้ระลึกชาติได้คืออะไรก็วัฏฏสงสารเพราะว่าการสงสารมันอยู่ที่ภพกับชาตินั่นไงเพราะมันทำกรรมมาใช่ไหมมีตัณหามาแหละมีตั้งแต่มีผัสสะมีสารยตนะมาผัสสะแล้วก็มาเวทนาแล้วมาตัณหาแล้วมาอุปทานแล้วเป็นภพแล้วเป็นชาตินี่ไงกระบวนการนั่นคือบุพเพนิวาสานุสานุติญาณใช่ไหมฮะแล้วพระเจ้าเอามารวบรวมเป็นปฏิจจสมุปบาทวันจุตูปปาฏิญาณก็เหมือนกันรู้เห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้การ อุบัติและจุติของวิญญาณเนี่ยนี่คือจุปาปาตยานก็นี่แหละสองเรื่องนะแล้วก็พออาสวะขยายานก็คือนี่แหละนะมารวบรวมเป็นปัจจัยการตรงนี้นะก็อาสวะขยายานก็รู้วิธีสิ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นแหละนะแล้วก็เลยมาสรุปเป็นอริยสัจ4นะเพราะกระบวนการก็คือต้องนะรู้ปฏิสุบัติรู้ว่ามีเหตุแห่งทุกข์แล้วมีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะจะดับเหตุดับยังไงมันจะก็ต้องดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุเพราะฉะนั้นปฏิสุบัติมันเกิดมีเหตุก็กรรมนั่นแหละกรรมสุขกับทุกข์แหละที่มันเป็นไปมันจึงทำให้ต้องมีการเกิดมีการเกิดเมื่อไหร่มีอวิชชาทำให้เกิดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระองค์ตัดแสดงเหตุและความดับแห่งขันธ์นั้นแสดงเหตุและความดับแห่งขันธ์นั้นเพราะฉะนั้นมีเหตุเมื่อไหร่ต้องมีตัวดับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ดับที่เหตุนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมุทัยเกิดยังไงตัณหาเพราะก็ต้องดับที่ตัณหาไหมว่านิโรธจึงดับตัณหาแต่ดังที่กล่าวตัณหามีที่มาที่ไปเพราะมันต้องดับให้หมดดับที่มาที่ไปด้วยมันดับตัณหาต้องดับที่มาที่ไปคือต้องดับอวิชชากับดับภพเลยเห็นไหมเพราะนี่แหละดับสนิทแห่งตัณหาเพราะการดับหรือว่านิโรธมันก็มาจากสมุทัยนั่นเองเพราะนั้นมันมีเหตุมันต้องมีปัจจัยก็คือ นิโรธที่จะไปดับมันนะเพราะปัจจัยของการดับนะก็คือนิโรธนั่นเองนั้นวันนิโรธเกิดมาจากสมุทัยแล้วก็ ถ้าจะดับสนิทแห่งตัณหาอีกมันก็ต้องมีมรรคต้องมีหนทางแห่งความดับทุกข์มีมรรคมีองค์8นะเพราะว่า มรรคมีองค์8มันดับกิเลส3ระดับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไอ้ภพนั่นแหละมันทําด้วยกิเลสที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยมันทําด้วยกิเลสนั่นแหละทั้งกุศลและอกุศลนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นกิเลสแบบไหนก็เวลาทำภพทำให้เป็นกุศลก็ยังเป็นกิเลสนะเพราะมีตัณหาตัณหาที่อยากได้ในสุขในเวทนาที่ผ่านตัณหามันยังไง ถึงแม้ว่าจะทำเป็นภพก็แล้วแต่มันยังมีตัณหาความอยากได้นั่นเองที่ไปทำแบบภพที่มีความสุขไม่ได้ทำให้เป็นความทุกข์แต่ผ่านตัณหาเห็นไหมโยมเพราะกระบวนการของตัณหานี่มันถึงต้องเกิดไงเห็นไหมเพราะมันต้องมีภพที่ทำบอกแล้วกุศลก็ต้องไปรับมันอกุศลก็ต้องไปรับมันใช่ไหมผ่านตัณหามาเพราะมันต้องดับสนิทแบบนี้เพราะเราเกิดมาแล้วอ่ะตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยตอนนี้
ู่ในทุกข์อยู่ในข้อทุกข์ของอริยสัจ4แล้วนะทุกคนแหละอาตมาก็ใช่ทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วทุกภพทุกชาติที่มีการเกิดการตายด้วยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ตายก็ยังอยู่ในโลกนี้นะเกิดมาใหม่ก็ยังมาอยู่ในโลกนี้อีกนะวันนี้แหละคือวัฏฏะสงสารนะที่มันต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ถ้าเรายังดับมันไม่ได้แต่ว่าเห็นไหมว่ามันมีเหตุจากสมุทัยมันต้องดับด้วยนิโรธให้ได้แต่ว่าดับแบบนิโรธดับสนิทแห่งตัณหาแบบนิโรธเดินต้องเดินในมรรคให้ได้เพราะเดินในมรรคก็นี่ไงศีลสมาธิปัญญานะก็เมื่อกี้ที่พูดไปหมดแล้วศีลก็เป็นมรรคสามองค์มรรคมีองค์แปดวันดับมันดับภพไงดับที่อาตมาบอกว่าไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติมันต้องดับที่ภพด้วยศีลต่อไปดับตัณหาเนี่ยไอ้ตัวที่ทำให้เกิดภพเนี่ยมันต้องดับด้วยสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นดับด้วยสมาธิเดินในมรรคอีกสามองค์มรรคสามองค์เนี่ยทำให้เป็นจิตเป็นสมาธิแล้วก็นี่คือดับตัณหานะแล้วที่เหลือล่ะไอ้ที่มาของตัณหาอวิชชานั่นไงเพราะฉะนั้นอวิชชาต้องดับด้วยปัญญามันปัญญาเป็นกรรมฐานขั้นที่สองนั่นแหละก็คือมรรคที่เหลืออีกสององค์ก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเห็นไหมเพราะนี่แหละสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปมันเดินมาตั้งแต่รอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งที่รู้สัจจญาณมันถึงได้เดินมาที่รอบสองรอบสองกิจญาณเพราะกิจญาณนี่แหละที่เราทำอยู่นี่แหละคือกิจญาณเลยศีลสมาธิปัญญานี่แหละนี่คือกิจญาณ แล้วพอกิจสำเร็จไหมจบกิจในอริยสัจ4ก็คือจบในรอบ2เนี่ยถ้าเราทำพุ่งสรุปก็คือถ้ารักษาศีลเจริญภาวนาถึงเป็นพระอรหันต์ได้อะนั่นคือจบกิจในอริยสัจ4ก็คือจบกิจในรอบ2จบกิจญาณนั่นแหละไอ้กิจก็คือจิตญาณวันถ้าจบกิจในรอบ2ได้มันจะเห็นรอบ3รอบ3กตญาณเนี่ยเห็นกตญาณได้ก็ต้องกิจสำเร็จนั่นไงกิจสำเร็จที่บอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เรียบร้อยแล้วนะกิจที่ควรทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจที่สมบูรณ์แล้วนั้นทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือทำในทุกสุขทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรียบร้อยแล้วในกิจญาณนะเพราะทุกทำไงอ่ะทุกที่ทำในรอบเนี้ยต้องรู้รอบทุกรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกเนี้ยแต่พระองค์เอาที่เป็นทุกข์นะทุกข์ที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีต่อไปจนตายเนี่ยมันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเกิดแล้วมันดับเห็นไหมเวลาทุกข์ดับเราตายไม่อยู่มีบางทีต้องตายเพราะถึงเวลาตายก็ต้องตายนะแต่บางทีก็ตายเพราะตายแล้วมันเราบอกแล้วตายก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะนั่นก็จะเห็นตอนถ้ามันตายจริงๆนะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ตายเราเห็นมันตายก็เห็นมันดับไปทุกหลายๆเรื่องใช่ไหมบางทีเราเคยทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เลิกทะเลาะไปแล้วมันดับไปแล้วใช่ไหมโยมเพราะมันเกิดมันดับแล้วไอ้สิ่งที่เราเข้าไปรู้มันได้ไปรู้ไปเห็นมันได้นั่นไม่ใช่ตัวเรานะแล้วพระเจ้าจึงให้รู้ว่ารู้ด้วยประสบการณ์มันก็เข้าไปรู้รอบมันเลยเข้าไปรู้รอบด้วยประสบการณ์ว่าสุขที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นน่ะจะไม่อาตมาเข้าไปหาสุขจนได้จริงๆก็พระองค์เอาทุกข์อย่างเดียวอะไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองมันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับไปอะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ถูกดูถูกรู้ไม่ใช่เรานะอันนี้แหละพระเจ้าตรัสว่าทุกข์มันไม่ใช่เราใช่มั้ยมันต้องเข้าไปรู้รอบทุกข์วันที่เราต้องรู้ในรอบเนี้ยพอรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่เรามันจึงต้องไปละไงไปละตัณหาที่มันทำให้เกิดทุกข์ตัวเนี้ยแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามันมีมันแล้วเพราะมันมีทุกข์มาเพราะมีเหตุปัจจัยเรามีภพมาเนี่ยวันเรามันต้องมาละมันวันละอะไรก็คือต้องละภพแหละละอะไรทำให้เกิดภพอ่ะก็ตัวตัณหาเองกับตัวภพแล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาก็อวิชชาเหมือนเดิมอย่างนี้นี่คือข้อสมุทัยที่ต้องละละแบบไหนก็ต้องละแบบนิโรธยังไงดับตัณหาจะขยายความว่าดับสนิทแห่งตัณหานิโรธคือดับสนิทแห่งตัณหาจะพูดว่าดับสนิทแห่งตัณหาก็ได้บางตำราก็เอาว่าอย่างนี้เลยบางตำราก็บอกว่านิโรธคือดับเหตุแห่งทุกข์หรือว่าดับตัณหา

เพราะเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความทะเยอทะยานที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ตัณหาความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์สรุปก็คือมันคือตัณหาในเหตุแห่งทุกข์อ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องนิโรธก็คือต้องดับตัณหานั่นเองเพราะฉะนั้นก็กล่าวในอริยสัจ4ด้วยว่าแล้วตัณหามันมาจากไหนก็มันมาจากสมุทัยนะเพราะตัวสมุทัยกับทุกข์มันมาจากปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นถ้าหาว่านิโรธมาจากไหนก็นิโรธมาจากสมุทัยเพราะมันมีเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะจะดับเหตุแห่งทุกข์นะก็ต้องรู้ว่าทุกข์มาจากไหนเห็นไหมเพราะทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาเพราะตัณหามีที่มาที่ไปก็ต้องดับให้หมดนั่นคือนิโรธเพราะนิโรธเกิดจากตัณหาหรือว่าเกิดจากเหตุแห่งทุกข์ก็ได้นะเกิดจากสมุทัยแล้วก็พอมีนิโรธขึ้นมาก็อะไรที่จะทำแล้วมันถึงจะเป็นนิโรธได้ก็มรรคนี่คือข้อต่อมาที่มันมีอยู่ในอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นมาใหม่2ข้อนี่ก็คือนิโรธกับมรรคนะที่เป็นสายดับที่เราเรียกว่าสายดับสายเกิดก็คือทุกข์กับสมุทัยนะที่มาจากปฏิจจสมุปบาท12ประการนะวันนี้เองที่อาตมาเกริ่นไว้ตั้งแต่ขั้นต้นก็ทุกครั้งส่วนใหญ่จะประเทศก็ต้องมุ่งมาเรื่องนี้เพราะเราบวชมาเพื่อเรื่องนี้เรามาเนี่ยเรามาทำกรรมฐานกันอยู่เช้ากลางวันเย็นมาทำสามรอบห้ารอบอยู่เนี่ยเดินจงกรมอีกสองรอบเห็นไหมเพราะเรามาทำอะไรก็เนี่ยมาอยู่ในอริยสัจสี่นี่เองเพราะฉะนั้นทำไมต้องมาดูในอริยสัจสี่ก็เราตระหนักมาเรารู้ทำมาอย่างน้อยๆเรารู้ทำมาแล้วรู้สัจญาณมาแล้วกันรู้สัจญาณรู้รอบหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าบางทีกระบวนการเราไม่รู้มันก็แน่ๆคือรู้ว่าเราเกิดมามันทุกข์กันเพราะมันต้องมาดับทุกข์กันเองเพราะนี่คือการที่เราจะต้องมาดับนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความตระหนักแล้วพระพุทธเจ้าชอบใช้คำว่าตระหนักเนี่ยมากเพราะมันเป็นเรื่องของกระบวนการรู้ว่าอะไรที่มันมีเหตุมันต้องทำให้เหตุมันดับนั่นแหละเพราะใช้คำว่าตระหนักมันมีสลดสังเวชอีกตัวนึงแต่สลดสังเวชเนี่ยคือรู้แล้วเศร้าหมองสลดแล้วสังเวชสังเวชคือจิตใจห่อเหี่ยวใช่ไหมรู้แล้วเศร้าหมองแต่ถ้าตระหนักเนี่ยมันรู้แล้วมันสดใสเห็นไหมโยมมันรู้แล้วมันผ่องใสตระหนักเนี่ยรู้แล้วผ่องใสที่มันผ่องใสเพราะอะไรมันรู้ทางแก้ว่าต้องไปแก้แบบไหนแล้วพระเจ้ามีหนทางให้เราแก้หมดแล้วนี่ไงมันจะไม่สดใสได้ยังไงแต่ตอนพระเจ้ายังไม่รู้เนี่ยพระเจ้าก็ใช้คำว่าตระหนักนะเพราะตระหนักของพระองค์เนี่ยต้องค้นหานั้นที่พระองค์ค้นหาอมฤตธรรมเนี่ยพระองค์กล่าวไว้นะพระองค์สลดสังเวชแล้วพระองค์ต้องตระหนักเลยสลดสังเวชแล้วตระหนักเพราะนั้นตระหนักนั่นแหละก็คือจะหาทางพ้นทุกข์ก็ได้เพราะนั้นผ่านทางพ้นทุกข์ก็ได้ก็คือพระองค์ก็พยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้มันมีสิ่งที่พระองค์ค้นหาพระองค์ค้นหาอะไรอมฤตธรรมอมฤตธรรมคืออะไรธรรมที่ไม่ตายใช่มั้ยโยมอมฤตธรรมอมฤตคือความไม่ตายอมฤตนะคำว่าไม่ตายคืออมตะนั่นแหละอมฤตนะอมตะนั่นแหละโยมอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่คือธรรมที่ไม่ตายพูดตั้งแต่ต้นจนจบนี่แล้วอะไรโยมคืออมฤตธรรมทำไม่ตายอริยสัจสี่นี่แหละทำที่ไม่ตายโยมเนี่ยคำเดียวเนี่ยอาตมาพูดอยู่ในพูดอยู่ในธรรมนี้นะเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่ามันต้องพูดเพราะมันคือเรา

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีป

มีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พี่น้าจึงมาบอกพวกเราว่าก็ให้พิจารณาเท่านั้นเองในตัวเรานี่มีหมดทุกอย่างมีบุญมีบาปมีสรกมีนรกมีสวรรค์มีการดับทุกข์พ้นทุกข์มาเรื่องของจิตทั้งหมดแต่เรามีปัญญาแค่ไหนเท่านั้นเองโยมเราไม่มีปัญญาแต่เราก็ต้องสะสมสะสมการสร้างปฏิบัติให้มากขึ้นจนเคยชินบวชให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นเข้าวัดให้มากขึ้นทุกวันพระต้องมานั่งจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องมาถือศีลเอาละวันธรรมดาก็ไปทำมาหากินแต่ทุกวันโกนวันพระต้องมาสร้างจิตเราให้มากขึ้นเผื่อว่าชาติสุดท้ายมันจะได้เร็วๆขึ้นจะได้สมบูรณ์ขึ้นคนมีบารมีชาติสุดท้ายแล้วหรือบารมีใน500ชาติหรือบารมีใน7ชาติเนี่ยจะไม่ลำบากเลยจะไม่ลำบากนะบุญนี่จะทำให้เราไม่ลำบากไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเพราะมันเป็นบาปมันเป็นกรรมในอดีตชาติเราทำมาเยอะเราเบียดเบียนเขาไว้เยอะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราทำกรรมของเราไว้ไม่ใช่ไม่สร้างสร้างเท่านั้นเนี่ยทีนี้พอเรามีความคิดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะสละกรรมอดีตได้เยอะใช่ปะเราต้องหันหน้าเข้าตรงนี้ถือจะอดจะจนยังไงก็ต้องยอมอดจนไม่เป็นอุปสรรคกับการเข้าวัดแล้วก็เห็นไม่ยอมคนเข้าวัดเนี่ยไม่จนสักคนเดียวแต่จะมาโกงวัดนะจะมาของวัดไปกินไปขายไม่ได้นะเอามาให้แต่จะรวยสังเกตแต่คนทำบุญเนี่ยมันมีแต่รวยกับรวยแต่ไม่ใช่มาทำเกินฐานะตัวเองนะยอมนะทำใจจะไม่ทำมากทำแค่ว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าสี่ส่วนทำแค่ส่วนเดียวทำไม่เบียดเบียนครอบครัวและตัวเองทำด้วยเงินไม่ได้ก็ทำด้วยกายวาจาใจเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมศีลห้าเนี่ยก็พ้นความจนศีลแปดก็พ้นความจนศีลเนี่ยไม่มีใครจนคนที่จนคือคนไม่มีศีลคนไม่มีธรรมะเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระพุทธเจ้านี้เราก็ลงทุนเลยลงทุนด้วยกายวาจาใจเลยมันก็พ้นความจนเมื่อสมัยก่อนตมาเคยไปอยู่ที่ถ้ำกระป๋อคนหนึ่งชื่อในประเสริฐเดี๋ยวนี้อยู่หรือเปล่าตมาก็20กว่าปีตมาไม่ได้กลับไปเพราะว่ามาภาคใต้มันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นไอ้เกอะไรยังไม่ลงไอ้ตมาไปอยู่ในป่าอย่างสมบูรณ์อยู่ยังมีสัตว์ป่ามีเก้งมีกวางมีเสือมีอะไรยังมีป่าใหญ่ตมาก็ไปหาที่สงบอยู่ในถ้ำใครมาเรียกก็ชุกชุมต้องเดินบินทบาทเนี่ยบางที่กลับไปกลับมาเนี่ย10กิโลออกจากป่าเนี่ยไม่มีคนละเดินเขาทำช่องทางกรมทางเขาทำให้ทำไมต้องเดินตุ๊กงูก็ป่านี่เยอะบางทีบางวันเนี่ยเดินตามรอยเสือกระจมืดบินทบาท5กิโลกลับไปกลับมา10กิโลต้องออกไปพอได้อรุณพอใกล้จะสว่างก็ออกไปเอาอรุณนอกป่าเดินงั้นนี่ถ้าเดินทางป่ายางนี่8กิโลถ้าเดินทางนี้ทางตลาดนี้ถนนใหญ่นี้10กิโลก็บินตบะทีนี้โยมทายกเนี่ยเขาเป็นกรมทางเขาศรัทธาเขาสร้างที่พักให้ตัดถนนให้ทางเราเดินบินตบะเป็นช่องเฉพาะคนเดินเสร็จแล้วก็เราลำบากหน้าฝนจะลำบากการบินตบะพวกผ้าพวกงูพวกกระปะเบอร์เยอะบางทีเดินจงกรมเหยียบงูก็ปะตายเนี่ยพระ

แล้วก็พอกัดมันขาด้วนเลยนะงูแต่ที่จริงเราอยู่ในป่าในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เบียดเบียนพวกเราที่ก็มีวันหนึ่งก็พอเข้าพรรษาบินธบาตฝนมันตกทั้งปีชุมพรสมัยก่อนฝนตกนี่ก็โยมนั่นก็เลยให้โยมคนที่อยู่ทางสวนยางเนี่ยเป็นคนจนตาแค่บอดข้างหนึ่งแค่มาจากทางจังหวัดกาญจน์นะหมายว่าจนนะลูกเมียก็น่าสงสารตัวก็ดำแล้วก็จนเราจะมาเห็นก็สงสารก็ใส่บาตรทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันศรัทธาว่าพระนี่มาอยู่ในป่าได้ไงอยู่ในถ้ำได้ไงใครมาอยู่ก็ไม่ได้ตายหมดเป็นไข้ก็ศรัทธาว่าพระพวกเราเนี่ยอยู่ได้ก็ใส่บาตรต้องทำตัวเองจนเราก็ไม่ว่าไงพอบอกให้เอาน้ำขึ้นไปก็เอาให้ทำอะไรทำได้หมดคนเนี้ยก็รับจ้างเขาทำสวนยางแบบผ้าผ่อนท่อนสบายเงินนุ่งจะห่มก็ไม่ค่อยมีนะคนมันจนดูแล้วเขาสงสารเสร็จแล้วตอนหลังๆเนี่ยคนเราเนี่ยทำบุญมันไม่จนนะที่แรกแกเมื่อไหร่ก่อนแกชอบกินเหล้าเมายาคบเพื่อนพวกนั้นน่ะนั่นมันยิ่งจนใหญ่อ่ะเพราะคนมันไม่มีสินจะจนมากขึ้นแล้วพอมาใส่บาตรเราก็เริ่มสนใจเรื่องศีลธรรมชอบอกชอบใจตามมาถ้ำมาอะไรต่ออะไรก็ชักคุกคีเราก็บอกโยมทำบุญก็ดีแล้วล่ะทำไปเถอะก็สบายใจไปเองแต่บอกว่าเขาว่าจนต้องร่อนเร่มาถึงภาคใต้เลยเพราะความจนแต่เรารู้ว่าคนคนนี้จนเพราะไม่มีสินแต่เราพูดไม่ได้พูดก็เหมือนไปดูถูกเขารู้ว่าเขายังคบคนขี้เหล้าเมายาอยู่เขาจะรวยไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาทำพอเขามีเงินแล้วก็ทำตัวเป็นคนรวยทำตัวเป็นนักเลงกินเหล้าแต่พอที่มาทำบุญเนี่ยก็คือว่าก็เป็นประเพณีของคนไทยแต่พอเราก็อยู่ตรงนั้นแกก็เริ่มศรัทธามากขึ้นคนที่สุดไอ้ตัวหัวหน้ากรมฐานก็รู้ว่าในเสิร์ชเนี่ยใส่บาตรให้พระทุกเช้าแต่เราบินทางเนี้ยถ้ามาบินทางบ้านในเสิร์ชเนี่ยข้าวจะไม่พอฉันเพราะมันสวนยางมีพวกอิสลามบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ได้บ้านในเสิร์ชเนี่ยใส่เยอะแกก็ไม่ค่อยมีกินแกก็ต้องอะไรข้าวแกก็ต้องทําไร่ก็ต้องหยอดข้าวไม่พอกินอยู่แล้วคนหน้ากรมฐานก็เอาข้าวมาให้แอบเอาข้าวมาให้ใส่บาตรพระด้วยนะแล้วเอ๊ะวันหลังทำไมข้าวมันเยอะจังจะเสิร์ฟใจใหญ่เลยพระสี่องค์ใส่เต็มหมดเลยเอ๊ะจะเสิร์ฟทำไมใส่ข้าวใส่กลับดีๆให้ไปรวยมาจากไหนแต่แท้โยมคนหน้ากรมฐานแอบเอาข้าวเอากลับมาให้ใส่บาตรพระทีแค่เหลือกินแค่นี้แค่ก็ใส่ไปตลอดสามเดือนเลยเห็นเสื้อผ้าดีนุ่งผ้าดีเสื้อผ้าดีเริ่มมีเสื้อสีกากีอะไรต่ออะไรใส่เขาก็คงไอ้ที่เจ้าหน้าที่เขาเหลือใช้เขาก็มาให้ประเสริฐชักหล่อนะที่เสื้อนี่คือการให้ฐานนี่ก็เข้าสงสารโตหน้าเอาไปทำงานด้วยเลยเอาไปทำให้กินเงินเดือนด้วยเอาไปทำงานทั้งที่คนคนนี้คุณภาพเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนงานได้เพราะตาแกก็พิการก็เอาประจุไปทำเป็นคนงานมีรายได้แล้วก็ให้เมียใส่บาตรลูกใส่บาตร3ปีในเสิร์ชนี่ไม่อดเลยเราไปอยู่ในเสิร์ชเหลือกินเลยแต่ต้องเลิกกินเหล้าถ้ากินเหล้าก็ไม่ครบกับพระอีกมันก็จนเท่าเดิมอีกฮะไอ้คนนั้นเขาก็เป็นศรัทธาเทวดาเขาไม่โดนใจหรอกเทวดาเขาไม่ชอบคนกินเหล้าใช่ไหมเขาไม่เอาด้วยอันนี้โดนบันดาลทำให้ทุกคนมาเห็นใจก็ในเสิร์ตปุ๊บต้องเจอบ้านในเสิร์ตก่อนทุกคนก็เอามาให้ในเสิร์ตดีกว่าเพราะคนไกลๆไม่มีเวลามาก็มาฝากในเสิร์ตใส่บาตรในเสิร์ตใส่บาตรเพราะในเสิร์ตนี้ทุกคนรู้เลยว่าใส่บาตรพระทุกวันนะฐานมันก็ไม่จนแต่ธรรมาก็ไม่ได้สอนอะไรเขามากแล้วเขาก็คงรู้ว่าเราก็รู้ว่าเขาคงทำอะไรได้แค่นี้เนี่ยตอนนี้ใส่เขาคงจะได้แค่นี้เพราะว่าไอ้ความจนเนี่ยมันทำให้ตัวเองไม่อยากปฏิบัติทำให้อะไรแต่เขาก็คุยนะว่าเขาก็พยายามนั่งสมาธิเหมือนกันอะไรเงี้ยพยายามสงบเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากจะใครเขาเริ่มเข้าใจนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นผู้ให้ทานเนี่ยเข้าถึงศีลธรรมไอ้ความจนเนี่ยมันก็จะหายไปเองหายไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นปาฏิหาริย์
แล้วหลายคนที่ตมาเคยสังเกตที่ไปเห็นมันเนี่ยพวกนี้จะพอเป็นเนี่ยพอเข้าวัดเข้าวาพอให้ทานพอปฏิบัติธรรมแล้วก็จะพ้นความจนทุกคนมันมีอะไรเข้ามาดลใจทำให้เหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงทำให้มีโน่นมีนี่มันเป็นไปเองพ้นพิบัติไปได้ลูกหลานก็ดีไปเองลูกหลานก็วางนอนสอนง่ายเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่เกไม่อะไรกลายเป็นว่าพอมาถึงลูกหลานนี่สบายหมดแหละเปลี่ยนฐานะได้ยังไงแต่ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมาเล่นอยู่เรื่อยเนี่ยลูกหลานมันแย่กว่าเก่าอีกเพราะมันไอ้สิ่งกรรมอันเนี้ยมันจะเป็นกรรมผลกรรมดีมันก็ให้ผลดีกรรมไม่ดีก็ให้ผลมีเขาเรียกว่ากรรมพันธุเป็นเพราะเผ่าพันธุ์พวกของพี่น้องมีกรรมดีก็พากันไปดีพวกศีลธรรมก็พากันไปดีพวกไม่มีศีลธรรมก็พากันไปลำบากนี่เขาเรียกกรรมพันธุฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยขอให้เราดำรงจิตที่ตั้งมั่นไว้ด้วยศรัทธาที่ดีแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้ได้เวลาที่เรามาบวชเนี่ยก็ใส่ใจตรงนี้การเดินจงกรมเนี่ยเราต้องรู้ทุกก้าวของเราเลยว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนนั่งเราต้องรู้ทุกเวลาว่าจิตเราคิดอะไรทุกลมหายใจต้องรู้จิตเราคิดอะไรจิตเราว่างจิตเราไม่ว่างจิตเราสงบไม่สงบเราต้องตามดูจิตเราถึงขนาดนั้นจะกินข้าวเราก็ต้องพิจารณาทุกคำคืนว่าอาหารนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อไปอยู่ในร่างกายเรามันเป็นอะไรออกไปเป็นอะไรผมคนเล็บฟันหนังนี่มาจากข้าวใช่ไหมในที่สุดแล้วมันเป็นอะไรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกปฏิบัติธรรมนี่รู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องตัวเองมากเท่าไรก็ยิ่งสงบมากเท่านั้นยิ่งเข้าใจธรรมะมากเท่านั้นไปรู้เรื่องคนอื่นมากเท่าไรก็ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นไม่ควรรู้เลยเพราะมันรู้อยู่แล้วไอ้ตัวเองเนี่ยนั่งเท่าไรยังไม่เห็นตัวเองนั่งหลับตาใครก็ไม่เห็นตัวเองเห็นไหมโยมไม่เคยเห็นนะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นไม่เคยรู้ไม่ค่อยจะไปแวบไปทางอื่นเราต้องเพียรพยายามน้อมโอเปนโกน้อมมาเห็นหน้าตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นจิตตัวเองต้องให้จิตอยู่กับจิตตัวเองบ่อยๆมีสติอยู่บ่อยๆนั่นจึงจะรู้เรื่องสงบรู้เรื่องของจิตแล้วก็รู้เรื่องปล่อยวางเป็นถ้าไม่งั้นแล้วเราเนี่ยพอมาเข้าวัดแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่รู้เรื่องจิตแล้วเรื่องร่างกายเรานะโยมนะอีตอนอายุอย่างเงี้ยมาบวชได้มานั่งได้เนี่ยทำซะนะพอหลงแล้วมันน่วมมาเลยนะเอาอะไรไม่ได้เลยนะมันเอาอะไรไม่ได้แล้วมันหลงแล้วกันดึงไม่อยู่เลยใครพูดกับเราไม่รู้เรื่องในหมดเรื่องเลยนะโยมนะพระเทศให้ฟังไม่รู้เรื่องแย่เลยท่านนี้พระพูดในฝั่งก็หาที่นอนได้แล้วกูไม่รู้เรื่องนอนดีกว่าใช่ไหมโยมเมื่อยนอนดีกว่าฟังไปนอนดีกว่านอนไปแล้วโยมหมดท่าแล้วเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันนั่งก็ไม่ไหวเมื่อยนอนดีกว่าจะมีไม่ได้อะไรแล้วโยมศีลมันต้องฉลาดนะคนมีศีลต้องฉลาดต้องรู้เรื่องนางวิสาขาผู้ชายต้องรู้เรื่องนางอนาพิตกะเศรษฐีผู้นำวาติกาต้องรู้เรื่องนางวิสาขาผู้ชายต้องรู้เรื่องเศรษฐีเป็นลูกหลานเศรษฐีรู้เรื่องอนาพิตกะเศรษฐีรู้ไหมล่ะไม่รู้ดิให้พระเอาพระสูตรมาอ่านอ่านเรื่องอนาพิตกะเศรษฐีทำอะไรนางวิสาขาทำอะไรเราต้องรู้นะรู้สองคนนี้ให้ได้ถ้าพระก็ต้องรู้เรื่องสาวกทำอะไรพระนี่ต้องรู้เรื่องสาวก80องค์เนี่ยทำอะไรสำเร็จอย่างไรแต่ที่จริงญาติโยมต้องรู้เรื่องมหาอุบาสกอุบาสิกาเพื่อจะได้เข้าไปถึงแก่นธรรมอันนั้นอุบาสกอุบาสิกาสมัยนี้ไม่รู้เรื่องคุณธรรมของอนาพิตกะเศรษฐีกับนางวิสาขาก็ทำให้วัดนะไม่สงบนะอนาพิตกะเศรษฐีกับนางวิสาขานี่เทวดากลัวนะเทวดากลัวผีกลัวโยมทายกไทยการนี่กลัวผีกลัวเทวดากลัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหม
ม่ได้ยังไม่ได้ไปเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตัวเองยุ่งใหญ่จะเป็นปอบเลยแค่นี้กลัวอนาพิสกาเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยเทวดากลัวขับเทวดาได้ไม่ต้องไปหาหมอผีเทวดาขนาดคนอื่นยังกลัวนะเทวดายักษ์น่ะแต่พอมาเจออนาพิสกาเศรษฐีเศรษฐีไร่เปิดเลยอยู่ไม่ได้เลยบอกไปเธอจงไปเผอไม่นับถือพุทธเจ้าเธอไปคนอยู่ไม่ได้อำนาจจิตของเขาเหนือเทวดาเป็นอุบาสกแท้ๆนะไม่ต้องมีคาถาไล่ผีโยมเพราะความบริสุทธิ์ของจิตของท่านนะมันสูงกว่าเทวดาเพราะโสดาบันเนี่ยมีจิตสูงกว่าเทวดาสูงกว่าพวกเทวดาต่ำเขาจึงไม่กลัวผีไม่กลัวเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไล่ไปหมดอยู่กับเขาไม่ได้เทวดาที่จะอยู่เขาได้ต้องเป็นเทวดาชั้นสูงที่เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นพวกนางวิสาขาวาสกบาลิกาพวกนี้ถือว่าไม่เขาไม่กลัวอะไรหรอกเขากลัวทุกข์อย่างเดียวว่ามันจะทุกข์นั่นเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั่นเองอย่างอื่นเขาไม่กลัวกลัวว่ากิเลสมันจะไม่หมดเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าพอเข้าถึงคุณธรรมพวกนี้จึงว่าประเสริฐเป็นอริยะแล้วไม่ไปนรกอีกแล้วปิดนรกแล้วพวกที่ไม่มีผีอยู่ในใจนี่ปิดนรกแล้วพวกไม่กลัวผีกลัวเทวดาพวกที่ตั้งอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พวกนี้ไม่ไหวจะผีเจ้าเขาถือพวกนี้ถือว่านรกปิดแล้วเพราะจิตเขาอยู่เหนือผีเหนือสางเหนือเทวดาแล้วอีกเจ็ดชาติไปนิพพานนี่เขาปฏิบัติธรรมรู้พระไตรปิฎกนี้รู้ธรรมะกันแท้อย่างนี้รู้ลึกซึ้งอย่างนี้นะโยมนะไม่ใช่รู้ประเภทที่เอ้ยพอมีงานทิ้งเอาไงวะเอากำไรมาสร้างวัดหาหมอลำมากี่จอดีอะไรเงี้ยนะทายกในการรู้เงี้ยมันรู้คนละทางรู้นั่นรู้ไปเป็นผีอะไรรู้ไปเป็นผีเป็นสางเลยพวกปอบเลยใช่ไหมปอบมากินวัดเนี่ยใช่ไหมทุกปอบทุกเป็ดมากินวัดไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เราเป็นอุบาสกบาลิกาต้องเข้าใจอุบาสกบาลิกาอนาพิสกเศรษฐีนางวิสาขาเขาเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรที่เขาเชื่อฟังพุทธเจ้าสมัยนี้สมัยโน้นศาสนายังอันเดียวกันอยู่ศีลธรรมยังอันเดียวกันอยู่การปฏิบัติยังเดียวกันอยู่อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้โยมพระก็ยังต้องถือศีล227ไม่ใช่ว่าสมัยพุทธเจ้าถือศีล207สมัยนี้ถือแค่ศีล8ไม่ได้เป็นพระได้ยังไงโยมนะศีลก็ยังต้องสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่เอาสมัยพุทธเจ้าในพระเคร่งคัดสมัยนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นก็ได้ไม่ได้จะเป็นพระได้ไงไปกินข้าวเย็นใช่ไหมกินเหล้าก็ได้ไม่ได้เป็นพระกินเหล้าได้ไงต้องเหมือนกัน 2,000 กว่าปีศีลธรรมก็ยังเหมือนเดิมต้นโพอย่างต้นเดียวกันไหมโยมต้นโพตรัสรู้ก็ต้นอย่างเดียวกันนะตอนเดียวกันนะยังไม่มีต้นโพไม่เป็นอื่นเลยถ้าไอ้นกมันไปขี้ใช่ไหมนกมันกินใบลูกโพไปขี้ใหม่บอกเป็นโพขี้นกกันใช้ไม่ได้อันนั้นเป็นโพกลายยังใช้ไม่ได้โพกลายคืออะไรโยมโพพระก็ต้องสีทองๆใบมันออกมาทองๆเขาเรียกโพพระโพที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่อยู่ที่พุทธกยาโยมเป็นสีทองโยมเป็นใบสีทองพอออกมาใบใหม่จะเป็นทองแล้วใบยาวโพที่ตรัสรู้โพทองโยมโพเงินนี่ไม่ใช่โพทองตอนนี้ไอ้โพขี้นกเป็นไงโยมโพก็จริงบอกเอ้ยโพเหมือนกันก็ไหว้กราบได้ไม่ได้โพขี้นกมันก็กินแต่แล้วก็ไปขี้รถตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็ออกเป็นโพใบกลมๆโพขี้นกไอ้นั่นเนี่ยถ้าเป็นพระก็เป็นพระก็พระขี้นกเลยฮะเป็นทายกปริกาก็พระตัวเดียวปริกาขี้นกใช่ไหมไม่ใช่ของแท้น่ะขี้เมาเข้าวัดเป็นโพขี้นกใช่ไหมขี้เหล้าเมายาหาเรื่องเข้าวัดพวกนี้ไม่ใช่โผแท้โยมไม่ใช่พุทธะแท้มันก็เป็นโผเหมือนกันแต่โผกลายซะเป็นทายกปริกาก็แก่กลายแล้วมันไปเอาบูชาต้นขี้นกเลยแล้วเขาไม่ใช่โยมต้องใบยาวใบงามใบใหญ่สีทองหรือโผทองอาตมาไปเห็นมาแล้วเนี่ยพระครูก็ไปมาถามพระครูดิโผทองโอ้ยเป็นนั่งอธิษฐานกันโยมนั่งให้โผใบโผล่ร่วงมาใบนึงเนี่ยเอามาบูชากันนะที่นั่นนะโผใบโผล่ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนอยากได้ใบโผล่กันไปถึงตรงนั้นนะโผล่ตรัสรู้มีค่ามากโผ
พอถึงปีแขกมันก็ไปสัมปทานโยมไปสัมปทานแบบรัฐบาลก็เอามาแช่น้ำแช่น้ำแต่พอใบแห้งมันก็รูดออกมามันก็เอามาปั๊มเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขายให้พวกเราวิถีมาบูชากันขายได้ไปโผพุทธเจ้า ฉะนั้นเรื่องที่เรามาบวชกันเนี่ยโยมดีแล้วนะมาบวชดีแล้วเมื่อก่อนที่วัดทุ่งหนองพระใหญ่อ่ะคนบวชไม่มีหรอกไม่บวชก็บวชชีกัน20 30องค์ตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อท่านจัดเราไปช่วยจัดเดี๋ยวนี้พันโยมพอบวชปุ๊บเนี่ยบัดบ้านนอกเนี่ยโยมเราบอกว่าบวชปุ๊บมันมากันไหนลูกงอมๆนะมากันเยอะมาเลย70 80โตมากันขาวเป็นนุ่นมาเลยนะโยมมากันทั้งสาวทั้งหนุ่มแกศาลาใหญ่ท่านใหญ่กันนี่เยอะเป็นเรือลำใหญ่นะโยมยาวต้องเป็นร้อยเมตรมั้งเต็มเลยมาบวชกันทุกปีเนี่ยเป็นพันๆคนถึงหน้าบวชมาก็แล้วไม่ต้องไปมีขนมีหนังโยมบวชเนี่ยรวยกว่าดีกว่าสงบกว่าเอาพวกเนี้ยมาสร้างวัดเร็วมากโยมพวกสงบกายวาจาพวกมีบุญมาสร้างวัดเนี่ยวัดเราสร้างได้ง่ายประจัดบวชทุกปีทุกปีเนี่ยเข้าทุกวันนี้วัดทุ่งก็ทำอะไรก็สำเร็จผมพ่อจะทำอะไรกับคนเอามาให้กระถินทิ้งก็ให้พระปาทิ้งก็ให้แล้วพวกบวชเนี่ยเอามาให้เขาอยากทำบุญกับผู้บริสุทธิ์วัดที่สงบเขาอยากได้อย่างนั้นวัดที่มีการปฏิบัติเพราะเขาได้เขาก็เห็นว่าเขาทำบุญแล้วเขาได้ก็ต้องอย่างนั้นนะโยมนะต้องตั้งมั่นอย่างนี้กันต้องปฏิบัติกันปีนี้บวชปีแรกปีหน้าก็บวชต่อไปก็ให้ปากขึ้นแต่พวกเราเนี่ยต้องปฏิบัติให้เขาถึงสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ต้องให้รู้นะเมื่อก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยจะมาอยากรู้เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้อ่านแล้วมันไม่รู้เรียนแล้วมันไม่รู้อ่ะเฮ้ยจึงจะรู้มันไม่รู้นะเรียนอะไรมันก็ไม่รู้อ่านพระไตรปิฎกจบแล้วมันก็ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้สิคนอื่นเขาอาจจะรู้มั้งแต่เรานี่มันไม่รู้อ่านหนังสืออ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่เข้าใจมักคำตีโทเอกในพระไตรปิฎกเราค้นเอามาอ่านแล้วมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันเหมือนหลงมันปิดบังใจเราก็เลยว่าต้องเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานก็เข้าก็ปั๊บแป๊บก็ไม่รู้เรานี่มันใจเราเนี่ยมันลิงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกคนหนุ่มๆเนี่ยทำเพราะแป๊บไม่ได้หรอกคนแก่เนี่ยก็ทำง่ายเพราะปลงได้เยอะเราต้องบังคับตัวเองให้เยอะกว่านี้ต้องไปนั่งอยู่ในประชาเลยเอาผีไปบังคับเลยมาก็เอาต้องนั่งในประชาอย่างเราจะได้ไม่หลอกแหลกก็ขอประชาอยู่เลยอยู่คนเดียวเลยถึงจะได้สงบไม่งั้นมันทำไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำตรงตัวรู้ให้เกิดขึ้นมาเราจะได้หายสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเราอยากรู้ตรงนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเรายังไม่รู้ไม่ใช่ว่าคนอ่านหนังสือแล้วจะรู้นะโยมนะคนที่ปฏิบัติจึงจะเข้าใจจึงจะรู้ลึกซึ้งพอไปทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องพอไปทำสมาธิเนี่ยพอเราเกิดปีติเท่านั้นแหละพอเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดปีติเราจึงได้รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เลยครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยพวกปฏิบัติเป็นอย่างนี้เลยเราจึงได้รู้ว่านี่หรือพวกที่เขาปฏิบัติกันที่พุทธศาสนาอยู่ได้อย่างนี้หรืออาจารย์จึงได้ถึงบางอ้อว่าต้องปฏิบัติต้องไปรู้เรื่องจิตตัวเองต้องนั่งดูจิตตัวเองต้องเข้าถึงจิตตัวเองจึงได้รู้ตรงนี้ที่อาตมาได้พูดนี่ก็พูดเรื่องปฏิบัติเรื่องของพุทธเจ้าสอนนะและเรื่องที่เราได้เห็นมาต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโยมนะทำกันได้ไหมเนี่ยทำกันได้ไหมได้ทุกคนไหมเนี่ยรู้หรือยังโยมเข้าใจเรื่องจิตหรือยัง

เรื่องจิตได้ยังใครเป็นคนพามาโยมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยได้ยินบอกใครเป็นคนมาวัดใครเป็นคนพามาฮะโมพามาไม่ใช่หลายคนไม่ใช่หรอกเขาพาไม่ได้ถ้าเราไม่มาเขามาไม่ได้ถ้าเขาถ้าเราไม่มาเขาพาเราไม่ได้หรอกใครเป็นคนพามาครับสิใจเรายอมมาใช่ไหมใจเราไม่ยอมมาก็มาไม่ได้ใช่ไหมนั่นสิต้องนั่งดูใจเราตรงนี้นั่งดูจิตเราตรงนี้ใจมันมาเนี่ยใจมันอยู่มาใจมันถึงใช่ไหมใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นหัวหน้าใจมันเป็นถึงใจมันเป็นบุญแต่จิตมันยังไม่ถึงปัญญาที่เห็นธรรมตามมันนะถ้าเห็นตามมาแล้วมันก็จะเอากลับไปได้นะอย่างนี้ต้องเห็นจิตพุทธะจิตพุทธะคือจิตผู้รู้ยมไม่มาสักอย่างเดียวใครจะเอายมมาใช่ไหมหมู่ก็มาไม่ได้ใช่ไหมกูไม่ไปกูไม่ไปห่วงลูกห่วงหลานกูไม่ไปจิตมันไม่มานะแต่นี่จิตมันเป็นผู้พามานะขามันจึงก้าวมาจิตมันถึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมโยมข้างหลังใช่ไหมเออคนที่นี่ไม่โง่เลยนะนะมาบวชแล้วไม่โง่เลยนะถ้าอยากหายโง่แล้วบวชแล้วหายหลงหายโง่แล้วนี่แหละพวกผู้ชายที่คิดว่าตัวเองบวชแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะผู้ชายนะโยมนะใช่ไหมไปเกาะขวดเหล้าเมาทุกเย็นน่ะคิดตัวเองรู้แล้วใช่ไหมกูบวชมาแล้วกูรู้มาก3เดือนก็รู้นะคุยโตได้อีกนะก็เลยไม่มาเลยที่ไหนจิตตกอยู่ในขวดเหล้านั่นเองฮะไม่ไปไหนเลยหลงวนอยู่ในกระทะทองแดงนั่นเองฮะหาว่ารู้สู้กับคนที่ไม่รู้หนังสือก็ไม่ได้นี่เข้ามาทำจิตได้แหละการมาเข้าถึงจิตเนี่ยจำเป็นเหลือเกินผู้ชายต้องมาปฏิบัติต้องรู้ไอ้รู้แค่บวช3เดือนไม่รู้จริงนะโยมอย่างที่ตมาเล่าว่ามันไม่เข้าใจอ่ะมันต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจเรื่องจิตของเรามันต้องเข้าใจเรื่องจิตใจของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องการรู้อย่างนี้เหมือนกันจะไปคิดว่ารู้บทนี่รู้อ่านหนังสือมาแล้วอย่างนั้นพุทธเจ้าจะบอกว่าแบกคำผีเปล่ายังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยต้องฝึกต้องประพฤติปฏิบัติยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งต้องรู้ก่อนต้องรู้เรื่องธรรมะดังนี้อนาบิณฑกะเศรษฐี อนาบิณฑกะเศรษฐีพระพุทธเจ้าไปสอนทุกวันถ้าไปฉันข้าวก็สอนว่าเศรษฐีรูปเวทนาสัญญาสังขารน่ะวิญญาณน่ะเป็นของไม่ใช่เรานะเวทนาก็ไม่ใช่ของเรานะเกิดแล้วก็ดับนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตานะรูปก็ไม่ใช่ของเรานะเศรษฐีนะแตกดับเป็นอนัตตานะสัญญาก็ไม่ใช่นะความจำนี่มันไม่เที่ยงนะตอนหนุ่มตอนสาวเราว่าเราจำคนโน้นคนนี้ได้พอแก่แล้วเลอะเลือนไม่รู้จักใครนะอันนี้จังเป็นอนัตตานะสัญญาก็ไม่เที่ยงนะความจำก็ไม่แน่ใช่ไหมพอแก่แล้วก็ลืมนะ มันไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารการปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหรอกมันเกิดมันดับมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาวิญญาณก็ไม่มีตัวตนวิญญาณนี่ก็ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับนะขันธ์ห้านี้อย่ายึดมั่นถือมั่นนะเศรษฐีนะพระเจ้าค่ะสอนนี้พอคนเราพอปลงตกก็สบายใจไหมสบายใจพระเจ้ากลับไปพอเที่ยงคืนเทวดายักษ์มาเลยเทวดามารมาแปลงร่างเป็นพุทธเจ้ามาเลย เหมือนพุทธเจ้าทุกอย่างเลยเดินสง่างามสว่างมาเลยมาเคาะมาเรียกเศรษฐีเมื่อเช้าเนี่ยเราเทศผิดไปนะเดี๋ยวเราตายไปเศรษฐีตายไปธรรมะเราจะเพี้ยนขอเทศใหม่เมื่อเช้าเราเทศว่า
ร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับแต่ที่จริงเราลืมไปร่างของเรานะเศรษฐีไม่ใช่ของใครนะเป็นเที่ยงนะนี่ร่างกายของเรานะรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราไม่ใช่ของใครนะรูปเป็นของเป็นสุขนะไม่ทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเราเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาไม่ใช่ของใครใครเอาเราเข้าไปไม่ได้หูของเราตาของเราจมูกของเรากายของเราเศรษฐีพอได้ฟังนั้นบอกไปเลยมาร ไปเลยมารนี่ไม่ใช่ทูตเจ้าไล่เทวดาพอผมพูดกันปุ๊บภาพของพุทธเจ้าก็หายเป็นมารเลยเป็นเทวดามารเลยไปเลยนี่ขับผีได้ขับมารได้การปฏิบัติเข้าถึงธรรมะจึงมีปัญญารู้ว่าใครพูดผิดพูดถูกฉะนั้นเราไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยตรงนี้ถึงว่านี่คือการปฏิบัติจะต้องรู้จากธรรมะตรงนี้เขาเป็นอุบาสกที่มั่นคงในพระรัตนตรัยที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโลกในศรัทธาไม่มีใครสู้ได้เพราะเขาเข้าใจธรรมะลึกซึ้งก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเรื่อยๆไปก็จะถูกต้องบุญมันก็ไม่หมดถ้าเข้าใจในบุญก็ไม่หมดโยมคนที่เข้าใจอยู่พักเดียวโอ้ไม่ไหวแล้วกูขืนมาซื้อสินทุกวันพระกูก็อดตายกลับไปหาปูหาปลากินเหล้าเหมือนเดิมหมดบุญแล้วโยมเป็นทายกเลยไม่รวยไปเอาบาปมาอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มั่นคงไม่เข้าถึงรัตนตรัยจริงๆมีแก้วเราไปทิ้งแก้วซะคนหนึ่งเขาเป็นเทวดาเขาเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงส์เขาเป็นนางคิดเก็บดอกไม้ให้บนเทวดาเขาก็มีดอกไม้ทิพย์เขาเก็บดอกไม้ไปบูชาพระจุฬามณีกลับไปให้พระอินทร์ไปให้ที่แท่นพระอินทร์เขาเก็บดอกไม้ไปให้พระอินทร์พอนั่นหมดอายุ500ปีทิพย์อายุมันหมดเทวดาคนนี้ก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายก็เลยว่าอธิษฐานว่าขอมาเกิดสร้างบุญจะได้กลับไปเป็นเทวดาทางเดิมนางก็ดับจิตจากการเก็บดอกไม้ยังไม่ทันเอาดอกไม้ไปให้พระอินทร์ก็ดับจิตต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในเข้าคันขนชาวบ้านพอโตขึ้นมาพอถือศีลพอ8ขวบก็ถือศีล8เลยก็สมาทานศีล8พอแต่งงานมีลูกมีเต้าก็ถือศีล8ตลอดเลยถือศีล8แต่ว่าถือศีล8ทุกวันพระทุกกลางเดือนแต่ก็ทำมาหากินเป็นชาวบ้านแต่มีศีล5ประจำใจไม่ทำบาปกะในใจว่าจะกลับไปที่เดิมจะทำบุญต่อไปที่เดิมพออายุ80ปีก็ตายไปขอพระบอกขอไปตายในวัดบอกขอตายในอุโบสถแต่ที่จริงในนั้นก็หาว่าตายในโบสถ์ไม่ใช่ไปขอตายในศีลอุโบสถพอถึงวันจะตายตัวเองก็ขอกลับไปตายในศีลอุโบสถก็สมาทานศีล8ตายพอตั้งแต่8ขวบมาไม่ทำบาปเลยก็ถือศีลมาตลอดพอ80ปีก็ตายพอตายปุ๊บจิตนี่ก็มีปีติว่าอยากจะทิ้งร่างนี้เพราะไม่เสียดายว่าเรานี่มันมาอาศัยบุญเกิดแล้วก็จะเอาบุญนี้ไปพอตายปุ๊บจิตก็เป็นเทวดาก็ไปเจอเป็นเทวดาดังเดิมพระอินทร์ถามว่าอ้าวเมื่อกี้แกตะเกียกแกหายไปไหนสักพักคนอื่นเข้ามาแกทำไมไม่มาบอกดิฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ไปสร้างบุญกลับมาหายไปพักเดียวโยม80ปีอ่ะไปเอาศีล8กลับมาคืนไม่งั้นเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่ไปถือศีล8ก็กลับมาเป็นเทวดาเดิมแสดงว่าคนที่มีศีลระดับนี้จริงจะเป็นเทวดานะชั้นดาวดึงส์ต้องมีบุญเหมือนกันต้องเข้าใจนะไม่งั้นไปเป็นเทวดาได้ยังไงไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปได้ไงโยมไปได้ไหมไม่รู้ไม่เหมือนอาตมามาที่นี่ไม่รู้แผนที่มาไม่ถึงแล้วเนาะมันต้องรู้ว่ามาอย่างนี้เขามีอะไรกันที่นี่ต้องเข้าใจเป็นบาสกาต้องเข้าใจธรรมะไม่งั้นก็ไปเป็นเทวดาไม่ถูกต้องถือศีลยันวันจะตายต้องสมาทานศีลอุโบสถให้ได้อย่างพวกโยมไม่มีนิสัยอุโบสถวันจะตายก็ถึงอุโบสถเลยไม่กินข้าวเย็นนะวันนี้ไม่กินข้าวเย็น
สมาทานเมื่อกี้ก็

0: ใครจะว่าอดตายก็พอสมาทานปุ๊บดับจิตเนี่ยเป็นเทวดาเลยถ้าไม่ไปนิพพานก็เป็นเทวดาให้สมาทานศีลอุโบสถให้เป็นจ้ะนะได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจบ่นะต้องได้เป็นเทวดาถ้าสมาศีลแปดก่อนตายนะเข้าอุโบสถไม่ใช่เข้าไปในโบสถ์นะอย่าบอกว่าฉันจะเข้าไปตายในโบสถ์ไม่ใช่งั้นเข้าไปตายในอุโบสถศีลคือสมาทานศีล8วันที่จะตายต้องรู้ตัวตายเองตายด้วยนะรู้ไหมไม่รู้ก็ต้องสมาทานทุกวันพระและจะได้ชำนาญการเข้าออกจะได้ทำง่ายเวลาอดข้าวเย็นจะได้ไม่หิวแต่ถ้าเราไม่เคยถือมันจะหิวมันจะโกรนก็วายเห็นพอฟังพระอย่างนี้แล้วเอ้ยกูจะตายกูจะถือศีลอุโบสถแต่ไม่เคยถือเลยมันถือไม่ได้นะโยมนะเดี๋ยวก็ลากอกผิวใหญ่เลยนะครับว่าอดข้าวตายอีกศีลลดเลยเสียเลยคนนี้นะต้องสมาทานอุโบสถเลยแล้วก็ตายเลยจึงจะไปดีคนหนึ่งพอถือศีลอุโบสถครึ่งวันนะถือครึ่งวันแล้วก็เป็นลมเพียงเศรษฐีก็ถือกันทุกวันพระก็เลยถือพอนั่นเป็นลมก็เศรษฐีเขาเลยยกเอาออกไว้หน้าบ้านคนใช้อ่ะคนดำข้าวคนหักปืนไปออกหน้าบ้านพระเจ้าแผ่นดินเขาเสด็จมาตีเขาไปไหนก็ต้องมีแกรเป่านำหน้ามีทหารนำขึ้นขานหามขึ้นม้ารถโอ้โหมันสวยจริงๆนะพระเจ้าแผ่นดินนี่นะไปไหนมันมีบุญอันที่สองที่ข้าพเจ้าถือศีลแปดและขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินทุกชาติตั้งแต่ใจมันอยากจะไปเป็นเจ้าแผ่นดินเอานึกถึงกุศลที่ตัวเองทำจิตมันก็เลยผ่องใสปีติพอตายก็ไปเกิดเป็นข้าวขันลูกมเหสีไปเกิดในครรภ์ลูกพระเจ้าแผ่นดินไปเป็นเกิดมาเป็นกุมารกษัตริย์ก็ได้เป็นเจ้าแผ่นดินในชาตินั้นถือศีลแค่ครึ่งวันถือศีลแล้วก็เป็นลมเพราะไม่เคยอดข้าวเย็นนะเขาเอาข้าวให้กินผมไม่กินฉันอยากจะไปเกิดให้ดีกว่านี้พออยู่ในชาตินี้มันก็แย่แล้วเป็นขี้ข้าก็ตลอดชาติอยู่ทำไมไม่ยอมกินข้าวเย็นทิ้งภาพตัวนี้ออกไปพอตายปุ๊บจิตก็เป็นดีเลยแค่ศีลครึ่งวันง่วงเหรอง่วงป่ะนะรู้เรื่องไหมหาวแล้วเนี่ยฟังธรรมะนี่จะไม่ดึกมันก็ง่วงนะใครไม่รู้เรื่องบ้างโยมนะใครฟังไม่รู้เรื่องบ้างนะคุณไม่กล้าบอกอยู่ก็หาว่าเราโง่เอานะรู้เรื่องทุกคนไหมจะทำท่าไหนเนี่ยโยมจะทำท่าไหนแล้วเขาจะเอาเราไปเนี่ยเขาจะเอาเราไปสวรรค์ก็ไปนรกจะไปทางไหนโยมไปสวรรค์ไปเองนรกไม่คนมาพาไปนะโยมไฟมันใช้เยอะนั่นว่าไงโยมนรกไม่มีคนมาพาเรามั้ยมาจับเราไปแต่สวรรค์นี่ไปเองไปเองดีกว่าเนาะก็
1: เ
0: ก
1: ี่ยวก
0: ัน
1: ย้อนถึงการปฏิบัติ
0: เอาปฏิบัติให้รู้ปฏิบัติว่าไงก็ให้จะให้เดินจงกรมเยอะอยากขยันให้เดินจงกรมเยอะเดินเป็นไหมนะเดินจงกรมสามจังหวะยกเท้าขึ้นเท้าลอยขึ้นให้รู้เหมือนคนเหาะเลยพอเท้าลอยเท้าซ้ายขวาลอยขึ้นให้รู้ดูเท้าลอยประยกสะส้นขึ้นรู้พอเท้าลอยไปข้างหน้ารู้พอปลายเท้าตกพื้นให้รู้พอกลางเท้าตกพื้นให้รู้ส้นตกให้รู้พอยกต้นซ้ายขึ้นให้รู้เท้าซ้ายลอยดูกดขึ้นให้รู้เดินจงกรมเยอะๆแล้วก็มันพอเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธิ

0: ตามดูตัวเองให้ตลอดเวลาจิตเราเคลื่อนไหวการเดินจิตจะเคลื่อนไหวไปทางไหนให้ตามดูตามดูจิตตัวเองเดินยกขึ้นก้าวไปวางลมเดินช้าๆเดินให้รู้จิตตัวเองเดินให้รู้กายตัวเองแล้วก็พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตตัดอดีตทิ้งอดีตนี่ตัดทิ้งคิดปุ๊บว่าอดีตเนี่ยมันตัวนิวรณ์เขาเรียกว่ากิเลสมารพยายามตัดอดีตทิ้งอนาคตก็จะไปคำหนึ่งคือเราปฏิบัติพยายามทำใจให้เป็นกลางให้ได้พยายามหัดทำใจให้ว่างให้ได้พยายามละอดีตอนาคตพอละอดีตอนาคตเป็นเนี่ยเราเป็นแหละเรารู้จิตของเราแล้วถ้าเราละอดีตอนาคตได้เราก็จะพยายามดูกับกายนั่งกายนอนกายเดินกายกินลมหายใจเราจะเคลื่อนไหวก็รู้อาการ32มากๆขึ้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าสติสมบูรณ์สัพพัญญะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดจะรู้ตรงนี้ต้องให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นติดต่อกันไปเรียกมหาสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้อยู่อย่างเงี้ยรู้เรื่องของตัวเองต้องศึกษาตรงนี้ให้ได้แต่จะไปนึกเอาเดาเอานะเพียงแต่รู้ว่ากายตรงนี้จิตตรงนี้เวทนาอะไรที่มันเกิดให้รู้ตรงนั้นไม่ใช่เป็นนึกให้เกิดมันเกิดคือรู้มันไม่ใช่เป็นนึกให้เกิดนึกเกิดนั้นไม่ได้เราต้องเพียงตัวเบกขาตัวสติคอยรู้ว่ามันเกิดอะไรรู้ที่จิตตลอดเวลารู้ว่ากายรู้ว่าเวทนารู้ว่าจิตรู้ว่าธรรมรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนรู้ว่าสงบไม่สงบคือเข้ามารู้เรื่องจิตตรงนั้นเราไม่ใช่เป็นนึกเอานึกไม่ได้เพียงคอยรู้เฉยรู้เฉยไว้แล้วก็เป็นปัญญาทั้งหมดเป็นสติทั้งหมดเป็นสมาธิทั้งหมดจะเรียกว่าปัจจุบันธรรมก็ใช่จะเรียกว่าการเจริญสติก็ใช่หรือจะเรียกว่าฐานของสติปัฏฐาน4ก็ได้คือรู้เรื่องของตัวเรานั่นรู้ว่าอริยบท4นั้นมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่รู้ไปรู้ที่อื่นนั่นถือว่าเป็นสมุทัยรู้ที่อื่นเป็นสมุทัยรู้ตัวเองเป็นมรรคพอรู้แล้วดับเป็นนิโรธรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเป็นมรรคพอจิตดับก็เป็นนิโรธพอจิตเกิดไปคิดโน่นคิดนี่ออกไปนอกกายก็เป็นสมุทัยถ้ามาเป็นทุกข์ก็เป็นทุกขสัจถ้ามาอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็เป็นทุกขสัจคิดโน่นคิดนี่ก็เป็นทุกขสัจเป็นสมุทัยสัจก็ต้องรู้ตรงนี้เองรู้กายรู้จิตตรงนี้มันไม่มีเรื่องอื่นเลยแต่ว่ามันละเอียดมันหายากตรงที่เราต้องฝึกสติให้มากขึ้นสติเป็นตัวหลักใหญ่ที่สุดนะต้องรู้ตรงนี้ไฟดับแล้วก็ลาแล้วนะไอ้ตอนจะลาก็อยากจะเห็นหน้าหน่อยที่จะลาก็มันมืดยังไงไม่เป็นไรอ่ะไฟมันยังไม่มั่นคงคือปฏิบัติเนี่ยเราต้องยกตัวศรัทธาให้มากขึ้นตัวศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามว่าว่าไงนะนั่นแหละจิตทั้งนั้นเนี่ยจิตเรามันยังตามไม่ทันมันยังตามจิตไม่ทันนะนั่นเราต้องเข้าลงไปดูเวทนานั่นคือเวทนานะโยกนั่นคือเวทนาทางกายชอบใจนั่นเวทนาทางจิตไม่ชอบใจเวทนาทางจิตดูกายกับเวทนาคู่กันแยกแยะตรงนั้นโยมนะใช้สติแยกแยะตรงนั้นว่าถ้าถ้ากายโยกนี่คือเวทนาถ้าทุกข์กับกายโยกคือเป็นทุกขเวทนาถ้าสุขกับกายโยกเป็นทุกขเวทนาถ้าเฉยเป็นอุเบกขาเวทนาดูกายกับจิตกายเวทนาจิตตรงนี้ดูตรงนี้ให้เป็นแล้วเราจะหายโยกเองจะหายคลื่นเองจะหายอาเจียนเองมันต้องละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งโยมมันติดอยู่ชั้นหนึ่งถ้าโยมไม่เข้าถึงตรงไปรู้มัน เข้าใจไหมโยมต้องนั่นเนี่ยเราต้องไปรู้เวทนาต้องเข้าถึงเวทนาให้ได้นั่นมันมีสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดแล้วมันทุกขเวทนาเกิดเลยโยมคลายนั่นคลายนั่นเป็นอนิจจังแล้วเป็นอุเบกขาแล้วคลายก็รู้ว่าคลายดูที่จิตคลายกายก็คลายจิตก็คลายนั่นก็ต้องรู้นะโยมไม่ใช่ว่ามันปล่อยมันหายไปเฉยๆนะต้องรู้ตรงนั้นถ้ารู้ตรงนั้นเนี่ยก็รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยมรรครู้ด้วยปัญญาถ้าเราเกิดตรงนี้แต่เราไม่รู้นั่นจะเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นไม่หมดเขาเรียกติดญาณเขาเรียกติดญาณนั่นแหละมันติดอยู่ตรงนั้นนิมิตก็ต้องเข้ามาพิจารณากายกะแสงสว่างนั้นมันเป็นนิมิตมันเป็นปีติเราก็เอานึกมาที่กายเราเลยนึกกายทั้งอาการทั้งสองนึกเห็นหน้าตัวเราเห็นนึกถึงผมนึกถึงตัวเราคือไม่ต้องวางต่อไปนี้นึกถึงเห็นตัวเองไว้แล้วก็นึกลอกหนังตัวเองไปกองไว้ส่วนหนึ่งนึกลอกเนื้อไปกองไว้ส่วนหนึ่งนึกลอกตับไตไปกองหนึ่งแล้วก็พิจารณาโครงกระดูกแยกกันพิจารณางั้นแล้วก็เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้เหมือนไฟเนี่ยไหม้เป็นแต่ความว่างเปล่าเอาสมาธิตรงนี้มาพิจารณากายตัวเองได้มันก็ต้องไปอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนี้นะไม่ต้องไปเลิกทำแต่ต้องเข้าใจต้องนึกอย่างนี้ไม่ต้องกำหนดให้หายกำหนดเอาสว่างมาคลุมกายตัวเองแล้วก็นอกลอกลอกหนังลอกเนื้อลอกกระดูกแล้วก็เผาให้ไหม้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปตรงพิจารณางั้นเลยเอาญาณนั้นนี่มาทำให้เป็นวิปัสสนาให้มันเป็นอสุภกรรมฐานไม่ต้องกลัวเกิดอะไรไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรมันจิตทางเดียวมันแค่จิตอันนี้จิตเราสงบแล้วนะนิยมสงบแล้วนะโยมอารมณ์ฌานเกิดขึ้นแล้วนะแต่โยมไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาอันนี้ทำต่อไปจะได้ผลดีแล้วใช้ได้ทำไปแต่นี่มันไม่มีใครต่อให้ก็เลยติดอยู่แค่นี
1: ้ข
0: ึ้
1: น
0: ตี
1: ข
0: ึ้
1: นเขาแล้วม
0: ัน
1: เ
0: สร็
1: จแล้ว
0: มันเรีย
1: ก
0: ว่
1: า
0: ค่อยดุน
1: ด
0: ุน
1: ต
0: ั
1: วหน่อย
0: ก็
1: ม
0: ี
1: คนด
0: ุ
1: นข
0: ึ้
1: น
0: ก่อนก็ขึ้นได้เลยตอนไปนี้ขึ้นได้แล้วอันนี้ก็ดุนขึ้นไปละพิจารณาเอากายตัวเองพิจารณาเลยนะโยมนะพิจารณาเป็นธาตุสี่พิจารณาทีละส่วนเอาแสงสว่างนะมากำหนดไปเรื่อยๆให้เห็นไปตามความจริงแต่มันยังไม่เห็นแต่ก็นึกเอาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยแล้วเข้ามันจะเป็นญาณเป็นปัญญาให้ที่สุดแล้วก็เห็นว่ากายของเราเนี่ยเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราแต่สมาธิของโยมมันเป็นอย่างนี้แล้วโยมก็พิจารณาไม่ต้องติดยึดอะไรทั้งหมดมันเป็นแค่จิตทั้งหมดนะถ้าจิตมันเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาไปทำมากี่ปีแล้วนะก็ไม่เป็นไรที่ให้มันเวทนามันเกิดมันดับมันเป็นอาการของปฏิบัติเนี่ยเป็นคนที่จะรักษาตัวเองนะโยมนะโรคก็จะเบาลงนะถ้าสมาธิอย่างนี้มีแล้วโรคจะเบานะไม่มีโรค
1: เหมือนอย่างเราก็เราไปเท่าจริงๆก็พวกมีน้ำอะไรไหลท
0: าง
1: เ
0: ข
1: ่าเราเป็นคำดูแล
0: เ
1: ป็น
0: น้ำ
1: เหลือ
0: นั่นแหละพิจารณาเป็นธาตุสี่ไปเห็นอะไรให้พิจารณาธาตุสี่และก็ที่สรุปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นนะโยมให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: เร
0: ีย
1: นถาม
0: สัก
1: นิดหนึ่งคือเวลาเดินจงกรมนะคะพอซ้ายย่องหนอขวาย่องหนอหมุนลงไปเท่ากับตัวเองนี่เหมือนจะแค่มันหนาไปตามเท้าเหยียบไหม
0: จิตจิตมันว่างเราก็กลับมามีสติต่อ
1: พี่ก็ถามเสร็จแล้ว
0: ก็ตั้งสติกลับมาไม่เป็นไรก็เดินต่อไปเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่ง
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ภาพนั้นเป็นมันเป็นสมาธิยมพยายามนึกมาที่กายตัวเองนะเห็นภาพอะไรก็ไม่ต้องไปติดไปดูว่าเป็นโน่นเป็นนี่
1: ไม่ติ ดไม่ได้เข้าประกวดเช็ดแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนหายไป
0: ก็อย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจเพียงแต่รู้ภาวนาเรื่อยไปแล้วก็จะสมาธิมันเกิดแล้วโยมสมาธิโยมเกิดแล้วนะแต่ปัญญายังไม่ตามถ้าพิจารณาต่อไปปัญญาจะตามนะใช้ได้ทำไปนั่นไม่ผิดทางถ้าโยมได้ทางนี้โยมก็พิจารณาไปนี้แล้วก็จะได้จะมีปัญญาไม่มีอะไรสงสัยนะโยมนะก็สมควรแก่เวลานะโยมนะขอให้ทุกคนจงเจริญในธรรมนะขอให้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานเลยขอให้มีจิตใจเข้มแข็งให้มีศรัทธามั่นคงและขอให้ปฏิบัติให้สำเร็จให้รวดเร็วสิ่งใดไม่รู้ก็ขอให้รู้สิ่งใดไม่เห็นก็ให้เห็นขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ทุกคนจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

าติโยมสาธุชนทุกท่านก็พบกันในบรรยากาศของคืนอัฐมีบูชามาเป็นคืนที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อระลึกถึงวันที่ได้เผาสรีระของพระพุทธองค์เมื่อ 2,546 ปีที่ผ่านมาก็คงได้ฟังถึงเรื่องประวัติของวันนี้กันมาแล้วก็คงจะเข้าใจกันแล้วความสำคัญของวันนี้

ก็เป็นช่วงเวลาพอดีกับที่ทางวัดสังฆทานของเราก็มีบรรยากาศที่คล้ายๆกันนะในสมัยก่อนมีการเตรียมตัวเตรียมงานสำหรับที่จะเผาศพหลายศพในจำนวนนั้นก็มีศพของ

ปู่เอมซึ่งเป็นบิดาของหลวงพ่อสนองมีศพแม่ชีแม้นซึ่งเป็นมารดาของหลวงพ่อสนองนอกจากนี้ก็ยังมีศพของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุแล้วก็มีศพของสามเณรศพของญาติโยมที่ได้ฝากสรีระร่างกายเอาไว้ให้หลวงพ่อได้จัดการบางคนก็ตั้งใจเอาไว้ว่าให้ศพของเขาเนี่ยได้มาเป็นอนุสติเตือนใจให้พวกเราได้มาพิจารณาได้มามีโอกาสได้ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์

ูศพก็ไม่ใช่ดูแล้วกลัวหรือดูแล้วขยะแขยงให้ดูแล้วระลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์ดูให้เป็นแต่เราไปเจอศพที่อื่นนอกจากในวัดนี้เราก็จะอาจดูด้วยอารมณ์อีกแบบหนึ่งด้วยความคิดนึกอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราดูด้วยธรรมะดูอย่างมีธรรมะดูอย่างมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำท่านก็แนะนำตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเอาไว้ดูศพแล้วไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความขยะแขยงไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลดูเห็นศพแล้วก็เกิดกุศลได้บางคนมาเห็นโครงกระดูกที่วัดสังฆทานที่ห้อยอยู่มาแรกๆไม่เข้าใจทำไมเอาโครงกระดูกน่ากลัวมาห้อยแต่พอรู้ได้ฟังคำอธิบายเข้าใจความเป็นจริงว่าวัตถุประสงค์ในการที่มีโครงกระดูกมาห้อยให้เราดูเนี่ยเพื่ออะไรกับเห็นประโยชน์แล้วก็อนุโมทนาอนุโมทนากับผู้ที่อุทิศร่างกายอุตส่าห์เสียสละร่างกายเอามาให้เขาได้เกิดอนุสติเกิดตั้งสติได้ขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดเลยเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกเห็นศพของคนเนี่ยไม่เคยคิดมาในเรื่องธรรมะเลยพอมาเห็นในวัดเราเห็นแล้วมีการอธิบายมีการชี้แจงจากครูบาอาจารย์เกิดเข้าใจไม่รังเกียจเห็นแล้วไม่รังเกียจเห็นแล้วไม่กลัวเห็นแล้วระลึกถึงธรรมะระลึกถึงความตายที่มีในตัวเองที่จะมีมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเกิดระลึกได้เกิดมีความไม่ประมาทไม่ประมาทที่จะทำความดีต่อไปไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองไม่หลงมัวเมาในชีวิตร่างกายของตัวเองกลายเป็นว่าของที่เคยน่ารังเกียจของที่เคยน่าขยะแขยงของที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นเครื่องเตือนใจกลายเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมน่ามองพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงได้บอกว่าเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าคนธรรมดาปกติสามัญชนทั่วๆไปปุถุชนทั่วๆไปชอบที่จะดูดอกไม้ชอบที่จะดูของสวยๆงามๆดูแล้วก็เพลินหลงไหลในความสวยความงามของดอกไม้ต่างๆแต่พระอริยเจ้าเนี่ยกลับยินดีที่จะมาดูซากศพมาดูศพตายเก่าตายใหม่ดูโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยกันยินดีที่จะมองที่จะดูเพราะว่าเมื่อดูแล้วมีความเจริญในธรรมมีความเจริญในธรรมสามารถที่จะเตือนตัวเองได้ดูแล้วไม่ประมาทในชีวิตดูแล้วระลึกถึงธรรมะได้ดูแล้วมีความเจริญในธรรมที่เคยเป็นผู้ประมาทที่เคยเป็นปุถุชนก็สามารถที่จะดูแล้วเจริญธรรมขึ้นมาเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันมาดูแล้วก็สามารถเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนเป็นพระสกิทาคาได้พระสกิทาคามาดูแล้วเตือนตัวเองเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนบรรลุเป็นพระอนาคามีได้พระอนาคามีมาดูซากศพแล้วสามารถเจริญในธรรมไม่ประมาทยิ่งขึ้นจนกระทั่งจบพรหมจรรย์คือเป็นพระอรหันต์ได้ดูดอกไม้จะดูแล้วเพลินติดอยู่กับโลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกินมีดอกไม้มีกลิ่นหอมมีสีสันต่างๆติดอยู่ในโลกดูแล้ว

เพราะราคะไม่ดับดูแล้วไม่มีความเจริญในธรรมปล่อยใจหลงไหลยินดีในโลกสู้มาดูศพไม่ได้พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงสรรเสริญการพิจารณาซากศพดูศพมีประโยชน์ดีมีประโยชน์มากกว่ามาดูดอกไม้ได้กลิ่นซากศพมีประโยชน์มากกว่ามาดมกลิ่นดอกไม้เพราะว่าดูแล้วดมแล้วเกิดได้สติเกิดได้ปัญญาจึงได้เรียกซากศพต่างๆว่าเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าสมัยก่อนเนี่ยจึงได้แนะนำชักชวนพระภิกษุต่างๆที่บวชใหม่ให้ไปอยู่ตามป่าช้าอยู่ตามป่าช้าไปพิจารณาซากศพอยู่ใกล้ๆซากศพจะได้ดื่มจะได้เตือนตัวเองอาศัยศพเตือนตัวเองไม่งั้นก็จะคอยจิตเตลิดจิตคิดถึงบ้านคิดถึงที่ทำงานคิดถึงภรรยาเก่าคิดถึงแฟนคิดถึงคนสวยคนงามถ้าเป็นผู้หญิงก็คิดถึงคนหนุ่มคนรูปร่างหล่อเล้าต่างๆคิดไปถึงสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ปุถุชนทั้งหลายพึงพอใจแต่ถ้าครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าต่างๆหวังดีต่อกุลบุตรหวังดีต่อลูกศิษย์ลูกหาที่มาขอคำแนะนำมักจะท่านก็จะมักจะแนะนำให้ไปอยู่ตามป่าช้าอยู่ใกล้ๆซากศพอยู่ในบรรยากาศของซากศพของป่าช้าของความตายความตายของคนอื่นเอามาเตือนใจตัวเองไม่ให้หลงไหลในร่างกายไม่ให้หลงไหลในชีวิตไม่หลงว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวอยู่แล้วประมาทหรือว่าหลงไหลว่าตัวเองไม่มีโรคแล้วประมาทให้ดูว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยชีวิตยังอีกไม่นานเลยชีวิตคนนี่ไม่นานเลยเห็นว่าอย่างหนุ่มอย่างสาวนี่ก็ตายได้ศพต่างๆที่ตั้งอยู่บนศาลาเนี่ยไปดูสิเป็นเด็กก็มีอายุยังเด็กๆก็มี10กว่าขวบก็มี20กว่า20กว่า30กว่ามีอยู่ไม่ใช่ว่าแก่กว่าเราแล้วจะต้องตายเกิดทีหลังเราหนุ่มสาวกว่าเราอ่อนกว่าเราเด็กกว่าเราก็ตายไปแล้วแล้วเราจะยังประมาทอยู่ในชีวิตของเราอีกหรือเตือนตัวเองนี่คือประโยชน์เป็นอนิสงส์จากการที่ได้มาพิจารณาซากศพอนิสงส์จากการที่ได้มาอยู่ในป่าช้าหรือในบรรยากาศของซากศพบรรยากาศของป่าช้าพิจารณาถึงความตายของคนอื่นแล้วย้อนมาพิจารณาถึงความตายของตัวเองสมัยก่อนก็มีพี่น้องอยู่3คนพี่น้องอยู่3คนเป็นพ่อค้าคนหนึ่งชื่อมหาการคนพี่ใหญ่สุดชื่อมหาการคนรองลงมาคนกลางชื่อมัชฌิมการคนเล็กชื่อจุลการ3คนพี่น้องช่วยกันทำมาหากินไอ้คนกลางก็เป็นคนคอยขายของไอ้คนพี่คนโตกับคนเล็กมหาการกับจุลการเนี่ยก็เป็นคนคอยออกเดินทางออกเดินทางไปหาสินค้าตามเมืองต่างๆในชมพูทวีปในอินเดียสมัยก่อนมหาการกับจุลการเนี่ยจะเป็นคนคุมกองเกวียนเดินทางไปต่างเมืองไปเมืองนั้นเมืองนี้ก็หาสินค้าแปลกๆมาให้กับคนกลางขายที่บ้านหากินกันมาช่วยกันดี3คนพี่น้อง
จนมีฐานะร่ำรวยคนพี่มีเมียถึง8คนรวยมากรวยจนมีเมียได้8คนไอ้คนกลางก็มีเมียอยู่4คนคนเล็กสุดมีเมีย2คนก็ต้องมีตังค์นะถึงจะมีเมียมากๆได้นะจะมีเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกได้ไอ้คนพี่ชายใหญ่ก็คงจะรวยกว่าเพื่อนมีเมียถึง8คนก็เดินพี่ชายใหญ่กับน้องชายคนเล็กก็มาถึงกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นเมืองของธรรมะจริงๆเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจริงๆผู้คนทั้งหลายเนี่ยกรุงสาวัตถีเนี่ยมีประชาชนอยู่ถึง7โกฏ7โกฏก็เท่ากับ70ล้านโกฏหนึ่งเท่ากับ10ล้านใน7โกฏเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนซะ5โกฏคือ50ล้านแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยก็เป็นพระอริยเจ้าอยู่เป็นจำนวนมากไม่ใช่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแบบตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ตามทะเบียนบ้านว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธไม่ใช่อย่างนั้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่เข้าถึงธรรมจริงๆเป็นพุทธศาสนิกชนที่แน่นแฟ้นในยุคนั้นตอนเช้าก็จะถืออาหารทำไมไม่รอตักบาตรพระภิกษุที่มาบิณฑบาตก็จะถืออาหารเข้ามาในวัดเอาอาหารมาเลี้ยงพระในวัดถ้าเข้าวัดมาตอนบ่ายก็จะถือพวกน้ำปันนะพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยเข้ามาในวัดเอามาถวายพระให้พระได้ฉันตอนเย็นหรือจะเข้ามาตอนเย็นตอนค่ำก็จะถือดอกไม้ของหอมมาฟังธรรมเอาดอกไม้ของหอมเนี่ยมาบูชาพระให้บูชาด้วยสิ่งของต่างๆแล้วแต่เวลาที่ตัวเองจะมาเมื่อไหร่มหาการกับจุลการก็มาถึงเมืองสาวัตถีช่วงนั้นก็ช่วงเย็นพอดีก็เลยผูกเกวียนเอาไว้พ่อค้าสมัยก่อนต้องอาศัยเกวียนเป็นพาหนะมีวัวมีม้าเป็นพาหนะในการเดินทางมีเกวียนคอยบรรทุกสินค้าพอมาถึงกรุงสาวัตถีก็ตามปกติก็ต้องผูกเกวียนอยู่นอกเมืองตรงนั้นก็เป็นทางระหว่างในเมืองกับวัดเชตวันพอดีก็เห็นผู้คนทั้งหลายเดินออกจากเมืองมาสู่วัดเชตวันก็สงสัยเมื่อก่อนมาเมืองสาวัตถีพอตกเย็นทุกคนก็เข้าบ้านนอนมาวันนี้พอตกเย็นผู้คนทั้งหลายมากันเยอะเลยมากันจำนวนมากออกจากเมืองมาสู่ป่าที่อยู่นอกเมืองตอนนั้นยังไม่รู้จักว่ามีวัดอยู่ก็เลยถามผู้คนทั้งหลายนี่คุณจะไปไหนกันเนี่ยถือดอกไม้ออกมาเนี่ยจะไปไหนกันเราจะไปวัดเชตวันอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ไงมีอะไรกันที่วัดมีอะไรบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยแสดงไว้เพื่อให้คนพ้นทุกข์จริงคนฟังธรรมของพระองค์แล้วสำเร็จพ้นทุกข์ได้แล้วมีมากมายเลยแล้วก็บวชตามพระองค์อยู่ที่วัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพวกเราทั้งหลายนี่ก็จะไปฟังธรรมของพระองค์มหาการก็ที่เป็นพี่ชายใหญ่พอฟังอย่างนั้นก็เกิดอยากจะไปฟังบ้างรู้สึกเกิดศรัทธาพอฟังได้ยินเสียงผู้คนทั้งหลายกล่าวขวัญถึงพระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาจะไปฟังธรรมก็เลยไปบอกน้องบอกนี่น้องช่วยคุมเกวียนนี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปวัดหน่อยไปฟังธรรมหน่อยน้องก็ได้พี่เดี๋ยวพี่ก็กลับมาก็แล้วกันเดี๋ยวน้องคุมให้พอไปฟังธรรมไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปนั่งฟังอยู่หลังก็เลยเพราะไปที่หลังก็
คนอื่นก็แย่งกันนั่งอยู่หน้าธรรมาสน์แย่งกันมาเรียงนั่งอยู่เต็มลานธรรมไปหมดจุลการเฝ้ากองเกวียนอยู่ข้างนอกมหาการมาเข้าวัดมาฟังธรรมพอฟังไปพระเจ้าก็แสดงธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะตรวจก่อนจะตรวจดูผู้ที่ควรจะรับประโยชน์จากการแสดงธรรมของพระองค์ถึงแม้จะอยู่นั่งอยู่ไกลสุดเลยเนี่ยพระองค์พอรู้ว่าถ้าแสดงไปแล้วเนี่ยคนนี้จะรับประโยชน์ด้วยทำเทศนาหัวข้อใดเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงโปรดกับคนนั้นคนมาฟังทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมเฉพาะตัวเองฟังแล้วมันจับใจมันซึ้งใจอยู่เหมือนกับพระองค์เนี่ยแสดงธรรมให้ตัวเองฟังจะมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เสียงของพระองค์เนี่ยไม่ต้องใช้ไมค์เสียงของพระองค์เนี่ยจะมีคนฟังอยู่เท่าไหร่ก็ตามพระองค์ก็จะสามารถเปล่งเสียงได้ยินกันทั่วถึงทั้งหมดเรียกว่าประชุมชนทั้งหลายที่มานั่งฟังเนี่ยนั่งอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยเสียงของพระองค์เนี่ยจะไปถึงคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงพอดีไม่ตะเบงเกินไปไม่แผ่วเกินไปไม่เบาเกินไปท่านกล่าวไว้ในหนังสือว่าถึงแม้จะนั่งอยู่ขอบจักรวาลพระองค์ก็สามารถที่จะเปล่งเสียงให้คนที่นั่งอยู่ขอบจักรวาลเนี่ยได้ยินเสียงได้ชัดพอดีไม่เบาเกินไปไม่ดังเกินไปไอ้คนนั่งอยู่ขอบจักรวาลได้ยินพอดีคนนั่งอยู่หน้าธรรมะก็ได้ยินเสียงพอดีนี่คือความอัศจรรย์ของการแสดงธรรมของพุทธเจ้าคนในสมัยนั้นจึงเวลามาฟังพุทธเจ้าจึงได้มีไม่ได้มาพบมาเห็นกับสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เกิดศรัทธาได้ง่ายได้ยินธรรมะของพระองค์จึงเข้าใจธรรมะได้ง่ายจุลการเฝ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้มาฟังมหาการมาฟังถึงแม้จะนั่งอยู่ปลายแถวสุดก็ได้ยินธรรมะของพระองค์ก็แสดงธรรมพระองค์ตรวจดูแล้วว่าอดีตของมหาการเนี่ยเคยปฏิบัติในแนวของเพ่งอสุภะมาก่อนดูอสุภะดูซากศพมาก่อนก็แสดงธรรมไปตามจริตของผู้ฟังแสดงถึงความไม่น่าดูไม่สวยไม่งามของร่างกายมหาการก็ฟังไปก็พิจารณาตามไปด้วยความที่ตัวเองมีบารมีมาเก่าเคยปฏิบัติมาก่อนพอฟังก็เกิดเข้าใจว่าร่างกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามชีวิตของเราเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนจะต้องตายวันใดวันหนึ่ง

มหากาลฟังธรรมของพระพุทธองค์ก็เข้าใจธรรมะเข้าใจในลักษณะที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยประมาทไม่ได้จะต้องตายในวันใดวันหนึ่งเป็นของไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงแท้จะให้อยู่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้จะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะบวชเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็พอพระองค์แสดงธรรมเสร็จแล้วก็คนทั้งหลายกลับไปหมดก็มากราบพระพุทธองค์ขออนุญาตบวชพระเจ้าก็บอกว่าคนที่ต้องลามีไหมคือถามว่ามีญาติที่ต้องลาบวชน่ะมีไหมมหาการก็บอกว่าก็หม่อมฉันก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งมาด้วยกันคงต้องไปลาน้องชายก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอก็ต้องไปลาน้องชายก่อนไปบอกเขาก่อนว่าเธอจะบวชมหาการก็เลยกราบพระพุทธองค์กลับไปหาน้องก็ไปบอกนี่น้องพี่จะบวชแล้วนะจะขอบวชน้องก็ทัดทานบอกว่าคอยห้ามปรามทักท้วงว่าจะบวชทำไมเราก็มีเงินมีทองตั้งเยอะแยะแล้วเราก็มีชีวิตอยู่สุขสบายไม่น่าจะบวชแต่มหาการบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องการจะบวชพูดไปพูดมาจุลการซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถห้ามได้ก็เลยคิดในใจว่าถ้าพี่บวชเราก็จะบวช ด้วยเพราะว่าที่เหตุผลที่จะบวช ด้วยคือว่าจะไปกล่อมพี่ชายในวัดต่อบวชเพื่อว่าจะหาทางให้พี่ศึกไม่ได้บวชเพราะศรัทธาส่วนพี่ชายเนี่ยบวชเพราะศรัทธาอยากจะปฏิบัติธรรมก็เลยกลายเป็นว่าทั้งพี่ทั้งน้องมาบวช ด้วยกันพี่ชายมาบวชได้สักพักหนึ่งก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าถามว่าธุระคือเรื่องที่ต้องทำในศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างพระเจ้าก็บอกว่ามีคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระก็คือร่ำเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเอาไว้ได้สอนเอาไว้มาเรียนรู้พุทธพจน์ต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงธรรมให้กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเรียนวินัยเรียนพระสูตรท่องจำพระสูตรต้องจำพระวินัยมหาการบอกว่าโอ้กระหม่อมฉันมาบวชเมื่ออายุมากซะแล้วบวชเมื่อแก่ซะแล้วคงจะมาท่องจำพระสูตรต่างๆพระพุทธพจน์ต่างๆเนี่ยคงจำไม่ไหวนั้นขอทำวิปัสสนาธุระก็แล้วกันจะทำคันธุระให้เต็มให้บริบูรณ์เนี่ยคงไม่ไหวงั้นขอทำวิปัสสนาธุระให้เต็มน่าจะทำได้มั่นใจตัวเองว่าน่าจะทำได้ก็เลยขอให้พระองค์แสดงทำวิปัสสนาธุระที่เหมาะกับตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่ป่าช้าให้กับมหาการฟังแสดงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาซากศพในการอยู่ป่าช้าปฏิบัติยังไงแนะนำจนถึงการพิจารณาเป็นวิปัสสนาให้กับมหาการฟังมหาการพอฟังแล้วก็มีจิตยินดีว่าเราได้ข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองแล้วก็ลาเข้าป่าช้าการเข้าป่าช้าของมหาการเนี่ยจะออกจากวัดคือในวัดสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีป่าช้าอยู่ในวัดจะมีป่าช้าเป็นของส่วนรวมอยู่ข้างนอกก็จะออกจากวัดเชตวันเนี่ยตอนกลางคืนกลางวันเนี่ยจะอยู่ในวัดตามปกติแต่พอกลางคืนเนี่ยจะออกจากวัดตอนที่ชาวบ้านก็นอนกันหมดแล้วชาวบ้านก็นอนกันหมดแล้วก็จะออกจากวัดไปไม่ให้คนอื่นเห็นเข้าไปในป่าช้าไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพิจารณาสร้างศพในป่าช้าตลอดกลางคืนพอเช้ามืดพอคนยังไม่ตื่นใกล้ๆจะตื่นก็ออกจากป่าช้ากลับมาวัด
ทำอย่างนี้ทำเหมือนกับว่าไม่ต้องการจะโชว์ไม่ต้องการจะโชว์ให้ใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ป่าช้าไม่ต้องการจะโชว์ให้ใครก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเคร่งอะไรเงี้ยไม่ต้องการแสดงออกอย่างนั้นแอบไปเหมือนทำเหมือนกับแอบไปพอกลางคืนคนนอนหลับหมดแล้วออกจากวัดเข้าป่าช้าพอเช้ามืดใกล้รุ่งคนคะเนรู้ว่าคนจะตื่นแล้วจะออกจากบ้านแล้วก็ออกจากป่าช้ามาทำอยู่อย่างนี้ในป่าช้านั่นน่ะก็จะมีสับเปลออยู่เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งชื่อกาลียายกาลีนี่ก็จะพอมาตรวจดูที่ป่าช้าก็จะเห็นรอยเดินจงกรมเห็นรอยเดินจงกรมอยู่จากหลุมศพนู้นไปหลุมศพนี้หลุม

นั่นเป็นหลุมศพนี่เห็นทางเดินอยู่เห็นผิดสังเกตก็เอ๊ะใครมาเดินหยุดในป่าช้าแสดงว่ากลางคืนมีคนเข้ามามีที่เดินมีที่นั่งจัดไว้ดีเลยก็นึกไว้ว่าต้องดูให้ได้ว่าใครเข้ามาก็เลยชวนลูกชวนหลานชวนครอบครัวตัวเองเนี่ยมาจุดไฟอยู่ในกระท่อมในป่าช้าคอยดูซิว่าเจ้าของรอยเดินเจ้าของที่นั่งที่จัดเอาไว้เนี่ยเป็นใครก็แอบดักพอดักไปก็คืนนั้นก็เจอกับพระมหาการพระมหาการก็พอตกกลางคืนพอคนนอนแล้วก็เข้าป่าช้าไปก็เจอกับยายกาลีนี่พอดีที่เป็นสัปเหร่อยายกาลีนี่ก็ถามพระคุณเจ้าใช่ไหมที่เป็นเจ้าของทางเดินจงกรมนี่เป็นเจ้าของที่นั่งสมาธิตรงโคนต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมใช่อาตมามาเองมาทุกคืนเหรอใช่มาทุกคืนถ้าอย่างนั้นถ้าพระคุณเจ้าจะมาอยู่ป่าช้าเนี่ยพระคุณเจ้าต้องรู้ระเบียบก่อนมีระเบียบด้วยนะการอยู่ป่าช้าเนี่ยมีระเบียบด้วยบอกมีระเบียบอะไรนางกาลีก็บอกว่าคนที่อยู่ป่าช้าเนี่ยควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่มีใครบ้างก็คือ1ต้องแจ้งสัปเหร่อที่คุมป่าช้าเนี่ยต้องแจ้งสัปเหร่อก่อน2ต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อน3ต้องแจ้งกับพระเถระที่วัดก่อนอ้าวทำไมต้องแจ้งกับ3คนนี้เพราะว่าเวลานางกาลีก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องแจ้ง3คนเนี่ยก็บอกว่าเพราะมันไม่แน่นอนคนเราเนี่ยบางทีมีโจรกรรมเกิดขึ้นพวกโจรทั้งหลายเวลาไปปล้นทรัพย์ทั้งหลายปล้นทรัพย์กับชาวบ้านเนี่ยหรือบางทีก็ไปปล้นในวังก็มีเวลาถูกเจ้าของทรัพย์หรือถูกเจ้าหน้าที่ขับไล่มาเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เลยจะหนีเข้าป่าช้าหนีเข้าป่าช้าแล้วก็เอาทรัพย์สมบัตินั้นน่ะถ้าเห็นจวนตัวหนีไม่ทันแล้วก็จะทิ้งสมบัติในป่าช้าแล้วก็วิ่งออกไปเจ้าหน้าที่บางทีจับตัวไม่ได้จับได้เฉพาะของกลางยึดได้เฉพาะของกลางส่วนจับโจรจับไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่มักจะหนีเข้าป่าช้าถ้าเห็นจวนตัวแล้วยิ่งถ้าเห็นจวนตัวจริงๆก็จะไม่เอาสมบัติเลยทิ้งห่อของไว้ในป่าช้านั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องแจ้งกับพระเถระที่วัดก่อนต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็ต้องแจ้งกับสัปเหร่อที่คุมป่าช้าก่อนเพราะว่าเมื่อเกิดจุลกรรมเกิดขึ้นมีโจรหนีเข้ามาในป่าช้าเนี่ยบางทีมันทิ้งห่อของเอาไว้พระคุณเจ้าอยู่ในวัดพระคุณเจ้าอยู่ในป่าช้าเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวไอ้โจรมันทิ้งห่อของไว้ข้างๆหรือว่าในที่ใกล้ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจมาตามอาจจะเข้าใจได้ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นโจรเอาห่อของเอาสมบัติมาทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วใช่ไหมใช่อาตมามาเองมาทุกคืนเหรอใช่มาทุกคืนถ้าอย่างนั้นถ้าพระคุณเจ้าจะมาอยู่ป่าช้าเนี่ยพระคุณเจ้าต้องรู้ระเบียบก่อนมีระเบียบด้วยนะการอยู่ป่าช้าเนี่ยมีระเบียบด้วยบอกมีระเบียบอะไรนางกาลีก็บอกว่าคนที่อยู่ป่าช้าเนี่ยควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่มีใครบ้างก็คือ1ต้องแจ้งสัปเหร่อที่คุมป่าช้าเนี่ยต้องแจ้งสัปเหร่อก่อน2ต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อน3ต้องแจ้งกับพระเถระที่วัดก่อนทำไมต้องแจ้งกับ3คนนี้เพราะว่าเวลานางกาลีก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องแจ้ง3คนเนี่ยก็บอกว่าเพราะมันไม่แน่นอนคนเราเนี่ยบางทีมีโจรกรรมเกิดขึ้นพวกโจรทั้งหลายเวลาไปปล้นทรัพย์ทั้งหลายป
้นทรัพย์กับชาวบ้านเนี่ยรู้บางทีก็ไปปล้นในวังก็มีเวลาถูกเจ้าของทรัพย์หรือถูกเจ้าหน้าที่ขับไล่มาเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เลยจะหนีเข้าป่าช้าหนีเข้าป่าช้าแล้วก็เอาทรัพย์สมบัตินั้นถ้าเห็นจวนตัวหนีไม่ทันแล้วก็จะทิ้งสมบัติในป่าช้าแล้วก็วิ่งออกไปเจ้าหน้าที่บางทีจับตัวไม่ได้จับได้เฉพาะของกลางยึดได้เฉพาะของกลางส่วนจับโจรจับไม่ได้เพราะส่วนใหญ่มักจะหนีเข้าป่าช้าถ้าเห็นจวนตัวแล้วยิ่งถ้าเห็นจวนตัวจริงๆก็จะไม่เอาสมบัติเลยทิ้งห่อของไว้ในป่าช้านั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องแจ้งกับพระเถระที่วัดก่อนต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็ต้องแจ้งกับสัปเหร่อที่คุมป่าช้าก่อนเพราะว่าเมื่อเกิดโจรกรรมเกิดขึ้นมีโจรหนีเข้ามาในป่าช้าเนี่ยบางทีมันทิ้งห่อของเอาไว้พระคุณเจ้าอยู่ในวัดพระคุณเจ้าอยู่ในป่าช้าเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวไอ้โจรมันทิ้งห่อของไว้ข้างๆหรือว่าในที่ใกล้ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจมาตามอาจจะเข้าใจได้ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นโจรเอาห่อของเอาสมบัติมาทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วปลอมตัวเป็นพระอาจจะถูกประชาทันได้อาจจะถูกลุมตืบได้อย่าว่าแต่พระเลยตำรวจยังถูกลุมประชาทันตายใช่ไหมพระคุณเจ้าเนี่ยก็เหมือนกันมาแต่งตัวเป็นพระเนี่ยบางทีคนไม่ทันสอบไม่ทันสืบสวนไม่ทันสอบสวนเข้าใจว่าเป็นโจรเนี่ยลุมกระทืบตายได้ก็เลยว่าเวลาจะเข้าป่าช้าเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่3คนนี้ก่อนพระมหาการอ๋อแต่อย่างนั้นเราจะทำตามเราจะแจ้งเธอเป็นผู้คุมป่าช้านี่ใช่ไหมอ๋องั้นเราจะแจ้งเธอแล้วเราจะไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พระเถระในวัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแจ้งแล้วนางกาลีก็บอกว่าจะอยู่ป่าช้าให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องงดเว้นมีข้อปฏิบัตินะมีข้องดเว้นอีกคือต้องผู้อยู่ป่าช้าเนี่ยต้องไม่นอนกลางวันต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรปรารภความเพียรต้องไม่นอนกลางวันถ้ามาอยู่ป่าช้าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลางคืนอาจจะนอนได้กลางวันห้ามนอนข้อ2ต้องงดอาหารที่พวกผีพวกปีศาจทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบให้คนกินคือตัวเองชอบแต่ไม่ชอบให้คนมากินอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆพวกปลาพวกแป้งพวกงาเนี่ยเป็นอาหารที่พวกอมนุษย์คือพวกผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยชอบถ้าเห็นคนกินอาหารอย่างนั้นก็จะมาแย่งการเป็นอยู่ในป่าช้าก็จะไม่สะดวกสบายไม่เป็นสัปปายะจะถูกรังควานจากพวกอมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่เป็นเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตใจที่เป็นเมตตาเนี่ยก็จะเป็นจิตใจที่มีมิตรไมตรีสรรพสัตว์ทั้งหลายเวลามาหาคนที่มีเมตตาแล้วเนี่ยก็จะแทนที่จะมาด้วยจิตใจที่กระด้างกระเดื่องก็จะมีจิตใจที่อ่อนลงนี่เป็นคำแนะนำของยายกาลีที่เป็นสัปเหร่ออยู่ในป่าช้ามีข้อปฏิบัติที่ข้อห้ามต้องเป็นคนที่เป็นมีความเพียรต้องไม่นอนกลางวันต้องกินอาหารที่เหมาะกับผู้อยู่ป่าช้าต้องไม่กินพวกเนื้อสัตว์ต้องไม่กินพวกปลาไม่กินพวกอาหารที่ล่อพวกปีศาจทั้งหลายพระมหาการก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าประสงค์จะพิจารณาซากศพนะเพราะว่าศพบางศพเนี่ยเขาก็ฝังนะไม่ได้เผาที่ฝังไปแล้วเนี่ยพระจะมาขุดดินก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แต่อาศัยดูว่าตรงนี้มีศพมีหลุมศพอยู่หรือว่าบางศพก็ทิ้งเอาไว้ให้พวกหมาพวกอีแร้งจิกกินก็ใส่อย่างนั้น
พิจารณาเวลาพิจารณาซากนางกาลีที่เป็นสัปเหร่อประจำป่าช้าเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าต้องการจะพิจารณาซากศพเนี่ยศพบางศพญาติเนี่ยจะฝากให้จัดการฝากให้เผานะบางทีก็จะหาฟืนมาบางทีก็จะมีโรงมาบางทีก็ไม่มีโรงสมัยก่อนส่วนใหญ่จะไม่มีโรงจะมาห่อผ้าเอาไว้คนตายก็จะห่อผ้าขาวแล้วก็ศพไหนจะเผาก็จะเตรียมฟืนไว้ให้ศพไหนไม่เผาก็จะทิ้งเอาไว้ให้หมาให้กับอีแรงอีกามาจิกกินนางกาลีก็เลยบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าประสงค์จะพิจารณาซากศพเนี่ยดิฉันเวลามีศพที่ญาติเขาฝากเอาไว้เนี่ยจะเรียกท่านมาพิจารณาพระมหาการก็บอกขอบใจถ้าโยมมีศพที่เหมาะแก่การพิจารณาเนี่ยมีศพที่เขาฝากเอาไว้ให้โยมจัดการเนี่ยช่วยเรียกด้วยอาตมาอยู่ตรงนี้ช่วยเรียกด้วยก็รับคำอยู่ได้ไม่นานก็มีศพลูกสาวเศรษฐีในเมืองเป็นโรคปัจจุบันตายคือเป็นลมเสียดแทงขึ้นมาตายศพก็ยังเป็นหญิงสาวนั่นแหละดูแล้วก็ยังสวยอยู่ชาวบ้านที่เป็นญาติทั้งหลายเนี่ยก็เอาศพของหญิงสาวคนนี้เข้ามาป่าช้าแล้วก็มอบเงินจ้างให้นางกาลีเนี่ยจัดการศพเผาศพนี้ศพนี้ประสงค์จะให้นางกาลีเนี่ยเผานางกาลีพอรับศพนี้มาแล้วก็เปิดห่อผ้าขาวที่ห่อศพเนี่ยเปิดมาก็เห็นศพนี่ยังสดยังสวยอยู่พอเพิ่งตายเมื่อเย็นนี่เองพอเอาเข้ามาเหมือนคนผู้หญิงนอนอยู่เฉยๆดูแล้วยังไม่ขึ้นอืดยังดูดีอยู่ก็เลยนึกในใจว่าเราได้ศพดีแล้วต้องไปบอกพระให้มาดูก็เลยไปบอกกับพระมหาการบอกพระคุณเจ้าโยมมีอารมณ์อันหนึ่งที่จะให้พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่ตามองคำว่าอารมณ์ในที่นี้นะตามองอะไรก็สิ่งนั้นเป็นรูปารมณ์สิ่งใดเข้ามากระทบหูสิ่งนั้นเป็นเสียงก็คือสัทธารมณ์รูปารมณ์สัทธารมณ์อย่างที่พระท่านสวดรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาคันธารัมมนังวาก็คือว่าอารมณ์ที่มากระทบตาอารมณ์ที่มากระทบหูอารมณ์ที่มากระทบจมูกอารมณ์ที่มากระทบลิ้นอารมณ์ที่มากระทบกายอารมณ์ที่มากระทบใจสิ่งต่างๆที่มากระทบอายตนะทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ศัพท์ของพระต้องเข้าใจด้วยนะถ้าเกิดบอกว่าอารมณ์ของคนไทยสมัยนี้ก็จะเข้าใจเพียงว่าเป็นความรู้สึกวันนี้อารมณ์ไม่ดีอันนี้วันนี้อารมณ์ดีนี่คือเป็นศัพท์ที่มาจากพุทธศาสนาแต่ว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วใช้กันไปใช้กันมาบางทีเข้าใจผิดบางทีก็เข้าใจในวงแคบตามความเข้าใจความรู้สึกของชาวไทยแต่ถ้าจะมาฟังให้เข้าใจหรือมาอ่านหนังสือให้เข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปของศัพท์ด้วยอย่างคำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นความรู้สึกทางความคิดนึกอย่างเดียวศพนี่ก็เป็นอารมณ์ทางตานางกาลีจึงเลยบอกว่าพระคุณเจ้าตอนนี้มีอารมณ์อย่างหนึ่งที่จะให้พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วก็คือมีซากศพพระมหาการก็ได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจอยู่ไหนเนี่ยศพอยู่ไหนอารมณ์นั้นอยู่ไหนก็มาดูปรากฏว่าพอมาถึงที่เนี่ยนางกาลีก็ห่อผ้าไว้อย่างเดิมก็เปิดห่อผ้าให้ดูเปิดห่อผ้าไม่พอก็เปลืองผ้าให้ดูด้วยกลัวจะดูไม่ชัดเปลืองผ้าออกมันก็ยังเป็นศพที่สวยอยู่ยังเป็นเหมือนกับผู้หญิงสาวๆนอนให้ดูพระมหาการดูยังก็โยม
อย่าพึ่งเลยปิดไว้ก่อน

ดูแล้วก็บอกว่าศพนี้มันยังสวยไปดูแล้วมันยังเกิดกำหนัดได้โยมเผาสักพักหนึ่งแล้วค่อยเรียกอาตมาก็แล้วกันบอกกับนางกาลีบอกโยมเผาไว้ก็เผาซะก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเรียกอาตมาก็เลยกลับไปที่เดินจงกรมตัวเองไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิรอนางกาลีก็เอาฟืนมาใส่จุดไฟเผามันก็ศพก็จะเปลี่ยนสีกระดำกระด่างเป็นสีเหมือนสีแม่วัวโคนมอะไรเงี้ยสีกระดำกระด่างพวกผมเผาก็หงิกงอหนังต่างๆก็บางทีก็หลุดล่อนไปมือเท้าที่เคยนอนเหยียดธรรมดาก็พอถูกไฟก็หดเข้ามานางกาลีก็เห็นอย่างนี้ก็ไปเรียกพระมหากาลบอกเผาละเริ่มน่าดูละมาดูอีกทีเถอะพระมหากาลก็ตามไปดูพอดูก็โอ้เมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยเมื่อกี้ยังดูแล้วศพเดิมเนี่ยศพเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ดูแล้วเกิดจิตกำหนัดเกิดความยินดีในรูปอันนั้นพอมาดูทีเป็นของน่ารังเกียจซะแล้วเป็นศพที่ไม่สวยไม่งามซะแล้วมีสีกระดำกระด่างมือเท้าก็หดงอเข้ามาคู่เข้ามาไม่น่าดูสำหรับคนทั่วไปแต่ตัวเองดูแล้วก็เกิดอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นในใจก็ดูจนกระทั่งนางกาลีเนี่ยเผาจนจบพอเผาจบแล้วก็กลับมาที่เดินจงกรมตัวเองเดินจงกรมไปสักพักก็นั่งสมาธิพิจารณาอารมณ์นั้นพิจารณาแล้วศพนั้นเมื่อยังดูครั้งแรกดูแล้วเกิดจิตกำหนัดเกิดความพอใจว่ารูปนี้สวยรูปนี้งามน่าพอใจแต่พอไปดูอีกทีรูปเดิมนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นของไม่สวยไม่งามก็พิจารณาเลยอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังบูปสโมสุโขคำที่พระเราเอามาชักบังสกุลนั่นเองอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเกิดพิจารณาธรรมบทนี้ขึ้นมาพอพิจารณาธรรมบทนี้เข้าเกิดวิปัสสนาขึ้นมาในใจพอเกิดวิปัสสนาก็พิจารณาแล้วก็บรรลุธรรมในหนังสือบอกว่าบรรลุธรรมด้วยการพิจารณาซากศพแล้วก็มาพิจารณาด้วยธรรมบทนี้อนิจจานี่แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในป่าช้านั่นเองดูศพพิจารณาศพแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่อนิสงส์ของผู้ที่มาพิจารณาซากศพซากดูแล้วดูให้เป็นดูแล้วดูให้ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแล้วเกิดประโยชน์พอเป็นพระอรหันต์แล้วในช่วงนั้นเนี่ยทางฝ่ายพวกภรรยาเก่าของทั้งจุลการทั้งมหาการเนี่ยทั้งจุลการเนี่ยที่มีเมียอยู่สองคนเนี่ยก็เริ่มปรึกษากันประชุมกันปรึกษากันว่ามีอยู่สองคนนั้นก็ปรึกษากันบอกว่าทำยังไงจะให้จุลการสามีเราเนี่ยสึกออกมาก็เลยทำอุบายคุยไปคุยมาก็เลยบอกว่านิมนต์ทำเป็นจะทำบุญนิมนต์พระมาฉันที่บ้านแล้วเราก็หาโอกาสคอยจับสึกตอนอยู่ที่บ้านก็เลยไปนิมนต์พระขอนิมนต์พระวัดเชตวันมาฉันภัตตาหารที่บ้าน9 รูป
แต่ในหนังสือไม่ได้บอกว่าเก้ารูปเอาตามประเพณีคนไทยขอนิมนต์พระจากวัดเชตวันเนี่ยไปฉันพระทหารที่บ้านวัดเชตวันตอนนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็พระสงฆ์ไปฉันพระทหารที่บ้านตามปกติเนี่ยถ้าบ้านไหนนิมนต์ครั้งแรกพระพุทธเจ้ายังไม่เคยไปพระภิกษุทั้งหลายไม่เคยไปยังไม่คุ้นเคยกันเนี่ยเขาจะส่งพระมาล่วงหน้าก่อนส่งพระไปล่วงหน้าไปบอกวิธีการจัดอาสนะบอกวิธีการจัดอาสนะควรจัดอาสนะยังไงพระพุทธเจ้าจะนั่งตรงไหนพระเถระต่างๆจะนั่งตรงไหนจะส่งพระเป็นตัวแทนไปบอกก่อนถือว่าบ้านนี้ยังไม่เคยทำยังไม่คุ้นเคยตามปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะจัดให้นั่งอยู่ตรงกลางนะสองฝั่งสองข้างของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอัครสาวกทางขวาก็จะเป็นพระสารีบุตรทางซ้ายก็จะเป็นพระโมคคัลลานะแล้วก็ส่วนพระเถระองค์อื่นก็นั่งถัดไปนั่งกระจายกันไปสองฝั่งมีพระพุทธเจ้านั่งตรงกลางนี่คือวิธีการจัดอาสนะของในสมัยพุทธกาลจะจัดอาสนะจัดสนะอย่างนี้จะพระพุทธเจ้าจะนั่งตรงกลางแล้วก็กระจายไปสองปีกปีกขวานี่ก็นำโดยพระสารีบุตรปีกซ้ายก็จะนำโดยพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกทั้งสองฝั่งก็ไปบอกปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เมียเก่าของจุลการจัดงานเลี้ยงพระที่บ้านเนี่ยพระมหาการก็เตรียมตัวจะไปงานกิจนิมนต์นี่ก็เลยบอกให้กับจุลการน้องชายบอกว่าเธอล่วงหน้าไปก่อนไปบอกทางบ้านก็แล้วกันว่าจัดอาสนะยังไงเพราะรู้ว่าทางบ้านนี่ไม่เคยบ้านของเมียจุลการนี่ไม่เคยนิมนต์พระมาทำบุญก่อนไม่เคยมีงานกิจนิมนต์ไม่เคยมีการทำบุญเลี้ยงพระต้องไปบอกวิธีการจัดอาสนะก่อนจุลการก็ไปพระจุลการตอนนั้นยังเป็นพระจุลการก็ไปล่วงหน้าไปบอกวิธีการจัดอาสนะเมียก็จ้องอยู่แล้วก็ส่งซิกกันเมียสองคนก็ส่งซิกกันเลยบอกว่าเราจะไม่ทำตามทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นดื้อจุลการให้จัดอย่างนี้ก็ไม่ยอมจัดให้จัดของพระเถระด้วยที่นั่งสูงๆก็ไม่ยอมจัดเอาที่นั่งสูงๆที่นั่งสำหรับพระเถระไปอยู่ปลายแถวเอาที่นั่งของพระนวกะซึ่งเป็นพระบวชใหม่มานั่งอยู่หัวแถวจัดอยู่อย่างนี้ก็วุ่นวายไปทั้งบ้านเพราะว่าพระจะให้จัดอย่างนี้โยมก็จะจัดอีกอย่างหนึ่งจัดไปจัดมาก็พระจุลการก็เลยโมโหบอกทำไมจัดอย่างนี้ทำไมไม่รู้เรื่องไอ้เมียก็เลยบอกแกไปบวชเนี่ยขออนุญาตใครหรือยังขออนุญาตใครใครอนุญาตให้บวชไปบวชเนี่ยลาใครมาก่อนหรือเปล่าหน้าที่จัดอาสนะเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราคนเดียวนะต้องมาช่วยกันจัดไม่ใช่มาชี้กันอย่างนี้ตอนอยู่บ้านไม่เห็นมีอำนาจอะไรอย่างนี้เลยมาสั่งอย่างเดียวนี้ได้ยังไงพูดไปพูดมาก็จับถอดจีวรเมียสองคนช่วยกันจับพระถอดจีวรถอดจีวรไม่พอก็ถอดสบงด้วยเปลี่ยนชุดใหม่จุลการก็เป็นยังไงไม่รู้ดิ้นไม่ออกถูกเมียจับดิ้นไม่ออกต้องถูกแก้ผ้าถูกแก้ผ้าแล้วก็ถูกจับนุ่งผ้าใหม่นุ่งผ้าเสร็จก็นุ่งผ้าของชาวบ้านแล้วนะนุ่งผ้าที่ถูกเปลื้องสบงถูกเปลื้องจีวรออกไปก็จับให้นุ่งผ้าใหม่เหมือนคนว่าง่ายนะถูกเมียจับแก้ผ้าแล้วก็นุ่งผ้าใหม่เมียก็ทำตามใจได้สบายนุ่งผ้าเสร็จก็หัวเราะคิกคักแล้วก็เอา
ดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วก็สวมไว้บนหัวแทนมงกุฎอย่างเงี้ยดูแล้วเหมือนคนบ้าดูแล้วเหมือนคนสติไม่สมบูรณ์ไอ้คือท่านก็คงจะไม่อยากบวชอยู่แล้วพอถูกเมียจับเข้าไปก็ไม่ดิ้นรนขัดขืนดีมีคนแก้ผ้าให้อะไรไงก็เลยไม่ขัดขืนถูกเปื้องจีวรถูกเปื้องสบงไปก็ไม่ขัดขืนไม่ดิ้นรนอะไรมากพอเปลี่ยนชุดไปก็ทำใจตัวเองเลยว่าศึกแบบไม่ต้องลาใครเมียลาเมียศึกให้พอศึกเสร็จเมียก็สั่งเลยเธอจงไปบอกไปนิมนต์พระมาได้แล้วสั่งให้ด้วยนะไปบอกพุทธเจ้าไปนิมนต์พุทธเจ้าบอกได้เวลาแล้วกลายเป็นทายกไปเลยตอนมาเป็นพระมาสั่งให้เมียจัดอาสนะพอขากลับวัดกลายเป็นทายกไปนิมนต์พุทธเจ้ามากลายเป็นว่ากิจนิมนต์คราวนั้นเสียพระไปองค์นึงไอ้ฝ่ายเมียมหาการ8คนก็เลยดูเมียจุลการทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้กูต้องเอามั่งต้องจับพระมหาการศึกบ้างเรามีตั้ง8คนเมียจุลการมี2คนยังทำสำเร็จเลยก็เลยปรึกษากันประชุมเวิร์กช็อปประชุมเชิงปฏิบัติการเอามั่งวันนี้จุลการศึกได้เพราะเมีย2คนเดี๋ยวพรุ่งนี้เมีย8คนเนี่ยจะเอามหาการศึกให้ได้ก็เลยไปที่วัดไปจองกิจนิมนต์บอกขอนิมนต์มาฉันปาฏิหาริย์ที่บ้านมหาการพระที่วัดก็รับกิจนิมนต์มีเหมือนเดิมขาดไปองค์เดียวขาดจุลการไปองค์เดียวนอกนั้นเหมือนเดิมพระเท่าเดิมก็แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นพระมหาการท่านก็ไม่ได้ไปบอกวิธีการจัดอาสนะส่งรูปอื่นไปแทนส่งรูปอื่นไปก็เมีย8คนก็ที่ต้องจะจับศึกก็ไม่ได้โอกาสก็เลยรอจนถวายอาหารเสร็จจนฉันก็เรียบร้อยแล้วปกติเนี่ยเวลาพระสมัยก่อนเวลาฉันเนี่ยพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่แสดงสัมโมทนียกถาคือไม่อนุโมทนาไม่แสดงธรรมเองก็จะมอบให้องค์ใดองค์หนึ่งแสดงธรรมให้หรือว่าบางทีเจ้าของบ้านเจ้าภาพเนี่ยต้องการจะให้พระองค์ไหนแสดงธรรมก็จะเอาบาตรพระองค์นั้นเอาไว้ก่อนองค์อื่นที่ไม่ถูกเอาบาตรเอาไว้เนี่ยก็จะกลับวัดองค์ที่ถูกยึดบาตรเอาไว้เนี่ยจะเป็นองค์อนุโมทนาคือเป็นองค์คอยแสดงธรรมให้กับญาติโยมเจ้าภาพฟังจะไม่อนุโมทนาเป็นหมู่พร้อมกันเหมือนปัจจุบันนี้จะอนุโมทนาองค์เดียวถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงก็จะมอบหมายให้องค์อื่นหรือว่าบางทีเจ้าภาพต้องการองค์ไหนก็จะให้องค์นั้นแสดงวันนั้นก็แผนจับศึกอยู่แล้วนี่นะเมีย8คนก็เลยบอกว่านิมนต์พระพุทธองค์นิมนต์พระองค์กลับวัดก่อนดิฉันพวกดิฉันเนี่ยต้องการให้พระมหาการเนี่ยแสดงอนุโมทนาให้พวกดิฉันฟังพุทธเจ้าก็ยอมก็ให้พระภิกษุทั้งหลายกลับวัดแล้วพระองค์ก็เดินออกจากบ้านพระทั้งหลายก็ซุบซิบนินทากันนะเมื่อวานถูกจับแก้ผ้าศึกไปแล้วองค์หนึ่งวันนี้พระพุทธเจ้ายังปล่อยให้พระมหาการอยู่กับเมียอีกเสร็จแน่เมื่อวานเมียสององค์ยังดิ้นไม่หลุดเลยนี่ตั้ง8เมียสองคนยังดิ้นไม่หลุดเมีย8คนจะไหวได้ยังไงออกจากฝ่าก็จับกลุ่มนินทากันเดินออกจากบ้านเจ้าภาพไปก็มันนินทาจับกลุ่มนินทากันที่นอกประตูรั้วพระที่อยู่ใกล้ๆทางก็ออกเดินออกไปก่อนส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่หัวแถวก็จะเดินออกไปทีหลังก็ได้ยินพระนินทากันจับกลุ่มซุบซิบนินทา
ธอพูดอะไรกันบอกพระพุทธองค์พระองค์รู้แล้ว

แล้วทำเป็นไม่รู้หรือว่าพระองค์รู้แล้วแล้วทำมันเป็นยังไงบอกก็เมื่อวานเนี่ยจุลการเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนถูกเมียสองคนจับแก้ผ้าสึกไปเนี่ยพระองค์ก็เห็นอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเมียตั้งเยอะตั้ง8คนเนี่ยจะไหวเหรอมหาการก็จะสู้เมียไหวเหรอจะไม่ถูกจับเรื่องผ้าเป็นคฤหัสถ์เหมือนจุลการเมื่อวานนี้เหรอบอกเธอน่ะไม่เข้าใจเธอคิดว่ามหาการเนี่ยจะเป็นเหมือนจุลการเหรอบอกเอ้าก็จุลการก็ยังหนุ่มกว่ายังมีกำลังแข็งแรงกว่ายังดิ้นเมียไม่หลุดเลยเนี่ยมหาการแก่กว่าตั้งเยอะจะดิ้นหลุดจากมือเมียได้ยังไงเมียตั้ง8คนบอกเธอประมาทไปแล้วเธอประมาทพระเถระแล้วมหาการเนี่ยไม่เหมือนจุลการหรอกมหาการเนี่ยเป็นพระที่เป็นพระเถระแล้วพระเถระในคำความหมายของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระที่บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วคำว่าเถระที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าก็คือเป็นการรับรองการปฏิบัติของพระองค์พอสิ้นคำเหตุการณ์ในบ้านก็เมียทั้ง8คนก็จะเอาบาตรพระมหาการเอาไว้ก็จริงนะต้องการทำทีเป็นว่าจะฟังคำอนุโมทนาของพระมหาการก็จริงแต่พอพระภิกษุทั้งหลายออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยพ้นประตูไปแล้วพระมหาการก็อยู่คนเดียวอยู่องค์เดียวเมียทั้งหลายก็กลัวกันเข้าไปไม่ได้ต้องการจะฟังคำอนุโมทนาแล้วจะจับศึกจะจับแก้ผ้าแผนเดียวกันเลยกลัวเข้าไปพระมหาการพอเห็นเมียทำท่าทีอย่างนั้นก็เลยรู้เลยว่านี่เป็นแผนจับศึกก็เลยเหาะขึ้นทางหลังคาเลยทะลุหลังคาเป็นรูโบ้เลยเหาะเสร็จก็มาถึงหน้าบ้านมาถึงประตูรั้วหน้าบ้านเหาะมาแล้วก็พอพุทธเจ้าบอกกับพระภิกษุว่าพระมหาการเนี่ยเป็นพระเถระแล้วจบคำตรงนั้นนั่นเองพระมหาการก็เหาะมาถึงพอดีเหาะมาถึงก็มากราบพุทธเจ้าพระภิกษุทั้งหลายก็เห็นนั้นก็เลยเห็นจริงเห็นจังเลยฟังจากพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เห็นด้วยว่าพระมหาการเนี่ยเหาะมาก็เลยยอมรับเลยว่าพระมหาการเนี่ยบรรลุธรรมแล้วสำเร็จแล้วพระบางองค์ก็เห็นเหตุการณ์นั้นก็เกิดปีติบางองค์ก็ฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงเพียงประโยคเดียวตรงนั้นเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดปีติบางองค์ก็ถึงกับสำเร็จพระโสดาบันเลยพิจารณาสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นว่าก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงอานิสงส์ของผู้ที่อยู่ป่าช้าอยู่ป่าช้าพิจารณาซากศพเป็นข้อวัดของพระมหากาลก็ท่านก็ทำมาก่อนพิจารณามาก่อนในอดีตชาติเป็นผู้ที่สั่งสมมาทางด้านพิจารณาซากศพปฏิบัติมาทางอยู่ป่าช้าเวลาเกิดเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันท่านก็สามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายพระเจ้าพอเห็นแล้วว่าพระองค์นี้เนี่ยหรือว่าโยมคนนี้เนี่ยมีอุปนิสัยทางด้านการพิจารณาอสุภะพิจารณาซากศพมาก่อนก็แสดงธรรมได้ง่ายจูงใจได้ง่ายเหมือนอย่างเราทุกวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีซากศพให้เรามาเตือนจิตเตือนใจเรามีบรรยากาศของงานที่จะเผาศพที่จะชาปนกิจศพหมู่มีศพหลายศพเลยตั้งไม่ตั้งใจมองก็ต้องเห็นตั้งอยู่เต็มไปหมดก็เป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสของเราในปัจจุบันนี้ที่จะมาเจริญกรรมฐานที่จะมาอาศัยสร้างศพต่างๆอาศัยศพต่างๆที่จัดตั้งไว้จัดเรียงไว้เนี่ยเอามาเตือนใจตัวเองเอามาเตือนว่าความตาย

ของคนอื่นมีอยู่ความตายของเราเองก็มีอยู่มันรออยู่ข้างหน้ามันคนเกิดมาแล้วทุกคนเนี่ยต้องตายทุกคนบางทีก็ไปเห็นความตายคนอื่นเป็นของข้างนอกแต่ไม่ยอมน้อมเข้ามาในตัวไม่กล้าคิดพอเห็นความตายพอน้อมมาในตัวเองแล้วมันจะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ผ่านการอบรมไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติมาเนี่ยก็จะกลัวมีความวิตกกังวลในความตายของตัวเองกลัวตายไม่อยากคิดไม่อยากนึกเลยความตายของตัวเองคิดไปแล้วก็เลิกคิดไม่อยากคิดแต่พอรู้อานิสงส์รู้ถึง

คุณค่าของการนึกถึงความตายตัวเองแล้วเนี่ยยิ่งนึกก็ยิ่งมีประโยชน์พระเจ้าเคยแสดงเคยถามนะเคยถามกับพระคือพระองค์แสดงมรณสติแล้วก็ถามพระว่าแต่ละมีบรรยากาศของงานที่จะเผาศพที่จะชาปนกิจศพหมู่มีศพหลายศพเลยตั้งไม่ตั้งใจมองก็ต้องเห็นแหละตั้งอยู่เต็มไปหมดก็เป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสของเราในปัจจุบันนี้ที่จะมาเจริญกรรมฐานที่จะมาอาศัยสร้างศพต่างๆอาศัยศพต่างๆที่จัดตั้งไว้จัดเรียงไว้เนี่ยเอามาเตือนใจตัวเองเอามาเตือนว่าความตายของคนอื่นมีอยู่ความตายของเราเองก็มีอยู่มันรออยู่ข้างหน้ามันคนเกิดมาแล้วทุกคนเนี่ยต้องตายทุกคนบางทีก็ไปเห็นความตายคนอื่นเป็นของข้างนอกแต่ไม่ยอมน้องเข้ามาในตัวไม่กล้าคิดพอเห็นความตายพอน้องมาในตัวเองแล้วมันจะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ผ่านการอบรมไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติมาเนี่ยก็จะกลัวมีความวิตกกังวลในความตายของตัวเองกลัวตายไม่อยากคิดไม่อยากนึกเลยความตายของตัวเองคิดไปแล้วก็เลิกคิดไม่อยากคิดแต่พอรู้อานิสงส์รู้ถึงคุณค่าของการนึกถึงความตายตัวเองแล้วเนี่ยยิ่งนึกก็ยิ่งมีประโยชน์พระเจ้าเคยแสดงเคยถามนะเคยถามกับพระนะคือพระองค์แสดงมรณสติแล้วก็ถามพระนะว่าแต่ละองค์เนี่ยเจริญมรณสติยังไงบ้างนะองค์นึงก็บอกว่าก็หม่อมฉันเนี่ยเจริญมรณสติเป็นประจำเป็นประจำพระองค์ก็ถามเป็นประจำที่ว่าเป็นประจำเนี่ยเจริญยังไงท่านก็บอกพระองค์นั้นก็บอกว่าก็หม่อมฉันเนี่ยจะระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของก็หม่อมฉันเองเนี่ยมีอายุอาจจะไม่ถึงวันหนึ่งไม่ถึงคืนหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้พอนึกถึงอย่างนี้แล้วกระหม่อมฉันก็จะระลึกถึงคำสอนของพระองค์ปฏิบัติมีกำลังใจปฏิบัติทำตามคำสอนของพระองค์เจริญกรรมฐานมีความเพียรพระท่านก็บอกอย่างนั้นอีกองค์ก็บอกว่ากระหม่อมฉันก็เจริญมรณสติพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่างั้นเธอเจริญยังไงกระหม่อมฉันเนี่ยไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้หรอกว่าจะตายเนี่ยกระหม่อมฉันคิดว่าเวลากลางคืนสมมติกลางคืนอย่างนี้เช้าอาจจะตายก็ได้แต่ถ้ากระหม่อมฉันนึกถึงตอนกลางวันกระหม่อมฉันก็นึกถึงว่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะตายก็ได้มีชีวิตแค่ชั่ววันนึงหรือชั่วคืนนึงเท่านั้นเองกระหม่อมฉันนึกอย่างนี้แล้วก็เห็นความตายที่มีในตัวเองก็เจริญกรรมฐานเจริญความเพียรยิ่งขึ้นไปลึกถึงคำสอนของพระองค์พระองค์ก็ยังไม่พูดอะไรอีกองค์ก็บอกว่ากระหม่อมฉันก็เจริญมรณสติเหมือนกันพระเจ้าก็เลยถามว่างั้นเธอเจริญยังไงบอกกระหม่อมฉันเนี่ยไม่รอให้ถึงตอนเย็นหรอกหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยจะไม่รอนึกว่าตัวเองจะตายตอนเย็นหรอกหรือว่าตอนกลางคืนก็จะไม่รอนึกว่าตัวเองจะตายตอนเช้าหรอกกระหม่อมฉันเนี่ยจะนึกอยู่เสมอเวลาฉันอาหารฉันภัตตาหารเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงจนจบมือก็ได้อาจจะตายพอฉันเสร็จแล้วอาจจะตายเลยก็ได้กระหม่อมฉันเนี่ยนึกอยู่อย่างนี้ว่าเวลาฉันอาหารแล้วเนี่ยพอฉันเสร็จอาจจะตายก็ได้พอนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยกระหม่อมฉันก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติมีความเพียรในการปฏิบัติตามคำสอนเจริญกรรมฐานตามคำสอนของพระองค์พระเจ้าก็ยังนิ่งอยู่อีกองค์ก็บอกกระหม่อมฉันก็เจริญยังไงบอกกระหม่อมฉันจะไม่รอบอกว่าพอฉันแล้วอิ่มแล้วจะตายหรอกกระหม่อมฉันจะนึกนี้ว่า

ารเนี่ยแค่สี่คำเนี่ยอาจจะตายก็ได้มากินไปสี่คำเนี่ยก็อาจจะตายก็ได้ขมอมชั้นนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจในการมีความเพียรมีกำลังใจในการระลึกถึงกรรมฐานระลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็จะปรับความเพียรยิ่งขึ้นเพราะนึกถึงว่าเวลาฉันไปแล้วเนี่ยแค่สี่คำก็อาจจะตายก็ได้อีกองค์ก็บอกกระหม่อมฉันก็เจริญมรณสติเจริญยังไงบอกกระหม่อมฉันเวลาฉันอาหารเนี่ยจะไม่นึกถึงว่าจะสี่คำหรอกกระหม่อมฉันจะนึกถึงว่าทุกคำเลยพอฉันประทานไปคำนี้เนี่ยเคี้ยวยังไม่หมดคำนี้อาจจะตายก็ได้หรือเคี้ยวแล้วกลืนคำนี้แล้วกลืนไปเสร็จอาจจะตายก็ได้พอนึกอย่างนี้แล้วก็จะมีกำลังใจในการเจริญกรรมฐานเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปอีกองค์ก็บอกว่ากระหม่อมฉันเนี่ยไม่ได้นึกถึงตอนฉันข้าวกระหม่อมฉันจะนึกถึงตอนกำหนดลมหายใจลมหายใจเข้ายังไม่ทันออกอาจจะตายก็ได้ลมหายใจออกยังไม่ทันเข้าเนี่ยอาจจะตายก็ได้ลมเข้าไม่ออกลมออกไม่เข้าเนี่ยตายได้ทุกระยะเลยพระเจ้าเลยบอกว่าพระองค์พอฟังพระภิกษุสาธยายวิธีปฏิบัติของแต่ละองค์ก็เลยบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วตายเนี่ยประมาทระลึกถึงความตายของตัวเองละดีอยู่แต่ว่าระลึกถึงว่าจะตัวเองจะอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเป็นคนประมาทแต่คนที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ตลอดวันแล้วกลางคืนตายหรือว่าจะอยู่ตลอดคืนแล้วกลางวันตายเนี่ยก็ประมาทไอ้คนที่คิดว่าจะกินข้าวมื้อเนี่ยก็ประมาทคนที่จะคิดว่าตัวเองกินข้าวสี่คำแล้วตายก็ประมาทพระองค์สรรเสริญอยู่สององค์เท่านั้นเององค์ที่คิดว่ากินข้าวคำนี้แล้วตายกับองค์ที่บอกว่าหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายสรรเสริญอยู่สององค์นอกนั้นบอกว่าประมาทหมดเลยขนาดระลึกถึงความตายทุกวันก็ยังเรียกว่าประมาทระลึกถึงความตายทุกคืนก็ประมาทระลึกถึงความตายทุกมื้อก็ยังประมาทสี่คำระลึกทีก็ประมาทพระองค์สรรเสริญเฉพาะคนที่ระลึกถึงทุกลมหายใจหรือว่าเวลาฉันก็ระลึกถึงทุกคำกลืนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายเราระลึกถึงแค่ไหนวันหนึ่งจะระลึกถึงบ้างหรือเปล่าก็เป็นโอกาสของเราแล้วนะมีโอกาสของเราแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีงานศพมีงานศพหลายศพอย่างนี้ช่วยกันระลึกหน่อยจะได้ไม่อายพระพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจะได้ไปโชว์ก็ได้นะเวลามีเทวดามาเยี่ยมเวลาถึงวันพระเนี่ยเทวดาจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมโลกมาเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติต่างๆเทวดาก็จะมีสภาเป็นธรรมสภาถึงวันพระถึงวันธรรมดาเนี่ยจะมีเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยลงมาดูถ้าเป็นวันพระวันสำคัญเนี่ยจะมีเทวดาชั้นผู้ใหญ่มาดูลงมาดูมาดูว่าโลกเราเนี่ยเป็นยังไงกันแล้วมีคนถือศีลมีคนปฏิบัติธรรมแค่ไหนกันแล้วถ้าลงมาดูแล้วโอ้คนประมาทกันเหลือเกินไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมกันเลยก็พอไปรายงานเนี่ยเทวดาก็จะเศร้าโอ้ยวิมานทั้งหลายในสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยก็ชงจะร้างเนาะมนุษย์ทั้งหลายในโลกประมาทกันแล้วไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่ยอมถือศีลกันเลยเทวดาก็จะเศร้าเทวดาทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยพอตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดาเยอะๆอยากจะเห็นคนมีความสุขมีความบันเทิงอยู่ในเทวโลกแต่พอมารู้ว่าพอมีส่ง
ส่งสปายมาดูยังพื้นโลกเนี่ยพอสปายทั้งหลายมารายงานยังเทวสภาเนี่ยบอกว่าคนไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมกันเลยขายยาบ้ากันนั่งตัวเป็นเจ้าพ่ออย่างเงี้ยทำปฏิบัติแต่พวกอบายมุขเล่นการพนันกินเหล้าเจ้าชู้ผิดกาเมกันเหลือเกินเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็จะเศร้าจะเศร้าว่าคนจะไม่ได้มาเกิดเป็นเทวดาคนจะไปนรกกันเยอะเทวดาก็อยากมีเพื่อนนะจึงอยากจะให้เราทุกคนขึ้นสวรรค์ก็จะคอยติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆถ้าสปายคือทูตทั้งหลายที่ส่งมาดูกลับไปรายงานว่าคนที่นี่มีการปฏิบัติธรรมกันนะถือศีลกันเยอะเลยมาสมมติว่ามาสังฆทานเนี่ยโอ้โหมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวกันเยอะเลยเต็มลานธรรมเลยพอไปรายงานสมมติว่าเทวดาองค์ที่มาดูวัดสังฆทานไปรายงานที่เทวสภาเนี่ยเทวดาก็จะดีใจดีใจว่าโอ้คนถือศีลฟังธรรมยังมีอยู่เยอะนะก็ชอบที่จะมีเพื่อนเยอะๆชอบที่จะเทวดามีเทวดาเนี่ยจะพื้นที่ก็ไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่จะอยู่ที่ไหนต้องซื้อที่ดินใช่ไหมต้องปลูกบ้านปลูกกุฏิต้องซื้อที่ดินยิ่งเมืองนนท์นี่แพงขยายที่ไปนิดเดียวไม่รู้กี่ล้านแต่ทางเทวดาเนี่ยไม่ต้องซื้อที่ก็อยู่กันแค่พื้นที่นิดเดียวอยู่กันได้หลายองค์บอกว่าบางทีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเทวดาอยู่แค่พื้นที่แค่คนถ้าเกิดคนอยู่กันได้10 คนเนี่ยเทวดาเนี่ยอยู่กันได้กันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเพราะว่าใช้ที่ไม่มากเทวดาในใช้ที่ไม่เปลืองตอนรับได้ทุกคนไม่จำกัดเนื้อที่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้เทวดาคงจะมีเนื้อที่แออัดนะคงจะมีคนอยู่เยอะมีเทพธิดาอยู่เยอะแล้วคงจะมีที่แออัดแล้วคงจะไม่มีที่พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวทำไปเถอะทำดีไปเถอะทำปฏิบัติธรรมไปเถอะถือศีลไปเถอะยังมีที่อีกเยอะยังมีวิมานอีกเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะแออัดยังยินดีต้อนรับทุกๆคนเทวดาทั้งหลายเนี่ยยังยินดีต้อนรับทุกๆคนดีใจถ้าเห็นคนดีดีใจถ้าเห็นคนทำดีดีใจว่าเทวดาเนี่ยจะมีอยู่มากจะไม่ชอบใจเลยจะไม่ดีใจเลยถ้าเห็นคนทำไม่ดีแล้วก็ตกนรกอยากจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้มันเป็นกรรมของแต่ละคนอยู่แล้วอยากจะช่วยคนนี้ให้ขึ้นสวรรค์มันช่วยไม่ได้เห็นคนทำดีก็ดีใจเห็นคนทำไม่ดีก็เสียใจ

ถ้าเทวดามาดูที่นี่วันนี้ก็คงจะดีใจเห็นคนปฏิบัติธรรมกันเยอะเห็นคนมาเดินเวียนเทียนที่อื่นวันนี้เนี่ยก็คงลืมกันไปแล้วว่าวันนี้มันสำคัญยังไงคงจะไม่ระลึกถึงหรอกว่าเป็นวันอัฐมีบูชาจะมีตามวัดใหญ่ๆเท่านั้นเองหรืออาจจะมีวัดที่บางวัดที่ท่านเห็นความสำคัญเวลาแสดงธรรมก็จะบอกกล่าวกับญาติโยม

คนบางคนไม่ชอบไม่ชอบดู ไม่ชอบดูซากศพทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่มาดูของไม่สวยไม่งามจริงโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองสวยคิดว่าตัวเองเป็นคนงามเนี่ยคนสมัยก่อนมีอยู่คนหนึ่งเกิดมาสวยแล้วก็เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารชื่อพระนางเขมาสวยมากในบรรดามเหสีทั้งหลายเนี่ยพระนางเขมาในสวยที่สุดไปไหนมาไหนก็จะประดับองค์แต่งสวยมีเครื่องประดับสวยงาม ไปไหนมาไหนพอคนชมว่าสวยก็จะดีใจแต่ใครหันมามองคือทุกคนพอมองพระนางเขมาเนี่ยจะชมว่าสวยทุกคนเพราะพระองค์เนี่ยพระนางเขมาเนี่ยเป็นคนสวยจริงๆ พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็อยากจะช่วยให้พระนางเขมาเนี่ยซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์เนี่ยได้คลายจากความหลงตัวเองอยากจะพาเข้าวัดอยากจะพาไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างชวนทีไรก็ไม่ยอมไปหรือพระนางเขมาเนี่ยจะได้ยินข่าวว่าพระเนี่ยมักจะแสดงธรรมเรื่องอสุภกรรมฐานเรื่องของไม่สวยไม่งามให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยนะได้ยินมากลัวว่าตัวเองพอเข้าวัดแล้วเนี่ยกลัวพระจะติโอ้ผมไม่สวยเลยผมไม่กินเหม็นหน้าตามีแต่ขี้มีขี้ตามีขี้หูไม่อยากได้ยินคำอย่างนี้เป็นคนที่เห็นตัวเองสวยอยากให้คนอื่นชมอย่างเดียวอยากให้คนอื่นก็มองตัวเองสวยงามอย่างเดียวพอเวลาพระอาจารย์พิมพิสารชวนไปวัดเนี่ยไม่ยอมไปพระอาจารย์พิมพิสารท่านก็ดีท่านก็ไม่ขัดใจไม่ขืนใจไม่เข้าวัดก็ไม่เป็นไรแต่ก็หาอุบายพระอาจารย์พิสารก็ทำยังไงจะให้เมียเราเนี่ยเข้าวัดบ้างจะอยู่อย่างนี้นี่ตัวเองก็บรรลุเป็นโสดาบันแล้วนะก็เมตตาอยากจะให้คนอื่นได้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างแต่พวกไม่ยอมเข้าวัดเลยเนี่ยทำไงอย่างนี้ก็เลยปรึกษากับพวกเสนาบดีพวกอำมาตย์ก็เลยได้ความคิดขึ้นมาว่างั้นแต่งเพลงแต่งเพลงสรรเสริญวัดเชตวันแต่งเสร็จก็ให้พวกนักดนตรีเนี่ยร้องนักดนตรีนักร้องเนี่ยร้องเพลงนี้แล้วก็ให้สอนกับคนทั้งหลายเนี่ยร้องเพลงนี้กันก็แต่งมาเป็นเพลงที่เพราะคนทั้งหลายพอฟังแล้วก็ชอบที่จะร้องตามก็ร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยในวังก็ร้องนอกวังก็ร้องเพลงชมสรรเสริญความงามของวัดเชตวันใช้สื่อออกตามสื่อใช้สื่อเป็นเครื่องช่วยสมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีวิทยุก็อาศัยคนทั้งหลายเนี่ยร้องเพลงกันไปตรงไหนก็ได้ยินอยู่ในวังก็ได้ยินออกนอกวังก็ได้ยินฟังไปฟังมาพระนางเขมาก็เอ๊มันคงจะสวยจริงนะวัดเชตวันเนี่ยอยากจะไปดูสักทีมันเป็นยังไงสวยจริงตามคำล่ำลือตามคำร้องของเพลงนี้หรือเปล่าก็เลยอยู่ไปอยู่มาก็เลยไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารขออนุญาตไปเที่ยววัดเชตวันหน่อยพระเจ้าพิมพิสารก็รู้เลยว่าเริ่มสนใจแล้วเริ่มสนใจจะเข้าวัดแล้วก็อนุญาตให้เข้าไปแต่พระนางเขมาบอกว่าไปดูอย่างเดียวนะไม่ฟังธรรมนะจะไม่เข้าหาพระเจ้านะบอกไม่เป็นไรไปดูอย่างเดียวก็ได้ไปเข้าวัดดูอย่างเดียวก็ได้ก็เลยอนุญาตให้ไปแต่ก็ไปกระซิบกับสารถีคือคนขับรถมาเนี่ยบอกว่ายังไงแล้วก็ช่วยเฉียวๆไปทางพระคันธกุฎีหน่อยก็แล้วกันไปหาพระเจ้าหน่อยก็แล้วกันให้สัญญาณให้กระซิบกับสารถี
พอพระนางเขมาไปที่วัดก็ไปชมสถานที่ต่างๆสวยจริงๆพระเจ้าวิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชาที่นับถือศาสนาพุทธบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะมีศรัทธาในการทำนุบำรุงจัดสถานที่ต่างๆสวยงามก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะมาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็จัดบ้านเมืองสวยงามอยู่แล้วสวยงามขนาดที่เรียกว่าคนมาดูแล้วจะนึกถึงเป็นสวนสวรรค์มีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยมาเที่ยวพระราชาองค์หนึ่งจากต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมาเที่ยวได้รับคำเลื่อนลือมามากว่ากรุงราชคฤห์เนี่ยแต่งสวนสวยแต่งอุทยานสวยแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็มีจิตใจที่ดีมาก่อนเป็นพระอาจารย์ที่มีจิตใจที่ดีพร้อมที่จะฟังธรรมที่จะปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้วเป็นคนที่มีจิตใจงดงามประชาชนทั้งหลายรักบูชาอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าแผ่นดินต่างบ้านต่างเมืองมาชมสวนเนี่ยชมหมดเลยโอ้สวยเส้นทางตลอดเส้นทางนี่สวยไปหมดต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ต่างๆจัดไว้ดีมาถึงอยู่ที่หนึ่งมีกระต๊อบโสมๆอยู่ในสวนนั่นแหละอยู่ในที่ที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งให้ดูเหมือนเป็นสวนสวรรค์เนี่ยแต่ปรากฏมีกระต๊อบโสมๆอยู่หลังหนึ่งอยู่ในระหว่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเพื่อนกันก็บอกแม่ดูมาตลอดสวยเลยสวยมาตลอดเลยสะดุดกระต๊อบอกหลังนั้นปล่อยทิ้งไว้ทำไมไม่ลื้อไปซะทำไมไม่จัดการลื้อทิ้งไปซะกระต๊อบหลังนั้นถามพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ากระต๊อบหลังนั้นมีคนอยู่เอามีคนอยู่ก็ไล่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นพระราชาเป็นเหมือนที่พึ่งของประชาชนคนที่อยู่ในกระต๊อบนั้นก็เป็นประชาชนที่ยึดเอาเราเป็นที่พึ่งมองเห็นเราเป็นที่พึ่งเป็นเราก็เป็นพระราชาของเขาเขาก็ถือว่าเราเป็นพระราชาเป็นที่พึ่งของเขาถ้าเราไปไล่เขาซะแล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นที่พึ่งของเขาพอพูดอย่างนี้เพื่อนกันก็อึ้งเลยเพื่อนก็อึ้งโอ้มุมมองของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมุมมองของเพื่อนเราเนี่ยลึกซึ้งเรานึกไม่ถึงพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าเราเป็นเหมือนเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าเราไปไล่เขาซะแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนหมดที่พึ่งแล้วความสงบสุขในบ้านเมืองจะมีได้ยังไงเมื่อประชาชนรู้สึกว่าพระราชาไม่เป็นที่พึ่งได้แล้วการที่มีกระต๊อบโสมอยู่ในสวนนั้นเหมือนเป็นสวนสวรรค์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าชีวิตของประชาชนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสุขสบายไปทุกคนยังมีปัญหาที่เราต้องไปตามแก้ต้องแก้ไขบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรอยู่จะได้ไม่หลงในทรัพย์สมบัติในวังเพราะว่าในวังเนี่ยจะมีแต่สิ่งสวยงามจะมีแต่สิ่งบำรุงบำเรอการที่เราได้มาเที่ยวสวนราชอุทยานเนี่ยพอเห็นกระต๊อบนี้ทีไรเราก็จะระลึกถึงประชาชนจะไม่ลืมประชาชนจะคอยบำบัดทุกข์ของประชาชนเอากระต๊อบนั้นไม่ไล่ที่หรอกให้ยายแก่คนนั้นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไรนี่คือความที่มีคุณธรรมของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วมีจิตใจพร้อมที่จะมารับเอาธรรมะอันสูงของพระพุทธองค์เรียกว่าคนสมัยก่อนที่จะมาฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีคุณความดีมาก่อนเป็นคนที่มีคุณความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนกับภาชนะทองคำที่คอยรองรับสิ่งที่มีค่าเหมือนกับผ้าที่ซักขาวแล้วสะอาดแล้วพร้อมที่จะรับน้ำยอมเหมือนกันอย่างนั้น
พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นคนดีมาก่อนมีจิตใจงดงามมาก่อนเรียกว่าคนธรรมดาก็นึกไม่ถึงถ้าเป็นพระราชาทั่วไปก็พอเห็นกระต๊อบโสมๆก็จะสั่งลื้อสั่งไล่เวรคืนที่ดินอะไรไปเลยแต่พระเจ้าพิมพิสารเอาไว้ก่อนเอาไว้พิจารณาเอาไว้เตือนใจตัวเองทำไม่ลงทำราษฎรตัวเองไม่ลง

พระนางเขมามาได้พระราชาอย่างนี้อยู่เป็นพระมเหสีของพระราชาก็เป็นความโชคดีของพระนางก็มีอุบายสามารถทำให้พระนางเนี่ยเข้าไปวัดได้พอรู้ว่าพระนางมีความหลงไหลในความสวยความงามก็อุตส่าห์หาอุบายแต่งเพลงชมความงามของวัดให้พระนางเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าวัดวัดบางวัดก็ทำซะสวยงามก็แต่งสถานที่ต่างๆทำโบสถ์ทำศาลาทำลานทำให้ดูร่มรื่นบางทีก็มีประโยชน์ในการที่คนเข้ามาไม่คิดจะมาเข้าวัดมานั่งสมาธิหรอกมาดูมาเที่ยวมาชมมาดูก็ยังมีประโยชน์พระนางเขมาก็เหมือนกันเข้าไปในวัดเชตวันก็ไปดูไปชมต้นไม้ดอกไม้สถานที่ต่างๆเพลินก็เข้าทางสารถีเลยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบอกไปแล้วว่าให้เดินให้พาพระนางเขมาเนี่ยนั่งรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปให้ถึงพระกันตกุฎีซึ่งเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าพระนางเขมาก็เพลินไปทางไหนก็ไปสารถีพาไปทางไหนก็ไปพอไปถึงกุฏิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วรออยู่แล้วรอพระนางเขมาแล้วพระองค์รู้แล้วว่าพระนางเขมาจะมาก็เลยเนรมิตพระองค์ก็เนรมิตเป็นมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆผู้หญิงนั้นก็คนเราเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะสวยยังไงก็มีที่ติใช่ไหมคนเราเนี่ยมันจะไม่สวยพลิ้งไปหมดทุกส่วนทุกองค์ประกอบแต่คนที่เกิดจากพระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นมาเนี่ยจะสวยไม่มีที่ติเลยจะดูตรงไหนก็สวยลักษณะที่ว่าแม้แต่เทพธิดาก็ยังสวยไม่เท่าพระนางเขมาพอเห็นผู้หญิงที่พระองค์เนรมิตขึ้นมาเนี่ยตะลึงเลยโอ้โหคนอะไรสวยขนาดนี้เรียกว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองสวยแล้วเนี่ยพอเห็นคนนี้แล้วก็ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเซี่ยวเลยไม่ติดฝุ่นเลยเห็นแล้วก็แทนที่จะอิจฉาว่าเขาสวยกว่าเรากับการว่าดูแล้วเพลินมองแล้วโอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆสวยไม่มีที่ติเลยเพลินดีใจพอใจกับการที่ได้ดูคนสวยๆแล้วก็มานึกตัวเองว่านึกถึงตัวเองว่าเราเนี่ยมานึกว่าเราสวยสวยแล้วเนี่ยไม่ได้เซี่ยวเลยไม่ได้ติดฝุ่นกับคนคนนี้เลยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่สวยละแล้วก็นึกถึงว่าที่เราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิเรื่องของสวยของงามเนี่ยไม่จริงเลยนะยังมีคนสวยๆมาเข้าวัดนะมานั่งปฏิบัติพุทธเจ้ามานั่งพัดพุทธเจ้าอยู่ที่กุฏิที่เราได้ยินมาว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตำหนิเรื่องสวยเรื่องงามไม่จริงแล้วที่เราเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยสวยงามกว่าใครเพื่อนในเมืองนี้ในกรุงราชคฤห์นี้เรามีเราเท่านั้นเองที่สวยที่สุดเนี่ยก็เข้าใจผิดคนที่สวยกว่าเราก็ยังมีอยู่เนี่ยและสวยอย่างที่ไม่มีที่ติเลยมองเพลินอยู่กับรูปในนิมิตที่พระพุทธเจ้าในนิมิตเอาไว้พระเจ้าก็รู้ละเพลินละเริ่มมองเริ่มเพลินละก็ค่อยๆบันดาลให้รูปนิมิตนั้นนะค่อยๆจากเป็นสาวรุ่นอายุ15ยกๆ16ย่อนๆเลยนะเริ่มแก่ขึ้นเป็นสาวเต็มตัวเริ่มเหมือนกับคนที่อายุ25 30 35ไปเรื่อยๆเหมือนคนมีลูกแล้ว1คนลูกแล้ว2คน3คน4คนเริ่มอายุเข้าวัยกลางคนเริ่มจากมีแบบผมงอกเริ่มมือไม้เริ่มสั่นหนังเริ่มเหี่ยวค่อยๆบันดาลไปเรื่อยๆพระนางเขมาก็มองไปเรื่อยจะเปลี่ยนแล้วนี่ไอ้ที่เคยสวยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มแก่แล้วเริ่มงอมแล้วมือเริ่มสั่นแล้วถือพัดอยู่เริ่มจักถือไม่ไหวแล้วหลังที่เคยตรงๆก็เริ่มงอคุ้มไปเรื่อยแล้วที่เคยหนังที่เคยตึงๆแก้มเต่งๆเริ่มหย่อนแล้วเริ่มฟันที่เคย
ต็มปากเริ่มเอ๊ะจะฟันจะหายไปไหนแล้วปากจะงุมๆเข้าไปละมองไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยเห็นความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายมนุษย์พระเจ้าก็มาหยุดแค่นั้นนะเริ่มแก่ไปแล้วก็ยังไม่พองอมไปเรื่อยงอมไปเรื่อยจนถือพัดไม่ไหวพัดตกไปแล้วก็นอนหมอบพะงาบเสร็จขาดใจตายพอตายเสร็จไม่หยุดแค่นั้นอีกศพก็เปลี่ยนไปเรื่อยตายเหมือนตาย1วันตาย2วันจนมีอืดมีหนอนมากินจนกระทั่งเนื้อหนังต่างๆเนี่ยถูกหนอนกินไปหมดกลายเป็นเหลือแต่โครงกระดูกจนปนกลายเป็นขี้เถ้าขี้ดินพระนางเขมาก็มองไปเรื่อยมองไปพิจารณาไปเข้าใจเลยเริ่มมีอารมณ์ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมันสวยอยู่ได้ไม่นานพอมีความรู้สึกอย่างนั้นพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยแสดงธรรมอสุภกรรมฐานเลยให้พิจารณาตัวเองพอแสดงธรรมตรงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นพอดีเนี่ยพระนางก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยก็อยากจะบวชก็ต้องกลับไปขออนุญาตจากพระเจ้าพิสารก่อน พอกลับจากวัดเข้าหาวังพระเจ้าพิสารก็รออยู่แล้วพอไปถึงถามเป็นไงบ้างน้องหญิงไปเที่ยววัดแล้วเป็นยังไงบ้างพระนางเขมาก็พอฟังคำถามนั้นก็ไม่ได้ตอบว่าวัดสวยงามอะไรเลยไม่ได้มีความชื่นไม่ได้มีคำชื่นชมเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวจะบวชบอกก็เหมือนฉันไปเฝ้าพระพุทธองค์มาแล้วพระอาจารย์มีสารก็ดีใจว่าพระนางเขมาของเราเข้าวัดแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปถึงพระพุทธเจ้าได้ก็เหมือนฉันฟังธรรมแล้วก็เกิดสลดใจอยากจะบวชเกิดเข้าใจแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วสวยงามยังไงก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอตายเสร็จไม่หยุดแค่นั้นอีกศพก็เปลี่ยนไปเรื่อยตายเหมือนตาย1วันตาย2วันจนมีอืดมีหนอนมากินจนกระทั่งเนื้อหนังต่างๆเนี่ยถูกนอนกินไปหมดกลายเป็นเหลือแต่โครงกระดูกจนปนกลายเป็นขี้เถ้าขี้ดินพระนางเขมาก็มองไปเรื่อยมองไปพิจารณาไปเข้าใจเลยเริ่มมีอารมณ์ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมันสวยอยู่ได้ไม่นานพอมีความรู้สึกอย่างนั้นพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยแสดงธรรมอสุภกรรมฐานเลยให้พิจารณาตัวเองพอแสดงธรรมตรงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นพอดีเนี่ยพระนางก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยก็อยากจะบวชก็ต้องกลับไปขออนุญาตจากพระเจ้าพิสารก่อน พอกลับจากวัดเข้าหาวังพระเจ้าพิสารก็รออยู่แล้วพอไปถึงถามเป็นไงบ้างน้องหญิงไปเที่ยววัดแล้วเป็นยังไงบ้างพระนางเขมาก็พอฟังคำถามนั้นก็ไม่ได้ตอบว่าวัดสวยงามอะไรเลยไม่ได้มีความชื่นไม่ได้มีคำชื่นชมเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวจะบวชบอกก็เหมือนฉันไปเฝ้าพระพุทธองค์มาแล้วพระอาจารย์มีสารก็ดีใจว่าพระนางเขมาของเราเข้าวัดแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปถึงพระพุทธเจ้าได้เหมือนท่านฟังธรรมแล้วก็เกิดสลดใจอยากจะบวชเกิดเข้าใจแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วสวยงามยังไงก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนหนุ่มๆสาวๆนี่ก็จะมีรูปร่างสวยงามก็จริงแต่ก็จะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปจะต้องมีถึงวันตายสักวันหนึ่งถึงวันแก่สักวันหนึ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยากจะหาที่พึ่งอยากจะหาที่พึ่งโดยการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเข้าใจแล้วเรื่องว่า
ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นอนิจจังแล้วเห็นอนิจจังเห็นความทุกข์ของสังขารแล้วเห็นความไม่มีตัวตนไม่เป็นเจ้าของไม่ได้ของร่างกายของจิตใจอยากจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปขออนุญาตบวชพระอาจารย์วิสารก็ดีใจไม่หวงนะไม่หวงว่าเมียเราต้องอยู่กับเราตลอดไม่คิดอย่างนั้นพอเมียอยากจะบวชก็อนุญาตดีใจอนุโมทนาด้วยดีแล้วพระนางบวชเถิดพระนางเกมาก็บวชได้ไม่นานไปขอบวชแล้วได้ไม่นานก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาก็วันหนึ่งก็ไปรดน้ำเอาน้ำมาล้างเท้าน้ำล้างเท้าเห็นน้ำล้างเท้าขันหนึ่งน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งน้ำเท้าล้างเท้าอีกขันหนึ่งน้ำไหลไปอีกหน่อยหนึ่งล้างสามขันบรรลุเลยบรรลุว่าน้ำเนี่ยเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยบางทีก็ไปได้แค่นี้บางทีก็ไปได้อีกหน่อยหนึ่งบางทีก็ไปได้อีกหน่อยหนึ่งแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ซึมหายไปในดินซึมหายไปในทรายชีวิตเปรียบเหมือนน้ำที่ล้างเท้าไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็ซึมหายไปในดินซึมหายไปในทราย ชีวิตประมาทไม่ได้เห็นน้ำล้างเท้าและพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ความไม่ยั่งยืนของสังขารบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระที่มีปัญญามากพระนางเขมาเนี่ยนะเปรียบเป็นสาวิกาสาวิกาเนี่ยคือสาวกผู้หญิงนั่นเองเป็นสาวิกาอัครสาวิกาเบื้องขวายิ่งโดยปัญญาจะเปรียบกับพระภิกษุแล้วก็เปรียบได้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวายิ่งด้วยปัญญาพระนางเกมาก็เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวายิ่งด้วยปัญญา ก็อาศัยจากพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี่เองเริ่มแรกเดิมทีก็เห็นของสวยของงามไปหมดติดใจในความสวยความงามแต่พอมาพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะได้พอจะทำได้ไหมพอจะมองศพแล้วพิจารณาได้ไหมมองก็มันก็เห็นแล้วเห็นแต่ลงเห็นแต่ลงศพเห็นลงศพหลังน้ำตาหรือเปล่าศพ สมัยก่อนนี่ก็จะไม่ใส่ลงยิ่งศพที่อินเดียจะไม่ใส่ลงจะห่อผ้ามัดๆเอาไว้เฉยๆพอถึงเชิงตะกอนก็จะเผาแล้วก็พอผ้าไหม้มันก็จะเห็นศพจะพิจารณาได้ง่าย มาถึงเมืองไทยนี่ใส่ลงอย่างดีใส่ลงแล้วยังอุตส่าห์เข้าเตาเผามิดชิดเลยนะมองไม่เห็นก็ต้องอาศัยตอนก่อนจะเข้าลงจะมีการเปิดศพให้ดูไปพิจารณาศพตรงนั้นยิ่งในเมืองแล้วเนี่ยยิ่งหมดโอกาสที่จะดูตอนเผาเลยเพราะว่าเขาป้องกันมลพิษกลัวควันจะไปรบกวนชาวบ้านต้องใส่เมนใส่เตาเผาที่มิดชิดเผาศพด้วยเผาควันด้วย ต้องไปดูตามต่างจังหวัด ต่างจังหวัดก็หายากเดี๋ยวนี้ต้องไปในป่าเลยต้องทุดงไปทางหมู่บ้านกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยเห็นนะว่าต้องไปตามหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็ยังทำแบบเดิมๆอยู่ตั้งฟืนสูงขึ้นมาประมาณเมตรกว่าเอาลงแห่รอบกองฟืนแห่เสร็จก็เอาตั้งไว้บนกองฟืนคนที่มาทั้งหลายก็จะไปเด็ดเอาพวกกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยเด็ดเสร็จก็มาปัดตัวเหมือนปัดรังควานหรือไงก็ไม่รู้ปัดตัวแล้วก็ไปโยนใส่กองฟืนทำนี้ทุกคน
คนเด็ดไม่สูงไม่ถึงคือมันเผามาหลายศพอ่ะนะไอ้กิ่งไม้ตาม

ข้างล่างมันกระเด็นหมดแล้วกระเด็ดหญ้าเอาก็ได้ปัดตัวโยนใส่กองไฟเป็นประเพณีของแต่ละที่ก็แตกต่างกันไป

ังเข้าใจไหมบอกเข้าใจนะ คือพิจารณาความตายเนี่ยไม่ได้พิจารณาเพื่อให้กลัวพิจารณาเพื่อให้เกิดสติเตือนตัวเองให้เกิดความไม่ประมาทเตือนตัวเองว่าเราจะต้องตายขณะใดขณะหนึ่งต้องตายวันใดวันหนึ่งชีวิตไม่แน่นอนไอ้ตายเนี่ยตายแน่นอนแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่ได้บอกแล้วพระมาแสดงพระมาบอกพระพุทธเจ้าว่าจะตายพรุ่งนี้ก็ได้หรือจะตายตอนเย็นก็ได้จะตายช่วงกินข้าวอิ่มก็ได้เนี่ยขนาดนึกถึงกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ายังบอกว่าเป็นคนประมาทเราต้องนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายถึงความตายของตัวเองเนี่ยทุกคำข้าวพระเจ้าจึงจะสรรเสริญว่าเป็นคนไม่ประมาทขนาดนั้นเลยพอนึกแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงในร่างกายไม่หลงในร่างกายตัวเองไม่หลงในร่างกายคนอื่นมองไปแล้วตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายวันนี้พรุ่งนี้หรือจะตายกินข้าวเสร็จจะตายหรือเปล่ากินข้าวทันเสร็จจะตายหรือเปล่าหรือหายใจเข้าอยู่หายใจออกไปเนี่ยจะตายหรือเปล่านึกถึงตัวเองอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นก็จะตายอยู่วันนี้หรือเปล่าจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่ากินข้าวจะตายหรือเปล่าแต่จริงๆที่สำคัญก็คือนึกถึงตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้พอนึกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่านึกหยุดแค่นั้นนึกถึงตัวเองจะตายได้ทุกนาทีได้ทุกคำข้าวได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงว่านึกอย่างนั้นแล้วจะไม่ประมาทจะไม่ประมาทในชีวิตจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่นานฉะนั้นช่วงจากนี้ไปจนถึงเวลาที่เราตายเนี่ยจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าเพราะเวลาที่ผ่านไปทุกๆขณะเท่ากับว่าเราเดินใกล้เข้าไปสู่ความตายทุกๆขณะเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ประมาทเหมือนเราผู้ประมาทอยู่ชีวิตสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หยุดเพราะว่าเราประมาทร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะหนุ่มสาวอยู่อย่างนี้เพราะว่าเราไม่คิดถึงความแก่เราไม่คิดถึงความแก่มันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคิดถึงความแก่แล้วเราจะต้องแก่ไปตามที่เราคิดเวลาเราคิดถึงความหนุ่มสาวมันจะหนุ่มสาวตามที่เราคิดไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนของมันไปตามปกติไปตามสังขารไปตามวัยตามวันเวลาอยู่ทุกวันอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีจะเปลี่ยนของไปของมันอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่พิจารณาแล้วมันจะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนของไปของมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ไม่ประมาทให้พิจารณาไปตามความจริงที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ทำเป็นเมินทำเป็นไม่มองทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่าทุกขณะมันต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูต้องทำความเข้าใจและต้องไม่ประมาทในจุดนี้บางคนทำเป็นเมินไม่อยากจะมองไม่อยากจะพิจารณากลัวจะเห็นความจริงกลัวจะทำใจไม่ได้พระเจ้าบอกว่าจะทำใจไม่ได้หรือจะทำใจได้มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาพิจารณาก่อนไม่ดีกว่าหรือมาเห็นความจริงก่อนไม่ดีกว่าหรือมาทำใจให้ได้ก่อนไม่ดีกว่าหรือมาพิจารณากันก่อนชวนกันมาดูชวนกันมาพิจารณาเมื่อถึงเวลาจริงๆจะได้ทำใจได้จะได้ไม่ทุรนทุรายจะได้ไม่กวนกวายจะได้ไม่มีทุกข์กับการตายของตัวเองคนเวลาตายมีทุกข์ก็จะไปไม่ดี
จะไม่ไปสู่สุคติจะไม่ไปพ้นทุกข์คนพอมาพิจารณาแล้วเนี่ยพอถึงเวลาไปจริงๆก็จะไม่ห่วงอะไรอวรในร่างกายตัวเองไม่ห่วงอะไรอวรในทรัพย์สมบัติพระสถานไม่ห่วงอะไรอวรในญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะไปโดยหมดห่วงหมดกังวลพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วมันเหมือนกับซากผุพังๆอยากจะเปลี่ยนเต็มทนเหมือนอย่างพระหนึ่งเป็นมะเร็งที่คอคงจะรู้กันที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อวานเห็นสภาพร่างกายตัวเองก็คงจะทำใจไม่คิดว่าตัวเองจะหายแล้วมองตัวเองเหมือนกับว่าเป็นซากผุพังๆแล้วเอาไปไม่รอดแล้วเตรียมตัวตายบอกเลยว่ารอวันมีโยมไปถามกลัวตายไหมบอกไม่กลัวรอวันอยู่ให้ไปรักษาที่ไหนก็ไม่เอาไม่ไปเท่าที่ไปก็คือไปด้วยความเกรงใจคนนู้นคนนี้พาไปก็ไปด้วยความเกรงใจใจจริงๆมาบอกสารภาพบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากไปเตรียมตัวตายแล้วก็ต่อสู้กับเวทนาของตัวเอง จะให้ยาแก้ปวดก็ไม่เอาให้ยานอนหลับก็ไม่เอาขอสู้เวทนาทำใจได้คนทำใจได้เป็นตัวอย่างของนักสู้คนหนึ่งนักสู้ในทางธรรม พอคนเราไม่ห่วงในชีวิตไม่ห่วงในร่างกายตัวเองก็เหมือนอย่างที่หลวงปู่บุตรดาเคยบอกท่านได้กล่าวปารกถึงชีวิตร่างกายท่านเหมือนกับเกาะซากหมาเน่าข้ามฝั่งวังวนพูดอย่างนี้เลยเหมือนร่างกายเนี่ยเหมือนกับซากหมาเน่าอยู่ไปก็ใช้ไปเกาะอาศัยก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห่วงน้ำอยู่ในทะเลไม่มีอย่างอื่นไม่มีขอนไม้มีแต่ซากหมาเน่าที่ลอยอยู่ก็อาศัยเกาะซากหมาเน่านี่แหละพาเข้าฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งซากไม่มีความยินดีในซากหมาเน่านั่นเลยเกาะอยู่ก็อาศัยว่าเกาะพอเพียงพ้นไปเท่านั้นเองก็เหมือนกับคนเราทุกวันนี้ก็เหมือนกับร่างกายนี่ก็เหมือนกับซากเน่าๆซากหนึ่งทิ้งไว้วันหนึ่งถ้าไม่อาบไม่ล้างมันก็เน่าส่งเน่าส่งกลิ่นเน่าส่งความเหนอะหนะมาให้เราเห็นอยู่ตลอดทุกวันเน่าอยู่ทุกวันดูทุกเวลาทุกนาทียิ่งผ่านไปหลายๆนาทีจนเป็นวันเป็นคืนก็ยิ่งชัดขึ้นแต่ปล่อยไว้เลยไม่ชำระไม่สะสางไม่อาบไม่ล้างไม่ถูจะยิ่งเน่าให้เห็นเนื้อหนังก็ส่งกลิ่นผมเผาก็ส่งกลิ่นในปากในฟันก็จะส่งกลิ่นอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็กลิ่นออกกิจวัตรประจำวันของคนเราก็จึงต้องมีสบู่มียาสีฟันมีแชมพูสระผมมียาดับกลิ่นตัวสิ่งต่างๆที่ใช้ประจำวันเป็นเครื่องดับกลิ่นดับเน่าของตัวเราเท่านั้นเองไปดูสำรวจดูของจำเป็นในเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราก็คือเป็นเครื่องชำระความเน่าเหม็นของร่างกายไปทั้งนั้นชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายแฟบผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าก็คือซักชำระสิ่งสกปรกที่ผ้าได้ซึมซับความสกปรกออกจากร่างกายผ้าผืนไหนมาถูกกับร่างกายเราก็มันโดน
ความเน่าเหม็นความสกปรกของร่างกายเราติดออกไปพอผ้าผืนไหนมาโดนร่างกายเราแล้วผืนนั้นเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าสกปรกที่ต้องเอาไปซักจึงจะเรียกว่าผ้าสะอาดถ้าปล่อยทิ้งไว้มันเช็ดหน้าแล้วทิ้งไว้เนี่ยไม่ซักนะปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งเหม็นผ้าที่ใช้ถูกตัวเราแล้วเสื้อผ้าต่างๆมาถูกตัวเราแล้วเนี่ยกองทิ้งไว้ในตะกร้าไม่ซักลองไปดมดูเหม็นถ้าผ้าที่ผ้าใหม่ๆซักแล้วเก็บไว้ในตู้เก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เหม็นหยิบเมื่อไหร่ก็ใส่ได้เลย แต่ผ้าพอถูกตัวเราแค่วันเดียวนะวางไว้เก็บไว้ไม่ได้เลยจะเหม็นมันคือมันซับความเน่าเหม็นจากร่างกายไป ต้นตอนจริงก็คืออยู่ที่กายของเรามันเน่าเหม็นให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ต่างจากซากศพหรอกเพียงแต่มันกระดุกกระดิกได้เท่านั้นเองมันยังลุกไปไหนมาไหนได้มันเดินได้เท่านั้นเองมันยังกินได้มันยังเอาของใหม่ก็ไปได้พอกินเข้าไปปุ๊บเน่าเลยอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยน่ากินพอโดนปากหน่อยเดียวเป็นของน่าเกลียดเลยเป็นของเตรียมเน่าได้เลย

ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาช่วงเวลาที่มีงานศพระลึกถึงไปถึงสมัยก่อน 2,000 กว่าปี 2,546 ปีก่อนก็เหมือนเป็นงานศพเหมือนกันเป็นงานศพแต่เป็นศพของพระพุทธเจ้าศพของผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้เป็นเอกในโลกมาถึงตอนนี้ก็เป็นงานศพของผู้มีพระคุณของบุปการีของหลวงพ่อสนองแล้วก็ศพของญาติเป็นญาติทางธรรมเป็นญาติทางโลกบางส่วนแต่ทั้งหมดก็คือเป็นญาติทางธรรมของหลวงพ่อสนองและของเราผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อผู้ได้มีโอกาสมาใช้สถานที่ตรงนี้ผู้ได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากสถานที่ใช้ประโยชน์จากวัดได้มารู้มาเห็นได้มาดูความเป็นไปดูกิจกรรมต่างๆอาศัยหมู่อาศัยคณะพาปฏิบัติก็ระลึกถึงคุณความดีระลึกถึงคุณประโยชน์ของทุกๆคนของทุกๆท่านที่ได้เสียชีวิตไปแล้วที่ได้มาเป็นอนุสติเตือนใจเราอาศัยท่านเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจเราให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมให้มีโอกาสได้ระลึกถึงธรรมะก็เป็นประโยชน์ของแต่ละคนที่จะได้ตักตวงจากการมางานนี้มาเห็นสิ่งต่างๆมาเห็นคนต่างๆแล้วเอามาเตือนใจตัวเองแล้วมาเห็นโลงศพแล้วมาเห็นงานศพแล้วมาเห็นบรรยากาศแล้วมาเตือนใจตัวเองสิ่งต่างๆที่สามารถทำให้เราระลึกถึงธรรมะได้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณต่อเราก็ระลึกถึงท่านอุทิศส่วนกุศลให้ท่านให้กับบุคคลเหล่านั้นที่ได้เสียชีวิตไปแล้วที่ได้อุตส่าห์อุทิศร่างกายมาเป็นเครื่องเตือนสติให้แก่เราเห็นที่ไรก็นึกถึงธรรมะเห็นที่ไรก็นึกถึงชีวิตตัวเองความไม่แน่นอนของตัวเองเขาตายเราก็ต้องตายเขาตายไปแล้วแต่เวลาของเราเวลาตายของเราเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นึกถึงแล้วก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติทำไปแล้วทำบุญไปแล้วก็นึกถึงความดีของบุคคลเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอยู่ในที่ใดแห่งใดถ้ามีความสุขอยู่ให้สุขยิ่งไปถ้ายังมีความทุกข์อยู่บ้างหรือความมีความทุกข์อย่างไร ก็แล้วแต่ขอให้ทุกข์นั้นดับไปหายไปขอให้ถึงความสิ้นทุกข์พ้นทุกข์นึกถึงความดีตัวเองปฏิบัติมาก็อุทิศส่วนกุศลนั้นให้ไป

หรืออีกชั่วโมงหนึ่งจะทำอะไรต่อดีมีอะไรสงสัยหรือเปล่าช่วยๆกันพูดบ้างก็ได้ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกนะปกติเป็นคนพูดน้อยพอถึงคราวว่านิมนต์แต่ละครั้งเนี่ยจะพอถึงคราวก็นิมนต์แต่ละครั้งเนี่ยจะนึกอยู่เสมอว่าจะเอาอะไรมาพูดเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามีเรื่องพูดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วจะเป็นคนพูดน้อยจะชอบฟังซะมากกว่าหรือจะพูดก็พูดแค่สั้นๆพูดแทรกพูดแซงนิดๆหน่อยๆเป็นคนไม่ได้พูดอะไรยาว ก็รู้ตัวเองว่าพูดอะไรยาวมันก็ได้ก็เลยต้องไปหาเรื่องไปเปิดหนังสือหานิทานมาเล่านิทานสั้นๆก็เล่าเลยแป๊บเดียวจบก็ต้องหานิทานยาวๆ

เรื่องของคนนึกถึงความตายและได้ประโยชน์จากการนึกถึงความตายเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องพระนางอย่างนางกีสาโคตมีเคยได้ยินไหมนางกีสาโคตมีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสะพ้ายของเศรษฐี เป็นสะพ้ายของ

เหตุที่เป็นสะพ้ายของเศรษฐีนี่ก็เป็นเหตุแปลกๆ เหตุแปลกๆเศรษฐีคนนั้นเนี่ยเป็นเดิมเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วก็เกิดเหตุในบ้านตัวเองทองคำทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นถ่านเศรษฐีคนนั้นนะทองคำทั้งหลายที่มีอยู่ในคลังเนี่ยกลายเป็นถ่านก็ตกใจว่าจะทำยังไงดีก็พอดีมีเพื่อนมาบอกว่าจริงๆมันน่าจะเป็นทองคำอยู่คงต้องมีคนมีบุญมาช่วยบอก ก็แนะอุบายว่าให้เอาถ่านเหล่านั้นนะที่เคยเป็นทองคำเนี่ยไปกองขายไปกองอยู่ตามตลาดทำทีเหมือนจะไปขายถ่านรอจนกว่าจะมีคนมีบุญมาบอกว่าไอ้นี่เป็นทองคำจึงจะคืนมาเป็นทองคำนี่เป็นอุบายของเพื่อนแนะนำเอาไว้ไอ้เศรษฐีคนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็

ผื่อแนะนำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำอย่างอื่นนะก็เอาถ่านไปกองที่ตลาดใครมาถามเอ้าเอาถ่านมาทำอะไรมากองขายไม่ใช้กันหรอกเขาไปเผาเองกันได้โอ้ยใครมาก็ถามท่านเศรษฐีเอาถ่านมาขายทำไมคุณเอาถ่านมาขายทำไมมากองทำไมตรงนี้คือปกติในตลาดจะไม่กองก็จะไม่ขายถ่านกันก็จะมีโรงเผาถ่านต่างหากอีกที่หนึ่งคนมาเห็นเอาถ่านมากองก็จะแปลกประหลาดก็จะมาทักมาถามเอาถ่านมากองทำไมกองอยู่หลายวันจนกระทั่งเนี่ยนางกีสาโคตมีเนี่ยเดินผ่านมาเอ้าคุณพ่อเรียกคุณพ่อนะเอ้าคุณพ่อเอาทองมากองมา

คุณพ่อเรียกคุณพ่อนะอ้าวคุณพ่อเอาทองมากองมาทำไมในตลาดอย่างนี้เศรษฐีคนนั้นก็อะไรนะหนูพูดใหม่สิเอ้าหนูก็ถามคุณพ่อเนี่ยแหละว่าเอาทองมากองอย่างนี้ทำไมมันควรจะเก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ให้มิดชิดมากองไว้ที่ทำไมไหนที่ว่าเป็นทองอยู่ที่ไหนก็นี่ไงก็หยิบให้ดูพอหยิบปุ๊บฐานทั้งหลายก็กลายเป็นทองเลยเศรษฐีก็เลยบอกไอ้คนนี้มีบุญแสดงว่าเป็นคนมีบุญจะมาสามารถมองเห็นทองที่กลายเป็นฐานไปแล้วเนี่ยรู้ว่าอันนี้คือทอง ก็เลยพาเข้าไปบ้านพาไปบ้านก็จัดการแต่งให้กับลูกชายกลายเป็นสะพายเศรษฐีจากการที่หยิบฐานก็เป็นทองคำคือเป็นคนที่มีบุญนั่นแหละมองเห็นว่านี่คือทองคำไม่ใช่ฐานแต่เป็นสะพ้ายลักษณะที่ว่าตัวเองมาจากคนที่ตระกูลไม่ใช่เศรษฐีเก่าเป็นคนมีบุญมาก็จริงมาเกิดชาตินี้เนี่ยไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีแต่เศรษฐีระลึกถึงบุญคุณว่าผู้หญิงคนนี้นี่ทำให้ฐานได้กลับกลายเป็นทองคำอย่างเก่าเป็นคนที่มีบุญคุณแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญก็ยอมรับให้เป็นสะใภ้แต่คนในบ้านไม่ยอมรับคนในบ้านเนี่ยจะรังเกียจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาจากตระกูลต่ำมาจากบ้านที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกันมีแต่พ่อผัวเท่านั้นเองที่ยอมรับก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจไปเป็นสะใภ้บ้านนี้ก็ไม่มีความสุขก็มีวิธีเดียวคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกสะใภ้สามารถมีลูกชายได้เขาจะยอมรับคนสมัยก่อนจะสำคัญที่ลูกชายสามารถดำรงวงตระกูลได้ก็อาศัยลูกชายนางก็รอวันที่จะท้องแล้วก็จะมีลูกชายสักคนหนึ่งพอมีลูกชายก็ดีใจว่าตัวเองกลายเป็นคนมีค่าในบ้านได้เพราะว่าตัวเองกลายเป็นคนมีค่าในบ้านมีคุณค่าเพราะว่าสามารถให้กำเนิดทายาทของตระกูลได้ก็ดีใจว่าตัวเองได้มีลูกชายลูกชายก็เลี้ยงได้มาถึง2ขวบ3ขวบกำลังน่ารักกำลังเป็นเด็กกำลังน่ารักเกิดเป็นโรคปัจจุบันตายพอตายก็เสียใจว่าเรากำลังอาศัยลูกคนนี้ทำให้ตัวเองมีค่าอยู่ในบ้านได้อย่างเชิดหน้าชูตาลูกดำมาตายซะอีกก็ทำยังไงก็เที่ยวไปหาบอกตัวเองว่าเนี่ยลูกยังไม่ตายหรอกโกหกตัวเองนะบอกตัวเองว่าลูกยังไม่ตายก็ไปเที่ยวหาหมอหาชาวบ้านต่างๆให้ช่วยหายาไม่ให้ลูกตัวเองฟื้นไปหาหมอไหนเป็นยังไงบอกลูกฉันสลบไปช่วยหายาให้ฟื้นทีหมอมาจับชีพจรตายแล้วไม่รักษาหรอกยังไม่ตายตายแล้วไปหาหมอทุกหมอก็จะรักษาได้ยังไงก็คนตายแล้วก็ไม่มีใครรักษาได้ก็เที่ยวไปหาคนทุกคนในหมู่บ้านให้ช่วยรักษาให้ช่วยหาหมอที่วิเศษหาหมอเทวดาให้ทีคนทั้งหลายก็เอื้อมละอาก็บอกเอางี้แล้วกันเนี่ยไปหาพุทธเจ้าที่วัดก็แล้วกันเดี๋ยวท่านคงช่วยได้หรอกเพราะพุทธเจ้าเนี่ยใครไปก็สามารถช่วยได้บอกเนอะงั้นท่านจะไปหาพุทธเจ้าก็อุ้มศพลูกนั่นแหละไปหาพุทธเจ้าก็บอกพุทธเจ้าบอกขอให้ช่วยชุบให้ฟื้นทีลูกท่านสลบไปพุทธเจ้าก็รู้ละคนนี้ต้องสอนยังไงก็เลยบอกว่าให้เธอไปหาไม่ได้ทำประกาศมาได้ไหมบอกได้ไม่ประกาศหาที่ไหนก็ได้หาง่าย

นะเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยที่จะเอามาทำยาได้เนี่ยมันต้องถือเคล็ดหน่อยหนึ่งนะพระเจ้าต้องเอาจากบ้านที่ไม่มีหญ้าตายเลยถ้าบ้านนั้นมีหญ้าตายเนี่ยนะใช้ไม่ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นเอามาทำยาไม่ได้นะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขลังไม่พันธุ์ผักกาดที่จะขลังที่จะทำยาได้ต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยไม่มีญาติตายเลยอ๋อได้เดี๋ยวจะหามาให้ก็อุ้มศพลูกไปอุ้มศพลูกไปหาคุณบ้านนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีสิจะเอาเท่าไหร่ล่ะบอกไม่มากก็ขอแค่ 5-6 เม็ดเท่านั้นแหละบอกจะเอาไปทำไมบอกไปทำยาเออเดี๋ยวก่อนนางกีสาก็บอกว่าบ้านนี้เคยมีใครตายไหมมีเคยมีญาติตายไหมอ๋อมีสิลุงฉันพ่อฉันปู่ฉันก็ตายไปแล้วเนี่ยอ๋องั้นฉันไม่ได้คืนไม่เอาไปหาบ้านด้วยอีกคุณมีเม็ดพันธุ์ผักกาดให้บ้างไหมผมมีทุกบ้านมีพอถามว่ามีใครตายมาก่อนหรือเปล่ามีทั้งนั้นวิ่งไปวิ่งมาบ้านนั้นพ่อตายบ้านนั้นปู่ตายบ้านนั้นแม่ตายบ้านนั้นลุงตายพี่ป้าน้าอาตายบางบ้านลูกก็ตายบางบ้านบอกเนี่ยลูกฉันก็เพิ่งตายเนี่ยบอกไปมาเจอบางบ้านกำลังร้องไห้อยู่ก็ไปปลอบเขาอีกกลายเป็นว่าไฟทุกบ้านมีแต่คนตายมีตายกันทุกบ้านมีญาติตายทุกบ้านพอไปเสร็จคิดได้ทุกคนมีคนตายทั้งนั้นมีญาติตายทั้งนั้นทุกบ้านคิดได้เลยก็เลยไอ้ลูกเราเนี่ยตายแล้วทำใจได้ก็ยอมรับว่าลูกตายยอมรับว่าลูกตายก็กลับมาวัดมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเอาเป็นไงได้เมล็ดพันธุ์ประกาศมาหรือยังบอกไม่ได้หรอกพระองค์เอาที่บ้านก็ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ประกาศกันเลยหรอกมีทุกบ้านแหละไอ้เป็นไงถึงไม่ได้มาบอกทุกบ้านมีคนตายทั้งหมดเลยเลยสาธยายให้ฟังบ้านนั้นมีใครตายบ้านนี้ใครตายพอไปถึงบ้านสุดท้ายบอกยอมรับแล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยตายแต่ฉันคงก็หม่อมฉันคงไม่กลับบ้านแล้วล่ะว่าพอลูกตายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นคนไร้ค่าแล้วในบ้านทุกคนในบ้านเหยียดหยามดิฉันมาตลอดเหยียดหยามโยมมาตลอดพอมีลูกมาก็คิดว่าจะอาศัยลูกนี่ช่วยเชิดชูฐานะช่วยเชิดชูเกียรติยศของตัวเองลูกมาตายสิก็คงไม่กลับบ้านละขอบวช ดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ให้บวชพอบวชไปก็ปฏิบัติธรรมอาศัยที่ตัวเองมองเห็นความตายมองเห็นความตายคนอื่นแล้วก็ย้อนมาหาตัวเองปฏิบัติธรรมได้ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็อาศัยเนี่ยอาศัยอานิสงส์จากการได้เจริญมรณสติเห็นความตายของคนอื่นย้อนมาหาตัวเองย้อนมาพิจารณาความตายตัวเอง

ถ้าทำใจไม่ได้ในบางทีเจอญาติพี่น้องตัวเองตายก็จะเศร้าโศกเสียใจแม้บางทีคนหมาตายก็ทำใจไม่ได้แมวตายก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้ก็มีมันต้องนึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเราก็ไม่เที่ยงชีวิตคนอื่นก็ไม่เที่ยงบางคนถึงกับบ้าไปเลยเจอหนักๆเข้ามันคนบ้าไปเลย อย่างกับนางปตาจารานางปตาจาราหนีตามเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็หวงลูกสร้างปราสาท7ชั้นให้ลูกอยู่ชั้นบนเลยไม่ให้เจอใครห่วงลูกไม่อยากให้เจอก็หนุ่มๆกลัวว่าจะใจแตกแต่ที่ไหนได้เกิดหลงรักไอ้คนสวนก็เลยนัดแนะให้เด็กรับใช้บอกช่วยหาเครื่องแต่งกายมาปลอมตัวทีบอกนัดแนะเขียนจดหมายนัดแนะกับคนสวนบอกหนีตามกัน หนีตามหนีออกจากบ้านไปจะอยู่เมืองเดิมก็ไม่ได้กลัวพ่อแม่มาตามกลัวจะถูกทำโทษก็หนีไปต่างเมืองเลยหนีไปไกลไปอยู่ในป่าอาศัยให้สามีหาเลี้ยง สามีเป็นคนสวนก็เป็นคนชาวบ้านนั่นแหละ ก็ไม่มีปัญหาอยู่บ้านนอกได้อยู่ตามป่าได้หากินหาเลี้ยงภรรยาได้อยู่ไปอยู่มาก็ท้องก็คนสมัยก่อนเวลาท้องใกล้คลอดเนี่ยก็จะนึกถึงบ้านแม่จะต้องไปกลับไปท้อไปคลอดที่แม่ของฝ่ายหญิงอันนี้ก็พอท้องขึ้นมาก็คิดว่าจะกลับไปหาแม่ผู้หญิงเวลาท้องก็คิดว่าจะกลับไปหาแม่แต่สามีก็บอกว่าจะกลับไปได้ไงแม่เอาตายเลยเราก็หนีตามมันมาไม่ได้แต่งงานตามปกติพยายามยื้อไว้ไม่ยอมกลับในที่สุดก็ทนรับเราไม่ได้พอถึงเจ็บท้องหนักๆนะสามีก็สงสารภรรยาเลยเอาไปพาไปพอพาไปได้ครึ่งทางก็คลอดกะระหว่างทางเพราะมันยื้อมานานยื้อจนท้องมันเต็มที่แล้วคลอดระหว่างทางพอคลอดเสร็จผัวก็บอกว่ามันคลอดแล้วมันต้องกลับแล้วมันไม่ต้องไปหาแม่แล้วกลับบ้านเถอะพอคลอดแล้วก็หมดข้ออ้างหมดข้ออ้างก็กลับบ้านเถอะก็กลับบ้านไปกลับไปบ้านก็อยู่ได้ไม่นานก็ท้องอีกผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องท้องอีกทีก็พอท้องแก่ใกล้คลอดก็แบบเดิมอยากกลับบ้านอยากไปหาแม่อยากเห็นหน้าแม่อยากจะไปคลอดกับแม่ก็ลบเล้าสามีอยากจะกลับบ้านสามีก็ยื้อไว้อยากกลับเลยกลับไปก็เดี๋ยวก็ถูกทำโทษเดี๋ยวจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาไม่อยากจะไปไม่กล้าสู้หน้าพ่อตาแม่ยายยื้อจนสุดท้ายก็ต้องพาไปอยู่ดีพอเจ็บท้องหนักเข้าก็พาไปถึงระหว่างทางก็คลอดพอคลอดอีกก็หมดคำอ้างที่จะกลับบ้านก็สามีก็พากลับบ้านในป่าโอ้ยังไม่ทันกลับบ้านคลอดระหว่างทางสามีก็เตรียมจะกลับบ้านนั่นแหละแต่เผอิญฝนตกก็จะหาฟืนมาจุดไฟมาต้มน้ำให้ภรรยาพอฝนตกก็เลยต้องหลบเข้าโพรงหลบฝนชั่วคราวพอเข้าโพรงก็ไปมีงูอยู่ในโพรงงูก็ฉกตายอยู่ตรงโคนต้นไม้นั่นเอง
พอตายก็เมียก็รอคลอดลูกก็รอผัวมาต้มน้ำล้างลูกลูกคลอดใหม่ๆมันยังไม่ได้ล้างก็ตัวเปื้อนเปอะเลือดนอนรอผัวอยู่ตรงนั้นผัวไม่มาสักทีจนฝนหยุดจึงค่อยๆกระเสือกกระสนเพลียนะคนคลอดลูกใหม่ๆก็เพลียก็กระเสือกกระสนค่อยๆคลานไปเจอผัวถูกงูกัดตายก็เสียใจร้องไห้ว่าโอ้เป็นความผิดของเราเองอุตส่าห์อยู่บ้านดีๆไม่ชอบอุตส่าห์มาคลอดในป่าก็เลยถูกแต่ผัวเลยถูกงูกัดตายเสียใจร้องไห้ว่าเป็นความผิดของตัวเองก็เลยทำยังไงดีเราอยู่ในป่าเนี่ยก็อาศัยสามีนี่แหละเป็นคนหาเลี้ยงเพราะว่าตัวเองเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในบ้านเศรษฐีเนี่ยอยู่บนปราสาท7 ชั้นไม่เคยทำอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นพอมาอยู่ในป่าเนี่ยถ้าไม่มีผัวสักคนไม่มีสามีอยู่สักคนเนี่ยคงอยู่ไม่ได้ละต้องกลับไปบ้าน

ก็คิดกลับบ้านเพราะอยู่ป่าต่อไปไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กทั้งที่เปรอะๆอยู่นั่นแหละเพราะว่าผัวกำลังจะไปหาน้ำมาล้างตายซะก่อนยังไม่ทันล้างก็อุ้มลูกที่เปรอะๆแล้วก็จูงลูกตัวเล็กๆเพิ่งหัดเดินจูงไปพอเดินไปก็ถึงแม่น้ำมีแม่น้ำขวางกั้นน้ำก็เชี่ยวเพราะว่าเมื่อคืนฝนเพิ่งตกจะลุยไปเองทั้งอุ้มลูกด้วยทั้งจูงลูกด้วยนะคงไปไม่ได้ก็เลยตัวเองก็กำลังพึ่งคลอดลูกใหม่ๆแรงก็ยังไม่มียังไม่แข็งแรงพอน้ำก็เชี่ยวไอ้ลูกก็เดินเองไม่ไหวก็เลยให้ลูกคนที่พึ่งหัดเดินเนี่ยยืนรออยู่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะอุ้มลูกที่พึ่งคลอดใหม่เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งไปทีละคนพอพาไปสองคนพาไปไม่ไหวไม่มีแรงพอไม่แข็งแรงพอก็ค่อยๆเดินลุยน้ำไปน้ำที่กำลังเชี่ยวๆที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆน้ำในป่าเนี่ยบางทีเวลาหลังจากฝนตกใหม่เนี่ยจะเชี่ยวมากเดินคนไม่แข็งแรงเนี่ยจะถูกน้ำพัดพอข้ามไปถึงฝั่งหนึ่งวางลูกที่ยังไม่ได้ล้างน้ำเลยเนี่ยเอาไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาจูงเด็กจูงลูกอีกคนกลับมาถึงกลางน้ำไอ้นกอินทรีมาเห็นเด็กอยู่ริมฝั่งยังเปื้อนเลือดเต็มไปด้วยเลือดก็นึกว่าเป็นก้อนเนื้อไม่นึกว่าเป็นคนนึกว่าเป็นก้อนเนื้อก็ลงมาโฉบไอ้แม่อยู่กลางน้ำก็เห็นแล้วว่าลูกอินทรีจะมาโฉบลูกตัวเองไปกินก็ไล่โบกมือไล่ชิ่วชิ่วชิ่วไอ้ลูกอยู่อีกฝั่งนึงที่กำลังหัดเดินเลยเห็นแม่โบกไม้โบกมือก็นึกว่าเรียกให้เดินตามมาก็เลยเดินลงน้ำเดินลงน้ำก็ถูกน้ำพัดไปไอ้เด็กลูกที่เพิ่งคลอดก็ถูกนกอินทรีโฉบไปตัวลงตายทั้งคู่ลูกอยู่ฝั่งหนึ่งก็ตายอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ตายนางปตาจารานี่ก็เสียใจว่าผัวก็ตายไปแล้วลูกสองคนจะอาศัยลูกสองคนนี่พาไปหาพ่อหาแม่ที่ในเมืองกลับมาตายด้วยกันหมดอีกเสียใจมากทำใจไม่ได้ร้องไห้แต่ก็ไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องกลับบ้านอย่างเดียวเดินทางกลับมาถึงเมืองฝนเพิ่งตกเมื่อคืนเป็นฝนตกใหญ่ตกทั้งป่าตกทั้งในเมืองตกทั่วไปหมดฝนตกใหญ่ก็เดินก็เซิร์กก็เซิร์กคนมีความทุกข์มากเคยมีครอบครัวอยู่สุขสบายอยู่กับสามีถึงแม้จะอยู่บ้านใดปลายนาอยู่ในป่าในดงแต่ก็อยู่กับคนรักสามีก็รักตัวเองก็รักสามีอยู่ด้วยความสุขสบายตามอัตภาพของตัวเองพอครอบครัวสูญสลายไปทุกคนตายไปหมดเนี่ยเสียใจแทบจะบ้าอยู่แล้วทำใจแทบจะไม่ได้อยู่แล้วพอมาถึงเมืองมาหาบ้านตัวเองมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเนาะจำทางไม่ได้บ้านเรามันเคยอยู่ตรงไหนเนาะก็เลยมาเพิ่มเดินมาถึงมันเคยอยู่ตรงนี้มันบ้านหายไปไหนดูไปดูมาสงสัยไฟไหม้หรือเปล่าก็เลยถามคนแถวนั้นบอกลุงบ้านของตาเศรษฐีที่ว่าชื่อนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าบอกนี่แหละบ้านของเศรษฐีชื่อนั้นแหละแล้วทำไมถึงเป็นนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยพายุเข้าเนี่ยฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าปุ๊บไฟไหม้ทั้งบ้านเลยต
ายหมดทั้งบ้านไม่มีใครรอดเลยเท่านั้นเองนางกตาจาราก็หวังจะมาพึ่งพ่อพึ่งแม่ในบ้านหมดเลยไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปเลยผัวก็ตายลูกก็ตายหมดแล้วพ่อแม่มาตายอีกญาติพี่น้องตายหมดทั้งบ้านเลยขาดสติเลยขาดพึ่งเลยสติขาดไปหมดกลายเป็นบ้าไปเลยเดินร้องไห้ผ้าผ่อนหลุดด้วยร้องไห้เดินไปไม่สนใจเลยว่าผ้าจะหลุดไปเมื่อไหร่คนอินเดียนุ่งผ้าสาลีนะพอมันหลุดไปมันคือผ้าผืนเดียวนั่นแหละพันใบพันมาพอผ้าหลุดไปก็หมดกลายเป็นเดินเปลือยก็ยังดีว่าเป็นคนมีบุญมาเก่ามันไม่เดินไปที่อื่นมันเดินเข้าวัดเดินเปลือยกายเข้าวัดคนเดินเปลือยกายเข้าวัดนี่ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะแต่โยมอย่าพยายามมีบุญอย่างนั้นนะพยายามสร้างบุญอย่างอื่นดีกว่าอย่าเอาบุญแบบเปลือยกายเข้าวัดไม่เอาเราเลือกได้แต่นางปตาจาราเนี่ยพอทำบุญมาอย่างนั้นมีบุญแต่ก็มีกรรมเหมือนกันต้องเดินเปลือยกายบ้าเข้ามาในวัดขาดสติเข้ามาคนทั้งหลายพอเห็นนางปตาจาราเดินเปลือยล่อนจ้อนเข้ามาในวัดก็พากันห้ามเอาไว้บอกไปเข้าวัดอย่างนี้ไม่ได้พระใจแตกหมดจะคนบ้าแล้วห้ามไงก็ไม่ฟังก็เดินกระเตงกระเตงร้องไห้ร้องห่มเข้ามาก็เลยเห็นว่าห้ามไม่ได้ก็เลยคนหนึ่งก็เลยสละผ้าผืนหนึ่งมาห่มให้พอมาถึงพระเจ้าก็ก่อนจะห่มให้เนี่ยมาถึงพระเจ้าก่อนท่านที่ร่อนจ้อนนั่นพระเจ้าบอกว่าเธอต้องมีสติขึ้นมาเถิดพอฟังพระเจ้าเท่านั้นเองก็ได้สติกลับคืนมาพอสติกลับคืนมาก็อ้าวตัวเองร่อนจ้อนอยู่ก็เลยอายทำไงดีก็คนในวัดด้วยกันนั่นแหละสละผ้ามาห่มให้ก็มาระลึกถึงเรื่องราวตัวเองที่ประสบมาไปอยู่ในป่าประคอดลูกมาคนที่สองผัวตายถูกงูกัดตายไอ้ลูกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปลูกคนหนึ่งถูกนกฉกไปพอมาถึงบ้านเก่าจะมาขอพึ่งพ่อพึ่งแม่หน่อยก็ตายกันหมดทั้งบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้เห็นความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตของตัวเองก็เลยขอบวชพอบวชไปก็ไม่นานก็บรรลุธรรมคนไม่เคยระลึกถึงความตายพอมาประสบเหตุต่างๆความพัดพาจากของรักของเจริญใจเนี่ยผัวก็เป็นที่รักลูกก็เป็นที่รักพ่อแม่ก็เป็นที่รักพอคนเหล่านั้นตายไปทำใจไม่ได้ถึงกับเป็นบ้าเลยแต่ดีว่าบ้าสมัยก่อนคือนางปตาจาราเนี่ยบ้าแบบคนมีบุญเก่าบ้าก็จริงแต่มีบุญเก่าอยู่มากบ้าแล้วเข้าวัดบ้าแล้วเดินไม่เดินไปที่อื่นเดินเข้าวัดยังมีพระพุทธเจ้ายังมีพระคอยช่วยให้โปรดให้พ้นจากความบ้าไปได้เตือนสติให้ได้คนไม่เคยระลึกถึงความตายในเรื่องถึงมรณสติพอประสบเหตุอย่างนั้นก็มาทำใจไม่ได้เสียสติไปเลยเราก็อย่าจะล่าใจนะไม่ใช่ว่าจะบ้าแก้ผ้าที่นี่แล้วผ้าจะช่วยได้นะไม่แน่บางทีบุญไม่ถึงกันนะปล่อยให้ร่อนจ้อนอยู่นั่นเลยดีไม่ดีพระไม่เข้าใกล้หนีเตือนสติไม่ได้ต้องนึกก่อนนึกถึงความตายของตัวเองก่อนพอประสบปัญหาประสบเหตุขึ้นมาจึงจะทำใจได้จึงจะ

จึงจะมีสติอยู่ได้ครองสติอยู่ได้ครองชีวิตอยู่ได้ยังไม่เป็นปัญหาอย่าไปรอให้คนอื่นก็ช่วยอย่าให้รอให้ร่อนจอนแล้วหาให้คนอื่นก็หาผ้ามาห่มให้เราต้องมีของเราไว้ก่อนมีสติของเราไว้ก่อนมีเสื้อผ้าของเราไว้ก่อนเราคงไม่โชคดีเหมือนนางอย่างนางปตาจาราหรอกคนบางคนก็ทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเจริญมรณสตินึกถึงความตายอยู่ตลอดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้คนใช้แม้แต่คนใช้ก็เจริญคนสมัยก่อนเวลาก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็พาธรรมกันทั้งวัดเลยพากันทั้งบ้านเลยไอ้ลูกชายไปไถนาเดินไปถูกงูฉกตายระหว่างทางเดินไปตามคันนาถูกงูฉกตายไอ้พ่อไปทำงานด้วยกันสั่งคนไปบอกว่าไอ้ที่เคยทำข้าวมา2กล่องอ่ะวันนี้ทำแค่กล่องเดียวพอไอ้คนทางบ้านก็รู้ละแม่กับลูกสะใภ้ที่ทางบ้านก็รู้แล้วว่าถ้าสั่งมาแค่กล่องเดียวแสดงว่าไอ้คนนึงไม่อยู่ละตายละไอ้เพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านเดียวกันเดินผ่านมาที่ท้องนาเห็นไอ้พ่อเดินไถนาอยู่คนเดียวส่วนไอ้ลูกชายนอนตายอยู่เอ้าทำไมอย่างเงี้ยไม่รู้หรือว่ารู้ตัวเองตายรู้ก็ตายไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละนาเราต้องทำอยู่ต้องก็มีบอกไม่เสียใจหรอกไม่เสียใจหรอกแสดงว่าแกไม่รักลูกแกรักลูกเราเนี่ยเป็นที่รักของเราลูกเราเนี่ยไม่เคยทำความหนักใจไม่เคยทำความเสียใจให้เราเลยเป็นลูกที่ดีปฏิบัติเราดีทำงานช่วยเหลือครอบครัวดีเอ้าแล้วลูกดีๆอย่างนี้ตายไปทำไมไม่เสียใจไม่ร้องไห้อะไรเลยเราเจริญมรณสติอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องตายได้ไม่สักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ใช่ว่าคนแก่กว่าจะต้องตายก่อนคนหนุ่มสาวก็ตายก่อนได้เราระลึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงไม่เสียใจเวลาลูกเราตายเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยก็เป็นคนดีเจริญมรณสติเหมือนกันตายไปลูกเราก็ต้องไปที่ดีรู้ว่าลูกเราไปดีเราก็เลยไม่เสียใจตายไปแล้วก็ร่างกายที่มันนอนนิ่งๆอยู่ตอนนั้นเองส่วนลูกเราจริงๆก็คือไปสู่สุคติแล้วส่วนที่นอนอยู่นี่ก็คือเป็นเพียงซากเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนพอแม่มาก็แม่ก็เห็นลูกตายก็ไม่เสียใจก็เตรียมข้าวมากล่องเดียวแล้วก็ให้พ่อกินไอ้เพื่อนบ้านเห็นงั้นเอ้าลูกตายทั้งคนไม่เสียใจหรอกไม่เสียใจหรอกทำไมฉันเจริญมรณสติตลอดเวลาฉันรู้ว่าคนเราต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งมีความตายอยู่ทุกคนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาแล้วรู้ว่าลูกฉันเนี่ยก็เจริญมรณสติเหมือนกันเสียใจไปทำไมเสียใจแล้วได้อะไรรู้ว่าลูกฉันเนี่ยทำดีปฏิบัติดีตายไปแล้วก็ต้องไปสู่ที่ดีสู่สุคติฉันไม่ห่วงเลยไม่ห่วงอะไรอวรกับลูกฉันหรอกรู้ว่าไปดีแล้วหมดห่วงแล้วเหลืออยู่แต่ว่าคนที่อยู่กันทุกวันเนี่ยจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปก็ต้องทำมาหากินต่อไปใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนต่อไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปไอ้เมียมาก็ไม่เสียใจมาถึงก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไอ้เพื่อนบ้านก็เอ้าผัวตายทั้งคนทำไมไม่เสียใจไม่รักกันได้ไงจะมีผัวใหม่ได้ไงบอกป่าหรอกผัวคนนี้ดีที่สุดอ่ะไม่เสียใจเลยไม่อยู่กันก็ไม่เสียใจที่มีผัวอย่างนี้มีความภูมิใจที่ได้สามีที่ดี
ามีตายไปก็ไม่เสียใจเพราะว่ารู้ว่าสามีเป็นคนดีตายไปย่อมไปสู่ที่ดีร้องไห้ไปเนี่ยดีไม่ดีสามีรู้เข้าจะไม่ชอบเอาด้วยเพราะว่าคนร้องไห้แล้วเนี่ยตาก็ช้ำตาก็ช้ำน้ำตาไหลมาเนี่ยฉันจะไม่สวยคนร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยหน้าตาจะไม่สวยโยมเราสังเกตดูแต่ฉันร้องไห้ไปตอนนี้ทำฟูมฟายไปตอนนี้เนี่ยตาสามีฉันเป็นเทวดาไปแล้วมาดูเนี่ยจะเห็นว่าฉันเนี่ยโทรมจะเห็นว่าฉันโทรมแล้วจะไม่ชอบฉันฉันจึงไม่ร้องไห้ฉันจึงไม่เสียใจหนึ่งคือฉันรู้ว่าสามีฉันเนี่ยไปดีสองฉันร้องไห้ไปก็ทำความโทรมให้กับร่างกายฉันเปล่าฉันจึงไม่ร้องไห้ฉันจึงไม่ฟูมฟายภรรยาก็ตอบเพื่อนบ้านไปไอ้น้องสาวมาก็เหมือนกันน้องมาก็ไม่เสียใจรู้ว่าพี่ชายตัวเองไปดีทำไมถึงคิดอย่างนั้นได้เพราะว่าฉันเจริญมรณะสติอยู่ตลอดเวลาไอ้คนใช้มาก็ไม่เสียใจเลยที่นายตายทำไมอ่ะนายของเธอนี่คงจะไม่ดีต่อเธอนะเห็นนายตายถึงไม่เสียใจบอกเปล่าหรอกนายฉันนั้นเป็นนายผู้ชายที่ดีมากที่ไม่เสียใจเพราะฉันก็เจริญมรณสติตลอดเวลาเจริญมรณสติอยู่เสมอนายท่านสอนฉันเองแถมยังสอนให้เพื่อนบ้านอีกเหมือนกับภาชนะดินที่แตกไปแล้วเหมือนกับหม้อดินที่แตกไปแล้วเนี่ยปล่อยมันก็คงไม่ได้หรอกมันแตกไปแล้วก็แตกไปคนเราก็เหมือนกันตายไปแล้วก็ทำยังไงได้จะเสียจะร้องไห้ให้น้ำเป็นขันเป็นโอ่งก็น้ำตาเป็นขันเป็นโอ่งก็ไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ลองไปแล้วได้ประโยชน์อะไรสอนอีกไอ้นั่นถูกคนใช้สอนเลยถูกเบาถูกคนใช้ของชาวนาอีกทีนะสอนกลับไปอีกภาชนะดินแตกไปแล้วไม่กลับต่อเหมือนเดิมใหม่ได้ฉันใดตายไปแล้วก็คงไม่ฟื้นกลับมาฉันนั้นจะร้องไห้เท่าไรก็คงไม่ฟื้นร้องไห้แล้วเป็นประโยชน์อะไรร้องไห้กลับเป็นอกุศลด้วยซ้ำจิตใจตอนที่ร้องไห้นะแสดงว่าเสียใจเป็นอกุศลจิตใจที่เป็นกุศลต้องเป็นจิตใจที่มีความยินดีจิตใจที่มีความสุขพอร้องไห้เนี่ยมันเป็นหดหู่เสียใจเนี่ยเป็นหดหู่เป็นนิวรณ์เป็นอกุศลจิตใจที่ไม่มีความชื่นบานไม่มีความสุขจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็อุทิศไม่ได้ร้องไห้อยู่จะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอุทิศไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นบุญก่อนต้องทำใจให้แช่มชื่นก่อนจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายได้แล้วฉันจะไปร้องไห้เหมือนกันตายไปแล้วก็ทำยังไงได้จะเสียจะร้องไห้ให้น้ำเป็นขันเป็นโอ่งก็น้ำตาเป็นขันเป็นโอ่งก็ไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ลองไปแล้วได้ประโยชน์อะไรสอนอีกไอ้นั่นถูกคนใช้สอนเลยถูกเบาถูกคนใช้ของชาวนาอีกทีนะสอนกลับไปอีกภาชนะดินแตกไปแล้วไม่กลับต่อเหมือนเดิมใหม่ได้ฉันใดตายไปแล้วก็คงไม่ฟื้นกลับมาฉันนั้นจะร้องไห้เท่าไรก็คงไม่ฟื้นร้องไห้แล้วเป็นประโยชน์อะไรร้องไห้กลับเป็นอกุศลด้วยซ้ำจิตใจตอนที่ร้องไห้นะแสดงว่าเสียใจเป็นอกุศลจิตใจที่เป็นกุศลต้องเป็นจิตใจที่มีความยินดีจิตใจที่มีความสุขพอร้องไห้เนี่ยมันเป็นหดหู่เสียใจเนี่ยเป็นหดหู่เป็นนิวรณ์เป็นอกุศลจิตใจที่ไม่มีความชื่นบานไม่มีความสุขจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็อุทิศไม่ได้ร้องไห้อยู่จะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอุทิศไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นบุญก่อนต้องทำใจให้แช่มชื่นก่อนจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายได้แล้วฉันจะไปร้องไห้ทำไมฉันจะทำใจให้เศร้าหมองทำไมมันอุทิศให้ใครไม่ได้อุทิศไปอุทิศความเศร้าใครก็ไม่ยอมรับหรอกต้องอุทิศส่วนบุญอุทิศความดีใจที่ได้ทำบุญอุทิศว่าตัวเองได้เจริญมรณสติแล้วไม่มีความเสียใจ

ไม่มีความเศร้าใจจึงอุทิศไปได้พอนายผู้ชายฉันเห็นว่าคนทุกคนในบ้านเนี่ยไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจทุกคนตั้งสติได้นายฉันก็จะดีใจจะอนุโมทนาทุกคนก็จะได้บุญคนตายก็ได้บุญคนอยู่ก็ได้บุญคนตายไปคนหนึ่งถ้าทำใจได้ตั้งสติได้ทุกคนได้บุญคนอยู่ก็ได้บุญคนตายก็ได้บุญแต่ถ้าคนตายไปทำใจไม่ได้ตั้งสติไม่ถูกพิจารณาไม่เป็นไม่มีบุญเกิดบุญไม่เกิดขึ้นเลยมีแต่ความเสียใจมีแต่ความหดหู่เศร้าหมองเป็นอกุศลไม่มีบุญเกิดจะอุทิศส่วนกุศลก็อุทิศไม่ขึ้นส่งไม่ถึงไปไม่ได้กำลังไม่พอคนเข้าใจแล้วสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงแม้คนภายนอกดูแล้วเหมือนเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาแต่ถ้าคนมองเป็นพิจารณาเป็นทุกสถานการณ์กลายเป็นบุญเป็นกุศลได้หมดแม้แต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ตายจากกันด้วยการพัดภาคจริงๆจากการมีคนตายซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงไม่มีใครจะปรารถนาจะให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นเรื่องที่เจริญบุญเจริญกุศลกลายเป็นสิ่งที่สามารถให้เจริญในธรรมของแต่ละคนได้เรียกว่าถ้าพูดตามศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสทำวิกฤตให้เป็นโอกาสมีเรื่องขอการบาดตายก็สามารถพิจารณาให้เป็นบุญเป็นกุศลได้พิจารณาให้เป็นธรรมะได้แต่คนที่จะคิดได้อย่างนั้นก็ต้องฝึกมาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะไปคิดตรงนั้นเลยมันทำใจไม่ได้อยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ปัจจุบันปกตินี่แหละฝึกไว้ก่อนพิจารณาไปก่อนความตายทุกคนมีอยู่รออยู่ข้างหน้านี่เราเองก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่คนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ที่สำคัญต้องพิจารณาที่ตัวเองให้ได้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเราจึงจะไม่เสียสติจึงจะครองสติไว้ได้จึงจะทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ฝึกเลยก็จะเป็นเหมือนกับนางปตาจาราตอนที่ผัวตายลูกตายพ่อแม่ตายนั่นแหละกองสติมาอยู่เป็นบ้าไปเลยแต่นางปตาจารายังมีบุญเก่าอยู่สามารถที่จะบุญนั้นวิบากนั้นพาตัวเองให้เข้าวัดได้เดินเสียสติแล้วก็ยังสามารถเดินเข้ามาในวัดได้มาหาพระพุทธเจ้าได้โปรดได้เราก็จะอย่าไปเผื่อตัวเองว่าจะบ้าแล้วจะเข้าวัดด้วยอาการอย่างนั้นแล้วจะมีคนโปรดได้ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเหมือนกับชาวนาจะได้เล่าไปแล้วครอบครัวชาวนาที่เจริญมรณสติลูกชายตายไปก็ทำใจได้สามีตัวเองตายไปก็ทำใจได้พี่ชายตายไปก็ทำใจได้เพราะทุกคนในบ้านนั้นทำเจริญมานั่งสติรู้ว่าความตายต้องมีมาแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่ขณะใดก็ขณะหนึ่งความตายต้องมีกับทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายความตายเป็นของที่ติดมากับการเกิดแล้วต้องตายทุกคนที่เกิดแล้วจะไม่มีตายไม่มีเกิดแล้วต้องมีตายตามมาทุกคนทุกสัตว์ทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายมีเกิดปุ๊บมีตายรอทันทีคนเราเวลาเกิดมาจะฉลองว่าวันนี้วันเกิดมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วในครอบครัวอีกหนึ่งคนจะฉลองยินดีแต่ถ้าจะนึกเผื่อไปว่ามีคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีคนตายรออยู่เหมือนกันถ้าทำใจตรงนั้นได้นะพอตายไปจริงๆก็จะไม่

เสียใจจะไม่ฟูมฟายจะไม่เสียสตินึกเหมือนนึกสงสารนึกเมตตาว่ามีคนเกิดมาแล้วคนนี้ก็จะมีความตายรออยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเราที่เกิดมาแล้วก็มีความตายรออยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันพอนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีความคิดที่จะมาแย่งชิงกันไม่มีความคิดที่จะมาทำร้ายกันทุกนึกแล้วก็จะนึกเมตตาต่อกันและกันรู้ว่าแต่ละคนจะมีความตายรออยู่เบื้องหน้าชีวิตมีอยู่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะตายจากกันเลยอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันและกันอยู่ด้วยกันอีกไม่เท่าไหร่หรอกอีกไม่กี่ปีมันก็จะตายจากกันอยู่แล้วจะไปเกลียดกันทำไมจะไปทำร้ายกันทำไมทำดีต่อกันดีกว่าทำดีต่อกันตอนนี้จากกันไปจะได้จากกันไปด้วยดีไม่ต้องมาขอเข้ามาต่อหน้าโลงศพว่าที่ทำผิดไปด้วยกายวาจาใจขอเข้ามาด้วยนะมันเข้ามาไม่ขึ้นอยู่ในโลงมันจะรู้ได้ยังไงก็ต้องทำดีกันตั้งแต่ตอนนี้ทำดีกันตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังรับรู้กันได้อยู่นี่ยังเห็นกันได้ยังได้ยินกันได้ยังพูดคุยกันรู้เรื่องอยู่อย่างนี้จึงว่ามีการเจริญมนัสสติจึงมีประโยชน์อย่างมากทำให้หนึ่งไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทที่จะไปทำบาปทำกุศลทำอกุศลกับคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่มีการก่อเวรกับคนอื่นพอมานึกว่าทุกคนอีกไม่นานก็ตายมันไม่ใช่อีก10ปี20ปีแล้วนะจะไปนึกถึงไกลขนาดนั้นถ้าเขาอยู่ถึงอีก20ปีแต่เราอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้อย่างที่พระภิกษุได้เล่าให้กับพระพุทธเจ้าฟังแต่ละองค์คิดว่าจะตายพรุ่งนี้ยังพระพุทธเจ้ายังบอกว่าประมาทเลยยังคิดว่าคืนนี้จะตายก็ยังถือว่าประมาทคิดว่ากินข้าวมื้อนี้อิ่มแล้วจึงตายก็ยังว่าประมาท mm-hmm. กินข้าว4คำแล้วตายก็ยังว่าประมาท mm-hmm. ต้องขนาดถึงว่ากินคำนี้อยู่นี่อาจจะตายในคำนี้ก็ได้อย่างเงี้ยจึงจะใช้ได้หายใจเข้าอยู่หายใจออกอาจจะตายก็ได้ mm-hmm. หายใจออกอยู่หายใจเข้าอาจจะตายก็ได้หายใจแล้วหายใจออกแล้วไม่เข้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็จะตายต้องนึกถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะสรรเสริญว่าเป็นคนไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติได้เป็นที่น่าพอใจคงจะพอจะทำกันได้นะมีแนวทางเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆเป็นตัวอย่างมีทั้งคนที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายแบบแต่เท่าที่เล่ามาก็คือจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่พอมานึกถึงความตายได้ความตายที่มีในตัวเองความไม่แน่นอนในชีวิตทำใจได้ปุ๊บจิตใจก็พร้อมที่จะเจริญต่อไปถ้าทำใจไม่ได้มันก็จิตใจก็เศร้าหมองอยู่นั่นเองคนเราเนี่ยรู้จักคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเตรียมตัวที่จะต้องรับข่าวงานศพนู้นงานศพนี้อยู่เท่านั้นมีลูก10คนก็เตรียมตัวไว้เลยว่าจะต้องฟังข่าวงานศพลูกตัวเอง10คนมีญาติ10คนก็รู้ไว้เลยว่าจะต้องฟังข่าวญาติตัวเองตาย10คนยิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่ก็ต้องฟังเตรียมฟังข่าวคนตายไว้ได้เลยรู้จักมากก็ฟังข่าวคนตายมากฟังข่าวว่าญาติตัวเองตายฟังข่าวว่าเพื่อนตัวเองตายฟังข่าวว่าพี่น้องตัวเองตายและในที่สุดเตรียมตัวตัวเองข่าวเราเองก็ต้องไปถึงพี่ถึงน้องถึงเพื่อนข่าวการตายของเราก็เหมือนกันทำใจให้ได้ถึงขนาดนั้นวันนี้เรามางานศพคนอื่น
รุ่งนี้ก็ไม่แน่หรอกเราศพเราก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนสติคนอื่นต่อไปก็ได้ท่านหนึ่งท่านก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องมาร่วมงานเดียวกับหลวงปู่เอมท่านอาจจะคิดแต่พวกเราเองอาจจะไม่ได้คิดท่านเองท่านบอกว่าท่านรอวันตายอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าท่านจะต้องมาตายแล้วต้องมาจัดงานร่วมกันในคราวเดียวกันอย่างนี้ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นความตายคนอื่นแล้วย้อนกลับมาที่ตัวเองงานนวาระมนสติงานที่จัด9วันเพื่อจะให้ระลึกถึงความตายแล้วก็ต้องให้ได้ประโยชน์จากงานนี้ด้วยได้มีโอกาสทำบุญกับพระทุดง500องค์ที่มาอยู่ปรากฏตลอดเวลา9วันหาโอกาสนี้รู้ว่าตัวเองจะตายไม่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ครบงาน9วันหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้รีบทำบุญเอาไว้ก่อนชีวิตที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ขณะนี้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันงานก็ได้จะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้นึกอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้ากินอยู่ก็ให้นึกถึงความตายทุกคำกลืนนั่งพูดอยู่นี่ลงจากธรรมะจะสะดุดล้มตกไปตายก็ได้นึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทช่วยกันนึกนึกด้วยกันมีอะไรสงสัยไหมสงสัยในความตายตัวเองไหมโอ้มาพูดความตายทั้งคืนเลยไม่หนุกเลยอย่างที่แม่ชีสวดนะเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยต้องทำให้ได้ตามที่แม่ชีสวดด้วยฟังอย่าฟังหูซ้ายทุกหูขวาฟังหูขวาทุกหูซ้ายฟังไปพิจารณาไปจริงนะฟังไปได้นึกว่าจริงนะเห็นตามคำที่สวด

เป็นที่อื่นพูดถึงเรื่องตายเนี่ยคงหนีกันหมดนะมาพูดเรื่องตายที่วัดนี่มันฟังกันได้ทำใจได้

พุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ตรัสว่าให้พิจารณาว่าคนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะตายด้วยสาเหตุต่างๆได้หลายอย่างพระองค์แสดงธรรมให้กับพระที่อยู่ป่าก็บอกว่าเราจะตายด้วยการเดินไปถูกงูฉกตายก็ได้ถูกตะขาบกัดถูกแมงป่องต่อยเอาเดินไปถูกสัตว์ทั้งหลายที่มีพิษอสรพิษทั้งหลายทำลายเอาจนตายก็ได้ถูกของมีคมถูก อาวุธต่างๆมากระทบกายแล้วก็เป็นเหตุให้ตายได้หลายอย่างมีลมเสียบแทงไม่โดนอะไรเลยนะไม่โดนสัตว์กัดไม่โดนสัตว์ต่อยไม่โดนอาวุธอะไรนั่งๆอยู่ลมเสียบแทงขึ้นมาอาหารไม่ย่อยเกิดท้องอืดท้องเฟ้อลมเสียดขึ้นมาตายก็ได้ไม่มีใครทำร้ายอาหารตัวเองที่กินไปแต่ทำร้ายตัวเองก็ได้มันตายได้สาเหตุแห่งการตายมีได้หลายอย่างอย่าประมาทว่าจะไม่ตายอย่าประมาทว่าจะไม่มีอันตรายกับชีวิตให้ระลึกถึงว่ากลางคืนอยู่อย่างนี้เราจะตายในกลางคืนนี้ก็ได้สาเหตุของการตายมันมีได้หลายอย่างเราจะไม่ตายด้วยงูกัดก็ต้องตายด้วยตะขาบกัดไม่ตายด้วยสัตว์ทำร้ายก็ต้องตายด้วยสาเหตุในร่างกายของเราเองก็มีเมื่อนึกอย่างนี้แล้วให้สำรวจตัวเองว่าตลอดคืนนี้เรายังมีอกุศลอะไรอยู่หรือเปล่ายังมีอกุศลอะไรที่ต้องละอยู่หรือเปล่ายังทำกรรมอะไรไม่ดีในคืนนี้อยู่หรือเปล่ายังพูดไม่ดียังคิดไม่ดียังทำไม่ดีอะไรอยู่หรือเปล่าเมื่อคิดพิจารณาไปแล้วถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีที่ทำอยู่ให้ละสิ่งนั้นซะถ้าเมื่อคิดพิจารณาถึงความตายตัวเองว่าอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ในคืนนี้เมื่อคิดไปงี้แล้วสำรวจตัวเองแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานี่ไม่มีบกพร่องก็ให้มีความปราโมทมีความปีติยินดีในกรรมของเราในกุศลของเราที่มีอยู่ในคืนนี้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้นึกอย่างนี้นี่พระเจ้าสอนให้ว่ากลางคืนให้นึกอย่างนี้นึกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยสาเหตุต่างๆนานาจะถูกงูกัดถูกสัตว์สุกเสือกัดถูกสัตว์ร้ายทำร้ายหรือแม้แต่กระทั่งโรคภายในกายของเรากลางคืนให้ดึกนี้พอกลางวันก็เหมือนกันกลางวันก็จะถูกเสือกัดจะถูกสิงโตกัดจะถูกช้างกระทืบอะไรถูกอาวุธถูกของมีคมหรือแม้แต่โรคในร่างกายของเรามีลมเสียดแทงมีอะไรที่มาทำร้ายในร่างกายของเราเองมีโรคประจำตัวมีอะไรเนี่ยจะตายด้วยสาเหตุต่างๆมากมายหลายหลากหลายเราจะตายในตอนกลางวันนั่นก็ได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วในช่วงกลางวันที่ผ่านไปที่จนถึงปัจจุบันแห่งกลางวันนั้นเรามีอกุศลอะไรที่มีอยู่หรือเปล่าที่ยังติดอยู่ที่ยังทำไม่ได้อยู่หรือเปล่าที่ยังเป็นอกุศลอยู่หรือเปล่าทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดียังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีให้ละเสียให้พิจารณาตัวเองสำรวจตัวเองเมื่อสำรวจแล้วไม่มีก็ให้มีความปีติปราโมทย์ในตัวเองชื่นชมในศีลของตัวเองชื่นชมในการบริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีของเราเนี่ยไม่มีบาปไม่มีอกุศลติดอยู่เลยให้ระลึกถึงความตายที่จะมีอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนึกถึงความตายที่มีในกลางวันทั้งกลางวันก็ดีทั้งกลางคืนก็ดีสำรวจดูตัวเองว่าอกุศลยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าอกุศลมีอะไรบ้างที่เป็นอกุศลที่เรายังมีอยู่ละสิ่งนั้นซะหรือว่าถ้าสำรวจแล้วไม่มีให้มีความปีติปราโมทย์ดีใจในตัวเองมั่นใจตัวเองว่าเราไม่มีอกุศลติดอยู่แล้วมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองดีใจในความดีของตัวเองไม่ใช่นึกถึงเห็นคนตายแล้วก็นึกถึงว่ามีมรณสติลอยๆมันเคว้งคว้างเห็นความตายแล้วนึกถึงความตายแล้วสำรวจตัวเอง
ว่ามีอกุศลเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่รู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลก็ละมันซะหรือว่าสำรวจแล้วไม่มีอกุศลติดอยู่เลยให้ภูมิใจตัวเองดีใจตัวเองมีความชื่นชมยินดีในตัวเองปีติเกิดปีติในใจตัวเองนี่คือวิธีที่พระพุทธองค์แสดงไว้เวลาเจริญมรณสติพระองค์แสดงไว้หลายที่หลายแห่งหลายสูตรนี่เป็นสูตรหนึ่งที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้จะเจริญมรณสติแล้วก็สำรวจตัวเองสำรวจว่ามีอกุศลอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ละไปเสียถ้าไม่มีก็ให้เจริญกุศลต่อไปแล้วก็มีความชื่นชมในตัวเองว่าเราไม่มีข้อเศร้าหมองไม่มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติในการภาวนาในการบำเพ็ญกุศลต่อไปนี่ก็ผ่านมาจากหมดคืนพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราอาจจะตายในคืนนี้ก็ได้อาจจะตายด้วยสาเหตุหลายอย่างจะตายด้วยกรรมของเรานั่นแหละด้วยวิบากของเราอายุจะหมดตรงนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษวิบากกรรมของตัวเองชีวิตเราสร้างมาแค่นี้ชาตินี้มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปโทษหมอนี่ทำไมไม่รักษาเราให้ดีหรือว่าไม่ต้องไปโทษคนอื่นว่าทำไมไม่ช่วยเหลือเราคนอื่นสมมุติว่าเราไม่ได้ประสบเหตุอันนั้นจริงๆไม่ได้มาเกิดกับตัวเราเราก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความกรุณาแต่ถ้าเราเป็นเองเราก็เตือนสติตัวเองว่านี่คือวิบากกรรมของเราเราก็เจริญอยู่แล้วว่าเราจะต้องตายวันใดวันหนึ่งไม่คิดจะไปโทษคนอื่นไม่คิดจะไปน้อยใจในโชคชะตาวาสนาชีวิตคิดน้อยใจไปก็เป็นนิวรณ์เป็นอกุศลหดหู่เศร้าหมองลังเลสงสัยทั้งหลายไม่เกิดขึ้นในใจ

ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะ3:30แล้วเตรียมตัวไปทำภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวจะต้องมาเวียนเทียนเวลา4:00ระฆังขึ้นพอดีก็ขอให้ทุกๆคนได้เจริญกุศลธรรมเจริญมรณสติช่วงนี้เป็นเวลาโอกาสอันดีที่เราจะมาเจริญมรณสติกันเจริญระลึกถึงความตายคนอื่นมาตายให้เราดูเราก็เอาความตายที่เราประสบเห็นนั้นย้อนมาสู่ตัวเองระลึกถึงความตายที่จะมีมาในตัวเองความตายที่จะมีมาไม่วันใดวันหนึ่งไม่ขณะใดขณะหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งพยายามระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้วเอาสิ่งที่เราได้ระลึกถึงความตายนั้นผลที่จากการที่เราได้ระลึกถึงความตายนั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่ประมาทในชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เอาความรู้สึกนั้นมาเตือนตัวเองให้ไม่ประมาทแล้วก็ปารภความเพียรของแต่ละคนเราจะไม่ประมาทในการสร้างกุศลของเราต่อไปชีวิตของเราไม่แน่นอนแล้วก็สร้างกุศลสร้างความดีด้วยความเพียรของเราไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยชีวิตของเราปัจจุบันนี้จนถึงวันตายของเราเนี่ยจะใช้ชีวิตจากจุดนี้ไปถึงจุดสุดท้ายของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจะมีชีวิตอยู่วันเดียวคืนเดียวถ้ามีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมก็มีประโยชน์ยิ่งกว่าชีวิตที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยตลอด100 ปีมีชีวิตอยู่100 ปีไม่เคยมีศีลมีธรรมเลยสู้มีชีวิตอยู่จากจุดนี้ขณะนี้วินาทีนี้จนถึงวันตายของเราจนถึงชั่วโมงตายของเราเนี่ยให้เป็นเพียงชั่วโมงเดียวเพียงวันเดียวก็ยังมีค่ามากกว่าชีวิตตั้ง100 ปีให้ตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ว่าจะไม่เป็นคนประมาทในชีวิตไม่เป็นคนประมาทในวัยไม่เป็นคนประมาทในความไม่มีโรคของตัวเองชีวิตเหมือนกับไม่มีโรคเหมือนกับเป็นผู้แข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังประมาทไม่ได้จะตายวันใดวันหนึ่งก็ได้จะตายเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ก็ขอให้ทุกคนมีความตั้งมั่นในการเจริญธรรมในการเจริญมรณสติทุกๆคนและมีความไม่ประมาทมีความเพียรทั่วกันทุกท่านทุกคนมีความเจริญในธรรมทุกๆคน

ร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

บ่ายขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติ

วิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่ว่าวิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับปรมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบ

สร้างคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็น

ได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้แล้วก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพองฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ 5ของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะ

0: สังฆังอภิปุสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สังฆังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยา

0: กนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: ังคาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ตัวตายแต่กายใจมันวางเฉยได้เพราะตัวเจ็บแต่ใจไม่เจ็บได้จึงว่าพระนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเองพระนิพพานนี้แปลว่ายกจิตไม่ให้ตกนรกนั่นเองพระนิพพานนั่นเป็นนามธรรมที่สามารถให้พ้นนรกได้คืออะไรพระนิพพานนี้อยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะนี่เองคำว่าพระนิพพานนี่ไม่ได้อยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะพระนิพพานที่อยู่อายตนะ6นี่เองหู ถ้าเรารู้จักใช้หูให้เป็นหูก็เป็นพระนิพพานได้ตาถ้ารู้จักใช้ตาให้เป็นตาก็ไปพระนิพพานได้จมูกใช้จมูกให้เป็นจมูกก็เป็นพระนิพพานได้ใจถ้าใช้คิดนึกให้เป็นไม่นำอกุศลเข้ามาใจก็เป็นนิพพานได้นิพพานจึงอยู่ในอายตนะ6นะฟังพูดอย่างนี้โยมก็นึกว่าโหยากคิดไม่ออกเดี๋ยวจะแปลให้ง่ายให้เห็นชัดว่ามีอย่างไรในตัวเราทำไมเราจะไปนิพพานได้ทุกคนไหมไปได้หมดทุกคนคนที่มาที่นี่ไปได้ทุกคนเลยไปพระนิพพานตั้งแต่7ขวบขึ้นไปก็ไปได้แหละพระนิพพานไปได้ไปได้ง่ายด้วยไม่ใช่ว่าของไกลตัวเองพระนิพพานอยู่ที่อายตนะ6ที่รู้จักใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นประโยชน์เหมือนกับภาชนะที่เรารู้จักใช้เนี่ยช่วยชามแล้วรู้จักเอามาใช้ใส่ข้าวมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปใช้ใส่อื่นก็ไม่เกิดประโยชน์ยังขันอย่างเงี้ยไอ้ของใช้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ถ้าเราไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าเรามามองดูธรรมะเอามาพิจารณาอยู่กับโรคที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กลับเป็นโทษด้วยซ้ำนะตาเนี่ยไปเห็นรูปสวยๆเราไปหลงรูปอันนั้นว่าอันนี้ดีจริงๆอยากจะได้ไม่ได้แล้วเสียใจหูไปฟังเสียงเพราะๆอยากจะได้ทำไม่ได้แล้วเสียใจจมูกได้กลิ่นไปดมติดรสติดกลิ่นเช่นติดบุหรี่อย่างเงี้ยก็ติดกลิ่นอย่างเรากินมากินเหล้าอย่างเงี้ยก็ติดรสถ้าไปติดมากๆขึ้นมันก็เกิดทุกข์เหมือนกันไม่มีก็ทำให้กระสับกระส่ายเราเคยดูหนังดูโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยเคยชอบดูของสวยๆงามๆพอไม่ได้ดูได้เห็นก็เกิดทุกข์กังวลใจเหมือนกันตาถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษถึงกับไปนรกได้เหมือนกันเมื่อใจเศร้าหมองก็ไปนรกสิเคยเห็นดีๆไม่เห็นเห็นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจเคยฟังเสียงเพราะๆพอเสียงเพราะหายไปก็เป็นทุกข์พอดมกลิ่นหอมๆพอมาดมกลิ่นของที่ไม่หอมก็เกิดทุกข์เคยสัมผัสสิ่งที่เคยถูกต้องเคยสัมผัสกันแล้วเนี่ยพอไม่ได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ใจที่เคย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่กลับมาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือไปรับอารมณ์แต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดทุกข์เกิดความโกรธความพยาบาทเกิดความไม่ชอบใจฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายตนะจึงทำให้เป็นกระแสที่เราไปนำนรกใส่ใจได้เอาเข้ามาในทุกช่องทุกทวารให้เป็นนรกในใจเราได้แต่ถ้าเรารู้จักใช้เรารู้จักใช้ก็ให้เป็นนิพพานได้ตาเห็นรูปดีเราก็รู้ว่ารูปนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมมันสลายไปได้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปได้ใจเราก็เป็นผู้รู้ผู้วิปัสสนาผู้มีปัญญาเนี่ยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปจนหมดหูได้ยินเสียงเพราะเขาปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปหายไปได้มันไม่เที่ยงแท้เขาว่าเราไม่ดีเราก็พิจารณาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่แค่เสียงพิจารณาทั้งเสียงทั้งรูปทั้งจมูกทั้งกลิ่นทั้งรสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ไม่ไปติดรสไปพิจารณาในรสอนันต์ถือว่าเดี๋ยวมันก็กลายไปเป็นธาตุคนเรามีอะไรมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเป็นสิ่งที่สัมผัสทำให้ใจของเราลืมไหลหลงเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอายตนะที่มากระทบเรามายินดีมาปรุงแต่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาเห็นโทษมันบ้างพอเราจะไปติดไปยึดมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาฉะนั้นพระนิพพานอยู่ที่ไอ้การพิจารณาอายตนะได้พิจารณาวางใจพิจารณาวางเฉยถ้าเราทำใจเฉยได้นะสงบได้นั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานอยู่ที่รู้ใจตัวเองนิพพานอยู่ที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ละมันนิพพานอยู่ที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นเองไม่ใช่อยู่ของไกลตัวเองเลยฉะนั้นโยมที่รูปนี้จึงทำได้ไงเพราะทำในตัวเองนั่นเองทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์สุขก็รู้ว่ามันสุขแล้วก็พยายามทำสมาธิจนพ้นความทุกข์และความยินดีในสุขนั้นไ ทำยังไงเราจะทำใจให้เรานี้มีความอดทนพ้นจากไอ้ทุกข์สุขอันนี้ไปได้ที่มันมาครอบงำใจของเราทุกคนเรายังใจอ่อนอยู่ยังใจไม่แข็งพอยังขาดสมาธิยังหวั่นไหวอยู่มากได้ยินอะไรที่ดีเราก็อยากจะได้อยากชอบอยากฟังได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจเกิดความโกรธพยาบาทเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงชื่อว่าไกลพระนิพพานที่ใกล้พระนิพพานเพราะเราทำรู้ทันมันรู้ทันว่าอ๋อนี่เราไปชอบใจในรูปอันนี้เราเกลียดไม่ชอบใจในรูปนี้อันนี้เราพอใจในเสียงอันนี้เราไม่ชอบใจในเสียงอันนี้ไอตัวที่ไปรู้นี่เนี่ยรู้ว่าชอบไม่ชอบในตัวพระนิพพานแล้วก็วางเฉยได้นั่นเองละได้วางเฉยได้เข้มแข็งได้อดทนได้ต่อสู้ทำใจได้เนี่ยจริงว่าพระนิพพานอยู่ที่อายตนะอยู่ที่อายตนะหกเองถ้าเรารู้เท่าทันความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยคนเรานี่มีหมุนเวียนเท่านั้นเองเป็นธรรมชาติคนก็เป็นเหมือนต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ก็เป็นเหมือนคนต่อไปแม่ก็ไปเป็นหมุนเวียนไปมันไม่มีสิ่งอะไรที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ได้ไปคนเราเกิดไม่ถึง100 ปีก็กลายเป็นดินจนหมดกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นไฟเป็นลมไปจนหมดร่างกายขนเนี่ยระเหยกลายเป็นธาตุจนหมดใจนั่นก็เป็นสักไม่มีตัวตนเป็นความปรุงแต่งคิดนึกเท่านั้นเมื่อเรารู้ความจริงอันนี้เราจะได้ทำใจอยู่กับโรคได้โดยไม่ทุกข์ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายเราก็ทำใจว่าอย่าไปตกอกตกใจลูกหลานมันจะเป็นอย่างไรก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติมันมาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินมันก็ไม่ได้มาจากไหนคนนี่มาจากดินแท้ๆเลยมาจากดินมาจากนี่เองถ้าทำใจอย่างนี้เราก็รีบทำกุศลสิรีบทำความดีประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราจะได้มีความสุขในชีวิตเราเราจะได้ไม่นำนรกใส่ใจเราเราจะได้ไม่ทำบาปในใจเราเราจะได้คิดเอาอะไรไปได้เยอะเลยรักษาศีลเอาไปให้ได้ภาวนาเอาไปให้ได้ให้ทานเอาไปให้พอแม้ซื้อลอตเตอรี่ทีนึง500 บาท 1,000 บาททำได้จะทำบุญสัก10 บาทเสียดาย100 บาทเสียดายเอาไปทำทางผิดๆไม่เสียดายพอจะไปทำบุญเอาไปเป็นของตัวในชาติหน้าเสียดายจังเลยเอาลูกหลานมันเอาไปใช้หมดเนี่ยลูกหลานมันมาแกะเอาไปใช้จนหมดไม่เสียดายแต่อย่าทำบุญไปเป็นสมบัติของตัวไปข้างหน้าเสียดายเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามนะโยมคิดให้มันฉลาดแล้วก็เอาไปให้ได้เอาไปสักครึ่งหนึ่งทำขี้เหนียวตะนีแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะว่านายอย่างเดียวก็ฉลาดดีแต่ถ้าเราไม่ให้ทานเราก็แหมคนฉลาดไม่มีเงินก็ลำบากเหมือนกันนะคนมีเงินขี้เหร่ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้ารวยด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยที่มันมนุษย์สมบัติเสียแล้วมนุษย์สมบัติมันภูมิใจในความเป็นมนุษย์ตายไปมันก็ไปเป็นเทวดามันสวรรค์สมบัติความภูมิใจในความเป็นเทวดาต่อไปก็เป็นนิพพานสมบัติได้เพราะบารมีของคนเรามันต้องอาศัยประกอบกันไม่ใช่จะขี้เหนียวแล้วบอกไม่เอาหรอกเอาภาวนาสมบัติก็แล้วกันจะภาวนาลูกเดียวไม่ต้องทำอะไรหนึ่งเขาเรียกคนฉลาดไม่จริงมีเยอะเลยนะบางคนเนี่ยฉันไม่ให้ทานหรอกศีลก็ไม่ต้องรักษามันลำบากเกะกะเปล่าภาวนาอย่างเดียวไปนิพพานได้ฉลาดกับพุทธเจ้าพวกนี้อวดดีรู้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังเอาหมดเลยแม้เป็นพระเวสสันดรนี้ให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างศีลก็รักษาก็ยอมตัดคอก็เอาขอรักษาศีลยอมตายเป็นวิถุอะไรเป็นอะไรนะที่เป็นพญานาคอะไอ้ภูริทัตน่ะยิ่งด้วยศีลนั่นน่ะไม่ใช่ยิงนะยิ่งด้วยศีลน่ะยอมให้เขาถลกหนังหัวได้ยอมให้เขาตัดคอได้ขอย้ายศีลขาดเลยถ้าศีลไม่ยิ่งแล้วจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ก็ได้ที่คนใจอย่างนี้ได้หมดทุกอย่างแหละมั่นในศีลมั่นในทานมั่นในภาวนานี่คนนั้นเนี่ยจะรวยคนนั้นน่ะจะได้สมบัติทุกอย่างคนตนีเสียดายรักษาศีลก็กลัวจะลำบากเจริญภาวนาก็กลัวจะปวดจะเมื่อยจะให้ทานก็เสียดายกลัวลูกหลานจะอดหรือจะหมดอนาคตเอาไว้ให้พวกมันเราก็จะเอาเฉพาะนิดๆหน่อยๆไปเท่านั้นเองผลที่สุดเป็นไงไม่ได้อะไรเลย ขาบอกคนคิดบวชเมื่อตอนได้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันนำคนอื่นได้บอกว่าคนคนหนึ่งคิดว่าให้ลูกเต้าแต่งงานแล้วจะเข้าวัดแล้วคนหนึ่งว่าความตายไม่รอเราบวชมันเถอะลูกยังเล็กๆอยู่เลยมันลูกมันยังเล็กๆจะบวชเลยไอ้นั้นให้ลูกเต้าโตก่อนค่อยเข้าวัดผลที่สุดไอ้คนที่บวชตั้งแต่ลูกยังไม่โตเนี่ยพอพ่อแม่บวชแล้วลูกมันเข้าวัดหมดเลยลูกมันเป็นลูกพระลูกชีหมดเลยคนนี้กลายเป็นคนมีศีลมีธรรมเต็มวัดมาเลยไอ้คนที่ลูกหลานโตแล้วค่อยบวชนั่นโอ้มันหาว่าแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แก่แล้วมาเข้าวัดมันก็ไม่เข้าวัดมันก็ไม่เคารพพ่อแม่เพราะมันไม่เคยฝึกไว้เพราะมันแต่งงานแต่งการมันก็ลวงห่วงลูกห่วงหลานมันก็ไปเลยมันไม่เข้าวัดอ่ะมันจะมาดูสักทีนู่นเนี่ยแม่จะตายแล้วยังจะได้เอาสมบัติแบ่งกันสักทีนึงพอยังไม่ตายไม่เป็นไรจะไม่ตะกตันอยู่ด้วยเขาก็จะหาว่าไม่รู้จักคุณเพราะมันไปเข้าแม่พ่อเข้าวัดมาแก่ลูกมันก็ไม่เข้าเพราะมันไม่ได้ถูกอบรมบ่มนิสัยอะไรเลยมันไปรักลูกรักหลานห่วงลูกห่วงหลานหมดเป็นไงโยมคิดว่าจะให้ลูกเต้ามันโตแล้วค่อยวัดเป็นไงมันไม่เข้ากับเราหรอกนะมันกลับเป็นคนตรงกันข้ามกับเราแค่เข้าวัดสู้สาวๆหนุ่มๆเข้าวัดไม่ได้นะไปรอให้ลูกหลานมีลูกมีผัวแล้วมันไม่เข้าวัดหรอกพวกนั้นมันไม่รักเราและไม่ห่วงอีตอนที่มันยังอยู่ในกวางในขวาเรายังอบรมอีตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอพ่อแม่บวชมันมาวัดทุกวันตามมาอยู่มาบวชมาเรียนพอไม่มีข้อไม่กลัวแล้วมันไม่รักเรามันไปเลยถ้าอยากจะเข้ามาก็เข้าไม่ได้เพราะมีภาระเยอะเลยนี่อาตมาได้กับตัวเองที่พ่อแม่อาตมาบวชตั้งแต่อาตมายังเล็กๆอยู่อาตมาไม่มีทางไปก็ต้องเข้าวัดมันก็เลยเป็นเรื่องที่อุบายที่ทำให้เราเข้าวัดได้ง่ายเลยเพราะพ่อก็บวชตั้งแต่เราอายุน้อยๆเราก็จะไปไหนแล้วก็ต้องวนเวียนมาหาพ่อวนเวียนมาหาแม่มันก็เลยเจอพระที่ดีๆเขาก็สอนให้เราอะไรผิดอะไรถูกก็เตือนสติเราเราก็จะไปไหนรอดละคะนี้ก็คิดถึงแต่พ่อแม่คิดถึงแต่พระสิถ้าเราให้เรามีครอบมีครัวแล้วพ่อแม่ถ้ามาบวชเนี่ยโอ้ไม่อยากมาหาพ่อแม่ละงานมันยุ่งเหลือเกินแม่เอ้ยจะไม่มีเวลามาเลยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะอย่าไปคิดว่าโอ้บวชให้ลูกเต้าแต่งงานแล้วค่อยบวชนะคิดผิดๆพอมาแล้วเขาก็รังเกียจเราช่วยตัวเองไม่ได้จะภาวนาก็ปวดก็เมื่อยจะขึ้นมาสวดมนต์ก็โอ้อยากจะขึ้นมาสวดมนต์มานั่งกรรมฐานอยากจะเข้าห้องสัก3ปีไม่พูดกับใครเลยก็ทำไม่ได้อยากมีแต่ตัวอยากอย่างเดียวอยากทำไม่ได้คนแก่มันยังว่าตัณหายาวมันอยากอย่างเดียวทำไม่ได้พอเข้าวัดก็อยากอยากแต่ทำอะไรไม่ได้ตัวอย่างอยากจะนั่งกรรมฐานสักชั่วโมงนึงได้แต่อยากอย่างเดียวนั่งไม่ได้พอครึ่งชั่วโมงปวดแล้วโอ้อยากไปก่อนแล้วจะเป็นลมอีกแล้วเป็นอย่างนั้นสาวๆหนุ่มๆเขานั่งได้4ชั่วโมงเขาก็นั่งกันได้3ชั่วโมงเขาก็นั่งกันได้ความอยากก็ดับไปถูกตัดตัณหาทิ้งไปแล้วไอ้ความอยากก็ไม่ค้างอยู่ไอ้อยากทำไม่ได้มันค้างอยู่ทุกวันนะคนนี้ไอ้ความเวทนามันก็มาเป็นมารสังขารมารของเราเรื่อยเลยคนนี้อันนี้นะเราควรทำโยมอย่าไปคิดว่าเข้าวัดอีตอนลูกหลานโตแล้วไม่ฉลาดเลยอาตมาอยู่กับวัดจึงได้เห็นว่าคนที่มาบวชเมื่อแก่แล้วลูกหลานไม่ตามมาเลยคนไม่มาบวชตั้งแต่หนุ่มแต่สาวลูกหลานตามมาเป็นพรวนหมดเพราะฉลาดเพราะนำลูกนำหลานเข้าวัดได้ไวกว่าแล้วก็อบรมได้ง่ายเด็กๆเนี่ยคนไปมีครอบมีครัวแล้วน้อยคนที่จะสนใจมันยิ่งไกลไปใหญ่เลยเนี่ยพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยนะโยมพระนิพพานอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจมโนนึกแล้วก็หวังว่าอันนั้นเป็นธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ติดไม่ไปยึดเท่าไหร่ให้รู้จักเท่าทันสังขารรู้จักความคิดนึกแล้วก็ให้อดทนต่อสู้ทำใจไม่โกรธทำใจเป็นคนมีเมตตาต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วต่อไปมันก็เป็นไปได้กระดูกโยมก็จะกลายเป็นแก้วอย่างกระโยมผุนทรัพย์นี่ได้เนี่ยเป็นไงคนไม่รู้หนังสือตัวเดียวก็ทำสมาธิได้นะป พอเข้าใจไหมโยม

เข้าใจไหมโยมอันนี้เราต้องพยายามนะเราเอาตัวของเราไปก่อนเราว่ายน้ำให้เป็นก่อนเราจึงค่อยไปช่วยคนอื่นถ้าเราว่ายไม่เป็นเราคิดจะไปช่วยลูกช่วยหลานจมตายไปกับลูกกับหลานนั่นนะจมแน่นอนเลยจมในอารมณ์จมในความคิดจมในความห่วงภายในไม่รอดต้องไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานต่อไปอีกเกิดมาใหม่ก็ตายใหม่เจ็บใหม่แก่ใหม่อีกเกิดรอชาติก็ตายรอชาติแก่รอชาติทุกรอชาติทีนี้มะเร็งมันผูกขาดเลยนะโยมนะภาวนากันมะเร็งไปได้แหละอะไรก็โรคมะเร็งมะเร็งตายได้โรคมะเร็งมะเร็งมันผูกขาดมาเลยท่านนี้ต้องทำความดีคนในนี้มีกรรมมากเพราะมีเศษบาปเศษกรรมที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากันอย่างมากคนเราจะคิดไปในทางโรคโมโทสันก็เสียมากโรคภัยไข้เจ็บจึงต้องมาเบียดเบียนมนุษย์มากทำบุญกุศลไว้แล้วจะไม่เกิดโรคเลยเนี่ยเช่นพระศิวลีน่ะผู้เจริญลาภเนี่ยพระศิวลีนี่เป็นพระที่ไม่รู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเพราะชาติก่อนใจบุญเจอพระก็อุทิศตนเป็นคนในศาสนาไม่ใช่อุทิศเป็นชาติเดียวนะอุทิศไปถึงพระพุทธเจ้าเลยถวายน้ำผึ้งกับพระเนี่ยให้ไปผสมยาพอเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์ปฏิบัติถวายน้ำผึ้งอุทิศให้เป็นกระสายยาขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยขอให้หมดโรคหมดภัยหมดความเจ็บและขอปรารถนาเป็นผู้ไม่มีโรคให้เป็นผู้มีลาภมากให้เป็นเอตทัคคะในศาสนาแล้วก็หวังปรารถนาไปจนถึงพุทธเจ้าองค์สุดท้ายที่ตนเองจะเกิดแม้จะไปเป็นพระอรหันต์ก็ให้ตนเองเป็นคนอย่างนั้นความปรารถนาดีทำดีเนี่ยได้ผลมากถึงว่าให้ทานจึงเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นชาติเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกพ้องเป็นพี่น้องเป็นญาติที่ดีให้เราทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ทำบุญกุศลไม่ได้ให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาจะเราจะไม่เป็นนิสัยไม่เป็นปัจจัยไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีพวกพ้องที่ดีมีแต่ไปสู่ตระกูลคนใจบาปเราก็ไม่มีความสุขสิเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แบบนั้นทีนี้เราต้องปรารถนาทำดีกันจะได้ช่วยตัวเองอย่าไปยึดถือมันนักทางโลกน่ะมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกโบราณเขาบอกไว้แล้วนะทรัพย์เนี่ยทรัพย์นี่เขาส่งเราได้แค่ถึงโรงพยาบาลลูกหลานก็ส่งเราถึงเชิงตะกอนตัวเราเองทำไงตัวเราเองเนี่ยจะส่งเราไปไหนก็ได้จะไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องตัวใจเราจึงจะช่วยตัวเองได้คนอื่นช่วยเราไม่ได้เงินทองก็ช่วยแค่ส่งโรงพยาบาลแต่บุญกุศลนี่จะช่วยเราได้ทุกภพทุกชาติส่งเราไปทุกคนทุกแห่งไม่ให้เราอาภัพอับจนทำความดีไว้ซะก่อนที่ดีมันจะหมดไปจากเราทำความดีทั้งที่มันยังมีดีอยู่ถ้าทำความไม่ดีไม่ได้แล้วมันหมดดีแล้วหมดท่าเลยนะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีมือก็ไม่ดีตีนก็ไม่ดีใจก็หงุดหงิดไม่ดีหมดท่าเลยตอนนี้ทำอะไรก็ไม่เกิดสมาธิทำตั้งแต่หูดีตาดีกายดีใจดีเนี่ยทำแล้วมันก็จะได้ดีได้เป็นศีลเป็นสมาธิซะก่อนแล้วก็ชื่อว่าเราได้อายตนะที่ดีอายตนะเป็นวะเป็นพระนิพพานได้นิพพานแปลว่าดับทุกข์นิพพานแปลว่าใจไม่โกรธตัดใจตัดความโกรธออกจากใจได้เกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าท่านบอกให้รีบสร้างความดีเท่านั้นเองก็จะเป็นสมบัติมนุษย์ที่ติดตัวเราไปปฏิบัติไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีเที่ยงไม่มีเช้าไม่มีสายไม่มีบ่ายไม่มีเย็นได้ก็เพลิดเพลินทำเป็นธรรมะได้ถ้าปฏิบัติมันยังมีกลางคืนกลางวันโดยใจมันก็ยังยึดสมมุติอยู่ยังติดไม่ภาวนาเป็นหลักปฏิบัติธรรมะนี่ถึงขั้นแล้วมันก็ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีเย็นไม่มีเช้าเป็นไปตามการตามเวลาปฏิบัติแล้วมันก็สนุกเพลิดเพลิน
เวลาใดมันก็อยากจะภาวนาภาวนาได้ทุกเวลาจะเป็นกลางคืนกลางวันก็เป็นเวลาปฏิบัติไปหมดถ้าใจมารักภาวนาเป็นอย่างนั้นนะเป็นไปได้ตลอดวันตลอดคืนยามใดก็เป็นเวลาภาวนาหมดไม่ใช่เป็นเวลาหัวค่ำหรือสว่างอะไรจะเป็นเวลาปฏิบัติปฏิบัตินี่ได้ตลอดเวลาจะเป็นหัวค่ำเที่ยงคืนเช้ามืดยามใดก็เป็นเวลาภาวนาทั้งหมดดังนั้นภาวนาจึงว่าก็ไม่มีอาการิโกพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติไม่ต้องประกอบไม่ต้องมีการไม่ต้องมีเวลาภาวนาเมื่อไรก็ได้เอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญญูหิติผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตนรู้แจ้งเห็นจริงได้เฉพาะตนสุขก็รู้ได้ตัวเองทุกข์ก็รู้ได้ตัวเองบุญบาปรู้ได้ตัวเองบรรลุมรรคผลก็ต้องรู้ได้ตัวเองนั่นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการรู้ปัจจตังต้องรู้ให้รู้ความคิดตัวเองนั่นเองคนเราจะดับความทุกข์ได้จะดับความโกรธได้ก็ต้องรู้ใจตัวเองถ้าไม่รู้เห็นใจตัวเองมันไม่มีใครฉลาดได้คนที่เห็นใจตัวเองได้น่ะจึงจะฉลาดได้รู้เท่าทันจิตตัวเองที่เคลื่อนไหวคิดนึกอะไรต่างๆก็สามารถระงับดับได้ทันนั่นแหละก็เรียกคนฉลาดมีปัญญาแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเคลื่อนไหวอะไรจะโกรธจะโลภอะไรไม่รู้ทันมันก็ไม่ฉลาดได้โกรธไปก็ไม่รู้โลภไปก็ไม่รู้อันนี้จึงว่าปฏิบัติต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิคือการเพ่งไปดูจิตตัวเองกินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดนึกให้รู้ความคิดนึกตัวเองเวลากินเดินนั่งนอนให้รู้เท่าทันตัวเองมันก็รู้ได้ทันทีแต่ถ้าปฏิบัติไม่รู้จิตตัวเองก็หลงเท่านั้นเองไม่รู้คิดไม่รู้นึกไม่รู้ว่าปรุงแต่งอะไรโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้หลงไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งปัญญาไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงในจิตตัวเองนั่นเองรู้อารมณ์ตัวเองนั่นเอง

คำสอนพระพุทธเจ้าย่นลงไปแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือเพียงจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจรุณิเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตคือจิตนี่เองจิตคือความคิดนึกนี่เองที่รับรู้อารมณ์ต่างๆได้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วจิตจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยถ้าเราทำความเพียรเจริญมากมากขึ้นจิตก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจิตก็เป็นจิตแท้เป็นจิตที่เป็นสมาธิจิตนึกเป็นวิมุตติสุขจิตเจรุณิเนี่ยเจตสิกก็เป็นตัวปรุงให้รู้จักความดีและความชั่วเนี่ยปรุงจิตเป็นตัวปรุงให้รู้ลักษณะรู้อาการเจตสิกเป็นตัวปรุงให้รู้ลักษณะรู้อาการทางรูปก็ดีทางเสียงก็ดีทางกลิ่นก็ดีทางรสก็ดีว่าอันนั้นเป็นอะไรดีไม่ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรเจตสิกก็เป็นตัวปรุงจิตแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปจนถึงขั้นหลุดพ้นแล้วถึงขั้นธรรมะแล้วเจตสิกก็เป็นนามธรรมที่เป็นกุศลเป็นความที่ปรุงไปทางกุศลรูปก็เป็นรูปปรมัตถ์นี่เองรูปปรมัตถ์นี่รูปปารมณังวารูปที่เป็นอารมณ์ก็เป็นรูปอารมณ์เป็นรูปที่มีอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอุเบกขาในทางรูปที่เป็นรูปที่เป็นอารมณ์รูปที่อยู่ในลักษณะที่มีฌานมีสมาธิที่อยู่ในรูปนั้นรูปก็เป็นความกุศลรูปอกุศลก็ดับไปรูปนิพพานน่ะรูปนิพพานก็ไม่มีอะไรที่เข้าไปปรุงแต่งได้รูปที่เป็นอุเบกขารูปที่ไม่มีอะไรมาเจือปนได้ไม่เป็นบาปรูปที่เป็นบุญนิพพานจิตเจรุณินินี่แปลว่าดับอารมณ์ที่ดับนั่นเองนิพพานแปลว่าดับแปลว่าว่างว่างจากการที่จะไปต่อตายกับอะไรทั้งหมดคือหยุดแล้วนะคือหยุดโกรธแล้วไม่โกรธต่อไปแล้วเราเลิกโกรธกันทีเลิกเกิดเลิกโกรธลูกเลิกโกรธหลานเลิกโกรธสามีภรรยาเลิกโกรธเพื่อนบ้านแล้วหยุดโกรธกันทีเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าตัดใจเลิกโกรธเลิกโลภกันแล้วไม่อยากได้ใครดีอะไรมากมายแล้วพอแล้วรู้จักอิ่มรู้จักพอไม่หลงทางแล้วไม่ไปเชื่อถืออะไรผิดๆแล้วไม่ไปเชื่อนอกเรื่องนอกตำราแล้วเรื่องผีเจ้าเข้าทรงอะไรนี่ไม่ไปเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเรื่องโรคโน้นโรคนี้อะไรเชื่อเรื่องตัวเองเรื่องกรรมแหละเรียกว่านิพพานแปลว่าดับความหลงได้ความหลงไม่รู้จริงนั้นไม่เป็นไปแล้วย่นย่อลงไปเหลือจิตเจตสิกรูปนิพพานธรรมะมีแค่4อย่างท่านเองมาย่นย่อแล้วก็เหลือนิพพานนั่นเองสุดท้ายนิพพานแปลว่ากินไม่เป็นทุกข์นอนไม่เป็นทุกข์เดินไม่เป็นทุกข์พุทธเจ้าให้ปรารถนาที่สุดเนี่ยพอคนปรารถนาที่สุดแล้วมันก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้คนถ้าทำบุญยังไม่ปรารถนาที่สุดยังถูกเขาหลอกเราได้จริงทำบุญเนี่ยยังเกิดความโลภแหมอยากจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยปรารถนาอยากจะได้เงินเท่านั้นได้เงินเท่านี้เกิดถูกหลอกขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นทำแล้วก็เกิดทุกข์ในที่หลังได้อีกทำบุญปรารถนานิพพานเนี่ยจิตมันสูง
จิตสูงสุดถ้าไม่ถึงก็ค้างอยู่แค่เป็นพรหมถ้าตกมาจากพรหมก็ถึงเทวดาถ้าค้างแค่เทวดาก็ร่วงลงมาถึงมนุษย์ถ้าไม่ถึงเทวดาก็ตกแค่มามนุษย์พอมาถึงมนุษย์จิตมันก็ปรารถนานิพพานก็ขึ้นไปมาอีกไม่ลงนรกคนที่ปรารถนานิพพานเนี่ยจะไม่ตกนรกอเวจีจะไม่ลงนรกหรือจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่สูงใจสูงมาเป็นจะเป็นอะไรก็เป็นคนใจสูงไม่ใจต่ำคนไม่ปรารถนานิพพานนี่ก็เป็นคนผ่านใจก็ต่ำใจก็ไม่สูงใจมันขวางอยู่เรื่อยนิพพานแปลว่าความดับทุกข์ทางใจนั่นเองไม่ใช่ไปดับเมืองโน้นเมืองนี้อ่ะดับที่จิตนั่นเองจิตมันดับความวุ่นวายได้เลยนะมันว่างจากความคิดปรุงแต่งได้เรียกนิพพานต้องเข้าใจคำว่านิพพานให้มากๆบางคนเรามันนึกว่าไกลเกือบเกินที่เราทำเนี่ยทำเรื่องนิพพานทั้งหมดเลยที่โยมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอะไรนี่แหละมันเรื่องนิพพานทั้งนั้นทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นในตัวเราทั้งนั้นนิพพานแปลว่ายอดบุญน่ะยอดบุญยอดบาปศาสนาพุทธเขาหมายความอย่างนั้นพุทธเจ้าทำให้พูดถึงเรื่องสวรรค์ไม่ให้ปรารถนาแค่สวรรค์เพราะศาสนาอื่นเขาปรารถนาแล้วไปสวรรค์กันหมดศาสนาฮินดูศาสนาอะไรอะไรก็ปรารถนาไปสวรรค์หมดเลยแต่ศาสนาพุทธเจ้าปรารถนาไปนิพพานโอ้ปรารถนานิพพานในคนพุทธยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไปทำไมนิพพานแม่เดี๋ยวได้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะได้เป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละมาทำไมมนุษย์โรคมะเร็งโรคมะเร็งสมัยนี้มาถ้าเกิดทำไมมาก็มาเกิดเป็นมะเร็งอีกตายเลยไม่เป็นก็เสียวหลังเลยเป็นอะไรตรวจปุ๊บเป็นมะเร็งแล้วมั้งเนื้องอกแล้วมั้งคนที่ไม่ปรารถนานิพพานก็ต้องเจอกับ

มะเร็งสิเขาเรียกมะเร็งอารมณ์ร้ายมะเร็งทางใจก็คือโกรธโลภหลงไม่เป็นมะเร็งอารมณ์ความโกรธความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นอารมณ์มะเร็งมะเร็งทางอารมณ์แต่มันเกิดเป็นมากๆขึ้นมันก็งอกออกมาทางเนื้อหนังเหมือนกันถ้ามันอิจฉามากๆโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากมันก็งอกออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกันกลายเป็นมะเร็งทางกายได้เหมือนกันมะเร็งทางวิญญาณคำว่าพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีการที่จะต้องมาเข้าขันใครอีกพระนิพพานไม่ต้องมาเข้าขันใครแต่พระนิพพานแปลว่าพยายามทำจิตตัวเองเนี่ยมันมีแต่บุญกุศลทานเป็นทางไปพระนิพพานทานนี่เป็นเชื้อพระนิพพานศีลเป็นเชื้อพระนิพพานสมาธินี่ก็เป็นบ่อเกิดที่จะสร้างอารมณ์นิพพานให้มากขึ้นปัญญาเป็นเครื่องตัดทุกข์ก็ตัดอะไรตัดเรื่องอารมณ์ตัวเองนี่เองให้กายเป็นคนเย็นคนว่างคนสงบช่างจิตช่างใจได้เขาด่ามาไม่โต้ตอบได้เขาด่ามาไม่เถียงได้เขานินทาให้ลายระวางใจได้นั่นพระนิพพานแหละที่เรากินกินเดินนั่งนอนเนี่ยทำบุญกุศลในเรื่องไปพระนิพพานดังนั้นฉะนั้นศาสนาอื่นเขาไปแค่สวรรค์เขาปรารถนามีตัวตนพอมีตัวตนเนี่ยมันเกิดทุกข์เกิดทุกข์ในเมื่อตามันก็เป็นตัวตนหูมันก็เป็นตัวตนจมูกมันก็เป็นตัวตนลิ้นกายใจมันก็เป็นตัวตนพอเป็นตัวตนมันก็ยึดถืออยากได้ไม่อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ยึดถือพอมันเสื่อมแล้วเกิดทุกข์เลยมันเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชราภาพลงมามันทรุดโทรมเสียใจผิดหวังอีกแล้วไม่สมหวังแล้วสวรรค์จึงเป็นการผิดหวังได้เสียใจได้แต่ว่าพระนิพพานนี่ไม่มีเสียใจเลยมันไม่มีตาไม่ชำรุดหูไม่ชำรุดอะไรๆมันเป็นธรรมชาติไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เปลี่ยนแปลงพระนิพพานมันดับไปหมดดับทั้งหูดับทั้งตาดับทั้งจมูกดับทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจความร้อนทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นกายใจไม่มีมันมีแต่ตาเย็นหูเย็นกายเย็นใจเย็นเรียกว่านิพพานแปลว่าดับร้อนนั่นเองดับทุกข์ไม่มีคนจนเมืองพระนิพพานไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีคนโลภไม่มีคนโกรธคนหลงไม่มีใครเบียดเบียนกันฉะนั้นปรารถนาพระนิพพานจึงเป็นอารมณ์ที่สูงสุดของพระศาสนาพุทธทำไมพุทธเจ้าจึงมีปัญญาถึงขนาดมองเห็นว่าพระนิพพานเป็นทางพ้นทุกข์ได้ต่อคนศาสนาพุทธต้องยึดหลักพระนิพพานนะไปพูดแค่สวรรค์เราก็แพ้เขาสิเราก็ไปเสมอเขาศาสนาอื่นเขาก็ไปแค่สวรรค์พระเจ้าให้สร้างสวรรค์ให้เราอยู่สวรรค์นั้นก็มีชรามีแก่มีตายมีเศร้าโศกมีเสียใจเหมือนกันแต่พระนิพพานนั้นไม่มีเศร้าโศกไม่มีเสียใจไม่มีแก่ไม่มีชรามีแต่ความอิ่มมีแต่ความเย็นมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างอมฤตธรรมนะเป็นน้ำที่มันดื่มแล้วไม่ตายนะใจที่เราเข้าถึงสู่ความว่างแล้วมันไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดฉะนั้นเรื่องนี้จริงว่าเราจะต้องศึกษาเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาถึงที่สุดถึงว่าพระนิพพานดีอย่างไรอย่าไปบอกพระนิพพานเราแหมไม่มีอะไรเลยพอบอกพระนิพพานเราแหมเลยไม่ได้จับเลยไม่ได้ต้องเลยไม่ได้สัมผัสเสียดายไม่ได้ดูไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังเลยกลัวพระนิพพานพระนิพพานมันเหนือนั้นมันเหนือจับเหนือต้องเหนือดูเหนือฟังมันสุขเหนือกว่าอันนั้นมันเย็นกว่าเหนือเย็นมันร้อนมันไม่มีร้อนมันสุขกว่าเหนือสุขทั้งปวงสุขอย่างอื่นสุขเดี๋ยวก็ดับสุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันคนเราครองโลกเนี่ยมีเยอะมีครอบมีครัวนะสุขก็เดี๋ยวก็ทุกข์สุขก็เดี๋ยวก็ทุกข์มันไม่สุขจริงไม่สุขแท้สุขพระนิพพานนั้นมันสุขนิรันดรมันสุขไม่ต้องปรุงแต่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงชวนให้เราข้ามฟังไปพระนิพพานล่ะฟังนี้เป็นฟังแดนตายน่ะฟังมนุษย์เนี่ย
ฝั่งสวรรค์ฝั่งมนุษย์เนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีผัดภาคจากของรักมีโจรปล้นน้ำท่วมไฟไหม้มีอุบัติเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมเป็นเครื่องคอยมาตัดรอนคอยมีกรรมถึง12อย่างมาคอยตัดรอนมาคอยบีบคั้นมาคอยทำลายอยู่แดนเนี่ยมีแต่โจรมีแต่ผู้ร้ายมีแต่สิ่งสารสัตว์ที่เป็นอันตรายทั้งหมดทั้งมืดและทั้งสว่างทั้งกินทั้งเดินนั่งนอนมีอันตรายหมดพุทธเจ้าบอกไปพระนิพพานเถอะไปฝั่งอโนนไม่มีอันตรายเลยข้ามไปฝั่งอโนนให้ได้ทำไงบอกให้ต่อสำเภาให้ต่อเรือข้ามฝั่งเอาสติเป็นเอาศีลสมาธิเนี่ยเอาฐานเอาศีลสมาธินี่เป็นเรือเอาสติเป็นหางเสือเอาปัญญาเป็นคนพายไปแล้วก็ข้ามฝั่งไปถึงฝั่งโนนแล้วไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บอีกต่อไปก็อยู่คนละฝั่งเท่านั้นเองฝั่งนี้เป็นฝั่งต้องมาแก่มาเจ็บมาตายฝั่งโน้นไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่คนก็ไม่อยากข้ามไปอยากจะอยู่กับความตายอยากจะอยู่ความแก่พอแก่แล้วก็ทุกข์ปวดโน้นปวดนี่เจ็บโน้นเจ็บนี่บ่นลำพันธ์ปัญญาก็ไม่เกิดก็อยากจะมาเกิดต่ออีกพอมาเกิดใหม่ก็เจ็บใหม่อีกแก่อีกตายอีกก็หมุนเวียนเปลี่ยนมาเยอะเนี่ยเป็นวัฏจักรกันเองไม่จบไม่สิ้นพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านมองไปท่านเห็นแล้วว่าพระนิพพานเป็นแดนพ้นทุกข์ได้พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายไม่ต้องตกอยู่ในดงสงสารไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องสงโศกเสียใจใครพ่อแม่ไม่ตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายแล้วเพราะไม่มีใครตายก็ไม่ต้องเสียใจแล้วไม่มีอะไรจะปัดพากจากของรักมันไม่มีอะไรจะเสียหายเลยมันก็ไม่เสียดายไม่เสียใจสิที่เราต้องทุกข์ทุกวันนี่เพราะมันเสียใจเพราะอะไรก็จะเสียไปด้วยอันโน้นก็จะหายไปอันนี้ก็จะเสียไปจะต้องพยายามติดตามรักษาทรัพย์สมบัติเราทุกอย่างสมบัติทั้งในกายสมบัติทั้งนอกกายมันก็เลยทำให้เกิดทุกข์เกิดกังวลมากเลยไม่มีความสุขที่แท้จริงแต่คนก็ไม่แสวงหาความสุขที่แท้จริงนะอยากจะได้จะไอ้สิ่งเนี่ยมาพยายามจะไขว่คว้าไม่ให้มันผิดหวังอยู่นั่นเองเราก็เลยครองทุกข์ไม่ใช่ครองสุขครองไปว่าทางเดินหรือว่าเป็นทางแห่งเห็นเดินแห่งน้ำครองแห่งความทุกข์ก็เลยทุกข์เหลือไหลไปสู่ความทุกข์ถ้าครองแห่งความสุขก็ไหลไปสู่ความสุขตื่นขึ้นมาก็สุขครองแห่งความสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขครองแห่งความทุกข์กินก็เป็นสุขกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์คิดนึกก็ยังหนักใจเลยดูหนังตัวเองดีกว่าไม่เสียดีดูหนังตัวเองไม่ต้องใช้ไฟสมัยก่อนพระพุทธเจ้าให้ดูหนังตะโจหนังดูแค่ดูตะโจหนังหนังพื้นเดียวอ่ะแสดงได้ทั้งปีเลยแสดงได้ทั้งคืนทั้งวันทั้งปีเลยหนังตะโจหนังดูเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นอ่ะดูแล้วเกิดสติดูแล้วเกิดสมาธิดูแล้วเกิดปัญญานะรู้จักความจริงไปดูหนังข้างนอกไม่ได้แล้วไม่รู้จักของจริงไปดูหนังข้างนอกจิตก็ออกนอกหมดหลงหมดดูตะโจหนังน่ะดีที่สุดอ่ะตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังภาวนาก็5นาที10นาทีก็สงบดูหนังเราดีกว่าหนังอื่นดีกว่าหนังฝรั่งดีกว่าหนังญี่ปุ่นอีกพระพุทธเจ้าท่านมีหนังตัวเองดูจึงได้รู้ได้พวกเราไม่ค่อยได้ดูหนังตัวเองจึงไม่ค่อยรู้เรื่องกันไปดูแต่หนังญี่ปุ่นดูหนังฝรั่งหมดจะเลยหลงกันไม่รู้จักหนังจริงลองนั่งดูมันเห็นดิจะได้
เกิดปัญญาบ้างถ้าใครไม่เคยดูก็ลองดูมันจะสนุกกว่าหนังจีนหนังฝรั่งอีกดูแล้วมันรู้ของจริงดูไม่โศกดูไม่เสียใจดูหนังคนอื่นมันดีตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจได้มีเรื่องของคนจิตวิปลาสนะมาแต่งให้เราดูหนังนี่มันพวกคนจิตวิจารวิปลาสนะเขียนไปตามอารมณ์แล้วก็มาสร้างเป็นบทละครบทหนังให้คนก็แสดงไปตามเรื่องของคนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งไม่มีอะไรประกาบักเดียวเขียนไปได้เกาะเอินเดินอากาศแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจิตปรุงแต่งคนก็มาหลงประกาบักเดียวก็เขียนไปเรื่องเป็นราวแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยมีเรื่องบทโศกบทรักบทเสียใจแล้วเราก็เคลิ้มไหลหลงตามอารมณ์อนันต์ตามไปด้วยกันหนังแต่จบแล้วไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคนที่แสดงก็ไม่มีบทจริงแต่หนังที่เราจะดูเนี่ยดูเรื่องจริงๆดูไปถึงเกิดพละเกิดกำลังแก่กล้าได้เกิดเรื่องจริงขึ้นมาได้เกิดสัจธรรมขึ้นมาได้เป็นอินทรีย์ห้าได้พละห้าได้ดูแล้วเกิดศรัทธามากศรัทธาแรงกล้าวิริยะแรงกล้าขันติแรงกล้าสมาธิแรงกล้าปัญญาแรงกล้าได้มีความสงบแรงกล้าได้อันนี้หนังที่ดูด้วยตัวเองเนี่ยจะรู้ได้อินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยดูหนังตัวเองเกิดกำลังเกิดพละมากเกิดความสงบอุปสธิมากขึ้นแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หัดดูหนังตัวเองไปดูหนังข้างนอกหมดไปดูหนังนอกจอหมดแต่โจหนังนั้นเขาดูกันมา 2,000 กว่าปีแล้วดูแล้วเขาทำให้จิตใจสงบเย็นไปสวรรค์ไปนิพพานได้จอนี้เองจออื่นก็พาไปไม่ได้ดูไม่ทะลุถึงเรื่องบุญบาปลองขึงหนังจอนี้ดูแล้วรู้เรื่องหมดเลยล่ะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานพิจารณาไปเป็นเรื่องภายในกายตัวเองนั่นแหละหนังภายนอกหนังภายในพอลอกหนังออกไปแล้วดูเรื่อยไปได้หมดเอาหนังออกไปดูเนื้อเอาเนื้อออกไปดูเส้นเอ็นเอาเส้นเอ็นออกไปดูโครงกระดูกเอาโครงกระดูกออกไปดูตับไตไส้พุงปอดม้ามน้ำเลือดน้ำเหลืองให้ดูของจริงไม่มีใครหลอกเราเลยดูไม่เสียสตังค์ด้วยยิ่งดูยิ่งเพลิดเพลินให้พิจารณาอย่างนี้ได้ก็หนังพุทธเจ้าสอนแต่นั้นพระจึงไม่ต้องดูหนังข้างนอกนะดูหนังตัวเองรู้ได้จึงไม่โง่ไม่โง่ได้ถ้าไปดูข้างนอกโง่ตายเลยไปหลงอยู่ข้างนอกจิตที่เราฝึกกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเราพยายามฝึกจิตให้มันได้ขนาดกันที่จะแสวงหาความสุขก็แสวงหาจิตตัวเองนั่นแหละอ่านจิตอ่านใจออกได้นั่นแหละก็จะเกิดความสุขได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วความสุขหาที่จิตที่ใจของเรานั่นเองทำให้มันเกิดสมาธิได้ก็รู้ได้ดูของจริงได้จิตที่มันยังไม่ยอมรวมไม่ยอมมีสมาธินี่สิมันยังไม่ยอมไม่รู้เรื่องจริงทำให้มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักบุญแล้วก็จิตใจมันก็จะขวางแน่นไปในทางธรรมถึงเห็นว่ามาวัดมาทำไมเนี่ยก็มาเห็นธรรมะนี่เนี่ยมาวัดมาแล้วได้ประโยชน์
มาแล้วมีความสบายกายสบายใจมีความสุขใจอยู่บ้านมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายอันนู้นอันนี้เป็นของเรามันติดเป็นตัวตนไปหมดเราก็เลยมาวัดเพื่อให้มันชำระใจมาแล้วต้องยกจิตของเราให้มีความเพียรให้มากขึ้นมีศรัทธาให้มากขึ้นมีขันติให้มากขึ้นมีความพอใจให้มากขึ้นก็จะช่วยตัวเองได้เจ็ดวันมาชาร์จแบตเตอรี่วันหนึ่งเหมือนหนังอันเนี้ยมันถ่ายซะหมดเนาะเลยไม่มีแบตเตอรี่เลยถ่ายซะหมดเลยถ่ายต่อไปไม่ได้แล้วมันฉายซะหมดไฟเลยเพราะไม่ได้อัดแบตเตอรี่เข้าไปอีกก็เลยฉายต่อไปไม่ได้จิตใจเราก็เหมือนกันนะเจ็ดวันมันหมดแล้วจิตใจมันหมดแล้วมันไม่มีความสุขเลยก็มาเข้าวัดทำจิตทำใจสงบสักวันก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองหรือว่าอัดบุญกุศลเข้าไปศีลไม่ดีก็ทำศีลให้ดีสมาธิไม่มีทำสมาธิให้เกิดขันติไม่มีถ้าอดทนเข้าวิริยะไม่มีเพียรมากขึ้นเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างภาวนาเข้าแล้วก็ทำให้ตึงขึ้นมาได้ให้มีกำลังวังชาในทางปฏิบัติขึ้นมาได้จิตใจก็ไม่อ่อนแอหรือว่าเพิ่มพลังจิตจะรู้อิทธิพลของจิตแล้วไม่มีอะไรเลยคนเราในอยู่ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าจิตใจตัวเองได้อะไรจะมายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจิตไม่มีทุกข์ก็ไม่ทุกข์เกินจิตที่มันเป็นทุกข์สุขก็ไม่เกินจิตที่มันสร้างเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างในอยู่ในจิตใจทางนั้นเลยถ้าเราอยากให้เป็นตัวเองเป็นสุขปนทุกข์ก็ต้องพยายามสร้างจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งอดทนมากขึ้นมีความเพียรมีความพยายามมากขึ้นก็จะช่วยได้มากเลยจิตใจก็ไม่ตกต่ำเมื่อไม่ตกต่ำใจก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ครอบงำแต่นี้ทำไรแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ทำประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ตนตัวละเป็นคนมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างละท่านนี้

ง่วงอย่าไปหลับมันถ้าง่วงหลับแล้วไม่ได้อะไรง่วงต้องภาวนาให้หายง่วงหายง่วงแล้วจึงจะรู้จักตัวนิวรณ์ถ้าง่วงแล้วหลับแล้วไม่รู้จักตัวนิวรณ์ไม่รู้ว่าหน้าตานิวรณ์เป็นอย่างไรมันฉาบทาวิธีใดเวลาใดอย่างใดแต่ถ้าเราง่วงและทนได้นี่ข้ามเวทนาข้ามง่วงได้นี่จึงจะรู้จักหน้าตาของนิวรณ์ถ้าไม่งั้นไม่หายหรอกนิวรณ์ไม่ดับก็ไม่รู้จักหน้าตามันง่วงต้องทำจิตใจหายง่วงอันนี้จึงจะเจอความสุขจึงจะเจอความสงบจึงจะรู้ธรรมะได้ว่านิวรณ์ดับไปเป็นอย่างไรนิวรณ์เกิดเป็นอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยสติอาศัยขันติมันจะหลับจะสับก็ทนเอาทนมันจะยกหัวมันจะข้ามพ้นเรียกว่ายกหัวข้ามพ้นนิวรณ์ได้ใช้ได้ถ้ามันยังง่วงเราก็ไปเดินยืนในแก้ง่วงได้เพราะนิวรณ์ดับแล้วมันมีความสุขมีความสุขมากยิ่งกว่าเราง่วงเงาๆอีกถ้าเราไม่ข้ามนิวรณ์แล้วไม่เจอความสุขเลยจิตเนี่ยสำคัญมันปิดบังเหมือนเมฆบังพระจันทร์นั่นเนี่ยถ้ามีเมฆมากพระจันทร์ก็ไม่สว่างใจเราถ้ามีนิวรณ์มากมันก็มืดอยู่งั้นเองถ้านิวรณ์มันเปิดซะได้มันก็สว่างมันพระจันทร์ที่มันไม่มีเมฆบังนั่นเองจะเจอความสุขได้พุทโธมาอยู่ก็ภาวนาตายสิหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหนอหายใจออกก็ตายหนอตายหนอตายแน่จริงๆด้วยคนเราไม่หนีที่ความตายไปได้ภาวนาอย่างนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยช่วยให้ไม่ประมาทช่วยให้ไม่หลงช่วยให้ไม่ลืมความดีให้เตือนสติตัวเองได้ทุกเวลาเลยกลายเป็นคนมีสติมากขึ้นภาวนาเนี่ยมันกันหลงนะภาวนาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญา

อันหลงนะภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดแล้วมันกันหลงได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันหลงนิวรณ์นี่มันทำให้เรากระสับกระส่ายไม่ได้ทำให้เรากินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขคิดนึกอะไรมันก็ไม่เป็นสุขเราก็ต้องพยายามสำรวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งเดียวพอใจมันเป็นหนึ่งเดียวมันก็เป็นสุขพอนิวรณ์ดับไปกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคิดนึกก็เป็นสุขทำอะไรก็สบายลงปลงใจไม่ติดไม่ขัดก็เพราะอาศัยปฏิบัติละนิวรณ์นี่เองนิวรณ์ห้ามีอะไรนะมีความง่วงเหงาห้องนอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาบาททินะมิทะพยาบาทกุตจักกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะพอใจในรักใคร่หรือยึดถือรูปอยู่เสียงอยู่กลิ่นอยู่รสอยู่อยากสัมผัสถูกต้องอยู่นี่เป็นนิวรณ์สกัดกั้นใจไม่ให้บรรลุความดีคือพยาบาทขวางไว้ในใจผูกโกรธไว้ผูกพยาบาทไว้ขวางอยู่ในอารมณ์กังวลอยู่นั่นก็ทำให้เป็นนิวรณ์สกัดกั้นสมาธิได้มากเราพยายามปฏิบัติภาวนาไปภาวนาไปนิวรณ์มันก็ดับมันลืมเรื่องคิดนึกพอดับไปก็สบายโล่งโปร่งเย็นใสสว่างได้นั่นแหละนิวรณ์ข้ามแหละข้ามนิวรณ์นั่นก็เป็นสุขเท่านั้นเองตัวธรรมะเป็นตัวข้ามนิวรณ์ตัวอธรรมเป็นตัวนิวรณ์ธรรมดำเป็นตัวนิวรณ์ธรรมขาวเป็นตัวข้ามนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเป็นผู้สกัดกั้นความดีไม่ให้บรรลุความดีว่านิวรณ์นิวรธรรมธรรมที่สกัดกั้นความดีพอข้ามนิวรณ์แล้วก็เป็นธรรมที่ไม่สกัดกั้นความดีทำจิตให้มันตื่นสิจะทำจิตให้มันหลับถ้าจำจิตหลับก็ไม่รู้อะไรสิไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้ดีไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เท่าทันจิตเนี่ยมันก็คอยลืมตัวถ้ารู้เท่าทันจิตเนี่ยมันไม่ลืมตัวเพ่งเข้าไปดูในจิตตัวเองมันมีอะไรจิตมันอยู่ที่ไหนใจมันอยู่ที่ไหนอารมณ์มันอยู่ที่ไหนคิดนึกอยู่ตรงใดมองดูให้มันรู้เรื่องของใจเราก็เดี๋ยวก็สว่างได้หายง่วงได้ถ้าเราไม่ไปตามดูจิตใจแล้วมันก็ไม่พ้นความง่วงได้ทุกข์นี่ให้เรามาคิดนึกแล้วมันเป็นทุกข์มันเล่าร้อนมันหนักใจให้เราลงมาปล่อยจิตหน่อยดูสิปล่อยให้ว่างละวางให้หมดทำจิตเป็นอนัตตาทำจิตไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่เขาทำใจเฉยๆรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยปล่อยวางหมดที่พุทธเจ้าบอกอนนท์ให้ทำใจว่าโรคนี้ไม่มีอะไรให้ทำใจว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าท่านสอนพระไปบิณฑบาตในบ้านไปฉัน500องค์ในบ้านบ้านคนก็บ้านเศรษฐีนี่มีเครื่องประดับมีเครื่องประดามีสมบัติภายในสวยงามวิจิตรพิสดารบ้านเศรษฐีนี่พระก็เพลิดเพลินในนั้นพุทธเจ้าก็เตือนบอกภิกษุเธอจงทำบ้านทำใจที่อยู่ในบ้านให้เป็นป่าอย่าได้นึกว่าเป็นบ้านให้นึกเป็นป่าอยู่ดีๆพุทธเจ้ากลับเอาบ้านคนมาเป็นป่าซะแล้วบอกภิกษุทุกองค์จงทำใจให้เป็นป่าอย่าทำใจเป็นบ้านพระก็หลังนั่งหลับตาลืมตาเลยพิจารณาตามคำพุทธเจ้าอ่ะจงทำใจเป็นป่าทำไงก็นึกมีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขามีแต่ลำธารมีแต่